0: เกรย์ไม่ใช่เกย์
1: เกรย์ชาว
2: เกรย์ชาวโอเค
1: โอเคที่อยู่
2: Thank you I want to go out today I need to get dressed
1: Get dressed
2: Yes get dressed
0: ก็ไปเอามาสิ
1: Just a moment มาแล้วค่ะคุณปู่ Get dressed ใส่ได้เหรอคะคุณปู่
0: อันนี้ชุดใครเนี่ย
1: ชุดเมียพี่ไง
2: Get dressedNot get a dress
0: คุณชมครับนี่ก็คือชุดแซกนั่นเองนะครับแต่ไปพูดกับฝรั่งแซกจะแปลว่ากระสอบด้านกันนะครับดังนั้นเราเรียกว่า dress ก็คือเป็นกระโปรง1ชิ้นหรือชิ้นเดียวแบบนี้แต่ถ้า get dressed ไม่ได้แปลว่าให้ไปเอาชุด dress มานะครับ get dressed ใส่ ed มันจะแปลว่าแต่งตัวถ้า get a dress ถึงจะแปลว่าไปเอาชุดแซกมา1ชุดนั่นเองครับผู้ก็จะแต่งตัวออกไปเที่ยวข้างนอก
1: โอ้โหเข้าใจแล้วค่ะอันนี้ไม่ใส่เนาะ
2: No
1: น่ารักไหมคะ
2: No
1: Where are you going คุณปู
2: ่ I'm going to take a walk
1: Take a walk Walk ไหนดีคะพารากอนสยามหรือว่าเซ็นทรัลเวิลด์คะคุณปู
2: ่ No in the garden
1: โอ้โห in the garden
2: yes.
1: ไม่ต้องเปลี่ยนชุดค่ะชุดนี้ละค่ะคุณปู่แค่นี้ก็หล่อจะต้นไม้ละลายแล้วค่ะ ต้นไม้ก็ร่วงผมก็ร่วง
0: อันนี้โดนทั้งพ่อทั้งลูกโขกเลยเนี่ย
2: ยัง
1: Yes คุณปู่ You are very young You are not old
2: ยังไม่เอาหัวก็ไม
0: ่ได้ยินหรือยังอ่ะพูดภาษาไทยแล้วเนี่ยไม่ใช่ยังภาษาอังกฤษเนี่ย
1: แล้ว Walker คืออะไรคะ
0: Walker ก็คือเครื่องช่วยเดินหรือว่าที่ช่วยเดินของผู้สูงอายุไงภาษาอังกฤษคือ the elderly elderly ก็คือผู้สูงอายุเนี่ยนะก็คือเขาจะมีอุปกรณ์เดินคือจะเป็น walking stick หรือว่า cane ก็คือไม้เท้าหน้าในยูโรนะ
1: รอแป๊บหนึ่งนะคะคุณปู่มาแล้วค่ะคุณปู่นี่ค่ะคุณปู่ walker โอเคนะคะ
2: yes yes
1: ไปค่ะ walker walking ค่ะอุ๊ยคุณปู่ why are you coughing
2: coughing
1: คุณปู่คะคอฟฟีนไม่ดีนะคะกินเยอะไม่ดีค่ะคุณปู่แก่แล้ว
0: ไม่ใช่เขาไม่ได้หมายถึงคอฟฟี่กาแฟเขาหมายถึงคอฟฟิงคือกำลังไอไม่ใช่คอชชิ่งอันนี้ออกเสียงไม่ถูกต้องถามว่า why are you coughing
1: why are you coughing
2: the air is not good today I think there's some smog
1: คุณปู่คะสูบบุหรี่ก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะคุณปู่ไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ no smoke ค่ะ
0: โอ้ no smoke ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: not smokeSmog
1: Smog โอ้โหฟ้าจ้าขนาดนี้ไม่มีหมอกหรอกค่ะคุณปู
0: ่เฮ้ยไม่ใช่หมอกแล้วไม่ใช่ควันใช่ไหมไม่รู้จักเหรอหมอกจึงจังและควันใช่ไหมควันก็คือ smokeหมอกก็คือ fog เพราะสองอย่างมาผสมกัน smoke and fog ก็จะเกิดคำว่า
1: smog
0: smog หรือ haze h a z e หรือ h a z e haze หรือ smog คืออะไรไหมมลพิษในอากาศเนี่ย pm 2.5 เนี่ยปะโถเอ้ย so it's hazy today ก็แปลว่าสภาพอากาศมันหมองๆเนี่ยก็เพราะว่าอะไร there is a lot of smog หรือ there is a lot of haze ก็คือมีมลพิษในอากาศสูงหรือว่าเยอะนั่นเองแล้วยังจะพาปู่มาเดินอีกเนี่ย
1: คุณปู่รีบเข้าไปในบ้านดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะคะโอเคไหมคะรีบเดินมาค่ะไปค่ะคุณปู
2: ่แปลว่าอะไรไม่เข้าใจ
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการคริสจ็อบน้องเห็นสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเทคกันไหมคะครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า I'm going to take a walk แปลว่าฉันจะไปเดินเล่นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า take a walk ในที่นี้เป็นสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take ค่ะน้องๆคะสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take นะคะก็มีหลายคำด้วยกันค่ะอย่างเมื่อสักครู่นะคะจากรายการที่เราเห็นว่ามีคำว่า take a walk ใช่ไหมคะคำว่า take a walk แปลว่าเดินเล่นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I'm going to take a walk to the store แปลว่าฉันจะเดินเล่นไปยังร้านค้าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า take a walk นะคะแปลว่าเดินเล่นนั่นเองน้องๆคะน้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมต้องใช้ take a walk ด้วยทำไมถึงใช้ walk เฉยๆไม่ได้เพราะสองคำนี้มีความแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะคำว่า take a walk แปลว่าเดินเล่นเป็นการเดินออกกำลังกายเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์นะคะ take a walk to the store แปลว่าเดินเล่นแล้วก็เดินไปเรื่อยๆค่ะชมวิวทิวทัศน์อาจจะซื้อของด้วยก็ได้ในขณะที่คำว่า walk เป็นคำกริยาค่ะน้องๆ

แปลว่าเดินคือเดินไปเฉยๆเลยค่ะก็คือเน้นการเดินนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น I'm walking to the store แปลว่าฉันเดินไปร้านค้าน้องๆเห็นไหมคะประโยคนี้นะคะจุดประสงค์หลักเนี่ยก็คือการเดินไปยังร้านค้าใช่ไหมคะเพื่อไปซื้อของบางอย่างเป็นการเน้นว่าเดินไปยังร้านค้าโดยที่ไม่ได้ขับรถ

0: take a walk ผู้ชายคนนั้นนะคะคอยรบกวนเธอในที่สุดเธอก็เลยบอกให้เขาไปไกลๆเลยไป
1: take a look at เป็นสำนวนค่ะน้องๆแปลว่าตรวจดูมองดูหรือมองที่นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น let's take a look at some examples แปลว่ามาดูที่ตัวอย่างกันน้องๆเห็นไหมคะสำนวน take a look at แปลว่าตรวจดูมองดูหรือมองที่นั่นเองค่ะ
0: สำนวน take a dim view of somebody or something แปลว่าไม่ยอมรับหรือว่าคิดว่าสิ่งนั้นหรือคนนั้นไม่ดีค่ะยกตัวอย่างเช่น she took a dim view of my suggestion เธอไม่ยอมรับข้อเสนอแนะของฉันหรือเธอคิดว่าข้อเสนอแนะของฉันนั้นมันไม่ดีค่ะ
1: สำนวน take a seatก็แปลว่าเชิญให้นั่งลงหรือนั่งลงนั่นเองค่ะน้องๆเราสามารถใช้คำว่า have a seat ได้ด้วยนะคะซึ่งคำว่า take a seat เนี่ยนะคะจะมีความสุภาพมากกว่าคำว่า sit down ที่แปลว่านั่งลงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น please take a seat หรือ take a seat please ก็แปลว่าเชิญให้นั่งลงนั่นเองค่ะ
0: เอาละค่ะน้องๆก็น่าจะเข้าใจกันแล้วนะคะต่อไปไปพบกับรายการ Itchy Feet
1: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take กันอยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
0: ไปดูกันเลยค่ะ
2: การไปเที่ยวบรูไนนะครับนอกจากจะได้ไปเที่ยวได้เห็นอะไรแล้วแน่นอนครับการกินก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันและเมนูที่ชนิดว่าใครไปแล้วไม่ได้ทานนะครับอาจจะถือว่าไปยังไม่ถึงบรูไนด้วยซ้ำก็คืออัมบุยาดนี่ครับอัมบุยาด is one of the cultural heritage food that is very authentic and uniqueTo Brunei, ถือว่าเป็น cultural heritage เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรูไนแท้ๆเลยที่เรียกว่า authentic คือของแท้ของจริงและก็ยืนคือโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ครับแต่เราไม่ต้องไปไกลถึงบรูไนครับอยู่ที่เมืองไทยก็มีให้ทานอยู่ไม่น่าเชื่อนะครับสำหรับเมนูของประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งจะโด่งดังมาถึงที่นี่ได้และตอนนี้ครับเราอยู่กับเชฟบัวหัวหน้าฮาลาลเชฟห้องอาหารอัลทาราโรงแรมเจ้าพระยาภาครับสวัสดีครับเชฟบัวครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เชฟบัวนี่เป็นหัวหน้า the Muslim food department or something like that
3: yeah ใช
2: ่ oh ว่าไปงั้นคือเชฟบัวก็เป็นอิสลามด้วยใช่ไหม
3: เป็นไทยพุทธค่ะ
2: oh okay so you're a Buddhist but you're in charge of the halal food okay so the dish that we're doing today is the ambuyat
3: ambuyat is culture food from Brunei
2: yeah it is it's a cultural food เป็นอาหารทางวัฒนธรรมใช่ไหมครับ so let's take a look at the ingredients มาดูส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ
3: yes I two parts of the ingredients have Indonesia snapper ปลากระพงจากอินโดนีเซียเลมอนกราส
2: ตะไคร้นะครับ
3: เฟรชจิงเจอร
2: ์ขิงสด
3: ชาลอต
2: คือหอมแดงครับ
3: สเปอร์ชิลี
2: พริกชี้ฟ้าแดงนะครับ
3: ซอง
2: แน่นอนต้องมีเกลือฮะ
3: กะหรี
2: ่กระเทียมฮะ
3: คุมินทีหลาผสมกับขมิ้นค่ะทามารินซอส
2: น้ำมะขามโอเคอันนี้คือส่วนปลานะครับHow about this side
3: This is สาคู
2: สาคูนั่นเองนะคะ
3: แล้วก็สาคูก็ stock with water
2: Okay, so we soak with water.
3: Yeah.
2: เอามาแช่น้ำนะต้องเป็นน้ำอุ่นน้ำเย็นหรือน้ำอะไร
3: ต้องเป็นน้ำธรรมดา
2: Okay, at room temperature อุณหภูมิห้องเนาะนานแค่ไหนกว่าจะมัน
3: About 30 minutes. You can heat up until
2: dissolve ใช่ไหม It's sticky ไหมฮะมันจะเนิ่นๆเหนียวๆนิดนึง
3: กระบวนการของอันนี้ใช่ไหมคะเริ่มจากการที่เราทำปลาก่อนนะคะ
2: โอเค so how do we start
3: you can put turmeric นะคะ on to the snapper
2: okay.
3: and wait about 5 minutes
2: okay so minerate ใช่ไหม
3: yeah.
2: มันคือการหมักเอาผงขมิ้นกับยี่หร่าเนี่ยผสมกันเนื้อปลา yeah. หมักไว
3: ้ after you can put this ingredients all ingredients and stir fry in the pan until you can smell when put marinate snapper in pan stir fryUntil origin and defy in the pan.
2: Okay.
3: Until the snapper are on the oil.
2: Oh,
3: until
2: you can. เราต้องให้น้ำมันท่วมเลยแล้วมันจะลอยขึ้นมาเอง All right. So เขาเป็นคือเอาปลาที่หมักเนี่ยไปทอดเสร็จปุ๊บแล้วค่อยเอากลับมาแล้วทุกอย่างเนี่ยค่อยผสมแล้วมา stir fry อีกทีเพราะงั้นคือต้องทั้งทอดและผัดเรียบร้อยแล้ว
3: yeah.
2: ซึ่งเมื่อทอดเสร็จแล้วนะฮะหน้าตาเขาจะออกมาคล้ายๆปลาตัวนี้
3: yeah.
2: ใช่ไหมฮะทีนี้พอขั้นตอนทั้งหมดนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็คือมีการกิน All right. The moment of truth ได้เวลาแล้วครับพบความจริงกับความอร่อยของอัมบุยาดโอเคเชฟบัวมันต้องทานยังไงอ่ะเนี่ย
3: ค่ะอัมบุยาดนะคะเราจะต้องทานในลักษณะที่ว่าอัมยัสจะต้องร้อนๆนะคะ
2: okay.
3: แล้วก็ทิ้มลงไปเลยนะคะ

0: wallowed using a bamboo stick called chandas คือ chandas เนี่ยคล้ายๆกับ chopsticks นะแต่ chandas ของแบบของบูไนจริงๆเนี่ยจะเป็นก้านยาวๆหน่อยแล้วก็ตรงปลายเนี่ยเขาจะเหมือนมัดด้วยกันเพื่อแยกไม่ออกแล้วมีไว้เพื่อกินอันนี้เฉพาะนะซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยก็จะ swallow หรือกลืนก็ได้นะฮะหรือว่าจะกินกับอันนี้ก็แล้วแต่เอางี้กันเดี๋ยวพวกเราไปดูส่วนอื่นๆความงดงามอื่นๆของบูไนก่อนดีกว่านะช่วงนี้พี่เต้กับเชฟบัวคงต้องขออนุญาตมารุมมาตุ้มกับอัมโบยาร์ดกันต่อสิเชฟบัวขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเจอสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take กันไหมคะครูพี่เน็ตเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า let's take a look at the ingredients มาดูส่วนผสมกันน้องๆเห็นไหมคะสำนวน take a look at แปลว่ามองดูนั่นเองถ้าน้องๆเข้าเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าดูที่รูปนั้นสิเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ take at that picture ใช้อะไรดีคะระหว่าง take a look or take a seatใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า take a look นั่นเองค่ะ take a look at that picture ดูที่รูปนั้นสิน้องๆเห็นไหมคะคำว่า take a look at เป็นสำนวนแปลว่ามองดูค่ะแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันจะไปเดินเล่นและดูพระอาทิตย์ตกภาษาอังกฤษจะพูดว่า I will and watch sunset ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างTake a look หรือ take a walk ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องตอบ take a walk นั่นเองค่ะ I will take a walk and watch sunset แปลว่าฉันจะไปเดินเล่นและดูพระอาทิตย์ตกน้องๆเห็นไหมคะสำนวน take a walk แปลว่าเดินเล่นนั่นเองค่ะเราไม่ใช้ take a look นะคะเพราะ take a look แปลว่ามองดูนั่นเองใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง Better to Know เอาละค่ะน้องๆในช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็มีเก็ดภาษาอังกฤษน่ารู้มาฝากน้องกันค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็จะนำเสนอประโยคภาษาอังกฤษที่คนไทยมักจะใช้กันแต่ฝรั่งเนี่ยก็อาจจะงงได้นะคะเวลาที่น้องๆไปร้านสะดวกซื้อแล้วซื้อเข้ากล่องแช่แข็งนะคะพี่ๆในร้านเนี่ยก็จะถามว่าอุ่นไหมคะเวฟไหมคะใช่ไหมเอ่ยเราได้ยินกันจนเคยชินนะคะเพราะคำว่าเวฟที่พูดถึงนะคะก็จะมาจากคำว่าไมโครเวฟนั่นเองค่ะแต่น้องๆนะคะจะไปพูดกับฝรั่งว่าอุ่นอาหารในภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะไม่ใช้คำว่าเวฟเดอะฟู้ดนะคะคำว่า wave ปกติเป็น verb แปลว่าโบกมือค่ะแต่ถ้าเป็น noun จะแปลว่าขึ้นทะเลค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะขอให้พี่เขาอุ่นอาหารให้เราเลยจะไม่พูดว่า could you please wave the food แต่เราจะใช้คำว่า warm the food แปลว่าอุ่นอาหารนะคะน้องๆยกตัวอย่างเช่น could you please warm the food รบกวนช่วยอุ่นอาหารให้หน่อยได้ไหมคะแบบนี้ค่ะนอกจาก warm the food ยังใช้คำว่า heat upเป็น pressure verb ค่ะแปลว่าทำให้ร้อนขึ้นยกตัวอย่างเช่น Could you please heat up the food แปลว่ารบกวนช่วยอุ่นอาหารให้หน่อยได้ไหมคะถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าคุณอยากจะอุ่นอาหารไหมเราจะพูดภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ Would you like to the food ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง warm the food กับWave the food ใช้อะไรดีคะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆน้องๆต้องใช้คำว่า warm the food นั่นเองค่ะ Would you like to warm the food คุณต้องการที่จะอุ่นอาหารไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่าอุ่นอาหารเราจะใช้คำว่า warm the food ไม่ใช้ wave the food นะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปชมกันค่ะไปชมกันเลย
2: มาถึงที่นี่แล้วดูสิครับว่าเดินจากนี่ไปนะฮะไปที่เช็คอินเนี่ยใช้เวลากี่นาทีไปดูกันครับเขาบอกว่าเขาเลเยอร์ตึกพิเศษครับให้คนเนี่ยจะได้เดินใกล้ๆไม่หนาวแล้วก็ไม่หลงทางนะฮะออกจากทางชานชาลาตรงนี้ปุ๊บนะฮะขึ้นลิฟต์ถึงเลยเขาบอกงี้จริงหรือเปล่าไปดูกันครับ

0: ห็นไหมนี่คือที่เช็คอินแล้วอ่ะใกล้มากครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเช็คอินเคาน์เตอร์มี A B C D E F G ลงจากรถไฟเช็คอินเร็วมากนี่ครับโมโนเรลเห็นรถไฟมาไหมครับนี่คือสถานีรถไฟนี่พอข้าวมาตรงนี้ปึ๊กสนามบินแล้วสนามบินฮาเนดะเชื่อมกันเลยนะฮะเชื่อมกันเลยพื้นราบติดกันเลยนะฮะแล้วเราดูครับว่าเข้าไปด้านนู้นน่ะสามารถเช็คอินได้แล้วใกล้มากครับจากนี่ไปประมาณ100เมตรได้ไหมเนี่ยที่นี่นะครับสนามบินฮาเนดะเนี่ยเป็นสนามบินที่อยู่ในเมืองที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะในเมืองเลยครับมาจากชินจูกุก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วนะฮะมาด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือมาด้วยโมโนเรลนะฮะแล้วก็รถไฟใต้ดินแล้วก็รถบัสนะครับแล้วก็แท็กซี่เนี่ยมาใกล้ๆนะครับพอถึงแล้วนะฮะเดินไม่เท่าไหร่เช็คอินได้เลยครับพอเช็คอินเสร็จนะครับก็ผ่านเซกูริตี้เช็คกระเป๋านะหลังจากนั้นก็ตรวจคนเข้าเมืองพอหลังด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วเนี่ยก็สามารถขึ้นเครื่องบินได้เลยถ้าเครื่องบินจะออกภายใน40นาทีก็สามารถขึ้นเครื่องได้ทันครับ
1: และข้อดีของสนามบินแห่งนี้ก็คือผู้โดยสารสามารถใช้เวลาเช็คอินน้อยมากค่ะคือมาถึงสนามบินก่อนเวลาเดินทางเพียงแค่40นาทีสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศก็ขึ้นเครื่องทันค่ะการันตีการทำงานแล้วก็การให้บริการมาแล้วค่ะ
0: ธรรมดาแล้วนะตรงเช็คอินเคาน์เตอร์เนี่ยต้องยกของชึ่งแล้วก็มาวางหนักมากๆยกชึ่งมาวางแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับเขาบอกว่ามันติดขนานกับพื้นเลยดันเข้าไปเลยครับถือกระเป๋าแล้วดันเข้าไปเลยไม่ต้องยกก็ไม่ต้องปวดหลังเพิ่งเคยเห็นเป็นอย่างนั้นดันได้เลยอ่ะอย่างนั้นเลยนะนี่คือแผนที่บอกให้เรารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วหาอะไรได้สะดวกสบายครับตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้ครับผมป้ายอยู่ตรงนี้นะสมมุติว่าเราต้องการเช็คอินเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการขึ้นเครื่องนะครับเบอร์141นะครับก็คือ141ตรงนี้นะครับเราอยากรู้ว่ามันไกลขนาดไหนเนี่ยเราสามารถดูได้เลยว่าจากนี้ไปนะฮะเขียนว่า440เมตรนะฮะเมื่อเขียนระยะทางแล้วจะทำให้เรากะเวลาได้ถูกครับว่าเราต้องควรจะวิ่งหรือว่าจะเดินธรรมดาดีครับแล้วอีกอันนึงครับสมมุติว่าเราอยากจะไปห้องน้ำนะฮะเราก็สามารถกดตรงห้องน้ำเลยเห็นออกมาเลยฮะว่ามีห้องน้ำเยอะแยะเลยเราจะควรจะไปตรงไหนเลือกตรงไหนได้ครับมีห้องน้ำครับแล้วก็นะครับเกี่ยวกับต้องการเสียบปลั๊กเพราะว่าเราใช้มือถือไปทั้งวันแล้วเนี่ยเราไม่มีการชาร์จไฟเราอยากชาร์จไฟก็กดตรงนี้ได้ครับอ๋อที่ชาร์จไฟมันอยู่ตรงนี้นะโอ้นี่ใกล้ๆที่สุดคือตรงนี้ก็น่าจะไปแถวเบอร์3คือด้านๆนู้นนี่เนี่ยอะไรเงี้ยถึงแม้จะเป็นคนต่างประเทศนะครับไม่ใช่คนญี่ปุ่นก็มาสามารถดูได้เห็นตัวหนังสือใหญ่ๆชัดๆนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราจะไป141นะฮะ141อยู่ไหน141อยู่ไหนอยู่ไหนโอ้อยู่นี่นั่นเองนี่ไงแล้วก็จะอ๋อเราให้ไปทางนี้แสดงว่าเราต้องไปนู้นนี่แล้วก็มีเขียนเวลาอีกเพื่อย้ำว่าคุณไม่เลทนะแล้วก็มีการเปลี่ยนเวลาอยู่เรื่อยมีป้ายเขียนอย่างนี้ไว้ก็ดีนะจะได้ไม่ต้องไปถึงเกตแล้วค่อยรู้ว่านะฮะเครื่องบินดีเลย์ยังไม่มาโอ้ต้องเดินกลับออกมาซื้อของหรือไม่กลับไปพักหรือกลับไปทำอะไรได้เนี่ยไม่ต้องรีบไง
1: สำหรับผู้โดยสารที่เดินเองไม่สะดวกที่นี่ก็มีบริการอำนวยความสะดวกด้วยค่ะ
0: นี่ครับนี่มีการบริการพิเศษนะครับก็คือนี่ครับมาดูตรงนี้ครับเห็นไหมฮะคนท้องคนชราคนพิการหรือคนท้องอะไรต่างๆเนี่ยเราบอกว่าให้ขึ้นก่อนนะแต่ว่าคนธรรมดาแบบพวกเราก็ขึ้นได้ทราบไหมไม่เคยทราบมาก่อนใช่ไหมถ้าคนที่เหนื่อยมากๆครับสามารถขึ้นไปไหนมาไหนได้ครับฟรีด้วยครับนั่งเลยไม่ชอบนี่ก็คือนะฮะงวงทางเข้าเครื่องบินนะครับดูสิครับว่ามันเรียบมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่นั่งรถเข็นนะครับคนพิการเนี่ยสามารถผ่านได้เลยนะครับไม่มีการกระเทือนครับผ่านมาครับเดินเข้าไปนี่ถึงนู่นเลยครับนะครับนี่คือรอยต่อนะครับนี่คือรอยต่อที่จะต่อเข้าเครื่องบินนะครับดูสิครับว่าแทบไม่มีรอยขั้นหรือรอยนูนเลยนะครับโอ้ตัวนี้ครับมันสามารถยืดไปถึงตัวเครื่องบินได้ครับถึงแม้จะยืดนะครับมันก็จะไม่มีการทำให้เกิดขั้นบันไดครับจะเรียบตลอดเลยครับแล้วก็ไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวครับทุกจุดจะเป็นอย่างนี้ครับเรียบตลอดนะครับของสนามบินฮาเนดะครับข้างในนี้เครื่องบินจอดปุ๊บยังไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแต่มีโรงแรมข้างในนี้เพื่ออะไรฮะไปดูกันครับฮาเนดะทรานสิตรอยัลพาร์คโฮเทลโอ้โหคุณผู้ชมครับ
2: คุณ
3: ช
2: อบ
3: คุณชอบ
0: ครับก็มาเจอเจ้าหน้าที่ของแลนด์ครับตรงนี้ก็คือด่านที่ยังไม่ได้ตรวจคนเข้าเมืองครับอยู่ในสนามบินเลยนะครับ
2: このラウンジのスペースもご自由にお使いいただけます
0: ครับ
2: この飲み物のご用意ですとかスナック類のご用意しております
0: ตอนนี้เป็นที่นะห้องโถงสำหรับโรงแรมครับสำหรับคนที่มาใช้บริการครับตอนนี้ครับเป็นห้องพักนะสำหรับคนที่มีเวลาในการเปลี่ยนเครื่องแล้วมีเวลาเหลือนะครับอยากจะนอนพักผ่อนเนี่ยสามารถมาใช้โรงแรมที่นี่นะครับต่อกันเลยระหว่างสนามบินกับโรงแรม
4: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆสำหรับรายการดูให้รู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสนามบินนานาชาติฮาเนดะที่ญี่ปุ่นค่ะซึ่งเขาพยายามที่จะทำให้เป็นสถานที่แรกและสถานที่ที่สุดท้ายที่นักท่องเที่ยวจะประทับใจในญี่ปุ่นค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะและน้องๆทราบไหมคะคำว่าประทับใจในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
4: คำว่าประทับใจในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า impress ที่เป็น verb แปลว่าประทับใจค่ะยกตัวอย่างเช่น he tried to impress his teacher เขาพยายามทำให้คุณครูของเขาประทับใจ
5: คำว่า impressed ที่ลงท้ายด้วย ed นะคะน้องๆจะเป็น adjective ค่ะแปลว่ารู้สึกประทับใจยกตัวอย่างเช่น he was very impressed with her beauty แปลว่าเขารู้สึกประทับใจในความงามของเธอมากๆเลย
4: ส่วนคำว่า impatient เป็นคำนามแปลว่าความประทับใจค่ะยกตัวอย่างเช่น she made a very favorable impression on us เธอสร้างความประทับใจที่ดีให้กับเรามากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า impatient เป็นคำนามแปลว่าความประทับใจค่ะ
5: first impression แปลว่าความประทับใจแรกเป็นคำนามค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น what was your first impressions of Englandความประทับใจแรกที่คุณได้ไปอังกฤษคืออะไรโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลยเอากันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
4: เราได้เติมพลังกันไปในเรื่องของสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take นะคะคำแรกค่ะคือคำว่า take a walk แปลว่าไปเดินเล่น take a walk ถ้าพูดด้วยน้ำเสียงโมโหนะคะจะแปลว่าไปไกลๆเลยไปส่วนคำว่า take a look atแปลว่าตรวจดูมองดูมองที่ค่ะ
5: take a dim view of แปลว่าไม่ยอมรับค่ะส่วนสำนวนที่ว่า take a seat แปลว่าเชิญนั่ง
4: คำว่า warm the food หรือว่า heat up the food แปลว่าอุ่นอาหารค่ะ
5: impress เป็น verb ค่ะแปลว่าประทับใจ impressed ที่เติม ed นะคะน้องๆจะเป็น adjective ค่ะรู้สึกประทับใจ impression เป็นคำนามค่ะแปลว่าความประทับใจFirst impression เป็นคำนามค่ะแปลว่าความประทับใจแรก
4: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกกันไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆอย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
5: และก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากสำนวนที่ว่า once in a while แปลว่าเป็นบางครั้งบางคราวค่ะ
4: ยกตัวอย่างเช่น I still think about him once in a while ฉันยังคงคิดถึงเขาบ้างเป็นบางครั้ง
5: และน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ถูกร้อนอะไรเลย
1: เฮ้ย
2: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแต่เข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
2: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ย

0: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
1: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
2: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
0: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
2: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรออ
0: ่ะๆๆ

0: เปิดแล้ว
1: เข้าไปกันเลยฮึบ
2: ทำไมเนี่ย
3: ป้าป้าต้องการน้องโอป้าเวลาจังก้า
2: แล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
4: นี่แน่นี่แน่ไม่ขยับหรอรู้แบแบแบยะฮู้โอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อฮะ
5: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลพะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
4: เอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
5: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
4: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
5: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
4: ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
5: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
4: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
5: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
4: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
5: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
4: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
5: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
4: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
5: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขายคอ
4: ร์สอยากสิอยากอยาก
5: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู
4: ่ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
5: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
6: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศิลพตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
0: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
1: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย

0: จีนและพรดมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
1: ่นั่นสิงเจ้าปันนี่
2: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
1: หึหึอ้าวเปิดไม่ออกอะ
3: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
1: จริงสิกุญแจนี่อาจจะไขเข้าไปได้ฮะ
4: ใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
2: ้เอาละนะย้าย
4: เย้
2: ส
4: ิ
2: ลาพังประตูเข้าไปเลย
1: ฮึเฮ้ยฮะทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
0: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
1: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
0: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนาน
1: เฮ้ยนี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วเหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน
5: ่เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
1: เฮ้ย
2: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
6: อย่าเข้ามานะ
0: เอ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
1: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายนะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
0: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
1: ก็ใช่นะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาตั้งหากเล่า
0: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
1: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
0: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
7: เกิดอะไรขึ้นนะ
2: อะไรเนี่ยพวกเราได้หนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
8: ฮะคิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
9: ว้าย
10: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ปังชิ้นตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะปู่ไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
3: ฮึ
4: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
5: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
5: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมานะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจอะค่ะ
5: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
5: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆ

0: พอเข้าใจนะเออน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
1: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
2: ฮะ
1: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
0: เอาละนะ1 2 3หายไปไหนกันเนี่ยน้องน้อง
3: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
4: สนธิสัญญาแบริ่งหรือเปล่าคะ
3: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
4: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
3: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
1: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ส่งพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็แถวนี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วยไปด้วย
6: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
7: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
8: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
8: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขา

0: คนเลยว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
1: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
2: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
1: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
0: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
3: ใช่ใช
0: ่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
4: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
7: สวัสดีจ้า
8: สวัสดีจ้า
6: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
9: เมค่ะ
10: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
11: สวัสดีครับ
6: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
1: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
11: พายุหมุนเขตร้อน
2: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
11: งวงช้างงวงช้าง
6: เก่งมากน้องอาจพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
0: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
11: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
11: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
11: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
6: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
6: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
7: สวัสดีจ้าง
6: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภั

0: ใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
1: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
2: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
1: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
0: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
1: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
0: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
3: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราหลักคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
2: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
1: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
2: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
4: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
0: ่ DLTV
4: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
2: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
3: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆ
4: ข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
1: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเนี่ย
2: ค่ะ
0: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
1: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกัน และไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคม

0: และชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
1: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
2: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ปล่อยไปปล่อยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: The food source will be not enough for us shortly. The edible insects might be the effective food source for human in the near future.Our project relates about the development of gluten-free bread and lich protein from illicit silkworm pupae powder. The aim of this research, firstly, to study the characteristics of dye powder derived from illicit silkworm pupae. Secondly, to evaluate the possibility to use them as an alternative protein source in baked products.The rationale of this project confirmed the problem of rapid increase in world population, and we have concern about the food security. And the world population still growing continuously. So this lesson ignited us to seek out what can be replace the livestock food source. We find out that the edible insects are interesting to use In nutritional aspect, the edible insects could provide good sources of proteins, lipids, carbohydrates, vitamins, and minerals. Moreover, edible insects farming has less environmental problems than the traditional livestock farming. Because they produce less greenhouse gases, use lower resources and farming area to grow, and have higher feed conversion ratio than other livestock. The reason why we are interested in the pupae stage instead of the larvae stage of worm, because the pupae are considered as the low-cost waste from the textile industry, especially in northeastern region of Thailand. Furthermore, the previous study reported that the early silkworm pupae contain better nutritional property than other silkworm, especially in the essential amino acids such as lysine and leucine, and good source of omega-3 fatty acids, dietary fiber, and essential minerals like iron, copper, and manganese. After obtaining the fresh pupae, we process them into the dry powder by using freeze drying technique to keep their freshness. And after that, we apply the chemical solvent and acid to treat them. So we could obtain the powder into three groups. The first one is a non-treated group, and the second one is a fat-free group. And the last one is a chitin digested and fat-free group. These samples exhibited the different properties because of their different compositions. So we have to check the property of them in terms of the physical, chemical, nutritional, and functional properties. Then we will compile all data and evaluate the possibility to apply them into the food model, which is a bread model. As the preliminary results, we try to put the non-treated pupae powder into the normal bread so that the addition of insect powder really affected to the quality of bread in all attributes. First thing that directly impacts to the economic issue for silk farmer is to increase the value of the pupae waste and also allow them to expand the other food processing line along their textile industry. In the case that they don't want to process by themselves, they could sell the fresh pupae as a raw material to other food manufacturer to process it. The market of edible insect-derived foods still have a big gap. The consumer in North America and Europe continents are starting to give their interest in foods containing edible insects. So I think it is a worth chance for encouraging the Thai agriculturists to start the edible insect farms in Thailand. So the next step, I think the isolation of the nutritious fraction from the early silkworm pupae is also interesting. This type of the pupae contains very high in protein, which is more than 59% of its diet weight. So it could add value to the normal pupae powder and sell them as a protein isolate. Moreover, the lipid extracted from the pupae has high beneficial polyunsaturated fatty acids like found in the plant oils. So we could highlight this point as the healthy food ingredient as well. The encouragement of the edible insect farming would be a part of the achieving sustainable development goals in terms of the environmental concern and increasing the food security for our country.

หลายๆคนเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติใช่ไหมแล้วอยากจะแบบพูดคุยกับเขาสักหน่อย How are you? Where you from? สองประโยคนี้หลักๆหลังจากนั้นไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะคณะเอาตัวอย่าง5ประโยคคำถามที่จะช่วยให้เราสามารถต่อบทสนทนาให้ยาวขึ้นได้ค่ะประโยคแรกค่ะ Number 1 What do you do? What do you do? หรือ What do you do for a living? What do you do for a livingทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยทำไมว่าจะเป็นงานหรือว่าถ้าเขาเรียนอยู่ก็อาจจะบอกว่าเขาเรียนอยู่ถ้าเขาทำงานเขาจะบอกว่า oh I work as ตุ๊ดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยถามว่า what is your job งานของเธอคืออะไรมันอาจจะดูเฉพาะเจาะจงไปนิดนึงก็เปิดคำถามให้กว้างไว้นะคะ what do you do what do you do ทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเขาถามเรากลับมาบ้างอะ what do you do what do you do ไม่ต้องตกใจแล้วก็I'm eating ถ้าเป็นคำถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่จะเป็น What are you doing What are you doing ในขณะนี้เลยจุดนี้เลยอะค่ะทำอะไรอยู่อะ I'm talking I'm teaching แต่ถ้าเขาถามว่า What do you do ให้เราบอกที่มันเป็นอาชีพหรือเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติเช่น I'm a student I'm a teacher I work as a teacher I work as a doctor Question number 2 How's life How is lifeคือชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้มันค่อนข้าง informal นิดนึงเนาะอาจจะต้องแบบรู้จักกันแล้วสนิทระดับนึงเคยคุยกันมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยให้เขาได้เล่าเรื่องอัปเดตสถานการณ์ซึ่งกันและกันนะคะ How's life Question number 3 What brought you here อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากๆเลยนะแต่คณะเชื่อว่ามันใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะคะโดยเฉพาะเวลาที่อาจจะอยู่ในงานเดียวกันสถานการณ์เดียวกันกิจกรรมเดียวกันแล้วเราไปเจอแล้วเราไปถามเขาว่ามารู้จักงานนี้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ได้ยังไง What brought you here อะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจให้มาอยู่ตรงนี้ได้ Question number 4 What do you like about หรือ What do you like most aboutคืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเช่น What do you like about Thailand? What do you like about working in this field? หรือ What do you like about studying in Mahidol University? คือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้มันจะค่อนข้างลงลึกเพื่อให้เขาอธิบายมากยิ่งขึ้นเป็น open question นะ open answer คือไม่ใช่ Do you like Thailand? Yes, of course I like Thailand แล้วก็จบ conversation แค่ตรงนั้นลองแบบอยากคุยไงอยากคุยกับเขาตอบเราก็จะถามว่าแล้วชอบอะไรชอบตรงไหนเกี่ยวกับประเทศไทยชอบตรงไหนเกี่ยวกับงานนี้ให้เขาได้เล่าอธิบายเราก็จะได้มีเรื่องไปคุยต่ออีก number 5 how do you say in English หรืออาจจะเป็นภาษาอื่นก็ได้นะคะ in Chinese in Japanese in German in Frenchแล้วแต่เลยว่าคนที่เราพูดอยู่เนี่ยเขาเป็นคนชาติไหนเนาะสมมติว่าไปเจอสิ่งของอะไรที่เราไม่รู้ว่าถ้าต้องพูดในภาษาเนี้ยหรือภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอะไรเราชี้ไปเลย How do you say that in

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางทุกท่านครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับหลังจากที่เราได้เรียนกันไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับในเรื่องของการจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมในตอนที่1แล้วก็ได้ทำกิจกรรมในการจำแนกบัตรภาพไปได้ใช่ไหมทั้งหมด8บัตรภาพนะครับยังจำได้ไหมว่าเราทำอะไรไปบ้างจำได้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันต่อนะครับหลังจากที่เราทำเมื่อครั้งที่แล้วในตอนที่1วันนี้เราจะมาทำกิจกรรมในตอนที่2นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะต้องเรียนนะครับก็คือเรื่องของการจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมในตอนที่2นั่นเองนะครับคำถามเริ่มต้นชั่วโมงเริ่มต้นคาบเรียนเราก็แจกสติกเกอร์กันเลยนะครับคำถามนี้5ดวงเหมือนเดิมนะครับการจำแนกสารเมื่อใช้จำนวนชนิดของสารองค์ประกอบเป็นเกณฑ์จะจำแนกบัตรภาพได้กี่กลุ่มอะไรบ้างเมื่อครั้งที่แล้วเราทำกิจกรรมผ่านมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นครูเชื่อว่าทุกกลุ่มจะต้องตอบคำถามครูได้แน่ๆนะครับวางธงให้เรียบร้อยนะครับให้เรียบร้อยทั้ง4สีเลยนะครับเล็งไว้ว่าทายใจครูว่าวันนี้ครูน่าจะให้เลือกธงสีอะไรนะครับวางไว้นะถ้าพร้อมแล้วนะครับเอามือจับที่ติ่งหูเหมือนเดิมนะครับจับที่ติ่งหูเลยนะครับวางธงไว้ให้เรียบร้อยเล็งไว้ให้ดีว่าจะเลือกสีอะไรมือจับติ่งหูมือจับติ่งหูมือจับติ่งหูวางธงไว้วางธงไว้อย่าให้เห็นนะว่าใครถือธงน่ะพร้อมนะครับยกธงสีฟ้าครับ กลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4เลยนะครับกลุ่มที่4ลุกขึ้นตอบให้ครูหน่อยนะครับว่าจากที่เราทำกิจกรรมมาเมื่อครั้งที่แล้วที่เราจำแนกสารโดยใช้จำนวนชนิดของสารองค์ประกอบเป็นเกณฑ์นะครับเราสามารถจำแนกบัตรภาพได้กี่กลุ่มอะไรบ้างเชิญครับ
1: 2กลุ่มค่ะ2กลุ่มกลุ่มที่

0: คือ1ชนิดค่ะส่วนกลุ่มที่2คือมากกว่า1ชนิดค่ะ
1: โอเคครับปรบมือให้กลุ่มที่4ครับหลังจากที่เราทำกิจกรรมผ่านไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับทบทวนนิดนึงเนาะเราสามารถจำแนกบัตรภาพนะครับได้เป็นทั้งหมด2กลุ่มนะครับเหมือนที่กลุ่มที่4ตอบมานะครับแล้วก็สามารถที่จะจำแนกได้แบบนี้นะครับโดยสารที่มีสารองค์ประกอบ1ชนิดแล้วก็สารที่มีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดทีนี้ตอบพร้อมกันนะครับสารที่มีองค์ประกอบ1ชนิดเราเรียกมันว่าสารบริสุทธิ์ถูกต้องนะครับและสารที่มีสารองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดเราเรียกมันว่า
2: สารผสม
1: สารผสมโอ้โหเก่งมากๆนะครับเอาปรบมือให้ตัวเองก่อนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเมื่อครั้งที่แล้วนะครับคำถามต่อมานี่ครูเคยถามนักเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมนะครับถ้านักเรียนจำแนกสารโดยใช้ลักษณะเนื้อสารเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้เป็นกี่กลุ่มแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสารใดบ้างมีใครอยากจะเสนอความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมหลังจากเมื่อครั้งที่แล้วกลุ่ม6ใช่ไหมเขาได้แสดงความคิดเห็นมาแล้วนะครับมีกลุ่มไหนอยากจะแสดงความคิดเห็นไหมว่าถ้าเราใช้ลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์เราจะสามารถจำแนกสารได้เป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างมีไหมเอ่ยมีไหมครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้ามีคำนะครับนักเรียนสามารถลุกขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับมีไหมครับนักเรียนต้นทางยังไม่มีไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกิจกรรมนะครับเพื่อที่จะมาตอบคำถามข้อนี้ของครูให้ได้นะครับว่าถ้าเราใช้ลักษณะเนื้อสารเป็นเกณฑ์นะครับเราจะสามารถจำแนกสารได้เป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะครับด้านความรู้และความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องเปรียบเทียบความแตกต่างของสารบริสุทธิ์และสารผสมโดยพิจารณาลักษณะของเนื้อสารนะครับด้านทักษะและกระบวนการนะครับจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมโดยใช้ลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์นะครับข้อที่2ก็คือการลงความเห็นข้อมูลจากการสังเกตและการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนชนิดของสารองค์ประกอบและลักษณะของเนื้อสารนะครับจุดประสงค์ต่อมานะครับด้านคุณลักษณะเจตคติและค่านิยมนะครับนักเรียนจะต้องมีความอยากรู้อยากเห็นนะครับโดยกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยนะครับค้นหาคำตอบหรือตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลเกี่ยวกับการจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมที่ใช้จำนวนชนิดของสารองค์ประกอบและลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์นะครับและจุดประสงค์ข้อสุดท้ายนะครับนักเรียนจะต้องจำแนกจัดหมวดหมู่สารที่พบในชีวิตประจำวันนะครับออกเป็นสารบริสุทธิ์และสารผสมโดยเปรียบเทียบจำนวนชนิดของสารองค์ประกอบและลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์โดยการสืบสอบค้นหาคำตอบตามที่สงสัยพร้อมทั้งตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและลงความเห็นข้อมูลที่ได้นะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับเอาล่ะเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมที่1นะครับการจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมในตอนที่2อย่างที่ครูเคยบอกไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะครับว่ากิจกรรมที่1การจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตอนซึ่งตอนที่1เราทำไปหรือยังทำไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันต่อในตอนที่2นั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีเหมือนเดิมก็คือ1ใบกิจกรรมที่1การจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับใบงานที่1การจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมนั่นเองนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรกิจกรรมนี้จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับนักเรียนจะต้องทำกิจกรรมอย่างไรและนักเรียนจะต้องสังเกตและเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ยังจำได้ไหมว่าวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรเรามาทบทวนไปพร้อมๆกันนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับเพื่อวิเคราะห์นะครับและอธิบายความแตกต่างระหว่างสารบริสุทธิ์และสารผสมโดยใช้ลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์เมื่อครั้งที่แล้วเราใช้จำนวนของสารที่เป็นองค์ประกอบเป็นเกณฑ์ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราจะใช้ลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์เพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะของเนื้อสารด้วยตัวของนักเรียนเองนะครับว่าลักษณะของเนื้อสารมันเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะครับต่อมากิจกรรมนี้จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างยังจำได้ไหมว่าเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างยังจำได้ไหมเอ่ย มีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง
3: ม
1: ี
3: เกล
1: ือมีเกลือแกงใช่ไหมมีน้ำตาลทรายแท่งแก้วคนสารใช่ไหมครับโอเคมาดูว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในวันนี้นะครับมีเกลือแกงน้ำตาลทรายผงทานนะครับน้ำดื่มนะครับบีเกอร์แล้วก็แท่งแก้วคนสารนั่นเองนะครับนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรนะครับสำหรับตอนที่2นะครับวิธีการทำกิจกรรมเราจะต้องทำอย่างไรนะครับฟังไปพร้อมๆกันทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเพื่อให้เข้าใจวิธีการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับเราจะต้องทำอะไรบ้าง1นะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำคือสังเกตลักษณะของเนื้อสารของสารบริสุทธิ์ดังต่อไปนี้นะครับก็คือมีเกลือแกงมีน้ำตาลทรายมีผงทานแล้วก็มีน้ำดื่มนะครับสารทั้ง4ตัวนี้เป็นสารบริสุทธิ์ใช่ไหมเราเรียนกันมาแล้วในครั้งที่แล้วนะครับเราต้องสังเกตลักษณะของเนื้อสารนะครับต่อไปทำอย่างไรข้อที่2นะครับนักเรียนจะต้องจำแนกสารบริสุทธิ์นะครับโดยใช้ลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์แล้วก็บันทึกผลลงในใบงานที่1นะครับต่อไปข้อที่3นะครับจากนั้นหลังจากที่นักเรียนสังเกตลักษณะของเนื้อสารของสารบริสุทธิ์แล้วให้นักเรียนนำสารบริสุทธิ์นั้นนะครับมาผสมกันทีละ2ชนิดนะครับหลังจากผสมแล้วให้นักเรียนใช้แท่งแก้วคนสารคนนะครับแล้วก็บันทึกผลแล้วเราจะต้องผสมอะไรบ้างนะครับ 1. ผสมเกลือแกงกับน้ำนะครับนักเรียนจะต้องเติมเกลือแกงกับน้ำลงในบีกเกอร์ใช่ไหมแล้วก็ใช้อะไรคนเลยใช้แท่งแก้วคนสารคนนะครับจากนั้นสังเกตเนาะต่อมาผสมอะไรอีกผสมน้ำตาลทรายกับน้ำใส่ในบีกเกอร์อันเดิมไหมอันเมื่อกี้ไหมไม่ต้องใช้บีกเกอร์อีกอันนะครับผสมผงถ่านกับน้ำนะครับแล้วก็เกลือแกงกับน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือแกงกับผงถ่านเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราจะต้องทำการผสมทั้งหมดกี่รอบ5รอบนะครับหลังจากผสมเสร็จแล้วสังเกตเสร็จแล้วบันทึกผลลงในใบงานแล้วนะครับนักเรียนจะต้องปรึกษากันในกลุ่มนะครับเพื่อที่จะจำแนกสารผสมที่เราผสมกันเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยใช้ลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์แล้วก็บันทึกผลนะครับจากนั้นทำอย่างไรต่อเราจะต้องมีคนนำเสนอผลการทำกิจกรรมนะครับก็คือผลการจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมโดยใช้ลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์พอจะเข้าใจวิธีการทำกิจกรรมไหมเข้าใจนะครับคำถามข้อสุดท้ายสิ่งที่เราต้องสังเกตหลังจากที่เราทำกิจกรรมไปแล้วเราต้องสังเกตอะไรบ้างและเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราจะต้องสังเกตและก็เก็บข้อมูลก็คือลักษณะของเนื้อสารบริสุทธิ์และก็ลักษณะของเนื้อสารผสมนั่นเองแล้วก็บันทึกผลลงในใบงานที่1นะครับอันนี้ก็คือวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับมีใครสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับวิธีการดำเนินกิจกรรมไหมครับมีไหมถ้ามียกมือขึ้นถามครูได้เลยนะไม่มีเนาะถ้าไม่มีนะครับเรามาดูใบงานที่1 นะครับที่เราจะต้องทำการบันทึกนะครับในตอนที่2ตารางแรกนะครับคือตารางแสดงลักษณะเนื้อสารของสารบริสุทธิ์ซึ่งสารบริสุทธิ์ของเรามีกี่ชนิด4ชนิดคือเกลือแกงน้ำตาลทรายผงถ่านแล้วก็น้ำนะครับสังเกตเห็นอย่างไรบันทึกผลลงไปนะครับอันนี้คือตารางที่1แล้วนักเรียนก็มาพิจารณาร่วมกันว่าสารบริสุทธิ์ทั้ง4ชนิดนี้เราจะสามารถจำแนกได้เป็นกี่กลุ่มอะไรบ้างนะครับและตารางอีก1ตารางที่เราจะต้องบันทึกผลในวันนี้ก็คือตารางแสดงลักษณะเนื้อสารของสารผสมซึ่งเราจะต้องทำการผสมกี่รอบนะเมื่อกี้ที่ครูถามไปกี่รอบ5รอบนะครับรอบที่1หรือครั้งที่1ให้นักเรียนผสมเกลือแกงกับน้ำแล้วใช้แท่งแก้วคนแล้วก็สังเกตว่าลักษณะของเนื้อสารเป็นอย่างไรนักเรียนมองเห็นอย่างไรบันทึกลงไปในนี้หลังจากที่ทำครบทั้ง5รอบแล้วผสมครบทั้ง5รอบแล้วนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณาร่วมกันว่าเราจะสามารถจำแนกออกได้กี่กลุ่มนะครับมีคำถามไหมครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมมีคำถามไหมมีไหมเอ่ยไม่มีนะถ้าไม่มีพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังพร้อมยังพร้อมยัง

แล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับให้นักเรียนนำตะกร้าอุปกรณ์ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วลงมือทำกิจกรรมตามขั้นตอนที่ครูได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะครับ

0: าล่ะครับตอนนี้หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วแล้วก็นักเรียนต้นทางก็ทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังผลการทำกิจกรรมของเพื่อนๆต้นทางนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนนะครับ1กลุ่มก่อนในการนำเสนอตารางที่1ลักษณะของเนื้อสารบริสุทธิ์นะครับกลุ่มไหนที่จะนำเสนอให้ครูกลุ่มไหนกลุ่มที่2นะครับเดี๋ยวเรามาฟังผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่2นะครับว่าหลังจากที่เขาทำกิจกรรมเสร็จแล้วเขาสามารถที่จะสังเกตลักษณะเนื้อสารเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรเชิญครับ
1: ชนิดของสารเกลือแกงลักษณะของเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วนน้ำตาลทรายลักษณะของเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วนผงถ่านลักษณะของเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วนน้ำลักษณะของเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วนสารบริสุทธิ์สารบริสุทธิ์จำแนกประเภทโดยใช้ลักษณะเนื้อสารเป็นเกณฑ์ได้1กลุ่มคือกลุ่มที่1เนื้อสารเหมือนกันทุกส่วนได้แก่เกลือแกงน้ำตาลทรายผงถ่านน้ำ
0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่2ครับเก่งมากๆเลยนะครับอีก1กลุ่มนะครับสำหรับตารางลักษณะเนื้อสารของสารผสมกลุ่มไหนที่จะนำเสนอช่วยครูได้บ้างโอเคครับกลุ่มที่5เดี๋ยวเราฟังผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่5ไปพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ
2: ชนิดของเนื้อสารนะครับเกลือแกงกับน้ำเหมือนกันทุกส่วนครับน้ำตาลกับน้ำเหมือนกันทุกส่วนครับผงถ่านกับน้ำไม่เหมือนกันทุกส่วนครับเกลือแกงกับน้ำตาลทรายไม่เหมือนกันทุกส่วนครับเกลือแกงกับผงถ่านไม่เหมือนกันทุกส่วนครับสารผสมจำแนกประเภทโดยใช้ลักษณะเนื้อสารเป็นเกณฑ์ได้เป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่เหมือนกันทุกส่วนคือเกลือแกงกับน้ำน้ำตาลทรายกับน้ำครับกลุ่มที่ไม่เหมือนกันทุกส่วนคือผงถ่านกับน้ำเกลือแกงกับน้ำตาลทรายและเกลือแกงกับผงถ่านครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับขอบคุณสำหรับทั้ง2กลุ่มนะครับเดี๋ยวท้ายคาบมารับสติกเกอร์นะครับกลุ่มละ5ดวงได้เลยนะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับผลการทำกิจกรรมที่เพื่อนๆนำเสนอมานะครับถูกต้องทั้งหมดหรือไม่นะครับตารางแรกนะครับก็คือตารางแสดงลักษณะเนื้อสารของสารบริสุทธิ์นะครับนักเรียนต้นทางตอบไปพร้อมๆกันนะครับเกลือแกงลักษณะของเนื้อสารเป็นอย่างไรลักษณะของเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วนนะครับน้ำตาลทรายล่ะครับเหมือนกันทุกส่วนผงถ่านเหมือนกันทุกส่วนแล้วก็น้ำเป็นอย่างไรเหมือนกันทุกส่วนเพราะฉะนั้นเราสามารถจำแนกนะครับลักษณะเนื้อสารของสารบริสุทธิ์ได้กี่กลุ่ม1กลุ่มนะครับจำแนกได้ทั้งหมด1กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่มีลักษณะของเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วนก็ได้แก่เกลือแกงน้ำตาลทรายผงถ่านและก็น้ำนั่นเองนะครับส่วนตารางที่2นะครับหลังจากที่เราทำกิจกรรมผ่านไปแล้วนะครับตารางแสดงลักษณะเนื้อสารของสารผสมโดยครั้งที่1นะครับเราผสมเกลือแกงกับน้ำเป็นยังไงลักษณะของเนื้อสารเป็นยังไงเกลือแกงที่ผสมกับน้ำลักษณะของเนื้อสารเป็นยังไงครับเหมือนกันทุกส่วนไหมลักษณะของเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วนนะครับแล้วน้ำตาลทรายกับน้ำล่ะครับเหมือนกันทุกส่วนผงถ่านกับน้ำมันเหมือนกันทุกส่วนไหมเราสามารถมองเห็นผงถ่านไหม
3: เห็น
0: สามารถมองเห็นน้ำได้ไหมเห็นแสดงว่ามันไม่เหมือนกันทุกส่วนหรือว่ามีลักษณะของเนื้อสารแต่ละส่วนมันแตกต่างกันนั่นเองนะครับเกลือแกงกับน้ำตาลทรายไม่เหมือนทุกส่วนหรือมันมีส่วนที่แตกต่างกันใช่ไหมครับรวมถึงเกลือแกงกับผงถ่านด้วยก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจากตารางนี้เราสามารถจำแนกลักษณะเนื้อสารของสารผสมได้กี่กลุ่มเลย
3: 2
0: กลุ่มใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยนะครับสามารถจำแนกได้2กลุ่มนะครับโดยกลุ่มที่

ที่1คือกลุ่มที่มีสารที่มีเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วนก็คือการผสมระหว่างเกลือแกงกับน้ำแล้วก็น้ำตาลทรายกับน้ำนะครับส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีสารที่มีลักษณะเนื้อสารแต่ละส่วนแตกต่างกันหรือว่าไม่เหมือนกันทุกส่วนนะครับก็ได้แก่

0: สารเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้กี่กลุ่มแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสารใดบ้างเน้นย้ำว่าคำถามข้อนี้ถามถึงการจำแนกสารบริสุทธิ์ใช่ไหมครับซึ่งวันนี้สารบริสุทธิ์ที่เรานำมาจำแนกและสังเกตลักษณะของเนื้อสารมีกี่ชนิด
1: 4
0: ชนิดใช่ไหมครับเราสามารถจำแนกได้กี่กลุ่มอะไรบ้างใครจะตอบให้ครูได้บ้างข้อนี้ง่ายมากเลยมีกลุ่ม2มีกลุ่มอื่นอีกไหมถ้าไม่มีกลุ่มอื่นครูจะให้กลุ่ม2ตอบแล้วนะมีไหมครับเราจำแนกสารบริสุทธิ์4ชนิดนั้นได้กี่กลุ่มก็คือตารางที่เท่าไหร่ตารางที่1นะครับมีกลุ่มไหนอีกไหมอ่ะมีถ้างั้นวางธงไว้ดีจับที่ติ่งหูเลยครับเอามือจับที่ติ่งหูพร้อมนะยกธงสียกธงสีเหลืองครับกลุ่มที่2กลุ่มที่2กลุ่มที่2อ่ะฟังคำตอบของกลุ่มที่2นะครับเราสามารถจำแนกสารบริสุทธิ์นะครับได้ทั้งหมดกี่กลุ่มโดยใช้ลักษณะของเนื้อสารนะครับแล้วอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วนะครับเชิญกลุ่มที่2ได้เลยครับ
2: 1กลุ่มครับโดย
0: อ่า1กลุ่มครับ
2: เหมือนกันทุกส่วนครับได้แก่เกลือแกงน้ำตาลทรายผงถ่านและน้ำครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับถ้าเราจำแนกสารบริสุทธิ์นะครับสามารถจำแนกได้1กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่มีเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วนนะครับก็คือเกลือแกงน้ำตาลทรายผงถ่านแล้วก็น้ำดื่มนั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนะครับต่อมานะครับแล้วถ้าเราจำแนกสารผสมล่ะสารผสมอยู่ในตารางที่เท่าไหร่1หรือ2 2นะครับถ้าเราจำแนกสารผสมโดยใช้ลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์จำแนกได้กี่กลุ่มอะไรบ้างจับที่ติ่งหูเลยครับยกให้ไวนะตอนนี้มีธงสีไหนที่ครูยังไม่ให้ยกปะสีฟ้าหรอโอเคอ่ะพร้อมวางธงให้ดีเอามือจับที่ติ่งหูยกธงสีแดงครับกลุ่ม6เชิญกลุ่ม6ตอบคำถามข้อนี้ครูหน่อยจำสารผสมโดยใช้ลักษณะของเนื้อสารนะครับจำแนกได้กี่กลุ่มอะไรบ้างนะครับเชิญครับ
3: จำแนกได้2กลุ่มครับกลุ่มที่1ลักษณะสารที่เหมือนกันทุกส่วนได้แก่เกลือแกงกับน้ำน้ำตาลทรายกับน้ำกลุ่มที่2ไม่เหมือนกันทุกส่วนได้แก่ผงถ่านกับน้ำเกลือแกงกับน้ำตาลทรายเกลือแกงกับผงถ่านครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับถูกต้องนะครับถ้าเราจำแนกสารผสมโดยใช้ลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่สารผสมที่มีเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วนนะครับและกลุ่มที่2คือสารผสมที่มีเนื้อสารแต่ละส่วนแตกต่างกันนะครับกลุ่มที่1คือสารผสมที่มีเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วนเราน่าจะเรียกมันว่าอะไรเราจะเรียกมันว่าอะไรอันนี้คือสารผสมใช่ไหม
4: ใช
0: ่เราเรียกมันว่าอะไรนะเราเรียกมันว่าอะไรมีใครรู้ไหมมีรู้ว่า
5: ผสมเนื้อเดียวค
0: ่
5: ะ
0: อะไรนะ
5: สารผสมเนื้อเดียว
0: สารผสมเนื้อเดียวแล้วถ้าเป็นที่แตกต่างกันล่ะพอบอกได้ไหม พอบอกได้ไหม ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะแต่ว่าสารผสมที่มีเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วนเนี่ยก็คืออย่างที่เพื่อนตอบมาเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องเลยนะครับโอเคนะครับผลการอภิปรายนะครับมาแล้วคำถามเมื่อสักครู่นี้ที่ครูถามว่าสารที่มีเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วนเขาจะเรียกว่าอะไรและสารที่มีเนื้อสารต่างกันในแต่ละส่วนหรือมองเห็นสารแต่ละชนิดแยกจากกันแยกส่วนกันเราเรียกว่าอะไรมีใครพอจะบอกครูได้ไหมเกือบจะถูกแล้วเมื่อกี้ที่กลุ่ม6ตอบมาเกือบจะถูกแล้วสารที่มองเห็นเป็นเหมือนกันทุกส่วนอะเราเรียกว่าอะไรสารกลุ่มที่6ตอบถูกแล้วนะเมื่อกี้สารสารเนื้อเดียวนะครับสารเนื้อเดียวแล้วถ้าสารที่มองเห็นแล้วมันต่างกันอ่ะมันไม่เหมือนกันในแต่ละส่วนเราจะเรียกว่าอะไรสารเนื้อผสมใช่หรือไม่ถูกต้องเดี๋ยวกลุ่มที่3ครูติดไว้5ดวงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากที่เราได้ทำกิจกรรมผ่านมานะครับเราก็สามารถที่จะ อภิปรายผลได้ว่าสารบริสุทธิ์ทุก

ชนิดมีลักษณะของเนื้อสารเป็นสารเนื้อเดียวเพราะว่าสารบริสุทธิ์4ชนิดที่เรามองเห็นเราจะเห็นเป็นเนื้อเดียวหมดเลยใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าสารบริสุทธิ์ทุกชนิดเลยนะครับมีลักษณะของเนื้อสารเป็นสารเนื้อเดียวส่วนสารผสมล่ะที่เรานำมันมาผสมกันนะครับอาจจะมีลักษณะของเนื้อสารที่มองเห็นเป็นเนื้อเดียวก็ได้ใช่ไหมไอ้ที่มองเห็นเป็นเนื้อเดียวก็ได้ยกตัวอย่างก็คืออะไรนะที่เราทำการทดลองไปเกลือแกงกับน้ำเป็นสารผสมแต่ว่าหลังจากผสมแล้วเรามองเห็นเป็นเนื้อเดียวใช่ไหมหรือจะมีลักษณะของเนื้อสารเป็นเนื้อผสมก็คือเรามองเห็นแยกได้นะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นผสมเกลือแกงกับผสมน้ำตาลทรายก็ได้เพราะเราจะเห็นน้ำตาลทรายแล้วก็เห็นเกลือแกงนะครับโอเคครับการจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับทีนี้เมื่อครั้งที่แล้วเราใช้เกณฑ์หนึ่งก็คือจำนวนของสารที่เป็นองค์ประกอบใช่ไหมแล้ววันนี้เราใช้เกณฑ์อะไรนะลักษณะของเนื้อสารใช่ไหมครับเราจะต้องใช้2เกณฑ์นี้นะครับในการจำแนกสารได้นะครับซึ่งสารบริสุทธิ์ทุกชนิดมีลักษณะของเนื้อสารเป็นสารเนื้อเดียวเพราะเราจะมองเห็นเป็นเพียงแค่สารชนิดเดียวนะครับส่วนสารผสมเราจะเห็นเป็นมากกว่า1ชนิดนะครับโดยสารผสมบางชนิดจะมีลักษณะของเนื้อสารเป็นสารเนื้อเดียวและสารผสมบางชนิดมีลักษณะของเนื้อสารเป็นสารเนื้อผสมนั่นเองนะครับหากเราใช้ลักษณะของเนื้อสารก็คือวันนี้เราใช้ลักษณะของเนื้อสารในการจำแนกนะครับสารบริสุทธิ์และสารผสมมันจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เกณฑ์อีกเกณฑ์นึงที่เราเรียนรู้ไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับร่วมด้วยก็คือการใช้จำนวนชนิดของสารที่เป็นองค์ประกอบร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมเราจะต้องใช้เกณฑ์ทั้ง2เกณฑ์นี้ควบคู่กันไปโอเคไหมครับเราจะต้องใช้ทั้ง2เกณฑ์นี้นะครับสุดท้ายกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้ตรวจสอบความเข้าใจนะครับมีเวลาให้1นาทีให้นักเรียนเขียนแผนภาพสรุปความรู้เกี่ยวกับการจำแนกสารเอากระดานขึ้นมาเลยครับเอากระดานขึ้นมาเลยนะครับเราจะสามารถเขียนแผนผังได้อย่างไรบ้างนะครับโดยใช้จำนวนชนิดของสารองค์ประกอบและลักษณะของเนื้อสารเป็นเกณฑ์ก่อนที่จะให้ทำครูทบทวนให้ก่อนนะครับครั้งที่แล้วเราใช้จำนวนชนิดของสารองค์ประกอบนี้เป็นเกณฑ์ใช่ไหมเราสามารถจำแนกได้อะไรบ้างครั้งที่แล้วจำแนกได้สารบริสุทธิ์และสารผสมใช่ไหมวันนี้เราใช้ลักษณะของเนื้อสารใช่ไหมครับวันนี้เราใช้ลักษณะของเนื้อสารเราจำแนกสารได้กี่ชนิด2คืออะไรสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมเพราะฉะนั้นเราเอา2เกณฑ์นี้มารวมกันแล้วเขียนแผนภาพออกมาซิว่าเราจะสามารถจำแนกได้อะไรบ้างหัวข้อหลักคือคำว่าสารเขียนคำว่าสารไว้ก่อนเขียนคำว่าสารไว้ก่อนสารสามารถจำแนกได้กี่อย่างโอเคให้เวลา1นาทีนะครับจับเวลาลงมือปรึกษากันได้เลยแล้วเขียนลงไปได้เลยนะครับ

นักเรียนครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับแล้วครูขอแค่1กลุ่มพอในการนำเสนอวันนี้นะครับกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดียกมือกลุ่มกลุ่ม1ครับเดี๋ยวฟังการนำเสนอของกลุ่มที่1ว่าเขาจะสามารถจำแนกสารได้เป็นอย่างไรบ้างอ่ะลุกขึ้นได้เลยครับลุกขึ้นเลย2คนก็ได้คนนึงช่วยเพื่อนถือกระดาษ

0: ตรงนั้นก็ได้ครับแล้วก็หันให้เพื่อนอันนี้ก้อน
1: สารแยกเป็น2ประเภทสารผสมกับสารบริสุทธิ์สารผสมแยกเป็น2ประเภทสารเนื้อเดียวกันกับสารเนื้อผสม
0: สารเนื้ออะไรนะ
1: สาร
0: ผสมแยกเป็นสารเนื้อ
1: สารเนื้อผสม
0: อีกรอบเดียวสารผสมแยกเป็นสารเนื้อ
1: เนื้อเดียว
0: กับ
1: สารผสมสารเนื้อผสม
0: โอเคครับเอาปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่1นะครับจากที่เพื่อนกลุ่มที่1นำเสนอมานะครับหัวข้อหลักคือคำว่าอะไรนะคำว่าสารใช่ไหมครับซึ่งสารสามารถแยกได้เป็นสารเนื้อใช่ไหมสารแยกเป็นสารบริสุทธิ์กับสารผสมแล้วสารผสมก็แยกเป็นสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมนะครับโอเคเก่งมากๆเลยนะครับโอเคครับทีนี้สรุปบทเรียนในวันนี้นะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปการจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมเราจะต้องใช้เกณฑ์2เกณฑ์ร่วมด้วยใช่ไหม1คือจำนวนชนิดของสารองค์ประกอบและลักษณะของเนื้อสารนั่นเองครับ2เกณฑ์นี้ประกอบกันด้วยนะครับซึ่งสารบริสุทธิ์ทุกชนิดมีลักษณะของเนื้อสารเป็นสารเนื้อเดียวเพราะประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียวนะครับส่วนสารผสมประกอบด้วยสารมากกว่า1ชนิดโดยสารผสมบางชนิดมีลักษณะของเนื้อสารเป็นสารเนื้อเดียวและสารผสมบางชนิดมีลักษณะของเนื้อสารเป็นสารเนื้อผสมนั่นเองนะครับจบไปแล้วสำหรับการจำแนกสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับนักเรียนพอบอกครูได้ไหมว่าเราใช้เกณฑ์กี่เกณฑ์2เกณฑ์1คือจำนวนชนิดของสารที่เป็นองค์ประกอบและวันนี้เกณฑ์ที่2คือลักษณะของเนื้อสารเราจะต้องใช้2เกณฑ์นี้ประกอบกันนะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้านะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของจุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมในตอนที่1นะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับมีด้วยกัน2อย่าง1คือใบกิจกรรมที่1จุดเดือดของสารบริสุทธิ์และสารผสมและ2ใบงานที่1จุดเดือดสารบริสุทธิ์และสารผสมนะครับรบกวนคุณครูปลายทางช่วยเตรียมเอกสารเหล่านี้ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมไปกับพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางด้วยกันนะครับวันนี้มีคำถามไหมเอ่ยไม่มีนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจอ่ะไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือ2คำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you เหมือนก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you เราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm all right I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ not today not today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I'll pass thank youไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of youthat's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย but I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือI appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation รู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraid I don't like it Sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอะไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันอะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ้ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great sounds great but ตึ๊ด sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ pity what a pityโอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, student. Good morning, teachers and students who are watching us on DLTV 7. I'm very happy to welcome you to English class for Mathayom 1 with me, Teacher Pin Pinat Sang Chan, or you can call me Teacher Pin as well. Okay, today, first of all, I would like to ask you, how have you been? How are you today? How are you today, guys?
3: Fine.
2: Fine. So what another answer? What another fine? What else? Happy, am I? Okay. How about you? How are you today? Group two.
4: Happy.
2: Happy. What about you? Group one. How are you today?
5: I'm happy.
2: Happy. So what about another group? Happy? Happy? What else? Like Ika?
6: I'm
2: good. Okay, you are good. Next. How are you? Fine, it's okay. I'm fine. Say it, I'm fine. Nice. What about you? Group five. How are you today? I'm great. What about you? Number four. Group four. I'm good. Okay. Nice to see you. นะคะ หวังว่านักเรียนปลายทางนะคะก็จะมีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษในวันนี้เช่นเดิมนะคะ Okay. So what about the topic for today? Can you read it for me, please? And Yes, that's right. And a missing profile. วันนี้นะคะเราจะพูดถึงข้อมูลส่วนตัวนั่นเองนะคะ profile. เดี๋ยวอย่างแรกเราจะต้องไปดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ก่อนเลยนะคะว่าเราจะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวบ้างนะคะข้อที่หนึ่งสิ่งที่นักเรียนจะสามารถเรียนรู้จากคาบนี้ก็คือการจับคู่คำศัพท์นะคะให้สัมพันธ์กับข้อมูลที่ได้รับนะคะต่อไปข้อที่2นักเรียนจะสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวได้และข้อที่3นักเรียนจะสามารถพูดและเขียนข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้เช่นเดียวกันนะคะสังเกตจากใบงานที่คุณครูได้เตรียมเอาไว้ให้นักเรียนบนโต๊ะนะคะแล้วหวังว่านักเรียนปลายทางนะคะก็จะได้รับใบงานนะคะจากคุณครูผู้สอนเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มที่กิจกรรมแรกเลยนะคะกับกิจกรรม Guess Who นะคะ Guess Who ก็คือกิจกรรมที่เราจะมาทายกันว่าบุคคลในภาพนั้นเป็นใครนะคะผ่านการเปิดแผ่นป้ายทั้งหมด20แผ่นป้ายนักเรียนจะเปิดจนเจอบุคคลนั้นเลยหรือเปิดภาพเปิดบัตรแรกแล้วทายได้เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทายร่วมกันเดี๋ยวเราจะเริ่มที่เลขอะไรก่อนดี What number do you like What number Which number?
7: 11.
2: 14.

0: Want to hear from group five. Group five, which number do you like? Number 10. Okay, let me check number 10. Okay, what about group six? Which number do you like, group six? Number 2. Oui. Okay, what did you see? What is it? It is the hand. What is it? Badminton. So, do you know who it is? รู้ไหมว่าภาพนี้เป็นใครรู้ยังยังเอารู้แล้วมีคนรู้แล้วคิดว่าใครเอ่ยได้ยินเสียงว่ารู้เมื่อกี
1: ้
0: นักกีฬาแบดมินตันเอาเดี๋ยวดูกันก่อนว่าใช่หรือเปล่าโอเค group 4 which number do you like number 6 oh what do you see in the picture what do you see the knee the knee okay next one group 1 which number number 7 oh sorry number 12 can you guess who he or she is can you guess เขาเป็นเพศ
2: ชาย
0: he is a man so do you know him หนูรู้จักเขาไหมคะคิดว่ารู้จักแหละโอเคอยากเปิดไปก่อนไหมหรือว่าจะทายเลยเปิดต่อนะโอเค we move on group 2 which number do you like 11 group 1 8เห็นหรือยังคะว่าเป็นใครทายได้หรือยังเอ่ยนั่นก็คือใครเอ่ยทีเชอร์เสือนั่นเองถูกต้องนะคะโอเค What is his name again What is his name His name is
2: เส
0: ือนะคะทีเชอร์เสือนั่นเอง So what subject does he teach What subject does he teach เขาสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะ He teaches science ถูกต้องไหมโอเค Did you see him yesterday เมื่อวานได้เจอเขาไหมคะโอเคจากในภาพเนี่ยคิดว่า teacher เสือชอบอะไร What does he like to do in his free time He loves playing badminton โอเค Everyone we will read this again นะคะอย่างแรกเลย Can you read it teacher เสือ
2: he
0: โอเคคุณเน้นตัว es ให้นะคะออกเสียงว่า he teaches science
2: he teaches science he loves playing badminton
0: he loves playing badminton โอเควันนี้เรานำภาพ teacher เสือมาทำอะไรนะคะเนื่องจากคุณครูมีข้อมูลนะคะหรือว่า Teacher เสือ profile มาให้นักเรียนศึกษาดูว่าศึกษาเป็นตัวอย่างก่อนที่จะนำไปใช้ในใบงานของตนเองเนาะว่าคุณครูเสือเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างอย่างแรกที่เราจะรู้เลยนะคะก็คือ the name surname name คืออะไร name
2: ช
0: ื่
2: อ,
0: ชื่อ what is about surname that's right nickname birthplace what is birthplaceสถานที่เกิดนั่นเองนะคะ date of birth what is it date of birth วันเกิดนะคะต่อไป blood type blood what is the blood is blood เลือดนั่นเองถูกต้อง address what is about address what does it mean address ที่อยู่อาศัยถูกต้อง and the last one phone numberถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้อมูลของคุณครูเสือมีอะไรบ้างโอเค everyone what is his name
2: Alongon
0: that's right what is his surname สุวรรณเพชรถูกต้องนะคะ what about okay his nickname is
2: เสือ
0: that's right where is his birthplace รู้หรือเปล่าทราบไหมว่าครูเสือเกิดที่ไหนเมื่อวานได้เรียนกับครูเสือไปแล้วครูเสือได้บอกหรือเปล่าคะ

0: ไม่ได้บอกแต่วันนี้ทีเชอร์ปิ่นจะบอกเองนะคะคุณครูเสือ he's from ยะโสธรนะคะยะโสธรรู้จักไหมยะโสธรไม่รู้นักเรียนปลายทางมีที่ยะโสธรหรือเปล่านะคะต่อไป date of birth นะคะคือวันเกิดของคุณครูเสือนั่นเอง he was born on June 11นะคะเขาเกิดในเดือนอะไรจูนมิถุนามีใครเดือนเกิดอยู่ที่เดือนจูนเหมือนกันบ้างมีไหมใครเกิดเดือนมิถุนามีไหมคะเดือนเดียวกับคู่เสือเลยนะคะในปีถ้าเกิดปีเกิดนะคะถ้าเป็นเลข19แบบนี้เราจะอ่าน2หน้า2หลังนะคะอ่านว่า1995นะคะถ้าตั้งแต่ปี1000เป็นต้นไปแต่ถ้าเป็นปี2000พวกเราเกิดปีอะไรเอ่ย2000เท่าไหร่คะเป็นคริสตศักราชที่เท่าไหร่เอ่ย2012ก็เป็น2012นะคะแต่ถ้าเป็นเลข1นำหน้าแบบนี้ก็อ่านเป็น2หน้า2หลังได้เนาะต่อไปบัตรไทป์นะคะของคุณครูเสือคุณครูเลือดกรุ๊ปโออ่ะใครเลือดกรุ๊ปโออ่าทีเชอร์ปิ่นเช่นเดียวกันนะคะ also ต่อไป address ของทีเชอร์เสือนะคะ address 22เมือง districtยะโสธร province Thailand บ้านเลขที่22อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรประเทศไทยนั่นเองนะคะคือที่อยู่ของทีเชอร์เสือส่วนเบอร์โทรศัพท์นะคะให้ได้แค่ประมาณ8ตัวอีก2ตัวไปเดาเองนะคะเราก็สามารถอ่านได้เป็น number อ่านเลขโทรศัพท์ได้ไหม Can you read it? What is his phone number?0 9 8 8 7
1: 8 6
0: 7ดีมากโอเคได้ข้อมูลที่เชื่อเสือไปแล้วยังไม่พอยังมีอีกหนึ่งคนที่จะให้จำนะคะข้อมูลเมื่อกี้ให้จำไปแล้วแบบรวดเร็วเดี๋ยวจะมาถามใหม่ว่ายังไงบ้างเนาะต่อไปบุคคลที่2นะคะ the second person โอเค I would who wanna be the firstgroup to pick the number ใครอยากเลือกก่อนพับเบอร์ได้โอเค group 2 11 ไม่รู้โอเค which one which one เบอร์อะไรอีก 7 โอเคใครเอ่ยภาพนี้เห็นชัดเจนเลยใช่ไหมคะอยากเปิดต่อไหม want to open which number which numberNumber 10 which one another one more give me more more number อะไรคะเปิดต่อไหมเบอร์อะไร15 okay 15 what else อยากทายเลยไหมจะดูภาพเต็มเลยไหมภาพเต็มไปเลยนะคะเห็นหน้าขนาดนี้แล้วนะคะเป็นข้อมูลของทีเชอร์อะไรเอ่ยใช่แล้วนะคะก็เป็นข้อมูลของทีเชอร์ปิ่นเองนะคะOkay, this picture is me, Teacher Pin. ข้อมูลของ Teacher Pin ก็คือ I teach English. I enjoy dancing. เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้อมูลของ Teacher Pin หรือว่า Teacher Pin's profile มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางช่วยกันฟังและตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคำศัพท์ต่างๆนะคะคืออะไรบ้างนะคะLet's take a look at the first one. The name. What is my name? นักเรียนปลายทางตอบได้ไหมเอ่ย What is my name? ชื่อของ Teacher Pin คืออะไรเอ่ยถูกต้องนะคะคือ Teacher Pin Pinat นั่นเอง What about my surname? นามสกุลอะไรเอ่ยใครจำได้บ้าง That's right. แสงจันทร์นะคะ My name is Pin Pinat แสงจันทร์ What about my nickname?What is my nickname? Of course, my nickname is Spin. So, let's guess about my birthplace. นักเรียนปลายทางคิดว่าคุณครูปิ่นเกิดจังหวัดอะไรเอ่ยลองคิดดูนะคะว่าหรือว่าบุคลิกของครูปิ่นเนี่ยนักเรียนคิดว่าคุณครูเป็นคนภาคไหนเฉลยให้เลยนะคะ I am from Udon Thani นะคะ จังหวัดอุดรธานีที่ภาคอีสานของเรานี่เองนะคะขอต้อนรับนักเรียนปลายทางนะคะที่เรียนอยู่ทางภาคอีสานด้วยนะคะต่อไป let's take a look at date of birth date of birth ก็คือวันที่เกิดนั่นเองนะคะหรือว่าวันเกิดโอเค I was born in October 6 1995นะคะคุณครูเกิดในวันที่6ตุลาคมนะคะปีคริสตศักราช1995นะคะหรือพุทธศักราช2538นั่นเองมีใครเกิดเดือนตุลาบ้างนะคะต่อไปนะคะก็คือ blood type หรือว่าหมู่โลหิตนั่นเองคุณครูนะคะ I am O blood type นะคะคุณครูเลือดกรุ๊ป O นะคะต่อไปหมู่เลือดไปแล้วนะคะก็คือ address หรือว่าที่อยู่ของคุณครูปิ่นนั่นเองนะคะ my address is at number 10เมือง district อุดรธานี province Thailand นะคะบ้านเลขที่10นะคะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะที่ประเทศไทยของเรานั่นเอง the last one is about my phone number my phone number is about 089944461ค่ะแล้วครูก็เว้นเอาไว้2ตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะตัวอย่างข้อมูลนะคะที่ทีเชอร์ปิ่นให้เราเรียนรู้คำศัพท์นะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ทั้งหมดเมื่อสักครู่ที่เราเรียนไปนะคะมีคำศัพท์ในชีวิตประจำวันหรือคำศัพท์สำคัญอยู่นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฝึกออกเสียงกันเลยและนี่นะคะคำศัพท์คำแรกออกเสียงให้ครูได้ไหมเอ่ยที่ครูเน้นสีไว้ให้แสดงว่าต้องทำยังไงนะคะเน้นหนักใช่ไหม birthplace one more
1: time
0: one more
1: birthplace
0: louder please louder
1: birthplace
0: ดีมาก what's about next one that's right date of birthThat's right. ต่อไปค่ะ
2: Blood type.
0: One more time.
1: Blood
0: แปลว่าเลือดนะฮะ Blood type. โอเคต่อไป
1: Address.
0: โอเค One more time. Address. แปลว่าที่อยู่นั่นเองเนาะต่อไป Phone number.One more time. Phone number. คำศัพท์ที่มีพยางค์เดียวหรือที่มีสองพยางค์นะคะเราก็จะดูที่การเน้นหนักนะคะในการเสียงของเขานักเรียนก็ลองฝึกดูนักเรียนอาจจะใช้ปากกาสีแดงหรือสีอื่นๆนะคะในการเน้นเอาไว้หรือว่าขีดไว้ด้านบนก็ได้ให้เรารู้ว่าการออกเสียงหนักเบาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนาะฝึกให้เป็นนิสัยก็จะทำให้เราเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นจากทริคเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะเก็บไปใช้ได้นะคะ birthplace ก็คือสถานที่ที่เราเกิดนะคะ birth แปลว่าเกิด place แปลว่าสถานที่เอามารวมกันก็เป็น birthplace นะคะ date of birth ก็คือวันนั่นเอง date เนี่ยแปลว่าวันเกิดนะคะ blood type ก็คือหมู่โลหิตรวมถึง address แปลว่าที่อยู่และ phone number แปลว่าเบอร์โทรศัพท์นั่นเองนะคะซึ่งคำศัพท์นี้นักเรียนอาจจะถ้าตอนนี้ยังจดไม่ทันก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะรวมถึงเอกสารก็จะมีอยู่ไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปคราวนี้จะเป็นกิจกรรมของนักเรียนนะคะคุณครูได้วางใบงานอันนี้ไว้แล้วไหนนักเรียนลองสังเกตดูซิใบงานอยู่ตรงไหนเอ่ยนักเรียนปลายทางเหมือนกันนะคะเตรียมใบงานให้เรียบร้อยเลยใบงานนี้นะคะชื่อกิจกรรมว่าMatch me if you can หมายความว่านักเรียนจะต้องเอามาจับคู่กันตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อแรกเลยนะคะข้อมูลต่างๆเนี่ยคุณครูตัดเอาไว้ให้นักเรียนแล้วนะคะก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลของคนคนหนึ่งชื่ออะไรไม่มั่นใจเนี่ยต้องดูในใบงานก่อนนะเมื่อนักเรียนเลือกแล้วนักเรียนก็เอาข้อมูลของเขานะคะมาใส่ให้ถูกต้องกับหัวข้อของเขาแบบนี้ทำได้ไหมทีนี้คุณครูเตรียมกาวเอาไว้ให้ด้วยเพราะอะไรคุณครูจะให้คะแนนนะคะในใบงานนี้เนี่ยมีทั้งหมด10คะแนนด้วยกันเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนปฏิบัตินะคะเลือกคำศัพท์แปะคำศัพท์ให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาตรวจคำตอบนะคะว่านักเรียนได้ทั้งหมดกี่คะแนนจากเต็ม10คะแนนนั่นเองนะคะโอเคนักเรียนดึงใบงานออกมาได้เลยนะคะดึงใบงานออกมาได้เลยนักเรียนจะสังเกตว่าจะมีคำศัพท์เล็กๆที่ครูตัดเอาไว้ให้เนาะ ให้นักเรียนระดมความคิดนะคะช่วยกันดูว่าข้อมูลตรงไหนควรอยู่ตรงไหน

0: ียบร้อยไหมคะ Have you finished Which one ใครกลุ่มไหนทำเสร็จแล้วบ้างมีไหม Raise your hand Raise your hand โอเคใครเหลือ2ตำแหน่งใครยังเติมไม่ได้สัก2ตำแหน่งมีไหมตำแหน่งเดียวที่ยังไม่ได้เติมมีไหมคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนักเรียนเติมเลยนะคะรีบเติมติดกาวให้เรียบร้อยก่อนเลยนะคะแล้วก็เตรียมปากกาเอาไว้ตรวจคำตอบให้เรียบร้อยข้อมูลมีทั้งหมด9จุดที่เราต้องอ่านใช่ไหมคะกับอีก1จุดที่เป็นรูปภาพเนาะเป็นคะแนนฟรีจากทีเชอร์ปิดเลยเดี๋ยวใบงานนี้จะได้10คะแนนมาดูกันว่าแต่ละกลุ่มจะได้ทั้งหมดกี่คะแนนนะคะเดี๋ยวเรามาศึกษาที่ใบงานก่อนเลยนะคะใบงานก็คือ the student's profile ก็คือเป็นลักษณะข้อมูลของนักเรียนคนหนึ่งนะคะคำศัพท์คำแรก name what does it mean name ชื่อใช่ไหมคะชื่อจริง surname นามสกุล nickname ชื่อเล่น date of birth วันเกิด gender นักเรียนรู้จักคำนี้ไหมคะ gender ก็คือเพศนั่นเองนะคะจากข้อมูลที่ได้ไปเนาะอีเมลนะคะครูแถมอีเมลเข้ามาให้ด้วยเนาะต่อไปเป็น blood type ก็คือกรุ๊ปเลือดหรือว่าหมู่โลหิตนั่นเองต่อไป phone number เบอร์โทรศัพท์และ address คืออะไรคะที่อยู่ทีนี้เราจะมาดูกันว่านักเรียนสามารถ match ข้อมูลได้ถูกต้องไหมนะคะคุณครูก็จะมีคำศัพท์นะคะข้อมูลเรียงไว้ให้ตัดไว้ให้เรียบร้อยเนาะทำไมต้องใช้กาวติดเพราะว่าเราจะได้ล็อกคำตอบเอาไว้เลยเราจะได้รู้ว่าคะแนนเราเป็นยังไงกันแน่เนาะจะได้ไม่มีการสับเปลี่ยนคำตอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชื่อของเด็กคนนี้คือปีเตอร์เช็ค1ปีเตอร์ค่ะใครเลือกปีเตอร์ก็ให้คะแนนไว้เลยเขียนถูกหรือว่าเขียนเลข1ไว้ก็ได้นะคะโอเคเขียนเลยโอเคเรียบร้อยไหมคะไปต่อนะ What is his surname His surname isNewton นะคะ Peter Newton ในเมื่อชื่อจริงชื่อ Peter แปลว่าชื่อเล่นเขาก็ต้องเป็น Peach นะคะ Peach นะคะชื่อของชาวต่างชาติเนี่ยจะตั้งไม่เหมือนคนไทยเนาะคนไทยจะตั้งชื่อแบบมีความหมายใช่ไหมคะแล้วก็ชื่อเล่นอาจจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับชื่อจริงก็ได้แต่ว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขามักจะใช้ชื่อในการเรียกไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการให้ความหมายเท่าไหร่ถ้าชื่อ Peter ชื่อเล่นก็จะเรียกพีทไปเลยสั้นๆนะคะแบบนั้นมีใครชื่อจริงยาวกว่าชื่อเล่นยาวกว่าชื่อจริงมีไหมชื่อจริงว่าทศแต่ชื่อเล่นว่าน้ำหวานอย่างเงี้ยสมมติชื่อจริงว่า
1: ประภาว
0: ินแล้วชื่อเล่นว่าอะไรคะว่าชื่อนิกเนมปีเตอร์อันไหนยาวกว่ากันเบอร์เกอร์ประมาณนั้น ได้ต่อไป date of birth หนูใช้ข้อมูลอะไรคะ date of birth When was his birthday? His birthday is on August 29th นะคะ1919นั่นเองวันเดือนแล้วก็ปีเนาะต่อไปชื่อเขาปีเตอร์ขนาดนี้แปลว่าเพศของเขาคือผู้ชายนะคะในภาษาอังกฤษถ้าพูดให้สุภาพก็คือ male นะคะ

เมลก็คือสุภาพบุรุษนั่นเองต่อไปอีเมลนะคะก็แล้วแต่เราจะเลือกตั้งเลยนะคะ Pete loves the earth นะคะ @gmail.com มีใครมีอีเมลแล้วบ้างในห้องนี้มีไหมพยายามสมัครอีเมลไว้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นช่องทางที่เราจะรับข้อมูลแล้วก็ข่าวสารมากมายเลยเนาะต่อไป What blood type he is กรุ๊ปเลือดของเขาก็คือกรุ๊ป B ไหนใครเลือดกรุ๊ป B เลือดกรุ๊ป B หาเพลงฟังได้นะคะเลือดกรุ๊ป B นะคะต่อไป Phone number ก็จะเป็นเลขใช่ไหมอ่านได้ไหมคะอ่านได้ไหมเอ่ย Number 0 3 2 6เก่งมากอ่านเลขเก่งนะเนี่ยต่อไปนะคะ address นะคะการอ่านเลขที่บ้านก็อ่านเรียงตัวได้นะคะอ่านว่า two zero หรือว่า o ก็ได้นะคะ209หรือว่า209นะคะโอเคนะคะก็จะเป็นลักษณะข้อมูลของเขาคำแพงโรดเมืองดิสทริกต์นะคะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นไทยแลนด์แล้วก็เป็นรูปภาพนะคะโอเคไหนกลุ่มไหนได้10เต็ม Who got 10โอเคกรุ๊ป3กรุ๊ป2 3 and 6โอเค Who got 9 Who got 9ใครได้9คะแนนมีไหม Who got 8ใครได้8คะโอเค Who got 7 got 7 Who got 6โอเค good job ดีมากเลยนักเรียนเขียนคะแนนตัวใหญ่ๆไว้ด้านมุมขวาของตัวเองนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะกิจกรรมนี้เมื่อเรียนรู้ข้อมูลของคนอื่นแล้วนะคะเราก็จะมาปรับใช้นะคะกับข้อมูลของเราวันนี้ให้นักเรียนแจกใบงานถัดไปนะคะให้กับเพื่อนๆเลยเราจะได้ใบงานคนละ1ใบนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคุณครูปลายทางด้วยรบกวนแจกใบงานนะคะให้นักเรียนทุกคนพร้อมกันนะคะกับใบงาน All About Me นะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนข้อมูลของตัวเองดูบ้างนะคะในใบงานนะคะก็จะประกอบด้วยอะไรนักเรียนดูข้อมูลซิว่านักเรียนต้องใส่ข้อมูลอะไรลงไปนะคะโดยสามารถศึกษาใบงานของปีเตอร์เป็นตัวอย่างนะคะข้อมูลของปีเตอร์สามารถดูได้เป็นตัวอย่างเลยว่าเราต้องเขียนอะไรลงไปบ้าง name birthday age คำว่า age เนี่ยคุณครูให้ความรู้ไปแล้วเมื่อวานนี้จำได้หรือเปล่าไม่ทราบนะ age gender phone number address blood type and email นะคะใส่ลงไปได้เลยเนาะโอเค everyone take your time ใช้เวลาได้เลยเนาะ

0: Okay, time's up, time up. Put your pen down, put your pen down. Okay. Okay, วันนี้นะคะจากกิจกรรมนี้สิ่งที่ทำให้ครูสังเกตได้เลยก็คือ you have to recheck about your birthday first นะคะส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่ติดขัดก็คือนักเรียนอาจจะยังเขียนเดือนเกิดไม่ได้ใช่ไหมแสดงว่าวันนี้ต้องมีการบ้านแล้วแหละนะคะอยากให้นักเรียนทบทวนเรื่องของเดือนทั้ง12เดือนนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นนักเรียนปลายทางก็สามารถใช้โทรศัพท์นะคะในการค้นหาข้อมูลภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้ว่าแต่ละเดือนเขียนอย่างไรรวมถึงนักเรียนในห้องเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนก็สามารถเซิร์ชหาข้อมูลได้เนาะเดือนของตัวเองคืออะไรนะคะข้อมูลของเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะใช้ในการถ่ายทอดวันนี้คุณครูก็เลยทดลองให้นักเรียนลองมาทบทวนข้อมูลของตัวเองก่อนอย่างแรกเลยต้องเขียนเองให้ได้นะคะเขียนวันเกิดว่าเกิดเดือนอะไรและรู้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่นะคะรวมถึงการใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเพศนั่นเองผู้ชายเป็นเมลผู้หญิงก็คือฟีเมลนั่นเองนะคะก็จะมีจุดที่ทำให้เราได้ทดสอบว่าเรายังขาดความรู้ความจำนะคะในเรื่องของคำศัพท์ตรงไหนบ้างวันนี้เขียนได้เท่าที่เขียนได้ไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวเราก็จะพัฒนาตัวเองกันไปเรื่อยๆเนาะวันนี้เราจะมาทบทวนว่านักเรียนจำคำศัพท์ได้มากแค่ไหนนะคะ How many words can you remember เดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มพูดคำศัพท์กลุ่มละคำดีกว่าว่าวันนี้ได้คำศัพท์ใหม่อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเริ่มจากกลุ่มคนที่หน้าตาดีที่สุดในห้องนี้เลยนะคะใช่เมื่อสักครู่เดินเข้าไปถามนักเรียน What is your nickname He said My nickname is Nadeth นะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตให้ยาย่าอย่างครูนะคะถามก่อนนะคะโอเคกลุ่ม6กลุ่ม6how many words that you got today? วันนี้ได้คำศัพท์เยอะไหมคะเยอะไหมโอเคขอสักหนึ่งคำศัพท์ที่ได้วันนี้คำศัพท์ใหม่ๆที่ได้วันนี้ male ใช่ไหมคะ female นะคะคำศัพท์คำใหม่เลย female what about group 5? ได้คำศัพท์ใหม่อะไรจับไมค์ให้คุณครูนิดนึงนะคะจับไมค์หน่อยบอสนะคะจะเป็นคนตอบคำถามนี้นะคะบอสจับไมค์เลยลูกนั่นแหละพูดด้วยความมั่นใจคำศัพท์อะไรที่บอสได้วันนี
1: ้เมลครับ
0: เมลได้ฟีเมลได้เมลแล้วนะคะต่อไป thank you boss ต่อไป number group number 4
2: blood type ค่ะ
0: blood type blood type โอเค blood type นะคะดีมากหมู่เลือดนั่นเอง group 3 take your microphone โอเค
2: phone mail ค่ะ
3: เอ้ยฮะ
2: phone number
0: แสดงว่าเขาได้ถึง2คำนะคะได้ทั้ง mail แล้วก็ phone number ใช่ไหม good job โอเค group 2คำศัพท์อะไรที่หนูได
2: ้ gender ค
0: ่
2: ะ
0: gender นะคะ gender คืออะไรคะ gender เพศถูกต้อง what about group 1
4: nickname
0: one more time I can't hear you one more time louder พูดดังขึ้นอีกนิดนึงค่ะ huh? คำว่า

0: address
1: address ถูกต้องดีมากนะคะเออยากให้นักเรียนนะคะส่งตัวแทนนะคะมาโยงให้หน่อยว่าคำศัพท์เป็นยังไงขอกี่คนดีเดี๋ยวตัวแทนกลุ่มละ1คนก่อนแซนนา please ใครเป็นตัวแทนกลุ่มมาเลยมาเลยแค่มาโยงเฉยๆนะคะโยงเฉยๆเรามีอุปกรณ์เราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์มาใครอยากเป็นคนแรก lady first ค่ะคำไหนที่หนูจำได้โยงเลยลูกthank you เก่งมากค่ะต่อไป next one โอ้ okay. number โอเค next one ต่อไป
2: เป็นเรื่องเล่าลืมหมดเลย
1: โอเคเกือบผิดเกือบหลับแต่กลับมาได้ไปต่อปุ๊บโอเค thank you next one คุณบอสทรงธรรมเชิญค่ะaddress ใช่ไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวมาเช็คกันนะคะไปต่อโอเค blood type นะคะต่อไปเหลือคำศัพท์อยู่2คำเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันรีเช็คอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะจบบทเรียนname คืออะไร name ชื่อเพื่อนลากถูกไหมชื่อถูกนะคะต่อไป surname นามสกุลเพื่อนลากถูกไหมถูกต้องนะคะต่อไป nickname ชื่อเล่นลากถูกไหมถูกต้องต่อไป birthplace คืออะไรคะ birthplace สถานที่เกิดต้องมาตรงนี้นะคะไปชนกับคุณบอสทรงธรรมแน่เลยนะคะโอเคต่อไป date of birth คืออะไรคะ date of birth วันเกิดมาทางนี้วันเกิดต่อไป blood type กรุ๊ปเลือดถูกต้องไหมคะหมู่โลหิตถูกต้องต่อไป phone number ครูข้าม address ไปใช่ไหมโอเคขออภัย address คืออะไรคะ address ที่อยู่นะคะที่อยู่ก็ต้องมาตรงนี้ผิดใช่ไหมแต่ว่าให้อภัยบอสอาจจะตื่นเต้นเพราะว่าจับปากกาครั้งแรกนะคะต่อไป phone number คำสุดท้ายเบอร์โทรศัพท์ถูกต้องนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถตรวจสอบคำศัพท์นะคะว่าถูกต้องหรือไม่นั่นเองโอเคถือว่านักเรียนนะคะจำคำศัพท์ได้ทุกคำเลยดีมากโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะสำหรับบทเรียนนะคะในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่ในเรื่อง The Happiest Country รู้เรื่องข้อมูลส่วนตัวแล้วเดี๋ยวเราจะไปตะลุยที่country กันบ้างนะคะซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็ประกอบไปด้วยใบงานและใบความรู้นะคะตามที่คุณครูขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้เลยนะคะนักเรียนก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารนะคะได้ที่เว็บเดิมนะคะ www.dltv.ac.th นะคะ DLTV 7ภาษาอังกฤษม.1 นั่นเองโอเค everyone I hope you enjoy our lesson for today have a nice day and see you next time bye bye
3: Thank you, the teacher.
4: Thank you, teacher.
1: Bye-bye.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าพบเจอคุณครูแบบนี้ก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชา
2: ภาษาไทย
1: ถูกต้องครับวันนี้เป็นการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาในเรื่องของการเลือกสารแสนสนุกปลุกพลังความคิดเนี่ยขออนุญาตทบทวนเนื้อหาจากครั้งที่ผ่านมาก่อนครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูและนักเรียนเนี่ยได้มีการปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็ให้ความรู้เรื่องอะไรไปครับเป็นเรื่องอะไรลูกเราได้ทำอะไรไปในครั้งที่แล้วเราได้มีการอ่านจำได้ใช่ไหมว่าเราได้มีการอ่านแต่การอ่านในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีการส่งใครขึ้นมานะมีการส่งตัวแทนขึ้นมาใช่ไหมครับได้มาอ่านแล้วก็มีใครทำอะไรอีกพออ่านเสร็จแล้วก็มีตัวแทนทำไมครับได้ประเมินเพื่อนก็คือดูว่าเพื่อนนั้นมีข้อดีในการอ่านอย่างไรบ้างแล้วก็ข้อพัฒนาของเพื่อนเนี่ยมีอะไรบ้างและในท้ายที่สุดคุณครูก็เป็นผู้กำกับดูแลและความให้กับนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ขออภัยครับนักเรียนต้นทางเพิ่มเติมใช่ไหมครับในส่วนของปลายทางเนี่ยก็สามารถปรับกระบวนการตามความเหมาะสมได้ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งที่นักเรียนเนี่ยควรจะฝึกไว้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเพราะว่าในการประเมินตนเองนั้นถือว่าจะทำให้เรานั้นมองเห็นข้อที่จะต้องพัฒนาข้อดีของเราว่าเรามีจุดเด่นอะไรเรามีจุดที่จะต้องพัฒนาอะไรบ้างซึ่งจะถือว่าพอเราได้มีการปฏิบัติบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เรานั้นเป็นนักอ่านที่เชี่ยวชาญมากขึ้นนะครับวันนี้ก็จะเห็นว่าคุณครูเนี่ยไม่ได้ยืนอยู่เปล่าๆแต่ว่าวันนี้มีอุปกรณ์เพิ่มเติมมานะครับซึ่งอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยมีหนังสือแล้วก็สารอื่นๆเนี่ยมากมายเลยเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่ากิจกรรมของพวกเราที่จะปฏิบัติกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงนี้เราไปเข้าเนื้อหากันก่อนนะครับวันนี้ครับเป็นเรื่องอะไรนะครับนักเรียนเห็นคำสำคัญไหมมีอยู่คำนึงคือคำว่าอะไรครับสารแสนสนุกแต่ว่าขั้นตอนในการทำสารให้สนุกต้องเกิดจากอะไรก่อนครับวันนี้เราจะมาฝึกขั้นตอนในการเลือกสารทำไมต้องฝึกการเลือกล่ะเอ๊ะจริงๆการเลือกนี่มันไม่น่าจะสำคัญนะสารอะไรก็เลือกได้สิได้ไหมอย่างที่คุณครูเคยพูดไปในครั้งก่อนว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในเรื่องของการอ่านคือวิจารณญาณการเลือกก็ถือเป็นทักษะหนึ่งที่จะฝึกวิจารณญาณเราได้เดี๋ยวไปดูกันว่าการฝึกพวกนี้ต้องทำอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เป็นเรื่องของเลือกสารแสนสนุกปลุกพลังความคิดเดี๋ยวจุดประสงค์ครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับช่วยคุณครูอ่านหน่อยครับว่าจุดประสงค์วันนี้4ข้อมีอะไรบ้างพร้อมไหมครับพร้อม1 2 3ข้อ1ครับ

0: ข้อ2ครับ
1: คัดเลือกศึกษารูปแบบสัตว์ชนิดต่างๆ
0: ข้อ3ครับ
1: ผู้สรุปใจความสำคัญจากสัตว์ชนิดต่างๆได
0: ้และข้อ4ครับแสดงว่ากิจกรรมหลักๆที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับถ้าเราดูจากจุดประสงค์เนี่ยก็จะเป็นการบอกลักษณะรูปแบบของสารชนิดต่างๆได้นะครับพอบอกเสร็จแล้วก็สามารถคัดเลือกแล้วก็เอาไปศึกษารูปแบบของสารที่ตนนั้นได้เลือกได้แล้วก็มีการพูดสรุปใจความสำคัญรวมถึงบอกประโยชน์ของการเลือกสารชนิดต่างๆได้ซึ่งในชั่วโมงนี้ก็ถือว่าได้เป็นการพัฒนาทักษะตั้งแต่กระบวนการเลือกการพิจารณาการสรุปความแล้วก็การบอกประโยชน์ซึ่งถือว่าในวันนี้เราจะได้เนื้อหาที่ครบถ้วนอยากจะให้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับตั้งสติแล้วก็ไปพร้อมๆกันนะฮะในช่วงนี้นะครับนักเรียนครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองดูภาพที่ปรากฏบนจอก่อนนะครับภาพที่ปรากฏบนจอเนี่ยนักเรียนเคยเห็นผ่านตามาบ้างไหมครับอาจจะไม่ต้องตรงตามภาพแบบนี้แต่นักเรียนเคยเห็นไหมครับเคยอ่ะนักเรียนรูปแรกคิดว่าน่าจะเป็นอะไรครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับหนังสือสารคดีเพราะชื่อบอกตรงตัวเลยใช่ไหมครับก็ขอบพระคุณภาพนะครับจากแหล่งเว็บไซต์ที่ผมนำเอามาด้วยนะฮะแล้วก็ภาพที่2คืออะไรครับเดาว่าน่าจะเป็นเดาว่าน่าจะเป็นหนังสือเรียนเพราะว่ามีตราของกระทรวงศึกษาธิการอยู่ด้านบนใช่ไหมครับซึ่งภาพนี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบหนังสือชนิดหนึ่งนะครับที่คุณครูเนี่ยได้เอามาเป็นตัวอย่างให้ชมนะครับว่าอันนี้คือหน้าตาของประเภทให้ความรู้แล้วอันนี้แหละครับหนังสือพิมพ์ซึ่งมีอยู่หลากหลายรูปแบบมากทั้งหนังสือพิมพ์ที่ให้ความรู้หนังสือพิมพ์ที่ให้ความบันเทิงแล้วก็หนังสือพิมพ์ที่เป็นเรื่องเฉพาะเช่นอะไรครับหนังสือพิมพ์ต่างประเทศหนังสือพิมพ์กีฬาใช่ไหมครับก็ถือว่าสารแต่ละแบบนั้นเนี่ยก็มีอะไรครับจุดประสงค์ในการให้ความรู้ที่แตกต่างกันพอจะเห็นภาพแล้วไหมครับว่าสารแต่ละแบบเนี่ยให้ความรู้เหมือนกันไหมเหมือนไหมครับไม่เหมือนเลยนะครับฉะนั้นเวลาเราจะเลือกใช้สิ่งใดก็ต้องไปหยิบใช้ตามความเหมาะสมนะครับทีนี้ครับคุณครูมีคำถามครับโดยส่วนตัวของนักเรียนนะครับนักเรียนชอบอ่านสารชนิดใดมากที่สุดและจากช่องทางใดฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยส่วนตัวของนักเรียนนักเรียนชอบอ่านสารชนิดใดมากที่สุดและจากช่องทางใดอ่ะต้นทางครับชอบอ่านสารชนิดใดมากที่สุดครับเราตอบขึ้นมาได้เลยครับมีอะไรบ้างลูกมีใครชอบอ่านการ์ตูนไหมอ่ะยกมือหน่อยใครชอบอ่านการ์ตูนสอบถามครับถ้าคุณครูถามว่านักเรียนชอบอ่านการ์ตูนเนี่ยนักเรียนอ่านจากช่องทางไหนครับมีเสียงขึ้นมาบอกว่ามีไปซื้อมาอ่านเองด้วยแล้วเราซื้อจากไหนครับร้านหนังสือแล้วถ้าปัจจุบันไม่มีร้านหนังสือเราซื้อจากช่องทางไหนครับเราซื้อจากช่องทางออนไลน์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีแพลตฟอร์มที่มารองรับอะไรครับการซื้อขายเนี่ยอยู่หลายช่องทางหลายแพลตฟอร์มมากซึ่งก็ต้องพิจารณาให้ดีด้วยว่าแพลตฟอร์มเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อันนี้ถูกต้องไหมครับนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนชอบอ่านการ์ตูนมีนอกเหนือจากการ์ตูนไหมครับอะไรนะครับนักเรียนบอกว่าชอบอ่านข่าวด้วยซึ่งอาจจะเป็นข่าวทั้งข่าวทั่วไปแล้วก็ข่าวบันเทิงด้วยใช่ไหมครับประมาณนี้ส่วนอีกหนึ่งข้อครับนักเรียนมีวิธีการตรวจสอบสารคำถามถามนะนักเรียนมีวิธีการตรวจสอบสารที่นักเรียนอ่านหรือไม่ว่ามีความเชื่อถือมากน้อยเพียงใดเวลานักเรียนอ่านการ์ตูนเวลานักเรียนอ่านข่าวนักเรียนเคยตรวจสอบไหมว่าข่าวเนี้ยหรือว่าการ์ตูนเรื่องเนี้ยมันน่าเชื่อถือไหมมันมีเนื้อหาล่อแหลมหรือเปล่าหรือว่ามันมีเนื้อหาที่ให้คุณค่ากับเราหรือเปล่าเคยดูไหมครับอาจจะมีทั้งเคยแล้วก็ไม่เคยบ้างฉะนั้นไม่เป็นไรนะครับวิธีการตรวจสอบสารเนี่ยเป็นการพินิจพิจารณาว่าสารนั้นมุ่งเน้นให้ประโยชน์อย่างไรบอกอะไรกับเราบ้าง ฉะนั้นในช่วงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเวลานักเรียนมีสารอยู่ในมือแล้วกำลังจะอ่านหรือว่ากำลังจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยการตรวจสอบก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันเดี๋ยวไปดูกันว่าทำไมจึงต้องมีการตรวจสอบนะทีนี้ครับเห็นสิ่งที่อยู่ตรงนี้ไหมครับต้นทางปลายทางเห็นนะครับวันนี้คุณครูนำสารให้ความรู้สารประเภทให้ความรู้เนี่ยมาให้กับนักเรียนทั้งต้นทางได้ชมแล้วก็ปลายทางได้ชมนะครับซึ่งฝากแจ้งโรงเรียนปลายทางก่อนว่าสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของบริบทของท่านนะครับว่าท่านมีสารประเภทใดอยู่บ้างแต่ในวันนี้นักเรียนห้องต้นทางก็จะได้รับสารที่มีประโยชน์อย่างหลากหลายนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับให้ตัวแทนกลุ่มนะครับมาลองคัดเลือกสารครับเชิญครับแต่ละกลุ่มเชิญเลยครับดูขึ้นมาเลยลูกเดี๋ยวรอพร้อมกันก่อนนะครับขึ้นมาบนนี้ได้เลยครับขึ้นมาบนนี้ได้เลยครับอยู่ข้างล่างบ้างนะครับซึ่งอันนี้เป็นหน้าตาของสารประเภทให้ความรู้เดี๋ยวลองคุยกันก่อนว่าใครอยากได้อะไรนะครับซึ่งตัวนี้จะมีทั้งหนังสือพิมพ์แผ่นพับหนังสือสารคดีอ่ะลองเลือกดูครับว่าอยากได้อันไหนดูได้เลยครับเลือกได้เลยเลือกแล้วหยิบกลับโต๊ะได้เลยนะครับคนแรกเลือกเป็นหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับคนต่อไปครับอยากได้อะไรครับคนต่อไปเลือกเลยเป็นหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับคนต่อไปครับกลุ่มนี้เลือกเป็นสารานุกรมนะครับกลุ่มต่อไปเป็นหนังสือการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มนี้เอาสารคดีอีกหนึ่งกลุ่มครับเป็นอะไรดีครับเป็นแผ่นพับนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มตอนนี้นักเรียนยกหนังสือให้กล้องได้เห็นหน่อยครับซึ่งแต่ละกลุ่มตอนนี้นะครับก็ได้คัดเลือกสารนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางตอนนี้ห้องต้นทางเราเนี่ยได้มีการคัดเลือกสารแล้วเดี๋ยวให้ในกลุ่มนะครับช่วยกันระดมความคิดครับแต่ละกลุ่มกลับได้เลยครับนักเรียนครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางครับเดี๋ยวให้เวลาพิจารณาคร่าวๆก่อนนะครับว่าจากสารที่นักเรียนได้เนี่ยให้ตอบคำถามตามประเด็นที่อยู่บนจอในขณะนี้นักเรียนฟังก่อนนะครับประการแรกครับสารที่นักเรียนได้รับคือสารประเภทใด2ครับนักเรียนคิดว่าสื่อนี้มีประโยชน์ต่อนักเรียนหรือไม่อย่างไรข้อนี้ตอบประโยชน์นะและข้อต่อมานะครับนักเรียนอ่านแล้วเข้าใจสารนั้นหรือไม่อย่างไรตอนนี้ให้เวลาพิจารณาสารครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับ

0: ครับในช่วงที่ผ่านมานะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับได้มีการอ่านแล้วก็พิจารณาสารรวมถึงมีการนำเอาสารที่คุณครูได้นำมาให้เนี่ยเลือกแล้วก็พิจารณาตามข้อความนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับก็จะให้ตัวแทนกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไล่จากกลุ่มสุดท้ายขึ้นมากลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่6ไล่มาจนถึงกลุ่มที่1นะครับได้ตอบประเด็นถึงหนังสือหรือสารต่างๆที่นักเรียนได้ไปตามประเด็นดังต่อไปนี้นะครับทบทวนนะฮะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางประการแรกถามว่าสารที่นักเรียนได้รับคือสารประเภทใด2ครับนักเรียนคิดว่าสื่อนี้มีประโยชน์ต่อนักเรียนหรือไม่อย่างไรและนักเรียนอ่านแล้วเข้าใจสารนั้นหรือไม่อย่างไรอ่ะเชิญตัวแทนกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่ม6นะฮะได้เป็นคนตอบคำถามตามประเด็นที่ปรากฏครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกด้วยครับ
1: สารที่ได้มานะคะก็คือหนังสือวิทยาศาสตร์และประโยชน์ก็มีประโยชน์ค่ะทำให้เราได้รู้ถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็คือสุริยุปราคากับจันทุปราคาถ้าอ่านแล้วก็เข้าใจค่ะเพราะว่าเคยอ่านมาก่อนแล้ว
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกด้วยครับซึ่งกลุ่มแรกได้มีการบอกว่าอะไรครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการอธิบายอะไรนะปรากฏการณ์สุริยุปราคาแล้วก็จันทรุปราคาแล้วก็อ่านแล้วก็พบว่ามีความเข้าใจในสารนั้นกลุ่มได้เลยครับกลุ่มที่5เชิญครับตัวแทนกลุ่มเดี๋ยวเป็นคนนำเสนอครับ
2: เป็นประเภทแผ่นภาพความรู้ครับและมีประโยชน์ทำให้เรารู้ถึงหลักฐานยุคสมัยเมื่อก่อนครับอ่านเข้าใจครับ
0: โอเคครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่5นะครับซึ่งกลุ่มที่5เนี่ยบอกว่าเป็นอะไรครับสารประเภทแผ่นภาพให้ความรู้ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับนะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4ครับเป็นผู้ตอบครับ
3: สารที่ได้รับคือสารประเภทการท่องเที่ยวในประเทศไทยมีประโยชน์ค่ะพอได้เรียนรู้กับการท่องเที่ยวในประเทศไทยและศึกษาสถานที่ต่างๆและหนูเข้าใจค่ะเพราะการอธิบายอย่างชัดเจนต่อสถานที่ต่างๆค่ะ
0: เรียบร้อยชัดเจนดีมากครับ

0: ให้กับตัวแทนกลุ่ม4ครับเพื่อนบอกว่าเป็นสารประเภทอะไรครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวใช่ไหมครับแล้วก็อ่านแล้วก็เกิดความเข้าใจต่อไปกลุ่มที่3ครับเชิญครับ
1: สารประเภทท่องเที่ยวค่ะมีประโยชน์ค่ะเพราะว่ามีหลายสถานที่ค่ะที่คนไทยส่วนมากไม่รู้ค่ะอ่านแล้วเข้าใจค่ะเพราะบ่งบอกประโยชน์ชัดเจนค่ะ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่ม3ก็ได้คล้ายๆกับกลุ่มที่ผ่านมาก็คือเป็นเรื่องของสารประเภทการท่องเที่ยวพออ่านแล้วเนี่ยก็จะทำไมครับเกิดความเข้าใจได้กลุ่มที่2ครับเชิญครับ
2: สารที่ได้รับคือสารสารานุกรมไทยค่ะมีประโยชน์ค่ะเพราะว่าทำให้รู้ถึงเทศกาลสงกรานต์ได้มากขึ้นค่ะอ่านแล้วเข้าใจค่ะเพราะว่าทำให้เราได้รู้หลายๆอย่างค่ะ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่2นะครับกลุ่ม2บอกว่าได้อะไรนะสารานุกรมแล้วก็เขาอ่านเรื่องอะไรไปนะเรื่องของวันสงกรานต์ก็ทำให้ทราบความเป็นมาของสงกรานต์มากขึ้นนี่ขนาดอ่านแค่ช่วงเวลาเดียวนะฮะก็ยังสามารถบอกได้แล้วต่อไปครับกลุ่มที่1ครับเชิญครับ
3: สารคดีค่ะมีค่ะมีประโยชน์ค่ะเพราะจะได้รู้ข่าวสารประจำวันเข้าใจค่ะเพราะสารคดีมีข่าวสารมากมายล้วนมีความหมายทั้งหมดและมีความรู้อีกด้วย
0: ได้สารคดีนะครับก็ปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยครับตอนนี้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับได้เห็นแล้วว่าเพื่อนที่เป็นตัวแทนกลุ่มนั้นเนี่ยได้มีอะไรครับการบอกถึงสารที่ตัวเองได้คัดเลือกไปแล้วก็บอกประโยชน์ของสารนั้นอย่างคร่าวๆได้เพราะว่าเรายังไม่ได้อ่านจับใจความในเชิงลึกถูกไหมครับฉะนั้นตอนนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ได้เป็นลักษณะผิวเผินแต่ถ้าเราอ่านแบบเชิงลึกเนี่ยก็จะพบว่าสารแต่ละประเภทนั้นเนี่ยมีการให้ความรู้ที่มากมายเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับคุณครูจะพาพวกเรานะครับไปดูเนื้อหาซึ่งวันนี้เนื้อหาค่อนข้างที่จะมีอยู่หลายประการไปพร้อมๆกันนะครับการคัดเลือกการอ่านตามความสนใจคืออะไรครับเขาบอกว่าเป็นการเลือกอ่านหนังสือหรือสารต่างๆเนี่ยตามความสนใจหรือตามความชอบทีนี้นอกจากนี้เนี่ยจะต้องอะไรครับเลือกแล้วมันทำให้เกิดการอ่านที่สนุกแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านด้วยทีนี้ประโยชน์ของการคัดเลือกการอ่านล่ะลูกมีอะไรบ้างอยากจะให้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับช่วยอ่านให้ฟังนะครับคร่าวๆนะครับข้อที่1คืออะไรครับ
4: ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
0: เป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านต่อมาครับ
4: ช่วยให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
0: จากหน้านี้พบว่าประโยชน์ของการคัดเลือกการอ่านตามความสนใจเนี่ยเป็นลักษณะการส่งเสริมนิสัยการอ่านเพราะถ้าเราอ่านบ่อยเราก็จะมีความรู้เนี่ยอยู่มากแล้วก็ทำให้เราเปิดโลกทัศน์เปิดความรู้ใหม่ๆจากการอ่านนั้นด้วยว่าสิ่งที่เราอ่านนั้นมีประโยชน์แล้วก็ทำให้เกิดอะไรครับความรู้ใหม่ๆต่อเราอย่างไรบ้างอันนี้ถือว่าดีไหมครับดีมากเลยนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับต่อมาครับประโยชน์ของการอ่านต่อครับคืออะไรครับ
4: การอ่านอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ผู้อ่านอ่านคล่องเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น
0: ต่อมาครับ
4: น
0: อกจากสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับถ้าเราอ่านอย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะทำให้เรามีทักษะการอ่านที่คล่องแคล่วมากขึ้นแล้วก็เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนหรือเกิดอะไรครับพูดง่ายๆก็คือเป็นไอเดียนั่นเองว่าวันนี้เราอยากจะมีองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกิดจากการอ่านเนี่ยอย่างไรบ้างใช่ไหมครับต่อมาครับพอบอกประโยชน์ไปแล้วอันนี้ครับเป็นวิธีการคัดเลือกอ่านตามความสนใจเมื่อสักครู่นี้เป็นประโยชน์พอรู้ประโยชน์แล้วต้องมาทราบวิธีการคัดทำไมต้องรู้วิธีการคัดเพราะจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจมากขึ้นทำอะไรบ้างเขาบอกว่าพิจารณาจากสิ่งที่ผู้อ่านสนใจเรื่องอะไรเช่นชอบกีฬาก็ดูกีฬาดนตรีการ์ตูนนิยายวิทยาศาสตร์และเรื่องอื่นๆตามความสนใจต่อมานะครับพอเรารู้ว่าเราชอบอะไรแล้วใช่ไหมก็ทำอะไรต่อครับหาข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือหรือสื่อต่างๆก่อนตัดสินใจเลือกการหาข้อมูลดีต่อตัวเราอย่างไรครับเพราะว่าจะทำให้เรานั้นมีการตัดสินใจในการเลือกหนังสือได้ชัดเจนมากขึ้นต่อไปครับเลือกหนังสือหรือสื่อที่มีระดับความยากเหมาะสมถ้าเราเลือกเรื่องที่ยากเกินไปเนี่ยบางครั้งก็อาจจะทำให้การเรียนรู้นั้นเป็นข้อจำกัดได้นะครับ

0: ต่อมาครับลองอ่านหนังสือหรือสื่อประเภทต่างๆเช่นอ่านสารชนิดต่างๆจะทำให้เรารับสารได้ดีขึ้นบางคนไม่ชอบอ่านบางคนชอบฟังเหมือนกับรายการวิทยุชื่อดังที่อยู่ในแพลตฟอร์มเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับนั่นก็คล้ายๆกันแต่ว่าอันนั้นจะเป็นการให้ความรู้แบบเชิงความบันเทิงนะครับต่อไปนะครับการสร้างบรรยากาศในการอ่านนักเรียนรู้จักการสร้างบรรยากาศในการอ่านไหมคืออะไรครับเอาง่ายๆถ้าเรามีความคิดความเครียดอยู่ตอนนี้นักเรียนคิดว่าการอ่านครั้งนั้นประสบผลสำเร็จไหมนักเรียนครับการอ่านควรจะอ่านแบบตอนไหนครับเราอ่านกันตอนไหนครับอาจจะมีทั้งตอนที่อารมณ์ดีมีเพื่อนแล้วก็อะไรครับตอนที่มีความพร้อมทีนี้ครับถ้าเกิดว่าเราไม่พร้อมแล้วมันจำเป็นจะต้องอ่านนักเรียนจะต้องทำยังไงครับต้องรวบรวมความกล้าในที่นี้ก็คือการรวมสมาธิและอ่านเพราะในบางสถานการณ์นั้นอาจจะบีบคั้นให้เราอ่านก็ได้เช่นเรามีเวลาอยู่เท่านี้แต่เราจะต้องตอบคำถามเนี่ยอันนี้มันก็เป็นลักษณะของความท้าทายครูจะไม่สอนให้พวกเรารู้สึกว่าการอ่านเป็นความยากนะถ้าเมื่อไหร่เราตั้งธงว่าการอ่านเป็นเรื่องยากจังเลยนักเรียนมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ยากจริงๆใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกว่าการอ่านเป็นความท้าทายทุกคนสามารถทำได้เราก็จะเกิดอะไรครับความรู้สึกที่ดีเกิดเจตคติแล้วก็ทัศนคติที่ดีต่อการอ่านด้วยนะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับจดบันทึกหรือสรุปเนื้อหาการจดบันทึกหรือสรุปเนื้อหาเนี่ยช่วยให้เรานั้นจำประเด็นสำคัญได้ดีขึ้นจากนั้นสิ่งสำคัญครับอย่างที่บอกว่าพอเราจดแล้วก็ให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่นเช่นกับเพื่อนกับคุณครูก็ได้เพราะบางครั้งเนี่ยเราเห็นประเด็นตรงนี้เพื่อนเราหรือคุณครูเราเนี่ยอาจจะมีประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมบางครั้งเราอาจจะข้ามประเด็นนี้ไปเข้าใจไหมฮะต่อไปนะแหล่งข้อมูลสำหรับการคัดเลือกหนังสือสำหรับการอ่านตามความสนใจมีอะไรบ้างครับห้องสมุดที่ชัดเจนว่ามีอยู่เยอะมากต่อไปเลยครับจริงๆมีประการอื่นด้วยนอกจากร้านหนังสือกับห้องสมุดคืออะไรครับแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นในโทรศัพท์เราในแอปพลิเคชันที่รองรับเกี่ยวกับระบบการอ่านใช่ไหมครับอย่างบางสถานศึกษาเนี่ยอาจจะมีเรื่องของโปรแกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ถ้าเราเรียกกันเป็นภาษาแบบสั้นๆว่าอีบุ๊กนี่ครับซึ่งในแต่ละสถานศึกษาหรือในศูนย์การศึกษาแต่ละที่ที่อยู่ปลายทางเนี่ยอาจจะมีแพลตฟอร์มที่รองรับทักษะการอ่านหรือว่าที่รองรับหนังสือเหล่านี้เอาไว้ด้วยนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้ครับประเภทของสารในการแบ่งของสารเนี่ยจริงๆมันมีอยู่หลายแบบแต่ว่าวันนี้เลือกมาให้ศึกษาเนี่ยจำนวน3แบบประเภทแรกคืออะไรครับสารประเภทให้ความรู้ต่อมาครับ
1: สารประเภท
0: และ3ครับมี3ประเภทได้แก่สารประเภทให้ความรู้3ประเภทจันลงใจแล้วก็สารประเภทโน้มน้าวใจครับสารประเภทให้ความรู้คืออะไรครับเป็นสารที่มุ่งเน้นให้ความรู้อะไรมุ่งเน้นให้ความรู้ข่าวสารหนังสือเรียนใช้สารประเภทให้ความรู้ไหม
2: ใช
0: ่ใช่เพราะว่าพอเราอ่านแล้วเราเกิดความรู้เอาง่ายๆครับสารประเภทให้ความรู้เนี่ยอ่านแล้วเกิดความรู้ใหม่ๆหรืออ่านบ่อยๆจนเกิดทักษะบางอย่างก็จะเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการอ่านฉะนั้นการจะเกิดองค์ความรู้ได้ต้องมาจากกระบวนการอ่านครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าจนเกิดเป็นองค์ความรู้นะครับต่อไปครับ3ประเภทให้ความรู้เนี่ยเราจะต้องมาดูว่ามีอะไรที่ต้องเป็นประเด็นในการพิจารณาบ้าง10ประเด็นดังต่อไปนี้เนี่ยก็จะมีผู้เขียนสำนักพิมพ์แหล่งข้อมูลกระบวนการตรวจสอบวัตถุประสงค์ความคิดเห็นรูปแบบความทันสมัยความเกี่ยวข้องและความน่าสนใจซึ่งในบางตำราเนี่ยอาจจะมีการบอกที่แตกต่างกันไปแต่ว่าในวันนี้ขออนุญาตคัดเลือกเพื่อให้เป็นฐานในการนำเอาไปเป็นประเด็นสำหรับพิจารณาในการคัดเลือกหนังสือให้กับต้นทางแล้วก็ปลายทางเนาะประเด็นแรกเราดูอะไรครับผู้เขียนทำไมต้องดูผู้เขียนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราจะอ่านวรรณกรรมหรือว่า เราต้องการที่จะเอาผลงานใดผลงานหนึ่งเนี่ยมาเขียนหรือว่ามาวิพากษ์หรือว่ามาอ่านเนี่ยก็ต้องดูว่าผู้เขียนนั้นมีความเชี่ยวชาญหรือว่าอยู่ในแวดวงวรรณกรรมหรือว่าอยู่ในแวดวงการศึกษาหรืออยู่ในแวดวงใดแวดวงหนึ่งหรือไม่เพราะถ้าเราไปเอาผู้เขียนจากไหนมาก็ไม่รู้เนี่ย บางครั้งข้อมูลเชื่อถือได้ไหมนอกจากเชื่อถือไม่ได้แล้วบางครั้งอาจจะผู้เขียนอาจจะใส่อคติอคติคือความไม่ชอบเรียนนึกถึงความไม่ชอบนะบางครั้งสารบางสารเนี่ยถูกเขียนขึ้นมาโดยใส่อคติอคติแปลว่าความไม่ชอบเหมือนประมาณว่าฉันไม่ชอบคนคนนี้แล้วฉันก็เขียนเพื่อโจมตีคนนี้แบบนี้ไม่ควรนี่เป็นต้นฉะนั้นประเด็นผู้เขียนเนี่ยจึงเป็นประเด็นแรกที่จะต้องมาพิจารณานะครับต่อไปนะครับประเด็นที่2คือเรื่องอะไรครับสำนักพิมพ์ก็ดูสำนักพิมพ์ว่าเชื่อถือได้หรือไม่มีการรับรองหรือไม่แล้วก็ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาที่พิมพ์หรือไม่แล้วก็เป็นสำนักพิมพ์ที่มีความเป็นกลางและไม่มีอคติฉะนั้นการเลือกสำนักพิมพ์เนี่ยก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่จะต้องพิจารณาในการนำเอามาคัดเลือกหนังสือนะครับต่อไปครับคือเรื่องของแหล่งข้อมูลก็ดูว่าหนังสือเนี่ยมาจากแหล่งข้อมูลใดเป็นเรื่องที่เชื่อถือสามารถเอาไปอ้างอิงในเชิงวิชาการหรือว่าทำการอื่นๆได้หรือไม่นะครับข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันไหมแล้วก็มีหลักฐานหรือข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจนหรือไม่ข้อมูลสนับสนุนหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเวลาเขายกประเด็นบางอย่างขึ้นมาเนี่ยต้องมีงานวิจัยหรือมีเกร็ดความรู้บางอย่างที่เชื่อถือได้เป็นไปตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่มีการเขียนเพื่อไปอะไรครับทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยเกิดความเสียหายฉะนั้นประเด็นนี้เรื่องของแหล่งข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับต่อไปครับข้อที่4คือดูอะไรครับดูกระบวนการตรวจสอบขั้นนี้เนี่ยค่อนข้างจะลึกซึ้งสักหน่อยก็คือเป็นเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลใครเป็นคนตรวจสอบข้อมูลแล้วใครคือผู้เชี่ยวชาญล่ะก็อาจจะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องนั้นๆเช่นเรื่องของสารคดีสารคดีบางอย่างเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มาอ่านเนื้อหาก่อนที่จะตีพิมพ์เพราะถ้าไม่อ่านแล้วเกิดตีพิมพ์ออกไปขายเลยเนี่ยนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดประเด็นปัญหาขึ้นเนี่ยเรื่องนี้เรื่องใหญ่ไหมเรื่องใหญ่มากเหมือนกับหลายสิบปีก่อนที่มีการเขียนถึงเรื่องของคนในชนเผ่าและไปให้ข้อมูลทางชนเผ่าที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะฮะจึงทำให้อะไรครับเกิดเป็นความเสียหายแล้วก็เกิดเป็นการร้องเรียนขึ้นฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่คุณครูเนี่ยยกมาให้นะครับนะต่อไปครับการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยก็คือต้องมีการอะไรครับทำเป็นขั้นตอนแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องสามารถเผยแพร่ได้นะต่อไปครับประเด็นที่5ครับเรื่องวัตถุประสงค์ก็คือหนังสือเล่มนี้หรือว่าสารชนิดนี้ทำขึ้นเพื่ออะไรมีจุดประสงค์อะไรต้องการจะนำเสนอข้อมูลอย่างไรบ้างอันนี้ก็ต้องเป็นประเด็นในการพิจารณาเช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับข้อ6ครับความคิดเห็นเป็นความจริงหรือไม่ต้องพิจารณาก่อนว่ามีหลักฐานใดเป็นหลักฐานสนับสนุนแล้วก็สามารถแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็นได้บางครั้งข้อเท็จจริงเนี่ยกับข้อคิดเห็นน่ะมันคล้ายกันมากเพราะบางคนถ้าแยกไม่ออกเนี่ยจะเข้าใจว่ามันเป็นความจริงเช่นคุณครูพูดว่าหัวหินเป็นอำเภอหนึ่งอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นครับเป็นข้อเท็จจริงแล้วถ้าคุณครูพูดอย่างนี้นะครับว่าหัวหินเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีความสวยงามสะอาดกว่าอำเภออื่นเป็นความคิดเห็นฉะนั้นนักเรียนต้นทางและปลายทางต้องแยกให้ออกนะครับว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริงอะไรเป็นข้อคิดเห็นและอย่างที่คุณครูพูดเมื่อสักครู่นี้มันเป็นลักษณะของการพูดแบบมีอคติคือบอกว่าอะไรครับอำเภออื่นเนี่ยไม่สวยหรอกอำเภอหัวหินน่ะสวยอำเภอเดียวอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนะว่าการเขียนสารชนิดใดเนี่ยต้องเขียนด้วยข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นกลางเท่านั้นประเด็นที่7คือเรื่องของรูปแบบก็ดูไปเลยว่ารูปแบบนี้จะทำยังไงให้มันชัดเจนเช่นจะเป็นร้อยแก้วหรือจะเป็นร้อยกองหรือว่าจะเป็นบทความแบบใดเนี่ยก็คือต้องนำเสนอให้ชัดเจนนะครับต่อไปครับเรื่องที่8คืออะไรครับความทันสมัยไม่ได้แปลว่าหนังสือที่มีมาก่อนหน้านี้ไม่ทันสมัยไม่ใช่นะครับเพราะว่าหนังสือในยุคนั้นเขาก็เป็นการนำเสนอในยุคนั้นบางเรื่องยังเอามาใช้ได้อยู่เช่นถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำเกี่ยวกับเรื่องวรรณคดีแบบนั้นได้เพราะมันสามารถเอามาอ้างอิงเอามาบอกได้ว่าอ๋อเดิมเขาเขียนแบบนี้นะหรือว่าถ้าเป็นการศึกษาบ้านเมืองในยุคนั้นเช่นในปีก่อน2400อย่างเงี้ยก็ไปดูซิว่ามีหลักฐานหรือเอกสารอะไรเนี่ยเก็บมาบ้างสามารถเอามาตีพิมพ์แล้วก็เขียนเพิ่มเติมได้แต่ในที่สุดเนี่ยต้องมีการเขียนอ้างอิงด้วยว่าเราเอามาจากใครสำนวนของใครเพราะการอ้างอิงนั้น สำคัญมากในปัจจุบันการอ้างอิงนั้นถือเป็นสิ่งจำเป็นเพราะถือว่าเป็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญานักเรียนเคยได้ยินการฟ้องลิขสิทธิ์กันไหมฉะนั้นเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเราต้องพิจารณาเรื่องนี้เพราะเป็นประเด็นละเอียดอ่อนนะฮะต่อไปครับความคล่องในประเด็นที่9เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับมีข้อมูลสามารถเอาไปใช้ได้หรือไม่แล้วก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากำลังค้นหาหรือไม่เช่นเราหาหนังสือเกี่ยวกับดาราศาสตร์แต่เราไปหาประเด็นอื่นอ่ะมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่เช่นถ้าเรื่องนั้นเป็นหนังสือดาราศาสตร์ที่มีการนำเอาเรื่องโหราศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเราจึงมีความจำเป็นจะต้องไปหาหนังสือเกี่ยวกับโหราศาสตร์ด้วยเพราะสมัยก่อนนั้นเขามองว่าเรื่องของดวงดาวกับโหราศาสตร์ทำไมครับเป็นของคู่กันก่อนที่จะมาแยกกันในช่วงหลังนี้เป็นต้นนะต่อไปครับ10ครับความน่าสนใจต้องมีอะไรครับความน่าสนใจแล้วก็กระตุ้นให้ผู้อ่านเนี่ยอยากที่จะเรียนรู้มีการใช้เทคนิคใหม่ๆถามว่าเทคนิคเนี่ยสำคัญไหมสำคัญไหมนักเรียนพูดอย่างเงี้ยอาจจะไม่เห็นแต่ว่านักเรียนเดินเข้าร้านหนังสือนักเรียนไปโหลดสารมาอ่านเนี่ยสารแรกนะเป็นข้อความยาวปื้ดอย่างเดียวเลยอะนักเรียนอยากอ่านไหมกับสารอีกสารหนึ่งมีการสรุปเป็นแผนผังความคิดมีรูปตัวการ์ตูนตกแต่งอย่างสวยงามนักเรียนอยากอ่านแบบไหนมากกว่าแบบเป็นตัวละครเป็นข้อความยาวๆหรือว่าเป็นแบบที่เขามีการตกแต่งสีสันฉะนั้นเรื่องนี้มองเหมือนไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่เวลานักเรียนจะต้องทำหรือว่าออกแบบเนี่ยเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะครับต่อมาครับตัวอย่างของสารประเภทให้ความรู้มีอะไรบ้างเขาบอกว่ามีบทความเกี่ยวกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์หรือนวัตกรรมใหม่ๆการบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยแล้วก็อะไรครับหนังสือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือหนังสือสารคดีซึ่งประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยควรให้ผู้บรรยายนั้นมีอะไรครับความรู้ความเข้าใจความขออภัยครับความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความเชี่ยวชาญทางศาสตร์ทางประวัติศาสตร์นั้นด้วยนะต่อไปครับประโยชน์ของการรับสารมีอะไรบ้างก็จะทำให้เราเกิดอะไรครับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆแล้วก็ยังสามารถมีการวิเคราะห์แล้วก็มีวิจารณญาณในการเลือกและไตร่ตรองได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในครั้งแรกแต่พอเราอ่านไปเราก็จะเกิดอะไรขึ้นครับเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อสารเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะต้องการจะบอกเราแบบนี้นะครับทีนี้ครับสารประเภทต่อมาคือสารประเภทจันลงใจเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องของสารประเภทให้ความรู้ไปแล้วสารประเภทจันลงใจคืออะไรครับมุ่งสร้างอะไรเลยสร้างความสุขสร้างความสบายใจสร้างความเบิกบานสร้างความซาบซึ้งและความประทับใจแสดงว่าสารประเภทจันลงใจเนี่ยมันไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่ความรู้อย่างเดียวแล้วแต่มันเป็นลักษณะการให้ความรู้สึกเชิงนามธรรมนามธรรมคือความรู้สึกมีความสุขรู้สึกดีใจรู้สึกเศร้าใจอย่างนี้เป็นต้นอะไรที่เป็นสารจันลงใจบ้างครับมีนิทานกวีนิพนธ์นวนิยายแล้วก็บทละครรวมถึงอื่นๆที่เป็นลักษณะการให้ความบันเทิงด้วยนะครับอ่ะต่อไปครับมีอะไรบ้างครับด้านแรกคือวรรณกรรมนะต่อไปคือดนตรีคืออะไรเพลงที่มีเนื้อหาดีบางครั้งคำสอนบางอย่างก็สอดแทรกอยู่ในเรื่องของบทเพลงด้วยใช่ไหมครับบางครั้งเราฟังเพลงแล้วเราก็ได้ข้อคิดอันนี้เราเคยฟังใช่ไหมครับซึ่งบทเพลงมีอยู่ทั้งอะไรครับทั้งให้ความรู้แล้วก็ความรู้สอดแทรกความบันเทิงนะครับประมาณนี้ต่อไปครับศิลปะเป็นเรื่องของอะไรภาพวาดประติมากรรมสถาปัตยกรรมที่บ่งบอกถึงความสวยงามตามที่ต่างๆนะครับประมาณนี้ครับต่อไปครับธรรมชาติมีอะไรบ้างครับก็ถือว่าเป็นอะไรครับธรรมชาติเลยนะครับต่อไปครับคำสอนมีอะไรบ้างประมาณนี้ก็คือเป็นเรื่องของคำสอนทางศาสนาปรัชญาคำคมแล้วก็คำสอนนะครับต่อไปครับประโยชน์ของสารประเภทจันลงใจคือทำให้เกิดความสุขยกระดับจิตใจให้ทำไมครับสูงขึ้นดีขึ้นนะครับเหมือนกับเวลาเราไปฟังธรรมะแล้วเราเกิดความเลื่อมใสนั่นแหละครับคือเราเกิดปิติคือความรู้สึกดีรู้สึกยินดีด้วยรู้สึกตื้นตันประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับ ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็เสริมมุมมองในแง่ดีเวลาเราคิด

เครียดมาเราฟังเพลงเรารู้สึกดีขึ้นไหมดีขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อไปครับสารชนิดสุดท้ายคือสารโน้มน้าวใจสารโน้มน้าวใจเนี่ยคือเป็นสารที่มุ่งเน้นที่จะทำให้ผู้อ่านเกิดความคิดความเชื่อที่คล้อยตามไปนะครับองค์ประกอบของสารโน้มน้าวใจเนี่ยมีหลักๆอยู่3ประการคือ1ผู้ส่งสารทำหน้าที่อะไรบ้าง

0: องต่อไปครับประการที่2คือสารที่ส่งไปควรมีเนื้อหาที่ถูกต้องน่าสนใจและตรงประเด็นต่อไปครับผู้รับสารควรมีทัศนคติที่เปิดกว้างพร้อมที่จะรับฟังและคิดวิเคราะห์สมมุติว่านักเรียนนั่งเรียนอยู่แล้วคุณครูพูดว่านักเรียนครับเดี๋ยวจะมีดาวตกผู้รับสารด้วยว่าสามารถพิจารณาสารที่ผู้รับสารเนี่ยส่งมาขออภัยต้องดูว่าผู้ส่งสารส่งสารไปยังไงบ้างแล้วก็ผู้รับสารเนี่ยต้องพิจารณาให้ถูกต้องจึงจะอะไรครับเกิดทักษะแล้วก็พิจารณาได้อย่างถี่ถ้วนนะประมาณนี้นะต่อไปครับตัวอย่างของสารประเภทโน้มน้าวใจมีอะไรครับเป็นการสื่อสารที่มุ่งโน้มน้าวให้ผู้รับสารเกิดความสนใจความเชื่อความคิดเห็นในการที่จะซื้อขายสินค้านั้นๆเหมือนกับโฆษณาที่อยู่ในโทรทัศน์แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆใช่ไหมครับเนาะประมาณนี้เนาะต่อไปครับข่าวประชาสัมพันธ์อาจจะเป็นข่าวที่ให้ความรู้ที่มุ่งกิจกรรมหรือมุ่งสารเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นอะไรครับผลงานสินค้าบริการหรือข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะต่อไปครับคำปราศัยอันนี้ค่อนข้างที่จะอยู่ในเชิงลึกก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลานักการเมืองเขาหาเสียงก็จะเป็นพวกคำปราศัยได้เช่นเดียวกันนะบทความก็จะเป็นลักษณะของการให้ความรู้หรือการโน้มน้าวใจเพื่อให้ผู้อ่านโน้มน้าวตามหรือว่ามีความคิดความเชื่อตามแบบใดแบบหนึ่งแล้วก็การสอนมันจะเป็นการสอนหนังสือหรือว่าการสอนใดๆเนี่ยก็เป็นลักษณะการโน้มน้าวให้เชื่อตามด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีนะคือดีแต่ว่าบางเรื่องต้องพิจารณาให้ถูกต้องแล้วก็ถี่ถ้วนนะครับนะต่อไปครับการสรุปสาระสำคัญเนี่ยก็คือจะเป็นการดึงใจความสำคัญทั้งหมดเนี่ยนะฮะโดยใช้ถ้อยคำที่เข้าใจเอาง่ายๆจากการที่เราอ่านไม่ว่าจะเป็นอ่านสารชนิดใดก็แล้วแต่เนี่ยเวลาในท้ายสุดเราจะเกิดความเข้าใจได้เราต้องทำไมครับต้องสรุปสาระสำคัญเพราะอย่างที่ครูได้เคยพูดไปในชั่วโมงก่อนๆว่าถ้าเราสามารถสรุปเป็นสำนวนหรือภาษาของเราเองได้เนี่ยมันจะทำให้การสื่อสารแล้วก็การจับความสำคัญเหล่านั้นเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ตอบประเด็นได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ประโยชน์ของการสรุปสาระสำคัญก็คืออย่างที่บอกไปว่าเป็นการช่วยทำให้เกิดความเข้าใจทางเนื้อหาแล้วก็มีการวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์คือดูเนื้อหาออกมาสังเคราะห์ก็คือเอาไปเกิดเป็นความรู้ใหม่ว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับนะเทคนิคก็คือต้องอ่านก่อนพออ่านปุ๊บเนี่ยเราเรียบเรียงให้ดีพอเราเรียบเรียงแล้วเนี่ยก็จะทำให้สารนั้นเนี่ยเป็นไปตามองค์ประกอบได้อย่างเช่นที่บอกว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแบบนี้นะครับต่อไปครับวันนี้ครับมีกิจกรรมครับให้นักเรียนต้นทางและปลายทางทำครับนะถ้าไม่เสร็จในชั่วโมงนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้นำเอามาส่งในชั่วโมงถัดไปได้ให้นักเรียนเขียนสรุปใจความสำคัญลงในใบงานซึ่งใบงานเนี่ยคุณครูได้แจกไปแล้วนะครับจากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มเนี่ยกลุ่มละ 2-3 คนเนี่ยเป็นคนพูดสรุปสาระสำคัญจากการอ่านรูปแบบต่างๆจากใบงานที่กำหนดให้ครับวันนี้นะครับหน้าตาของใบงานเป็นอย่างนี้นะครับก็คืออย่างที่คุณครูได้สอนไปทั้งหมดนะครับก็คือเรื่องของการคัดเลือกหนังสือเนาะแล้วก็สารประเภทต่างๆนะครับนะประมาณนี้นะครับอันนี้คือหน้าตาของสารประเภทให้ความรู้เห็นไหมมีทั้งสารคดีนิทานนอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์รวมถึงบทความวิชาการแผ่นพับให้ความรู้แล้วก็หนังสือพิมพ์จริงๆมันมีแค่นี้ไหมนักเรียนมันมีอีกเยอะเลยนะครับอันนี้ก็คือหน้าตานะครับหน้าตาของใบงานในวันนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นหน้าตาของใบความรู้แล้วก็ใบงานนะครับเอาล่ะวันนี้เนื้อหาค่อนข้างแน่นเชื่อว่าอาจจะทำในชั่วโมงไม่ทันก็ขออนุญาตมอบหมายทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางว่าให้นำกลับเอาไปสรุปเป็นความรู้แล้วมาส่งครูในชั่วโมงถัดไปเนาะวันนี้เดี๋ยวช่วยคุณครูหน่อยได้ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางว่าวันนี้เนี่ยเราได้อะไรบ้างข้อที่1 นะฮะการคัดเลือกสารนั้นช่วยเราได้อย่างไรบ้างอ่ะการคัดเลือกสารช่วยเราอย่างไรบ้างช่วยยังไงวันนี้ที่เราออกมาคัดเราได้อะไรบ้างเป็นไงบ้างลูกได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเมื่อกี้นี้มียกมือ
1: ทำให้เราได้สามารถเลือกสารแบบถูกต้องครับ
0: ทำให้เรามีทักษะในการคัดเลือกสารได้ถูกต้องแล้วก็

0: ที่ทวนใช่ไหมครับนักเรียนกลุ่มอื่นมีเพิ่มเติมอีกไหมครับไม่มีปรบมือให้กับตัวแทนทั้ง2คนที่ได้เป็นคนตอบคําถามด้วยนะต่อไปครับการสรุปใจความจากสารจะช่วยทําให้นักเรียนเกิดทักษะอย่างไรบ้างการสรุปใจความจากสารเนี่ยพอเราสรุปได้ปุ๊บก็จะทําให้เราได้ทําไมครับได้ความรู้ได้ตัวสารนั้นเอาไปเขียนหรือว่าเอาไปพิจารณาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ต่อไปนั่นเองนะโอ้โหวันนี้เนื้อหานะครับค่อนข้างที่จะแน่นนะครับตั้งแต่การคัดเลือกประเภทสารให้ความรู้แล้วก็การพิจารณาสารอ่ะวันนี้ครับมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงนี้แล้วช่วงของคำไหนใช้ถูกวันนี้คุณครูเจมได้เอาคำนี้มาให้นักเรียนครับคำว่าอะไรเนาะมันจะมีอยู่คำหนึ่งที่หมายถึงดวงจันทร์แขฝั่งสีเขียวหรือแขที่อยู่ฝั่งสีม่วงทั้งต้นทางและปลายทางคิดว่าแขไหนที่หมายถึงดวงจันทร์ครับใครที่คิดว่าเป็นแขฝั่งสีเขียวยกมือโอ้โหโดยส่วนใหญ่คิดว่าแขนี้ฝั่งสีม่วงยกมือก็ยังมีและคำที่ถูกต้องก็คือเขียวหรือม่วงมั่นใจว่าเป็นเขียวให้ทีมั่นใจเป็นเขียวใช่ไหมปลายทางคิดว่าเป็นเขียวหรือม่วงครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือเป็นแขนี้ครับปรบมือหน่อยครับแขนะครับเป็นคำที่เรามักจะไม่ค่อยได้ยินแต่จริงๆแล้วมันจะอยู่ในบทประพันธ์หลายคำเลยนะฮะก็คือแขเนี่ยแปลว่าดวงเดือนหรือพระจันทร์นั่นเองอันนี้ก็คือหน้าตาของดวงจันทร์ซึ่งมีชื่อนึงคือคำว่าแขแต่จริงๆแล้วคำที่เป็นคำไวยพจน์ของดวงจันทร์มีอยู่อีกหลายคำมากเลยนะฮะเดี๋ยวในชั่วโมงต่อๆไปเนี่ยคงจะได้เอามาให้ได้เรียนนะครับและในบทเรียนครั้งต่อไปครับจะเป็นเรื่องของอ่านจับใจความง่ายๆทำได้อย่างไรครั้งที่1นะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีอะไรบ้างครับมีใบความรู้ที่4เรื่องอ่านจับใจความง่ายๆทำได้อย่างไรครั้งที่1ใบงานที่4เรื่องอ่านจับใจความง่ายๆทำได้อย่างไรครั้งที่1และPowerPoint เรื่องเดียวกันนั่นเองครับสำหรับในวันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการให้ความรู้ทั้งเรื่องของการพิจารณาสารการคัดเลือกสารแล้วก็ประเภทของสารนะครับก็หวังว่านักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยจะมีเทคนิคมีวิธีการแล้วก็มีทักษะในการพิจารณาเลือกสารให้เกิดความเหมาะสมและการนำเอาไปใช้ครับสำหรับในวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: The COVID-19 pandemic crisis has adversely affected our world and all walks of life. The study is possibly the first comprehensive empirical study on the impacts of the COVID-19 pandemic and sustainable development in ASEAN.

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้าย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเข้าสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
4: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
4: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
4: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็ว3-130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
4: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
4: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
4: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วว่าขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
4: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
5: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งเบาเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
4: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
6: พายุงวงช้าง
7: ทุกค
1: นเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
4: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
5: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยเปลี่ยนทางไปแล้ว
3: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
5: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
3: ดีมากเลย
8: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
1: โอ้โหได้ความรู้เยอะเลย
9: ดีมากเลย
4: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
6: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
5: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
10: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
5: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
10: เฮ้ยน่ากลัว
11: The shrimp production, the isol ablation technique, is generally used in shrimp hatchery to induce overmethylation. For the new strategy that can induce overmethylation in shrimp without isol ablation.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7
2: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปผาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหฤทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: ส่วนสถานการณ์ไวรัสอีโบลาที่ดีอาร์คองโกและอยู่กันด้านนะคะก็มีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า600คนเสียชีวิต139คนค่ะซึ่งการระบาดในครั้งนี้เกิดจากเชื้อสายพันธุ์บุนดีบูโจซึ่งก็พบได้ยากแล้วก็ยังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการรับรองโดยมีศูนย์กลางการระบาดอยู่ที่จังหวัดอิตูรีค่ะและเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขไปมีการประกาศเขตโรคติดต่ออันตรายอีโบลาโดยจะคุมเข้มค่ะมาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พบการระบาดนะคะหลังจากที่ WHO ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศค่ะกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่อโรคอันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาโดยกำหนดให้ดีอาร์คองโกและยูกันดาเป็นเขตติดต่ออันตรายตามพ.ร.บ.โรคติดต่อปี2558และก็ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการประกาศดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและเพื่อรองรับความเสี่ยงจากผู้เดินทางที่มาจากประเทศที่มีการระบาดและช่วยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขสามารถดำเนินมาตรการควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมตามสถานการณ์
0: สำหรับแนวทางการดำเนินงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศก็ประกอบด้วย2มาตรการสำคัญครับได้แก่มาตรการแรกคือมาตรการต้นทางและข้อปฏิบัติสำหรับสายการบินโดยสายการบินต้องแจ้งผู้เดินทางทุกคนที่มาจากเขตติดโรคเชื้อไวรัสอีโบลาลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าโดยชาวต่างชาติต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card คนไทยลงทะเบียนผ่านระบบ Thai Health Pass ณจุดเช็คอินสายการบินต้องส่งรายชื่อของผู้โดยสารจากประเทศกลุ่มเสี่ยงให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณท่าอากาศยานปลายทางได้รับทราบล่วงหน้าการคัดกรองอาการรวมถึงการประเมินความเสี่ยงของผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกและมาตรการที่2คือมาตรการคัดกรองณท่าอากาศยานในประเทศโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะเข้าควบการตรวจสอบ QR code ของผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดประตูขาเข้าหรือว่าหน้าประตูเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินตรงจากพื้นที่เสี่ยง ดยผู้เดินทางจากเขตโรคติดโรคนะครับต้องยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนผ่านพิธีการตม.โดยเจ้าหน้าที่จะวัดไข้ซ้ำสอบถามประวัติอาการป่วยและบันทึกข้อมูลที่อยู่รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบันลงในระบบเพื่อใช้ติดตามเฝ้าระวังอาการจนครบ21วัน
1: กรมควบคุมโรคค่ะได้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดหากมีความจำเป็นต้องเดินทางก็ควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและหากเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงภายใน21วันแล้วมีอาการไข้หรืออาการผิดปกติขอให้รีบพบแพทย์ทันทีหรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรคที่หมายเลขโทรศัพท์1422
0: ขณะที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านเรื่องของการดูแลรักษาระบบการแยกโรครวมถึงอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและความพร้อมนะครับในเรื่องของห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับหากพบผู้ป่วยที่ต้องสงสัยในอนาคตแต่ทั้งนี้ย้ำว่ายังไม่พบการระบาดโรคอีโบลาในไทยขอให้ประชาชนนั้นอย่าตื่นตระหนกให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยของสาธารณสุขและปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานอย่างสม่ำเสม
1: อด้านนายแพทย์เทอร์รอสอัดอาดอมเกเบรเยซูสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกก็ออกมาระบุนะคะว่าสำหรับสถานการณ์ไวรัสอีโบลาที่มีการระบาดอยู่ในดีอาร์คองโกและอยู่กันด้าเวลานี้ยังไม่เข้าขั้นการระบาดใหญ่ทั่วโลกค่ะแต่ว่าอยู่ในระดับที่ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศแล้วก็เสี่ยงระบาดสูงทั่วแอฟริกาโดยทางองค์การอนามัยโลกได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปในจังหวัดอิตูรีในดีอาร์คองโกซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางการระบาดแล้วและเจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยว่าทางองค์การอนามัยโลกกำลังพิจารณาวัคซีนและยาที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนามาใช้ในการยับยั้งการระบาดหลังจากที่มีรายงานผู้เสียชีวิตในดีอาร์คองโกและยูกันดารวมกันเกือบ140คนเนื่องจากไม่สามารถที่จะรอให้วัคซีนที่ต้านเชื้อได้จริงพัฒนาสำเร็จในอีก9เดือนข้างหน้าได้ซึ่งถือว่าล่าช้าจนเกินไปทั้งนี้ค่ะวัคซีนดังกล่าวนั้นจะเป็นวัคซีนต้นแบบที่สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูที่ระบาดในเวลานี้ซึ่งก็มีรายงานผู้ติดเชื้อและต้องสงสัยติดเชื้ออยู่อีกมากถึง600คนค่ะ
0: กลับมาที่บ้านเรานะครับติดตามความคืบหน้าเหตุโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมล์กันนะครับมีการเปิดภาพ

0: ก็จะมีการรวบรวมประเด็นเหล่านี้มาเปรียบเทียบคำให้การของนายสยมพรพนักงานขับรถไฟและนายสิริภูมิช่างเครื่องที่ให้การในเรื่องของข้อปฏิบัติของการรถไฟแห่งประเทศไทยชุดสืบสวนสน.มักกะสันพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกว่า10คนกับใช้หัวรถหัวจักรนะครับหัวของรถจักรแล้วก็โบกี้ตู้โดยสาร1ตู้ขับเคลื่อนรถไฟจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงคดีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางแต่ว่าโบกี้รถไฟที่ใช้ทดสอบเมื่อวานนี้ไม่ใช่รถบรรทุกสินค้าเช่นเดียวกับในวันที่เกิดเหตุโดยขบวนรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวหมากเพื่อจำลองสถานการณ์ตามเส้นทางเกิดเหตุจริงด้วยขบวนรถไฟผู้โดยสารโดยมีจุดหมายปลายทางที่สถานีรถไฟอโศกและจุดที่เกิดเหตุบริเวณถนนอโศกดินแดงขบวนรถไฟที่จำลองเหตุการณ์เริ่มเคลื่อนขบวนในเวลา 13:57 นาทีใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุประมาณ20นาทีกลุ่มระยะทางคือ 9.2 กิโลเมตรครับภาพจากห้องคนขับรถไฟเนี่ยพบแบบนี้ครับว่าภาพเนี่ยเห็นได้ชัดเจนทั้งสัญญาณธงและสัญญาณไฟก่อนถึงแยกอโศกและเมื่อรถไฟอยู่ห่างในระยะที่คาดว่าเป็นซุ้มพระราม9ก็คือบริเวณถนนเพชรอุทัยเนี่ยซึ่งห่างประมาณ550เมตรครับ
1: ค่ะเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นก็ได้มากดเปิดสัญญาณเตือนผู้ที่สัญจรผ่านไปมานะคะโดยได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแล้วก็สายตรวจขสมกร่วมกันเคลียร์การจราจรมีเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นอีกนายค่ะมายืนที่บริเวณเกาะกลางถนนเพื่อคอยชูสัญญาณธงค่ะจนรถไฟมาถึงซุ้มอโศกดินแดงนะคะจากการสังเกตก็พบว่าเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถเคลียร์การจราจรได้แล้วทางเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นก็กดปุ่มสัญญาณเพื่อให้ไม้กั้นเนี่ยลงมาและเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นอีกนายก็โชว์สัญญาณธงสีเขียวพร้อมมีการกดขันมิให้ยานพาหนะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลหรือว่ารถโดยสารสาธารณะขับเข้าไปจอดคร่อมรางรถไฟหรือว่าหยุดรถทับที่บริเวณเส้นทแยงเหลืองอย่างเด็ดขาดทั้งนี้แม้ว่าจะมีสภาพการจราจรที่ติดขัดสะสมท้ายแถวจากแยกอโศกเพชรบุรีผู้ขับขี่ก็จำเป็นจะต้องหยุดรถหลังเส้นหยุดตามที่กฎหมายกำหนดก็คือก่อนถึงทางรถไฟคืออย่างน้อยเนี่ย5เมตรนะคะเพื่อรักษาระยะความปลอดภัยแล้วก็เว้นพื้นที่ให้สามารถขยับถอยรถได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะ
0: แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตในวันจำลองเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับว่ารถไฟที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการจำลองเหตุการณ์นั้นไม่ได้บรรทุกสินค้าจึงมีน้ำหนักที่แตกต่างกับรถไฟบรรทุกสินค้าในวันที่เกิดเหตุซึ่งน้ำหนักก็ถือว่ามีความสัมพันธ์ต่อทั้งความเร็วแล้วก็ระยะของการเบรกด้วยโดยพันตำรวจเอกศักยะแวงวันรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็ระบุว่าเป็นการจำลองขบวนรถโดยสารไม่ได้เป็นขบวนสินค้าแต่หลักปฏิบัติการนั้นก็เช่นเดียวกันครับ
1: ไปดูคดีจับบ่อนการพนันกันบ้างค่ะล่าสุดทางตำรวจหนองปรือได้นำกำลังบุกทลายเป็นบ่อนวิ่งนะคะที่เช่าภูวิลล่าหรูเปิดวงพนันหวังที่จะตบตาเจ้าหน้าที่แต่ว่าสุดท้ายไปไม่รอดนะคะสามารถจับนักพนันแล้วก็พนักงาน18รายพร้อมกับมีอุปกรณ์พนันครบชุดแล้วก็เป็นซิปเงินสดกว่าครึ่งล้านค่ะพันตำรวจเอกณัฐพลผ่องสุขสกุลค่ะผู้กำกับการสภ.หนองปรือนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษสายตรวจร่วมกับฝ่ายปกครองค่ะเปิดปฏิบัติการบุกทลายบ่อนการพนันบาคาร่าภายในบ้านพักภูวิลล่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะหลังได้รับข้อมูลบอกว่ามีกลุ่มบ่อนวิ่งลักลอบเปิดเล่นการพนันใช้วิธีเช่าบ้านภูวิลล่าค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการนัดหมายเฉพาะกลุ่มนักพนันต่างพื้นที่เข้ามาเล่นการพนันซึ่งจากการเข้าไปตรวจค้นก็สามารถจับกุมนักพนันแล้วก็พนักงานบ่อนได้รวม18คนเป็นชาย5คนหญิง13คนจำนวนนี้ค่ะเป็นชาวกัมพูชาที่ทำหน้าที่แจกไพ่4คนพร้อมกับตรวจยึดของกลางเป็นอุปกรณ์การเล่นพนันไพ่หลายสำรับแล้วก็ชิปแลกเงินสดมีตั้งแต่50บาทไปจนถึง 50,000 บาทนะคะรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทซึ่งจากการสอบสวนค่ะเจ้าของบ่อนเนี่ยเขามีชื่อว่าเจ๊ติ่งนะคะอายุ41ปีให้การบอกว่าเพิ่งเปิดให้เล่นพนันเป็นวันแรกค่ะลักษณะก็คือเป็นบ่อนวิ่งค่ะย้ายมาจากจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็เลือกเช่าบ้านพูลวิลล่าที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองพัทยาเน้นนะคะในพื้นที่ที่เงียบสงบแล้วก็ยากต่อการสังเกตโดยเปิดรับพนันทั้งขาจรแล้วก็มีขาประจำค่ะขณะที่นักพนันซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนนอกพื้นที่ให้การสอดคล้องกันว่าเพิ่งจะเข้ามาเล่นพนันเป็นวันแรกค่ะพันตำรวจเอกณัฐพลบอกด้วยนะคะว่าจากลักษณะอุปกรณ์ที่ตรวจยึดได้ก็เชื่อว่าเป็นขบวนการเปิดบ่อนในลักษณะมืออาชีพ เบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเจ๊ติ่งพร้อมพนักงานผู้เล่นการพนันและของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบ

0: สวนสภ.หนองปลือเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับก็มีการชี้แจงการเชิญตัวอิหม่ามมะนาเซมาพูดคุยกับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ย้ำว่าการดำเนินการนั้นเป็นไปด้วยความรอบคอบและหลังเสร็จสิ้นภารกิจกลับมีการส่งกลับภูมิลำเนาด้วยความเรียบร้อยแล้วพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็เปิดเผยถึงกรณีเมื่อวันที่19พฤษภาคมได้มีการเชิญตัวอิหม่ามมะนาเซเข้าพูดคุยเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาก็มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงแล้วถูกประสงค์ของการดำเนินการดังกล่าวกรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็ยืนยันนะครับว่าการเชิญตัวครั้งนี้เป็นเพียงกระบวนการพูดคุยทำความเข้าใจและตรวจสอบข้อมูลตามภารกิจเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการด้วยความรอบคอบคำนึงถึงความละเอียดอ่อนของพื้นที่ความรู้สึกของครอบครัวและความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญและภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการนั้นอิหม่ามมะนาเซครับได้เดินทางกลับภูมิลำเนาก็สะท้อนถึงความสำคัญของการเปิดพื้นที่ให้กระบวนการตรวจสอบบนพื้นฐานข้อเท็จจริงความเข้าใจและการรับฟังข้อมูลอย่างรอบด้านพร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายใต้กรอบกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนและความเคารพต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
0: ถ้าพูดถึงสภาพอากาศในบ้านเรายังคงมีฝนตกกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคใต้ค่ะจะมีฝนตกหนักมากนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างเช่นเมื่อวานนี้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลบ้านโตกค่ะไปดูภาพสถานการณ์นะคะช่วงที่น้ำป่าสีขุ่นดำเลยค่ะจากเทือกสันตาเพียตามลำคลองบ้านโตกตำบลบ้านโตกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์คือกระแสน้ำที่หลากมาเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วนะคะส่งผลให้น้ำหลากเข้าพื้นที่ชุมชนหมู่ที่1 2 3 4 5 7 12และ13ที่ตำบลบ้านโตกและถนนหมายเลข21ระยะทางเนี่ยประมาณ100เมตรนะคะหลังก่อนหน้านี้มีฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมนายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยในอำเภอเพชรบูรณ์ได้เข้าบัญชาการเหตุการณ์หลังเกิดเหตุน้ำป่าหลากสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยตอนนี้น้ำลดลงแล้วนะคะฝนก็หยุดตกการจราจรบนเส้นถนน21สัญจรได้ตามปกติส่วนความเสียหายทางอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จะเร่งสำรวจและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะ
1: ทางด้านของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์กับก็รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักนอกจากมีเหตุน้ำป่าหลากที่ตำบลบ้านโตกแล้วครับในพื้นที่ตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักก็มีดินสไลด์ทับผิวทางเป็นทางหลวงหมายเลข12ครับตอนน้ำดุกห้วยสำมะขาวช่วงก่อนที่จะถึงถ้ำผาหงฝั่งหล่มสักนะครับโดยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่1ก็เข้าคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยแล้วขณะที่ตั้งแต่ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์อำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอเขาค้ออำเภอวังโป่งอำเภอน้ำหนาวและอำเภอหล่มสักขอให้ระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัยนอกจากนี้ปภ.ยังได้ส่งข้อความผ่านเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกขอให้ประชาชนในพื้นที่ระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะที่ตำบลหนองกระเท้าและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญเพื่อป้องกันความเสียหายและดูแลกลุ่มเปราะบางด้วย
0: ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักฉบับที่17เมื่อเช้านี้นะคะโดยระบุว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่ที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยค่ะ
1: ขณะที่จังหวัดเชียงรายเองซึ่งเจอปัญหาอุทกภัยต่อเนื่องทุกปีครับปีนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดจัดซ้อมแผนรับมืออุทกภัยเต็มรูปแบบโดยมุ่งบูรณาการทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับก็มีการพูดคุยกันถึงการเตรียมความพร้อมในการที่จะจัดการโดยมีผู้ราชการจังหวัด เชียงรายครับคือนายชูชีพพงษ์ชัยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์

0: การเป็นการถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ในอดีตที่น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอแม่สายดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและลดความสูญเสียมากที่สุดโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจทหารตำรวจเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกอรมน.จังหวัดและภาคีเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยเขาร่วมด้วย
1: และในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนี้นะคะจะจัดฝึกปฏิบัติเป็นการจำลองสถานการณ์จริงค่ะดำเนินการฝึกในหุด6จุดหลักตามภารกิจนะคะได้แก่สถานีที่1ก็คือศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดที่ห้องประชุมศูนย์ปพ.เขต15เชียงรายจุดนี้จะมีการวางแผนแล้วก็เป็นการสั่งการค่ะส่วนสถานีที่2นะเป็นการค้นหากู้ภัยทางน้ำที่หนองน้ำพุบ้านจ้องตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายสถานีที่3ค่ะการอพยพประชาชนที่ชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงและชุมชนเหมืองแดงอำเภอแม่สายสถานีที่4มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดพรหมวิหารบ้านป้ายางผาแตกตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายและจุดที่5ก็คือการแพทย์สาธารณสุขที่วัดพรหมวิหารบ้านป้ายางผาแตกค่ะจะดูแลผู้เจ็บป่วยแล้วก็ระบบสุขอนามัยรวมถึงสถานีที่6นะฮะปฏิบัติการทางอากาศที่บ้านหินแตกตำบลแม่สลองในแล้วก็อำเภอแม่ฟ้าหลวงค่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วง

0: ังปังชิวตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะปู่ไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
3: ฮึ
4: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
5: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
5: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
5: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
5: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
0: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
1: ฮะ
0: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
5: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้อง
2: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
2: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
2: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
0: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ส่งพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่ทะเลาะให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: เฮ้ยขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางและคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็มาพบกับครูเช่นเคยนะครับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1นะครับก็คือหน่วยของอะไรครับนะครับเราอยู่ในหน่วยพระพุทธศาสนาเรื่องนะครับศาสนาพุทธเป็นรากฐานของสังคมเนาะอย่างที่ครูได้ทิ้งท้ายไว้ครั้งที่แล้วใช่ไหมครับทีนี้นะครับก่อนเรียนเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ครับด้านความรู้บอกประเพณีเทศกาลหรือวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในสังคมไทยได้นะครับด้านทักษะและกระบวนการร่วมกับเพื่อนสืบค้นข้อมูลประเพณีเทศกาลหรือวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในสังคมไทยต่อมาครับด้านคุณลักษณะเกิดความตระหนักว่าศาสนาพุทธเป็นรากฐานของสังคมประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยมาแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับต่อมาครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้นะครับก็คือร่วมกับเพื่อนสืบค้นข้อมูลประเพณีเทศกาลหรือวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในสังคมไทยด้วยความตระหนักว่าศาสนาพุทธเป็นรากฐานของสังคมประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยมาแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับก่อนเรียนเช่นเคยครับนักเรียนครูมีคำถามมาทบทวนจากครั้งที่แล้วจำได้ไหมเอ่ยครั้งที่แล้วครูจะมาทดสอบนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางของครูว่ายังจำได้ไหมนะครับคำถามมีอยู่ว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยเป็นอย่างไรมีใครจำได้ไหมครับเป็นอย่างไรเอ่ยเป็นอย่างไรมีใครจำได้ไหมมีมายาวนานไหมมีใครพอจำได้ไหมมีมาตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนนะอ้ำไหนไหนใครจะเป็นตัวแทนดีอ่ะยกมือเลยครับผิดถูกไม่เป็นไรลูกเป็นการทบทวนนะก่อนเราจะเริ่มเรื่องใหม่นะครับช่วยกันปรึกษาคำตอบได้ลูกยังจำได้ไหมพร้อมแล้วยกมือเลยครับคำตอบสั้นๆพอนะกลุ่มที่6เหมือนจะได้คำตอบแล้วเลยนะครับกลุ่มที่6ครับเป็นตัวแทนตอบคำถามนี้หน่อยครับ

0: มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนตอบว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเอ๊ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับตอบเหมือนเพื่อนต้นทางหรือเปล่าอ่ะมีใครจะเสริมอีกไหมครับอีกสักหนึ่งคนอีกสักหนึ่งคนลูกมีไหมจะเสริมเพื่อนหรือจะตอบเพิ่มหรือจะขยายข้อความที่เพื่อนตอบมาก็ได้มีไหมครับตอบได้เลยนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะใครจะเป็นตัวแทนครับยกมือได้เลยนะช่วยครูชอบมากเลยที่นักเรียนช่วยกันสืบค้นคำตอบปรึกษาคำตอบกันลองดูซิว่ามีกี่ยุคนะอันนี้ครูเริ่มใบ้คำตอบให้แล้วนะครับว่าน่าจะมีกี่ยุคอะตัวแทนครับเพื่อนกลุ่ม2นะช่วยกันหาคำตอบได้เรียบร้อย
2: ตั้งแต่ยุคเทวาสครับ
1: มียุคเทรวาสใช่ไหมครับอะนั่งลงครับเอาปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยก็คำตอบของเพื่อนนะครับที่ตอบมาทั้งสองคนก็ถูกต้องนะครับคนแรกบอกว่าสมัยสุโขทัยคนที่สองบอกว่ามียุคที่ชื่อว่ายุคเทรวาสนะครับอ่ะเรามาดูครับแนวคำตอบก็คือพระพุทธศาสนาได้เผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยแบ่งออกเป็น4ยุคใหญ่ๆด้วยกันคือยุคที่1ครับเทรวาสแบบพระเจ้าอโศกมหาราชเราจำได้ไหมว่าพระเจ้าอโศกมหาราชสังคายนาครั้งที่เท่าไหร่ลูกครั้งที่3ใช่ไหมครับแล้วส่งพระสงฆ์ออกมานะครับเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนต่างๆรวมทั้งดินแดนสุวรรณภูมินะครับยุคที่2ยุคมหายานยุคที่3ยุคเถรวาทแบบพุกามและยุคที่4ครับยุคเถรวาทแบบลังกาวงแล้วสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้และทีนี้นะครับจากเนื้อหาในครั้งที่แล้วเราจะเห็นว่าด้วยการที่พระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยอย่างยาวนานใช่ไหมย่อมมีผลต่ออะไรเอ่ยเพื่อนบอกว่ามีผลต่อการดำเนินชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็ศิลปกรรมประเพณีล้วนแต่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนานะครับดังนั้นครับในวันนี้ครูมีคำถามก่อนที่เราจะไปเรียนครูเชื่อว่านักเรียนต้องเคยเห็นธงชาติไทยมีทั้งหมดกี่สี3สีด้วยกันใช่ไหมแล้วมีใครรู้ไหมครับว่าธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เนี่ยทั้ง3สีแต่ละสีมีความหมายอย่างไรใครตอบได้ครับยกมือเลยตัวแทนครับ
3: สีแดงมาถึงชาติครับสีขาวมาถึงศาสนาและสีน้ำเงินมาถึงพระมหากษัตริย์ครับ
1: ถูกต้องไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับก็คือสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ซึ่งทั้ง3สถาบันนี้ครับต่างหนุนค้ำนะครับ และดำรงอยู่ควบคู่สังคมไทยตลอดมานะครับอย่างเช่นพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับที่มีเข้ามานะตั้งแต่ยุคอดีตตั้งแต่สมัยทวารวดีเลยนะครับก็มีส่วนในการทำให้สังคมไทยเนี่ยอยู่ได้จนมาถึงทุกวันนี้นะครับอ่ะต่อมาครับครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยได้ทำไปพร้อมกันกิจกรรมในวันนี้ชื่อว่ากิจกรรมถ่ายภาพประเพณีและวัฒนธรรมในสังคมไทยพร้อมหรือยังครับ
4: พร
1: ้
4: อม
1: หรือยัง
4: พร้อมแล้ว
1: ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยที่ภาพแรกภาพนี้คือประเพณีอะไรประเพณีอะไรนะส่งน้ำพระส่งน้ำพระใช่ไหมมีใครคิดว่าเป็นอย่างอื่นอีกไหมมีคำตอบอื่นอีกไหมประเพณีนี้น่าจะอยู่ในช่วงเทศกาลอะไร
4: สงกรานต์
1: นะครับถูกต้องเลยก็คือสงน้ำพระวันสงกรานต์นะครับสงน้ำพระวันสงกรานต์เนาะไหนใครเคยไปร่วมกิจกรรมสงน้ำพระบ้างยกมือขึ้นเกือบจะทุกคนเลยมือลงครับต่อมาก ิจกรรมอะไรประเพณีอะไรอะไรลูก
5: บ
1: ุ
5: ญบ
1: ั้
5: งไฟคร
1: ับ บุญบั้งไฟเหรอมีเพื่อนตอบมีบุญบั้งไฟกับแห่เทียนบุญบั้งไฟหรือแห่เทียนเรามาดูคำตอบไปพร้อมกันคือแห่เทียนเข้าพรรษานะครับมีจังหวัดไหนหน้าที่เขามีเป็นแบบเทศกาลสำคัญประจำจังหวัดเลยคือจังหวัดเก่งมากอุบลราชธานีนะครับมีขบวนเทียนเนี่ยมากมายเลยที่สวยงามนะครับภาพนี้ล่ะน่าจะเป็นกิจกรรมอะไรวันนี้นะครับเพื่อนบอกว่างานแต่งหรืองานมงคลสมรสถูกต้องนะครับงานมงคลสมรสงานมงคลสมรสเนี่ยนอกจากที่จะมีการกินเลี้ยงใช่ไหมครับมีการกินเลี้ยงรดน้ำสังแล้วก่อนพิธีอื่นใดก็จะทำไมครับให้คู่บ่าวสาวเนี่ยได้ทำบุญตักบาตรก่อนนะครับแล้วถึงจะมารดน้ำสังแล้วก็มีการกินเลี้ยงกันนะครับซึ่งแต่ละพื้นที่ก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับต่อมาภาพนี้ล่ะกิจกรรมอะไรกิจกรรม
4: เว
1: ีย
4: นเทียน
1: นะครับไหนใครเคยไปเวียนเทียนบ้างยกมือขึ้นเก่งมากก็มือลงครับมีวันไหนบ้างที่เราเวียนเทียนมีวันอะไรบ้างวิสาขาบูชามาฆะบูชาเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นประเพณีต่างๆที่ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเคยไปร่วมนะครับซึ่งจะมีทั้งจัดขึ้นที่วัดจัดขึ้นที่บ้านซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าศาสนาพุทธนะครับเป็นรากฐานของสังคมในด้านประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยประชาชนส่วนใหญ่ของไทยเนี่ยก็นับถือพระพุทธศาสนาและได้นำความเชื่อมาผูกติดกับประเพณีสำคัญต่างๆมาเป็นระยะเวลาที่เป็นไงครับยาวนานซึ่งความสำคัญเนี้ยเราจะเห็นได้จากเมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยรัฐก็จะประกาศให้เป็นไงครับเป็นวันหยุดที่ให้ทุกคนได้ไป ทำกิจกรรมตามประเพณี

วันสำคัญดังนั้นทางพระพุทธศาสนาเช่นวันวิสาขบูชาก็ประกาศเป็นวันหยุดไหมครับวันหยุดนะครับเพื่อให้นักเรียนไปทำกิจกรรมต่างๆใช่ไหมเช่นอะไรบ้างเช่นวันวิสาขบูชาทำกิจกรรมอะไรบ้างอาจจะไปเวียนเทียนช่วงเย็นช่วงเช้าล่ะทำอะไรลูกทำบุญตักบาตรนะครับเป็นต้นอ่ะทีนี้มาถึงกิจกรรมในวันนี้บ้างตอนนี้ทุกคนตอบครูมาเลยว่าเคยไปร่วมกิจกรรมนะครับอาจจะที่บ้านที่วัดต่างๆดังนั้นครูจึงจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลองทดสอบสิว่าเราเนี่ยรู้จักกิจกรรมอะไรบ้างโดยกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมทำบุญบ้านเราเรามาดูกติกากันกติกาคือครูจะแจกกระดาษ A4 ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในกระดาษ A4 ตอนนี้ทุกคนได้กระดาษ A4 หรือยังได้แล้วนะครับตอนนี้ห้องต้นทางได้แล้วเรียบร้อยนะครับครูก็เชื่อว่าห้องปลายทางของครูเนี่ยก็น่าจะได้เรียบร้อยแล้วเช่นกันต่อมาให้นักเรียนเขียนประเพณีเทศกาลหรือพิธีในชุมชนท้องถิ่นของนักเรียนหรือในหมู่บ้านของนักเรียนที่เกี่ยวกับอะไรครับพระพุทธศาสนาให้ได้มากที่สุดครูมีเวลาให้2นาทีจากนั้นครูจะให้นักเรียนทุกคนครับนับที่ตนเองเขียนมาใครเขียนได้มากที่สุดครูจะให้เป็นตัวแทนแล้วก็ให้เพื่อนๆช่วยกันตอบคำตรวจสอบคำตอบของนักเรียนนะครับตอนนี้พร้อมยังเดี๋ยวนะทุกคนตอนนี้ให้ทุกคนเอากระดาษ A4 ขึ้นมาวางไว้ต่อหน้าตัวเองก่อนมือจับปากกาไว้อันนี้เรารอเพื่อนปลายทางนิดนึงนั่งตัวตรงพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วครูมีเวลาให้กี่นาทีนะ2 นาทีลงมือทำได้ครับ

เอาแล้วครับครูจะนับถอยหลังนะ5 4 3 2 1วางปากกาทีนี้นะครับครูเดินดูเนี่ยหลายคนเขียนได้เยอะมากไหนใครได้มากกว่า5

0: ใครได้มากกว่า5บ้างครับมือลงได้มากกว่า5ใช่ไหมไหนใครได้6ยกมือมากกว่า6มือลงใครได้มากกว่า7ตอนนี้เติมนี้กี่คนที่ได้มากกว่า7 1 2 3มือลงไหนใครได้มากกว่า8ก็ยังเป็น3คนอีกมือลง9มือลง10มือลง11ตอนนี้คนที่ได้มากที่สุดคือได้11ตัวแทนครับยืนขึ้นเพื่อนๆในห้องมีหน้าที่ช่วยกันอะไรเอ่ยฟังและตรวจสอบใช่ไหมครับคำตอบของเพื่อนตัวแทนครับเริ่มเลย
1: ส่งน้ำพระแห่เทียนพรรษาชักพระรับบัวตักบาตรเทโวเวียนเทียนปิดทองทำบุญตักบาตรหล่อเทียนพรรษางานบวชแล้วก็งานมงคลสมรสค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนั่งลงได้เก่งมากนะครับที่จริงมีมากกว่านี้ไหมมีใครเขื่อนนอกเหนือจากนี้ไหมมีประเพณีอะไรบ้างตัวแทน
2: วันพ่อวันแม่และวันครูค่ะ
0: มีวันพ่อวันแม่วันครูอ่ะเรียบร้อยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยก็จะมีกิจกรรมเช่นครูเห็นในหลายที่เนาะเมื่อถึงวันพ่อหรือวันแม่เนี่ยช่วงเช้าก็จะมีการทำบุญตักบาตรใช่ไหมหรือในวันครูเองเนี่ยนะครับก่อนจะไหว้ครูก็ต้องไหว้อะไรก่อนมีไหว้พระก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ถึงจะเข้าสู่กิจกรรมไหว้ครูนะครับนะครับแสดงว่านักเรียนของครูเนี่ยน่าจะเคยไปร่วมกิจกรรมนะครับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในชุมชนหน่วยงานราชการนะครับหรือบ้านของนักเรียนจัดเองก็มีเมื่อกี้นะครับที่เพื่อนเสนอมา11กิจกรรมเนี่ยก็มีกิจกรรมประจำท้องถิ่นด้วยใช่ไหมเช่นประเพณีชักพระใช่ไหมที่เพื่อนพูดมาชักพระเนี่ยของภาคไหนมีใครรู้บ้างภาคใต้เก่งมากนะครับมีกิจกรรมอะไรอีกนะรับบัวใช่ไหมครับที่เพื่อนพูดมามีรับบัวมีอะไรอีกตักบาตรอะไรมีตักบาตรเทโวใช่ไหมครับตักบาตรเทโวไหนเคยไปตักบาตรเทโวบ้างใครเคยไปตักบาตรเทโวเขาจะทำหลังวันอะไรหลังวันออกพรรษานะครับจะเป็นประเพณีตักบาตรเทโวนะครับเอาเก่งมากทีนี้ครูมีใบงานที่2ให้นักเรียนได้ทำใบงานที่2เนี่ยจะต่อจากกิจกรรมที่แล้วเลยนะครับกิจกรรมที่แล้วเนี่ยเมื่อกี้ครูให้นักเรียนเขียนประเพณีใช่ไหมครับที่นักเรียนเคยไปร่วมทีนี้ให้นักเรียนเลือกมา1ประเพณีเทศกาลหรือวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามาทำใบงานที่2เรื่องศาสนาพุทธเป็นรากฐานของสังคมโดยให้นักเรียนนะครับศึกษาประเพณีเทศกาลหรือวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในสังคมไทยพร้อมบอกแนวการปฏิบัติเช่นที่นักเรียนบอกว่าตักบาตรเทโวใช่ไหมครับนักเรียนก็เขียนมานะครับในช่องแรกว่าตักบาตรเทโวแล้วแนวทางการปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้าง1 2 3บอกคร่าวๆนะครับอันนี้ครูยกตัวอย่างนะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลงมือทำ

0: เอาละครับตอนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนห้องต้นทางเนาะก็ได้เขียนคำตอบเรียบร้อยแล้วลงในใบงานที่2นะครับครูเชื่อว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยเช่นกันทีนี้เรามาดูนะครับว่าเพื่อนๆต้นทางเนี่ยบอกประเพณีเทศกาลหรือวันสำคัญอะไรบ้างหรือกิจกรรมใดๆบ้างนะครับครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนได้ไหมได้ไหมลูกได้นะอ่ะเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนเรียงเลยไหมอ่ะกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5และกลุ่ม6อ่ะงั้นเริ่มเลยครับกลุ่ม1ครับตัวแทน
1: หนูเลือกเป็นงานมงคลสมรสค่ะแนวทางการปฏิบัติของประเพณีตอนเช้าตักบาตรทำบุญและให้เจ้าสาวกับเจ้าบ่าวตักบาตรและพระก็จะฉันอาหารและก่อนกลับพระสงฆ์จะให้พรแก่บ่าวสาวค่ะและบ่าวสาวจะชวนแขกที่งานมาทานอาหารควรให้ความร่วมมือกับงานมงคลสมรสค่ะ
0: นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยต่อมากลุ่มที่2ครับ
2: ผมเลือกเป็นประเพณีตักบาตรเทโวครับขั้นตอนที่1ครับเตรียมของสำหรับการตักบาตรครับขั้นตอนที่2ครับใส่บาตรกับพระสงฆ์ครับขั้นตอนที่3ครับเราจะฟังพระสงฆ์สวดมนต์ครับแล้วก็หลังจากนั้นเป็นการเสร็จสิ้นพิธีครับ
0: นั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อมาครับกลุ่มที่3
3: ประเพณีส่งน้ำพระค่ะเป็นประเพณีในวันสงกรานต์จะมีการส่งน้ำพระหรือพระพุทธรูป

0: ปและทำพิธีทางศาสนาค่ะ
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ
2: เรื่องประเพณีเวียนเทียนค่ะแนวทางการปฏิบัติของประเพณีมีดังนี้การทำสมาธิโดยการถือเทียนและเดินไปรอบๆวัดโดยการใช้เท้าเปล่าเดินรอบวัดเดินรอบวัด3 รอบค่ะ
1: นั่งลงครับปรบมือนะครับ

0: แนวทางการปฏิบัติคือ 1. นั่งฟังเทศน์ 2. นั่งสมาธิ 3. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นที่สวดมนต์อยู่ครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนสุดท้ายกลุ่มที่6ครับตัวแทน
2: หนูเลือกเป็นประเพณีลอยกระทงค่ะขั้นตอนการปฏิบัติก็คือนำกระทงที่เราซื้อหรือทำเองลอยลงไปในแหล่งน้ำเพื่อบูชาพระแม่คงคาและอธิษฐานสิ่งที่อยากได้และนำสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตค่ะ
1: นั่งลงครับเอาปรบมือเอาละครับนักเรียนเราจะเห็นได้ว่าตัวอย่างกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญนะครับหรืองานเทศกาลต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นที่นักเรียนเคยได้ไปร่วมเนี่ยก็จะเป็นไงครับนอกจากมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักแล้วมีศาสนาพุทธเป็นหลักแล้วยังมีการผสมผสานความเชื่อนะครับท้องถิ่นหรือความเชื่อของศาสนาอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะครับนี่ก็จะทำให้เห็นว่าสังคมไทยเราเนี่ยนอกเหนือจะมีศาสนาพุทธหรือพระพุทธศาสนาแล้วยังมีความหลากหลายด้านศาสนาด้านความเชื่อที่อยู่กันด้วยความสันติสุขนะครับหรือมีการผสมกลมกลืนกันได้อย่างลงตัวเกิดเป็นวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะครับทบทวนเมื่อกี้เพื่อนนำเสนอประเพณีอะไรไปบ้างอันแรกงานมงคลสมรส2ตักบาตรเทโวตักบาตรเทโวเนี่ยในบางพื้นที่นะครับก็จะมีความเชื่อท้องถิ่นหรือประเพณีท้องถิ่นเช่นการตักบาตรข้าวต้มหางข้าวต้มลูกโยนนะครับแบบนี้ต่อมาครับกลุ่มที่3ส่งน้ำพระในวันสงกรานต์นะครับกลุ่มที่4เวียนเทียนไปเวียนเทียนที่วัดแต่เวลาเราเวียนเทียนเนี่ยอาจจะเป็นพระอุโบสถนะครับเดินรอบพระอุโบสถกี่รอบ3รอบอย่างที่เพื่อนบอกเลยทำไมครับต้องเดินอย่างมีสติมีสมาธินะครับระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณก็คือระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะครับต่อมาครับกลุ่มที่5สวดมนต์ข้ามปีนะครับสวดมนต์ข้ามปีครูชอบอย่างนึงที่เพื่อนบอกว่าเวลาสวดมนต์ทำไมครับ 1. ต้องไม่ส่งเสียงดังหรือการที่เราไปวัดไปที่ต่างๆเนี่ยเราต้องไม่ส่งเสียงดังกวนผู้อื่นในการทำกิจกรรมพอไปสวดมนต์ทำไมครับก็อาจจะมีนั่งสมาธิก่อนแล้วก็เริ่มสวดมนต์หรืออันนี้ที่ครูเคยไปร่วมบางที่ก็สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธินะครับการสวดมนต์ข้ามปีนะครับถือว่าเป็นการเหมือนเราตั้งใจที่จะทำความดีก่อนที่เราจะเริ่มต้นในปีใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นการตั้งเป้าหมายในชีวิตแบบเริ่มต้นต้องเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ดีและอีกนัยยะหนึ่งก็คือการสวดมนต์เนี่ยจะทำให้เรามีสมาธิมีสติเกิดปัญญาก็เหมือนการดำเนินชีวิตต้องทำไมครับมีสตินะครับแล้วก็ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตสุดท้ายก็คือการเทศกาลประเพณีลอยกระทงนะครับเอาละนะครับทีนี้มีเพื่อนปลายทางกระซิบครูมาว่าเขาเนี่ยยกกิจกรรมวันอะไรมาสงกรานต์เขาก็บอกว่ามีการทำบุญตักบาตรรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ส่งน้ำพระแล้วไฮไลท์ของวันสงกรานต์เลยก็คือเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นคำตอบที่เพื่อนปลายทางกระซิบครูมาครูก็ได้เอามาให้เพื่อนเนี่ยต้นทางได้ดูไปพร้อมกันเอาละนะครับมาถึงคำถามสรุปกันละในวันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องประเพณีเทศกาลวันสำคัญที่ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนานะครับในสังคมไทยครู นะครับขอถามนักเรียนเลยทั้งต้นทางและ

0: ถามว่าพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างไรใครตอบได้บ้างเราได้ทำกิจกรรมไปแล้วในวันนี้ส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยครับ
1: ทำให้คนไทยมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับ
0: ทำให้คนไทยมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยขอสักหนึ่งคนขอสักหนึ่งคนครับตัวแทนพระพุทธศาสนาเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างไรได้บ้างนะนอกจากจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
2: ทำให้คนไทยได้เห็นถึงวัฒนธรรมของประเทศไทยค่ะ
0: ทำให้คนไทยได้เห็นถึงวัฒนธรรมของประเทศไทยใช่ไหมครับผ่านวันสำคัญผ่านเทศกาลผ่านประเพณีต่างๆใช่ไหมลูกนะครับเก่งมากปรบมือให้เพื่อนเรามาดูนะครับก็อย่างที่เพื่อนสองคนตอบมาเลยก็คือมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมประเพณีและเทศกาลต่างๆนะครับแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็คืออย่างที่เพื่อนได้ยกตัวอย่างมาว่าสวดมนต์ข้ามปีก็ถือว่าเป็นการทำไมครับยึดเหนี่ยวจิตใจว่าเริ่มต้นปีใหม่เราจะต้องทำไมครับมีสติใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับสุดท้ายนะครับครูก็จะฝากถึงนักเรียนว่าบทเรียนครั้งต่อไปนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องอะไรเหมือนเดิมศาสนาพุทธเป็นรากฐานของสังคมเราจะมาดูอีกว่าศาสนาพุทธเนี่ยเกี่ยวข้องกับสังคมในด้านใดอีกนะครับทีนี้นะครับสำหรับคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่3เรื่องวัดกับสังคมไทยนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อกี้ที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมมาเนี่ยนะครับก็จะมีการยกเทศกาลหรือประเพณีหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวัดก็เยอะนะครับหรืออาจจะเกี่ยวกับพระสงฆ์ก็ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นนะครับครั้งหน้าเราจะมาศึกษากันต่อว่าศาสนาพุทธเนี่ยมีความสำคัญความเกี่ยวข้องกับสังคมไทยอย่างไรบ้างนะครับโดยครั้งหน้าเนี่ยเราจะเตรียมใบงานก็คือใบงานที่3เรื่องวัดกับสังคมไทยนะครับเอาละครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นแนวทางแล้วว่าศาสนาพุทธนะครับมีความสำคัญหรือมีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกๆคนนะคะในวันนี้ค่ะเราก็มาพบกันค่ะกับคุณครูค่ะคุณครูกฤษณาแก้วพิพัฒน์นะคะในรายวิชาค่ะสุขศึกษาและพละศึกษาค่ะนักเรียนคะในวันนี้ค่ะเรามาพบกันค่ะเป็นชั่วโมงแรกนะคะของภาคเรียนนี้สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็อยากจะขอแนะนำรายวิชานะคะให้กับนักเรียนทุกๆคนได้ทราบกันก่อนนะคะว่าในชั่วโมงนี้นะคะเราจะเรียนอยู่ด้วยกันหน่วยแรก

0: คะนั่นก็คือเรื่องของระบบประสาทและระบบต่อมไหลท่อที่มีผลต่อวัยรุ่นนะคะสำหรับหน่วยนี้นะคะเราจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดค่ะ7ชั่วโมงค่ะในวันนี้ค่ะเรื่องแรกหรือชั่วโมงแรกที่เราจะเรียนกันค่ะนักเรียนมันคือเรื่องอะไรเอ่ย
1: ภูมิคุ้มกันและหน้าที่ของระบบประสาท
0: ถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเรื่องที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนนะคะทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะว่าในชั่วโมงนี้นะคะเมื่อจบชั่วโมงไปแล้วนักเรียนจะต้องสามารถที่จะอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทได้เลือกคำตอบที่เชื่อมโยงหน้าที่ของระบบประสาทได้นะคะเห็นความสำคัญของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อเราทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะเราก็จะมีกิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรมที่มีชื่อว่าต่างกันตรงไหนค่ะนักเรียนลองดูภาพ2ภาพนี้ค่ะแล้วเรามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดนะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางค่ะดู2ภาพนี้ค่ะแล้วนักเรียนลองช่วยคุณครูพิจารณาสิคะว่า2ภาพนี้ต่างกันตรงไหนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขออนุญาตนะคะแจกรูปภาพนี้ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะแล้วช่วยกันพิจารณาว่า2รูปนี้ต่างกันตรงไหนแล้วก็นักเรียนหาตำแหน่งได้แล้วนักเรียนก็ทำไงคะวงกลมตรงที่นักเรียนเห็นว่ามันแตกต่างกันนะคะคุณครูมีเวลาให้นักเรียนนะคะรวมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะกับกิจกรรมนี้เป็นเวลา1นาทีค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมไหมเอ่ยค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราจะร่วมทำกิจกรรมนี้ไปด้วยกันเลยค่ะกับเวลา1นาที

0: ค่ะนักเรียนคะเราก็หมดเวลาร่วมช่วยคุณครูคิดแล้วนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันค่ะนักเรียนว่า2ภาพนี้ต่างกันตรงไหนเสมือนที่นักเรียนได้ระบุไว้หรือไม่ตำแหน่งแรกตรงไหนคะนักเรียนนักเรียนปลายทางล่ะคะเฉลยข้อที่1คือถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะคุณครูจะไปที่เฉลยตำแหน่งที่2แล้วนะคะนั่นก็คือตรงกันไหมคะตรงกันไหมเอ่ยต่อมาค่ะผีเสื้อใช่ไหมคะและต่อมาคือตรงกับที่นักเรียนวงไว้ไหมคะค่ะตรงไหมเอ่ยเป็นยังไงคะถูกต้องไหมคะนักเรียนปลายทางครบไหมเอ่ยได้ตามที่คุณครูวงหรือเปล่าแล้วมันยังมีอีกไหมคะ
1: ม
0: ีอีกไหมเอ่ยตรงไหนคะคิดว่าตรงไหนตรงไหนเอ่ย
1: เอ
0: าใช่ไหมแล้วเงาจะมีไห
1: ม
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าตำแหน่งที่เพื่อนๆบอกจะมีตรงกับที่เราคิดหรือเปล่าเราไปเฉลยข้อต่อไปเลยค่ะใช่ไหมจะมีหรือไม่ต่อไปค่ะและมีไหม

0: ยี่มีไหมคะ
1: ม
0: ีปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะค่ะนักเรียนคะและตำแหน่งสุดท้ายนั้นก็คือตรงไหนเอ่ยเราลองมาดูเฉลยสิคะว่าสิ่งที่นักเรียนคิดกับสิ่งที่จะขึ้นอยู่บนหน้าจอนั้นมันตรงกันหรือไม่นั่นก็คือเท้าหมีถูกต้องค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะค่ะนักเรียนคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเรามาดูว่า2ภาพต่างกันตรงไหนนะคะนักเรียนคะแล้วนักเรียนคิดว่านะคะกิจกรรมนะคะที่นักเรียนทำกันในแต่ละวันเนี่ยค่ะนักเรียนคิดว่ามันจะมีผลต่อระบบประสาทของเราไหมคิดว่ามีผลไหมคะ
1: ม
0: ีแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่ากิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติหรือได้ทำกันในแต่ละวันมันจะส่งผลต่อระบบประสาทของเราอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคุณครูจะมีคำถามนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะกับคำถามที่ว่าการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่เราทำนั้นทำให้เรารู้สึกหรือส่งผลต่อร่างกายอย่างไรนักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วถ้านักเรียนกลุ่มไหนนะคะสามารถหาคำตอบได้แล้วนักเรียนอย่าลืมยกมือแล้วตอบคำถามนั้นได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะคะสามารถร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วก็ตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างคะถ้านักเรียนคิดไม่ออกนักเรียนลองย้อนกลับไปถึงกิจกรรมที่นักเรียนทำเมื่อสักครู่ต่างกันตรงไหนระหว่างที่นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดนักเรียนใช้อวัยวะใดในร่างกายบ้างเอ่ยแล้วมันส่งผลต่อร่างกายนักเรียนไหมรู้สึกไหมเวลา1นาทีกับรูปภาพที่เราหาความแตกต่างรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วนักเรียนคิดว่าการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนทำนะคะมันจะทำให้นักเรียนรู้สึกหรือส่งผลต่อร่างกายอย่างไรอย่าสามารถที่จะยกตัวอย่างจากกิจกรรมต่างกันตรงไหนก็ได้นะคะดูรูปภาพแล้วตามองเห็นแล้วนักเรียนทำอะไรต่อไประหว่างที่ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนค้นหาภาพหาความแตกต่างความรู้สึกของนักเรียนคืออะไรตื่นเต้นท้าทายอยากจะหาตำแหน่งที่ต่างกันให้ได้ด้วยเวลาด้วยกิจกรรมที่ทำนักเรียนรู้สึกยังไงรู้สึกอย่างไรเอ่ยมีนักเรียนหนึ่งคนนะคะที่จะตอบคำถามนี้นักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนสามารถยืนขึ้นแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะ
2: นะคะถ้าเราปฏิบัติกิจกรรมเกินจำนวนนะคะหรือว่าเกินปริมาณนะคะจะทำให้ผลเกิดผลเสียต่อร่างกายหลายอย่างเลยค่ะถ้าเราอ่านหนังสือเยอะเกินไปก็จะทำให้เราปวดตาค่ะแล้วก็เสียสายตาได้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะคุณครูขอทบทวนอีกครั้งนะคะเพื่อนได้ยกตัวอย่างนะคะกิจกรรมที่ทำนั่นก็คือในเรื่องของการอ่านหนังสือเพื่อนบอกว่าการอ่านหนังสือของเราจะต้องมีอะไรบ้างคะที่จะทำให้เราไม่มีการเพื่อนบอกปวดอะไรเอ่ยปวดตาเราจะต้องปรับสภาพแวดล้อมให้เป็นยังไงคะทำให้เราอ่านหนังสือแล้วไม่ปวดตาอันดับแรกนักเรียนคิดว่าต้องทำอย่างไรหนึ่งคืออ่านหนังสือในที่สว่างแสงพอใช่ไหมคะแล้วก็กำหนดเวลาในการอ่านนะคะแล้วก็ไม่ทำความเป็นไงคะไม่เครียดไม่กดดันกับตัวเองจนเกินไปตั้งเป้าหมายกับการอ่านยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราบอกว่าเรากลับบ้านเลิกเรียนไปแล้วเราจะทบทวนบทเรียนอย่างน้อยเป็นไงคะอ่านหนังสือเท่าไหร่ดียกตัวอย่างเช่น1หน้าและไม่อ่านเกินเวลา

เช่นใช้เวลาในการอ่านไม่เกิน1ทุ่มแล้วเราก็จะเข้านอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่จะทำให้ร่างกายของเรารู้สึกได้นะคะอย่างที่เพื่อนได้ยกตัวอย่างไปนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะเราจะมาดูคำถามชวนคิดข้อต่อไปค่ะกับคำถามที่ว่าโครงสร้างการทำงานของระบบประสาทประกอบด้วยอะไรบ้างนักเรียนลองคิดสิคะว่าโครงสร้างการทำงานของระบบประสาทประกอบด้วยอะไรบ้างถ้านักเรียนยังสงสัยอยู่คุณครูมีตัวช่วยค่ะนักเรียนในวันนี้คุณครูมีใบความรู้ค่ะเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทมาให้นักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบความรู้ให้กับนักเรียนทุกๆคนนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนสามารถนะคะใช้หนังสือเรียนหรือใบความรู้นี้ในการทบทวนแล้วก็หาคำตอบนี้ไปด้วยกันได้เลยค่ะ

0: เรียนคะกติกาของเรายังเหมือนเดิมนะคะถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบให้กับคุณครูได้แล้วนักเรียนอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะกับคำถามที่ว่าโครงสร้างการทำงานของระบบประสาทประกอบด้วยอะไรบ้างอะไรบ้างเอ่ยนักเรียนปลายทางคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วหาคำตอบไปด้วยกันได้เลยนะคะมีเพื่อนค่ะพร้อมจะตอบคำถามนี้แล้วค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: ประสาทส่วนกลางกับระบบประสาทส่วนปลายค่ะ
0: ระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทส่วนปลายมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากคำตอบของเพื่อนไหมคะมีไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางคะนักเรียนปลายทางมีคำตอบเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะสำหรับคำตอบที่เพื่อนตอบนั้นถูกต้องไหมคะถูกต้องเพราะฉะนั้นโครงสร้างการทำงานของระบบประสาทประกอบไปด้วยประกอบไปด้วยอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเก่งมากทีนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าแต่ละส่วนของระบบประสาทนั้นมีอะไรบ้างมีใครพอจะตอบคุณครูได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างนะมีไหมอ่ะมีไหมเอ่ยมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วค่ะเชิญค่ะเพื่อนตอบว่า
2: สมองและไขสันหลังครับ
0: สมองและไขสันหลังค่ะมีใครจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะนักเรียนปลายทางอยากเสริมเพิ่มเติมก็ได้นะคะมีไหมเอ่ยมีไหมคะงั้นเราลองมาดูกันสิคะว่าสิ่งที่เพื่อนตอบนั้นถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องเพราะฉะนั้นค่ะเราจะมาเข้าสู่หัวข้อระบบประสาทส่วนกลางกันค่ะที่เพื่อนบอกไปว่าจะประกอบไปด้วยสมองและไขสันหลังทีนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสมองกันก่อนนะคะซึ่งสมองนั้นจะประกอบไปด้วยกี่ส่วนคะกี่ส่วนเอ่ย
3: 3
0: ส่วนนะคะนั่นก็คือถูกต้องค่ะเก่งมากนักเรียนทุกๆคนเก่งมากเลยค่ะนะคะว่าสมองนั้นนะคะจะประกอบไปด้วยสมองส่วนหน้าสมองส่วนกลางและสมองส่วนท้ายทีนี้ค่ะนักเรียนเราก็จะมาดูค่ะว่าแต่ละส่วนนะคะทำหน้าที่อะไรในชีวิตประจำวันของเรามีสมองส่วนไหนเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเริ่มที่สมองส่วนไหนคะส่วนไหนเอ่ยส่วนหน้าจะประกอบไปด้วยตำแหน่งนี้ลองช่วยคุณครูหาสิคะเอ๊ะอะไรนะอะไรเอ่ยอะไรนะโอ้ยคุณครูเหมือนครูได้ยินคำตอบจากเพื่อน

0: ั่นเลยค่ะนั่นคือ
1: ซิริบัม
0: อะไรเอ่ยนั่นก็คือซิริบัมค่ะแล้วลองดูสิคะว่าสมองส่วนหน้าที่เป็นซิริบัมอะค่ะเป็นส่วนที่ทำไมคะทำไมเอ่ยใหญ่ที่สุดแล้วก็ควบคุมค่ะการทำงานกิจกรรมต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอะไรเอ่ยการพูดการมองเห็นความคิดความจำแล้วก็การเรียนรู้ในด้านของสติปัญญานะคะนั่นก็จะถูกออกแบบการทำงานโดยสมองส่วนหน้านะคะต่อมานะคะนอกจากซิริบัมแล้วก็ยังมีตำแหน่งนี้ก็คือไฮโปทาลามัสค่ะไฮโปทาลามัสนะคะก็จะอยู่ในส่วนของสมองส่วนหน้าจะทำหน้าที่ในเรื่องของการควบคุมพฤติกรรมค่ะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นความหิวจำความรู้สึกนี้ได้ไหมเอ่ยใกล้ๆเวลาที่เราจะพักกลางวันเราจะเริ่มรู้สึกว่าร่างกายของเราต้องการอาหารความหิวก็จะเกิดขึ้นเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วก็จะรู้สึกอิ่มเพราะฉะนั้นสมองส่วนหน้าที่มีชื่อว่าก ำลังทำงานทำให้เรารู้สึกว่าเราหิวเมื่อเรากินไปแล้วเราก็อิ่มใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของความดันโลหิตการนอนนะคะการพักผ่อนนะคะแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายและในเรื่องของการเต้นของหัวใจด้วยนะคะนี่คือหน้าที่ของสมองส่วนหน้าในส่วนของถูกต้องค่ะไฮโปทาลามัสจะมาค่ะตำแหน่งนี้ค่ะนักเรียนปลายทางตำแหน่งนี้คืออะไรเอ่ยทาลามัสค่ะซึ่งทาลามัสเนี่ยนะคะจะเป็นที่รวมของเซลล์ประสาททำหน้าที่ในการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสมองส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระแสประสาทนะคะนี่คือสมองส่วนหน้าต่อมาค่ะจะเป็นอะไรเอ่ยนั่นก็คือสมองส่วนกลางค่ะจะทำหน้าที่นะคะที่อยู่ถัดจากสมองส่วนหน้าควบคุมในเรื่องของการมองเห็นการได้ยินนะคะการสัมผัสการกรอกตานะคะการเปิดและการปิดตาต่อมาค่ะสมองส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนอะไรเอ่ยสมองส่วนท้ายนะคะดูสิคะตำแหน่งที่คุณครูบอกนั้นคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะนักเรียนปลายทางนั่นก็คือซิลิเบลลัมค่ะซิลิเบลลัมเนี่ยนะคะนักเรียนจะควบคุมในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะคะของกล้ามเนื้อนะคะหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรเอ่ยนะคะนั่นก็คืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าสมองน้อยนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งนี้ถูกต้องค่ะเก่งมากเพื่อนตอบว่าอะไรเอ่ยถูกตอบว่าเมดัลล่าออฟลองกาตานะคะนั่นก็คือในเรื่องของการควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในในเรื่องของการเช่นการอะไรเอ่ยไอการจามนะคะการลำเลียงอาหารของลำไส้และการหายใจอย่างที่เพื่อนได้ตอบไปนะคะต่อมาค่ะนักเรียนยังมีอีกนั่นก็คืออะไรเอ่ยใช่ค่ะพรนะคะก็จะควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อบริเวณอะไรเอ่ยบริเวณใบหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นการหลับตาการยิ้มนะคะการเคี้ยวแล้วก็การหลั่งของน้ำลายนะคะต่อมาค่ะนักเรียนเรารู้จักสมองกันไปแล้วนะคะระบบประสาทส่วนกลางไม่แค่สมองยังมีไขสันหลังทีนี้คุณครูมีคลิปวิดีทัศน์ค่ะรอให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกับไขสันหลังกันค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราชมคลิปวิดีทัศน์นี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: ไขสันหลังเป็นส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อประสาทที่ทอดยาว

0: เอาจากสมองไปภายในโพรงกระดูกสันหลังเส้นประสาทส่วนต่างๆของร่างกายจะผ่านไขสันหลังมีทั้งเส้นประสาทเข้าและเส้นประสาทออกจากสมองและเส้นประสาทที่ติดต่อกับไขสันหลังโดยตรงเส้นประสาทที่แยกออกจากไขสันหลังมีทั้งหมด31คู่เป็นเส้นประสาทผสมแบ่งออกเป็นทั้งหมด5บริเวณดังนี้เส้นประสาทบริเวณคอ8คู่เส้นประสาทบริเวณอก12คู่เส้นประสาทบริเวณเอว5คู่เส้นประสาทบริเวณกระเบนเน็บ5คู่เส้นประสาทบริเวณก้นกบ1คู่เส้นประสาทประกอบด้วยใยประสาทหลายอันรวมกันซึ่งใยประสาทนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของเซลล์ประสาทซึ่งเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากตัวเซลล์เป็นแขนงเล็กๆโดยใยประสาทที่นำกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์เรียกว่าเดนไดรท์ส่วนใยประสาทที่นำกระแสประสาทออกจากตัวเซลล์เรียกว่าแอ็กซอนโดยในเส้นประสาทจะมีเซลล์ที่ทำหน้าที่แตกต่างกันสามารถจำแนกเซลล์ประสาทตามหน้าที่การทำงานได้3ชนิดดังนี้เซลล์ประสาทรับความรู้สึกรับความรู้สึกจากอวัยวะรับสัมผัสเช่นจมูกตาหูผิวหนังส่งกระแสประสาทผ่านเซลล์ประสาทประสานงานเซลล์ประสาทประสานงานเป็นตัวเชื่อมโยงกระแสประสาทระหว่างเซลล์รับความรู้สึกกับสมองไขสันหลังและเซลล์ประสาทสั่งการพบในสมองและไขสันหลังเท่านั้นเซลล์ประสาทสั่งการรับคำสั่งจากสมองหรือไขสันหลังเพื่อควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆการทำงานของระบบประสาทการทำงานของระบบประสาทคนเรานั้นเป็นการทำงานประสานกันระหว่างสมองไขสันหลังและเซลล์ประสาทให้เพื่อนๆดูภาพต่อไปนี้นะคะจากภาพเมื่อเรามองเห็นสุนัขดุทำให้เราสามารถอธิบายการทำงานของระบบประสาทได้ดังนี้ค่ะ 1. เมื่อตาเรามองเห็นสุนัขดุ 2. เซลล์ประสาทรับความรู้สึกจะถูกส่งไปสู่ศูนย์ประสาทรับความรู้สึกที่รักในสมอง 3. สมองรับรู้ว่าเห็นสุนัขดุ 4. ศูนย์เส้นประสาทในสมองจะสั่งการลงมาตามเซลล์ประสาทสั่งการแล้วผ่านไขสันหลังไปยังหน่วยปฏิบัติงานซึ่งก็คือขา 5. ขาเมื่อได้รับคำสั่งทำให้เราวิ่งหนีสุนัขดุตัวนั้นเพื่อนๆ เห็นไหมคะว่าการทำงานของระบบประสาทคือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมต่างๆทั้งหมดของร่างกายล้วนแล้วแต่เกิดจากการสั่งงานของระบบประสาททั้งนั้นค่ะ
1: ค่ะและก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับสื่อวิทัศน์นะคะคุณครูขอเสียงปรบมือให้กับสื่อวิทัศน์นี้หน่อยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเมื่อนักเรียนได้ชมสื่อวิทัศน์นี้ไปแล้วนะคะนักเรียนก็พอที่จะทำความรู้จักกับไขสันหลังหรือยังถ้าพอจะทำความรู้จักกับไขสันหลังแล้วนะคะเราจะไปต่อค่ะนักเรียนกับระบบประสาทส่วนปลายค่ะเรามาดูกันค่ะนักเรียนว่าระบบประสาทส่วนปลายนั้นประกอบไปด้วยอะไรเอ่ยประกอบไปด้วยอะไรคะ
2: ระบบประสาทสมองและไขสันหลัง
1: และ
2: ระบบประสาทอัตโนมัติ
1: ทีนี้ค่ะนักเรียนคะระบบประสาทส่วนปลายนะคะก็จะมีระบบประสาทสมองและไขสันหลังนะคะแล้วก็ระบบประสาทอัตโนมัติที่เราจะมาทำความรู้จักกันสิคะว่าระบบประสาทส่วนปลายนั้นมีหน้าที่อะไรและมีอะไรบ้างที่เป็นส่วนประกอบร่างกายของเราสามารถทำงานสัมพันธ์กันได้อย่างไรพร้อมไหมคะพร้อมนะคะถ้าพร้อมเราไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเลยค่ะถ้าคุณครูยกตัวอย่างจากภาพนี้นั่นก็คือในเรื่องของปฏิกิริยารีเฟกหรือถ้านักเรียนดูจากคลิปวิดีทัศน์ที่ผ่านมานักเรียนเห็นไหมคะรูปภาพของที่

เรามองเห็นอะไรเอ่ยมองเห็นอะไรคะสุนัขแล้วร่างกายของเรามีการตอบสนองอย่างไรแล้วถ้าคุณครูให้นักเรียนลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วดูภาพนี้ไปสิคะว่าร่างกายทำงานสัมพันธ์กันอย่างไรยกตัวอย่างเช่นภาพนี้มือของเพื่อนไปถูกอะไรเอ่ยใครเคยโดนมั้งคะมีใครเคยโดนมั่งหลายคนเลยในห้องเรียนนี้เคยโดนแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะคะนักเรียนเคยถูกน้ำของกระบองเพชรทิ่มบ้างไหมคะแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทำกันอย่างไรคะทำเหมือนในรูปนี้หรือเปล่าเมื่อนิ้วหรือผิวสัมผัสของเราไปถูกนะคะบริเวณของกระบองเพชรเราก็จะทำอะไรเอ่ยทำอะไรคะยกมือหนีหรือนำมือของเราออกจากบริเวณนั้นนั่นก็คือบริเวณที่เป็นอันตรายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะภาพนี้ก็จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเมื่อระบบประสาทนะคะมีการทำงานสัมพันธ์กันต่อมาค่ะนะคะนักเรียนมันก็ยังมีในเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติใช่ไหมคะนั่นก็คือในเรื่องของปฏิกิริยาการตอบสนองยกตัวอย่างเช่นถ้าเราทำอะไรแล้วเรารู้สึกตกใจแล้วเรามีปฏิกิริยากับปฏิกิริยานั้นทันทีเพื่อที่จะเรียนรู้เช่นการเอาตัวรอดหรือเพื่อที่จะให้ร่างกายหรือตัวเราพ้นจากอันตรายนั้นยกตัวอย่างเช่นเมื่อกลางวันนี้คุณครูนะคะกำลังที่จะไปกดน้ำร้อนแล้วคุณครูก็ยืนเหม่อมือหนึ่งครูกดน้ำร้อนอยู่ก็ยืนเหม่อแล้วทีนี้กดอีกมือหนึ่งก็กดน้ำร้อนกำลังจะลวกมือครูนักเรียนคิดว่าคุณครูจะทำอย่างไรดึงมือชักมือออกทันทีใช่นั่นคือปฏิกิริยาการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งมันจะเกิดจากการทำงานของระบบประสาท2ส่วนนี้นั่นก็คือระบบประสาทซิมพาเทติกกับระบบประสาทพาราซิมพาเทติกค่ะซึ่งมันจะทำงานสัมพันธ์กันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะในวันนี้ค่ะคุณครูมีใบงานนะคะในเรื่องของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทค่ะมาให้นักเรียนรวมด้วยคุณครูคิดแล้วลองทบทวนดูสิคะว่าโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปมันมีระบบประสาทอะไรบ้างแล้วแต่ละตำแหน่งอยู่ตรงไหนดูสิคะว่าโครงสร้างจากตำแหน่งหรือหัวข้อที่หายไปเราจะเติมอะไรลงไปในช่องว่างนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะทำใบงานนี้ไปด้วยกันนะคะครูจะขออนุญาตแจกใบงานก่อนนะคะเมื่อนักเรียนทุกคนนะคะได้รับใบงานแล้วนักเรียนสามารถทำได้เลยนะคะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากใบความรู้หรือหนังสือเรียนได้เลยค่ะ

0: เป็นไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะใบงานที่1 นักเรียนสามารถทำใบงานนี้สำเร็จเรียบร้อยกันแล้วไหมคะมีใครพร้อมที่จะร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วนำเสนอใบงานที่1เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทให้เพื่อนๆได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันไหมคะมีไหมเอ่ยมีใช่ไหมคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: โครงสร้างของระบบประสาทนะคะระบบประสาทส่วนกลางนะคะประกอบไปด้วยไขสันหลังค่ะแล้วก็ส่วนสมองนะคะประกอบไปด้วยส่วนหน้าส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้ายค่ะระบบประสาทซิมพาเทติกนะคะทำงานเกิดขึ้นแบบทันทีทันใดค่ะแล้วก็ระบบประสาทส่วนปลายนะคะระบบประสาทสมองและไขสันหลังค่ะระบบประสาทอัตโนมัติค่ะแล้วก็ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกค่ะควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในหลอดเลือดและต่อมต่างๆให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะทำงานค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูค่ะนักเรียนคะสำหรับใบงานนี้นะคะเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนในเรื่องของโครงสร้างของระบบประสาทซึ่งจะประกอบไปด้วยนะคะระบบประสาทส่วนกลางแล้วก็ระบบประสาทส่วนปลายนะคะซึ่งระบบประสาทส่วนปลายเนี่ยค่ะก็จะมีในเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัติด้วยนะคะซึ่งตัวเลือกที่คุณครูให้มามันจะมีการเชื่อมโยงนะคะระหว่างระบบประสาทอัตโนมัตินะคะซึ่งจะมีการทำงานที่คุณครูได้บอกไปว่าจะมีในเรื่องของระบบประสาทซิมพาเทติกแล้วก็ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกค่ะทีนี้เราจะมาดูกันสิคะว่าในแต่ละช่องว่างเราจะเติมอะไรลงไปขั้นแรกค่ะมาดูค่ะในส่วนของระบบประสาทส่วนกลางค่ะซึ่งประกอบไปด้วยอะไรเอ่ยอะไรคะไขสันหลังและสมองซึ่งสมองจะประกอบไปด้วย3ส่วนนั้นก็คือ
2: ส่วนหน้าส่วนกลางส่วนท้าย
0: ถูกต้องค่ะและต่อไปค่ะนะคะนอกจากระบบประสาทส่วนกลางแล้วเราก็จะมีระบบประสาทส่วนปลายซึ่งจะประกอบไปด้วยระบบประสาทอัตโนมัติและก็ระบบประสาทอะไรเอ่ยตรงนี้คือ
2: ระบบประสาทสมองและไขสันหลัง
0: ถูกต้องค่ะและต่อมาค่ะนักเรียนคะในเรื่องของระบบประสาทส่วนขอโทษค่ะในเรื่องของระบบประสาทอัตโนมัตินะคะมันก็จะมีการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกซึ่งช่องว่างนี้ระบบประสาทแบบซิมพาเทติกเนี่ยค่ะทำงานยังไงนะคะ
2: ทำงานเกิดขึ้นแบบทันทีท
0: ัน
2: ใด
0: ใช่ค่ะมันคือการทำงานแบบเกิดขึ้นทันทีเลยนะคะต่อมาค่ะระบบประสาทนะคะพาราซิมพาเทติกนะคะมันจะเป็นในเรื่องของการควบคุมการทำงานของระบบพาราซิมพาเทติกอีกทีนะคะยกตัวอย่างที่คุณครูได้บอกไปหรืออีกหนึ่งกรณีเช่นในกรณีที่เราแบบว่าเจอสถานการณ์ที่มันตื่นเต้นมากๆเลยแล้วหัวใจของเราอะค่ะกำลังจะเต้นเร็วเต้นแรงมากแล้วจนทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนที่เราจะหายใจไม่ออกแต่พออยู่ไปสักพักเอ๊ะทำไมเราเริ่มดีขึ้นนะคะนั่นคือเกิดจากการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกค่ะมันเกิดขึ้นแบบทันทีตื่นเต้นหัวใจเต้นเร็วแล้วกลไกการทำงานหรือการป้องกันตนเองนะคะของระบบประสาทอัตโนมัติในส่วนของระบบประสาทพาราซิมพาเทติกเนี่ยค่ะมันก็จะออกมาทำงานคอยควบคุมให้หัวใจเราอะค่ะค่อยๆเต้นอัตราการเต้นของหัวใจของเราเนี่ยค่ะค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงนะคะนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบในช่องนี้เราจะตอบว่าในเรื่องของการควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในนะคะของร่างกายนะคะแล้วก็ต่อมต่างๆนะคะให้อยู่ในสภาพที่เป็นไงคะพร้อมที่จะทำงานค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับใบงานนี้นะคะครูหวังว่านักเรียนทุกคนสามารถที่จะตอบคำถามของคุณครูได้นะคะต่อมานักเรียนนะคะเราจะไปสู่กิจกรรมนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะนั่นก็คือในเรื่องของ เกม Good Speed ค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงกิจกรรมนักเรียนลองมาดูกติกาหรือว่าคำชี้แจงนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำเราจะทำอะไรกันบ้างอันดับแรกค่ะนักเรียนคุณครู

ของคำถามนั้นจากบัตรธรรมที่ตัวเองมียกตัวอย่างเช่นคุณครูขึ้นคำถามว่าสมองประกอบไปด้วยกี่ส่วนนักเรียนก็หาบัตรธรรมของตนเองแล้วนักเรียนก็เจอเลขคำตอบมันคือ3ส่วนใช่ไหมคะอันนี้ก็คือในเรื่องของกติกาแล้วถ้านักเรียนคนไหนได้คำตอบแล้วก็ให้ทำยังไงกับบัตรธรรมนั้นชูบัตรคำนั้นขึ้นมาใครนะคะตอบได้เป็นกลุ่มแรกนะคะและคำตอบนั้นจะต้องถูกต้องด้วยก็จะได้รับคะแนนไปและในวันนี้เราจะเป็นกิจกรรมกลุ่มค่ะถ้ากลุ่มไหนทำคะแนนได้สูงสุดคุณครูจะมีนะคะของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะคะให้นักเรียนได้รับกันในชั่วโมงนี้ค่ะพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมหรือยังพร้อมแล้วงั้นครูขออนุญาตแจกบัตรธรรมก่อนนะคะ

0: นักเรียนสามารถแกะบัตรคำได้เลยนะคะเราจะหาคำตอบนะคะจากบัตรคำนั้นและคำถามคุณครูจะเป็นคนถามนะคะแล้วนักเรียนก็ตอบนะคะโดยการยกมือแล้วก็ชูบัตรคำขึ้นนะคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะถ้าพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมแล้วเราจะเข้าสู่คำถามที่หนึ่งกันเลยนะคะกับคำถามที่ว่าเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของสมองควบคุมการทำงานการพูดการมองเห็นการเรียนรู้นั่นคืออะไรเอ่ยชูได้เลยค่ะคืออะไรเอ่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันครูจะเฉลยแล้วนะคะเฉลยแล้วนะคำตอบนั้นคืออะไรเอ่ยมีใครตอบถูกบ้างสิริบามเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะต่อมาค่ะเข้าสู่คำถามที่สองนะคะกับคำถามที่ว่าไฮโปทาลามัสทำหน้าที่อะไรอะไรเอ่ยนั่นก็คือในเรื่องของความหิวและความอิ่มเก่งมากค่ะต่อมาค่ะคำถามที่3ค่ะกับคำถามที่ว่าสมองส่วนใดควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อให้ทำงานประสานกันชูได้เลยค่ะมีหลายคนแล้วนะคะแล้วนักเรียนปลายทางละคะตอบอะไรกันบ้างเอ่ยอะไรเอ่ยคุณครูจะเฉลยแล้วนะคะคำตอบนั้นก็คือซิลิเบลลัมเก่งมากเลยค่ะนักเรียนทุกๆคนคำถามที่4ค่ะกับคำถามที่ว่าสมองส่วนใดทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในเช่นการไอการจามอู้มีหลายคนตอบขึ้นมาแล้วไวมากเลยไวมากเลยคำตอบนั้นก็คือเมดัลลาออฟลองกาตาค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคำถามสุดท้ายแล้วนะคะได้กันคนละกี่คะแนนเอ่ย4คำถามแล้ว4คะแนนเต็มหรือเปล่ากับคำถามสุดท้ายค่ะกับคำถามที่ว่าเด็กหญิงฟ้ารู้สึกหิวแสดงว่าเป็นการทำหน้าที่ของสมองส่วนไหนเอ่ยคืออะไรเอ่ยส่วนไหนคะส่วนหน้านั่นก็คือไฮโปทาลามัสเก่งมากค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะค่ะนักเรียนคะสำหรับกิจกรรมที่ผ่านมาเป็นไงกันบ้างคะได้คะแนนเต็มกันทุกกลุ่มเลยใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คะแนนกันเต็มเหมือนกันใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็เข้าสู่ในช่วงของสรุปบทเรียนค่ะกับคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะคุณครูอยากจะให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองตอบคำถามนี้ไปด้วยกันสิคะว่าถ้าไม่มีระบบประสาทนักเรียนคิดว่าร่างกายจะทำงานได้หรือไม่อย่างไรรวมด้วยช่วยคุณครูคิดดูสิคะติ๊กตอกถ้าเราไม่มีระบบประสาทร่าง

0: ของเราจะทำงานได้หรือเปล่ามีใครพร้อมจะตอบไหมคะตอบไหมคะตอบไม่เอ่ยเชิญค่ะ
1: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่มีระบบควบคุมค่ะ
0: ไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนก็บอกไปนะคะว่าไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าร่างกายของเราไม่มีระบบประสาทนะคะร่างกายก็อาจจะมีการสั่งงานที่ไม่ปกติการควบคุมการทำงานของร่างกายก็อาจจะไม่เป็นไงคะได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานเป็นปกติด้วยวิธีอะไรบ้างเอ่ยเราจะดูแลรักษาระบบประสาทของเราให้เป็นปกติเราสามารถที่จะดูแลระบบประสาทได้อย่างไร1 นั่นก็คือสำรวจและดูแลสุขภาพของตนเองว่าร่างกายของเรายกตัวอย่างเช่นการมองเห็นการได้ยินตอนนี้ยังอยู่ในสภาวะที่ปกติหรือเปล่าถ้าเราคิดว่าร่างกายของเราไม่ปกติเราควรทำยังไงเอ่ยไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาเพื่อให้คุณหมอได้วินิจฉัยนะคะต่อมาค่ะเราจะต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะและก็ควรที่จะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็อย่างที่เพื่อนนะคะได้บอกไปว่าถ้าสมมติว่าร่างกายของเราเกิดความผิดปกติเราก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะทำให้นะคะร่างกายของเรานะคะหรือว่าระบบประสาทของเรากลับมาทำงานเป็นปกติค่ะและสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนคุณครูก็ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้เราจะมาพบกันค่ะนักเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องความสำคัญของระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นอย่าลืมนะคะนักเรียนในชั่วโมงหน้าสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะอย่าลืมนำมาด้วยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะฝากไว้เท่านี้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พวกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็อ๋อ very good yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องเหรอเขาพูดว่าอะไรอะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะ

คะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือ Sorry Sorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat itขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ทันฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry I don't understand what you said I'm sorry I don't understand what you said Would you mind repeating it Would you mind repeating it ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดเมื่อกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้ can เราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again please Could you say that again please ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบนึงได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly please Could you say thatMore slowly please มันพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่2ค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำนี้ฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ could you explain what ตึ๊ด means could you explain what ตึ๊ดคำนั้นน่ะเนาะ meansคุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม So what you're saying หรือ So what you're asking is ตึ๊ดสิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีก You mean ตึ๊ด Is that right หรือ You mean ตึ๊ดright คุณหมายถึงอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆyes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อเราอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามคณะเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้นะคะรายการของเราจะนำเสนอเรื่องราวที่ผู้หญิงทุกคนจำเป็นที่จะต้องรู้ค่ะและก็ต้องเกิดอาการทุกครั้งเลยนะคะที่มีคนพูดคำว่าวัยทองแหมได้ยินอย่างนี้แล้วยี้กันทุกคนเลยค่ะนั่นก็เพราะว่าวัยทองเนี่ยหมายถึงความแก่นั่นเองนะคะผู้หญิงอย่างเรามีว่าแก่เราก็คงไม่ชอบทั้งนั้นค่ะแต่จะทำยังไงได้ล่ะคะคุณผู้ชมคะในเมื่อเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นและก็เรื่องของวัยทองมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่จะย่างก้าวเข้าสู่วัยทองเรามาทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นดีกว่าส่วนการรับมือนั้นจะง่ายจริงหรือไม่นะคะต้องมาถามจาก

0: วิทยากรของเราประจำวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอไอซ์ค่ะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับ
0: พูดถึงเรื่องวัยทองค่ะสาวๆนี่ยี้กันหมดเลยค่ะคุณหมอคะวัยทองจริงๆแล้วความหมายของเขาคืออะไรคะ
1: วัยทองนะครับก็จริงๆแล้วก็คือวัยหมดฤดูคือวัยที
0: ่หมดประจำเดือน
1: หมดประจำเดือน
0: ค่ะ
1: คืออาจจะเป็นวัยที่หมดวัยเจริญพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะว่าไปแล้วหมดจะพูดว่าหมดประจำเดือนเลยก็ไม่ถูกเพราะบางคนเนี่ยประจำเดือนอาจจะมาทีหรือว่าอาจจะมาห่างกว่าที่ปกติ
0: อ๋อคืออาจจะยังไม่ได้หมดไปเลย
1: ครับแล้วบางคนก็อาจจะมามากหรือน้อยกว่าที่มาปกติด้วย
0: อย่างนี้ช่วงอายุเท่าไหร่คะคุณหมอที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยทองแล้ว
1: ครับโดยส่วนมากก็คือตั้งแต่อายุ30ปีจนถึง59แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ51ปีครับ
0: ก็คือช่วงอายุที่30ปีขึ้นไปถึงแม้ว่าประจำเดือนยังไม่หมดก็ตามแต่ก็กำลังก้าวเข้าสู่ภาวะวัยทองแล้วเหมือนกันอย่างนี้เหรอคะคุณหมอคะ
1: ครับผม
0: โอ้โหอย่างนี้สรุปได้ไหมคะว่าวัยทองเนี่ยมันคืออาการหรือมันคือโรคหรือมันคืออะไรกันแน่คะ
1: วัยทองไม่ใช่โรคครับวัยทองเนี่ยเป็นวัยที่ร่างกายของเราผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนน้อยลงซึ่งอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยในการเกิดโรคโรคที่อาจจะเกิดจากวัยทองก็มีตั้งแต่ความดันเบาหวานหรือว่ากระดูกพรุน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วเหตุผลที่ทำให้ร่างกายของเราผลิตเอสโตรเจนน้อยลงคืออะไรคะคุณหมอ
1: ก็เป็นเพราะว่าเหมือนเราพ้นวัยเจริญพันธุ์เงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: ก็มันมีหลายปัจจัยนะอาจจะขึ้นอยู่กับอายุด้วยแล้วก็อยู่ที่ว่าเรามีประจำเดือนครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่ค่ะ
1: ครับแล้วก็อยู่คนอ้วนก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่วัยทองเร็วกว่า
0: หลายปัจจัยมากๆเลย
1: ใช่ครับ
0: คุณหมอคะแล้วนี้มีปัจจัยอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าสู่วัยทองได้เร็วกว่าปกติไหมคะซึ่งจริงก็ไม่มีใครอยากเข้าหรอกแต่รู้ไว้ก็จะได้เลี่ยงกัน
1: ครับก็อายุที่ประจำเดือนมาครั้งแรกนะแล้วก็สุขภาพของเราอย่างที่บอกว่าความอ้วนด้วยนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยครับ
0: ค่ะการมีประจำเดือนมาครั้งแรกมันสอดคล้องอะไรกับการเป็นวัยทอง
1: ถ้าประจำเดือนมาเร็วก็อาจจะหมดเร็วครับในบางกรณีนะ
0: ค่ะค่ะแล้วนี้พวกภาวะการขาดฮอร์โมนของวัยทองที่เขาเรียกกันว่าวัยทองนี่คือวัยที่ฮอร์โมนมันค่อนข้างที่จะแปรปรวนใช่ไหมคะคุณหมอคะมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเริ่มจากร่างกายของเราก่อน
1: เริ่มจากร่างกายก่อนนะครับก็คืออาจจะมีความรู้สึกร้อนๆวูบวาบทำให้อารมณ์ขึ้นๆลงๆแล้วก็บางทีก็นอนหลับไม่สนิทนะครับทีนี้เรื่องของรูปร่างหน้าตาก็คือผิวหนังเนี่ยก็คืออาจจะคอลลาเจนน้อยอาจจะเริ่มเหี่ยวย่นนะครับผมก็อาจจะบางลงเล็บก็อาจจะหักง่ายนะครับมาที่เต้านมก็คือไขมันก็จะน้อยลงแล้วก็อาจจะไม่เต่งตึงเหมือนตอนสาวๆ
0: ค่ะ
1: ช่องคลอดก็คืออาจจะช่องคลอดแห้งแล้วก็อาจจะเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับท่อปัสสาวะก็เหมือนกันก็อาจจะปัสสาวะบ่อยหรือกลั้นแต่ได้ไม่ดีนะครับทีนี
0: ้แล้วอย่างฝ้านี่ถือว่าเป็นผลกระทบจากฮอร์โมนไหมคะ
1: เกี่ยวด้วยครับเกี่ยวด้วยก็
0: ไม่ใช่แค่ว่าเราโดนแดดอย่างเดียวแต
1: ่
0: เป็นเรื่องของฮอร์โมนด้วย
1: ก็เป็นเพราะว่าเราโดนแดดนี่แหละอาจจะแบบปกติโดนแดดอาจจะไม่เป็นไรเพราะว่าฮอร์โมนเรายังเยอะอยู่แต่พอเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วพอโดนแดดเราก็คือร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองไม่ทันก็เกิดเป็นฝ้าขึ้นแล้วก็ยังมีอาการอื่นๆอีกเช่นปวดเมื่อยนะครับกระดูกก็อาจจะหักง่ายรูปร่างก็อาจจะอ้วนง่ายขึ้นเพราะว่าระบบเมตาบอลิกเนี่ยเราก็ทำงานแย่ลง
0: เผาผลาญน้อยลง
1: ใช่ครับแล้วความจำก็แย่ลง
0: โอ้โหมีแต่เรื่องแย่ๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะร่างกายที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เราก้าวเข้าสู่วัยทองฟังแค่นี้นี่ก็โอ้โหไม่อยากเข้าใกล้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะยังไม่พอค่ะมันไม่ได้แค่ส่งผลกับร่างกายอย่างเราเท่านั้นเรื่องของสภาวะอารมณ์ด้วยค่ะคุณหมอคะ
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคะ
1: ก็ครับคนที่เข้าสู่วัยทองเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกิดอาการวิตกกังวลนะครับหงุดหงิดง่ายขาดความมั่นใจในตัวเองอาจจะขี้น้อยใจนะครับแล้วก็อาจจะฉ ฉุนเฉียวง่าย
0: ทำไมล่ะคะมันทำไมมันถึงส่งให้หงุดหงิดงุนง่าน พอทุกวันนี้เวลาแบบว่าใครแบบว่ามาหงุดหงิดใส่เงี้ยก็จะโดนแซวว่าแอบไวทองละสีอะไรอย่างงี้
1: ใช่ก็เป็นเพราะว่าเรื่องของฮอร์โมนครับฮอร์โมนมันจะส่งผลโดยตรงกับสภาวะจิตใจและอารมณ์นะครับก็เมื่อฮอร์โมนเราเปลี่ยนแปลงอารมณ์เราก็ขึ้นลงๆด้วยมีคนเคยบอกผมว่าคนไวทองเนี่ยทุกอย่างเหี่ยวย่นหมดแต่มีอย่างนึงที่ตึงครับ
0: อะไรตึงคะ
1: หูตึงจะเริ่มหูตึง
0: ตึงจริงๆนะคะตึงอย่างเดียวเลยอย่างอื่นย่อนยานหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วอาการอย่างนี้ค่ะคุณหมอคะอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธโมโหหงุดหงิดเนี่ยมันจะเป็นอยู่นานไหมคะ
1: เป็นตั้งแต่2 ถึง 10 ปี
0: โหตอนแรกนึกว่าคุณหมอจะบอก2 ถึง 10 เดือนไม่ใช่
1: ไม่ใช่ครับ
0: เป็นปี2 ถึง 10 ปีเลยอะคะคุณผู้ชมคะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คืออาการของวัยหมดประจำเดือนวัยทองที่เรียกกันนี่แหละค่ะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ทีนี้อ่ะพอพูดถึงวัยหมดประจำเดือนอ้าวอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นแค่เฉพาะผู้หญิงนะสิผู้ชายก็คือไม่มีสิทธิ์เป็นวัยทองหรือ
1: ผู้ชายผู้ชายก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเพราะว่าเมื่อสูงอายุเนี่ยก็คืออาการต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับของผู้หญิงเลยของเราก็เทสโทสเตอโรนเนี่ยก็จะลดลงก็จะเกิดขาดความมั่นใจเหมือนกันอาจจะเกิดที่น้อยใจได้อาจจะแบบเรื่องของอารมณ์แต่ก็เป็นน้อยกว่าผู้หญิงครับ อย่างผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดตัดมดลูกเนี่ยก็อาจจะเป็นทันทีเลยก็ได้อาจจะไม่จำเป็นจะต้องรอให้ถึงอายุมากก็ได
0: ้โอ้ก็คือทุกอย่างเริ่มต้นจากตรงมดลูกเลยตัดทิ้งก็คือปี๊ดเลยอย่างนี
1: ้ก็เป็นไปได้ครับใช่ๆ
0: แล้วงี้ค่ะคุณหมอคะการที่เกิดภาวะของการเข้าสู่วัยทองแน่นอนว่าฮอร์โมนต่างๆที่คุณหมอได้บอกมาว่ามันแปรเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างเลยร่างกายก็เขาเรียกสึกหรอลง
1: ใช่ครับ
0: จะเป็นภาวะที่จะเป็นภาวะที่นำพาไปสู่โรคอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะที่มาจากวัยทอง
1: ครับก็เรื่องของความดันเบาหวานหรือว่าเรื่องของกระดูกพรุนอัลไซเมอร์พูดง่ายๆว่ามันก็จริงๆก็ถูกนะครับวัยทองก็คือเป็นเหมือนกับภาวะชราอย่างนึงครับก็ร่างกายก็ฟังก์ชันแย่ลงภูมิคุ้มกันต่ำลงครับโรคต่างๆก็เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น
0: ค่ะแล้วอย่างนี้พวกเอสโตรเจนที่มันในร่างกายของเราเนี่ยค่ะพอมันผลิตน้อยลงมันจะมีผลกระทบไปต่อหัวใจหลอดเลือดอะไรของเราไหมคะ
1: เกี่ยวครับก็คือหลอดเลือดเนี่ยก็คือไขมันในหลอดเลือดนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าพอระบบเผาผลาญเราแย่ลงเนี่ยมันก็เกิดไขมันส่วนเกินได้ง่าย อาจจะไปอุดหลอดเลือดนะครับแล้วก็หัวใจก็อาจจะสูบฉีดได้ไม่ดีเท่าเดิม
0: ค่ะนี่ก็เป็นอาการส่วนหนึ่งที่มาจากภาวะวัยทองที่เข
1: ้
0: ามาสู่ร่างกายของเราแล้วนี้เราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรบ้างล่ะคะอย่างที่ผักหวานได้พูดไปในตอนต้นว่ามันเป็นเรื่องที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้
0: อะเราจะรับมือยังไง
1: เราก็ต้องขอเรียกมันว่า lean แล้วกันนะครับ lean นะครับ lean เนี่ยก็คือ l มาจาก lifestyle เราก็ต้องดูแลเรื่องของการใช้ชีวิต lifestyle ของเรานะครับ คือไม่เครียดจนเกินไปเพราะคนวัยทองก็แปรปรวนง่ายอยู่แล้วยิ่งเจอเรื่องเครียดก็จะยิ่งเครียดหนักเรื่องวิตกกังวลก็จะเรื่องวิตกหนักนะครับexercise ก็คือเราต้องออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้ครับช่วยให้ลดอาการของวัยทองได้นะครับการออกกำลังกายอาจจะไม่ต้องหนักก็ได้ก็คืออาจจะเป็นแค่เดินเล่นหรือว่าโยคะซึ่งมันก็จะช่วยเรื่องของสมาธิด้วยนะครับแล้วก็แอโรบิกเล็กๆน้อยๆก็ได้แล้ว A ก็คือ attitude ก็คือคนในวัยนี้ก็จะต้องมีการปรับความคิดนะครับถ้าเกิดเราบางคนก็ใช้เป็นข้ออ้างเลยอะไรนิดอะไรหน่อยก็ใช่เพราะว่าฉัน
0: แ
1: ก่แล้วฉันรวยทองฉันก็คือสามารถจัดเต็มได้เต็มที่ฮะเราก็ต้องปรับความคิดเราด้วยเราก็ต้องแคร์คนรอบข้างเราด้วยนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างเรื่องอาหารการกินล่ะคะ
1: ครับตัวสุดท้ายเลย LEAN Lean ก็คือ Nutrition ครับคนในวัยทองเนี่ยก็ควรจะทานอาหารที่ย่อยง่ายอาหารที่เป็นธรรมชาตินะครับเน้นพวกผักผลไม้แล้วก็หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์คาเฟอีนหรือสิ่งแปลกปลอมนะครับเพราะว่าร่างกายเราในวัยนี้มันจะจัดการกับสิ่งพวกนี้ได้น้อยลง
0: ค่ะแล้วนี้อาการวัยทองแต่ละคนเนี่ยจะเท่ากันไหมคะหรือว่าบางคนมากกว่าน้อยกว่ายังไงป
1: ั
0: จจัยมันคืออะไร
1: ไม่เท่ากันครับปัจจัยก็อย่างที่บอกก็คืออยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของเขาอยู่ที่สุขภาพโดยรวมของเขานะครับคนที่สุขภาพดี มีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เครียดนะครับ

0: ครับออกกำลังกายอยู่เสมอเอฟเฟกต์ก็จะน้อยลงนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของความคิดจิตใจที่บอกนะครับถ้าเกิดเรามีสตินะครับเราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ที่แปรปรวนได้หรือเราก็จะรู้ตัว
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วอย่างช็อกโกแลตซีสล่ะคะคุณหมอคะ
0: อ๋อช็อกโกแลตซีสช็อกโกแลตซีสนี่มันเป็นคล้ายๆเนื้องอกนะครับอันนี้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันอาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์ควรจะมีการหมั่นตรวจร่างกายอยู่แล้วนะครับคือตรวจร่างกายปีละครั้งปกติอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องเช็คตัวเองด้วยถ้าเกิดเริ่มรู้สึกว่ามีก้อนเนื้อหรือมีอะไรหรือมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับมดลูกเนี่ยเราก็ควรจะรีบไปปรึกษาแพทย์นะครับ
1: มันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของฮอร์โมนด้วยเช่นเดียวกันเหรอคะคุณหมอคะ
0: ใช่ครับมันเป็นทั้งเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของเราเนี่ยเป็นยังไงคือมันจะมาฟ้องในตอนจบเมื่อเราเข้าสู่วัยทองหรือเข้าสู่วัยที่สูงอายุมากขึ้นมันก็จะฟ้องว่าที่ผ่านมาเรามีชีวิตยังไงนะครับสุขภาพของเราในบั้นปลายเนี่ยเกิดจากการใช้ชีวิตในช่วงหนุ่มสาวแล้วก็สะสมมาเรื่อย
1: ๆค่ะแล้วอาหารที่ทานแล้วมันเป็นพิษต่อร่างกายของเราสะสมมาอย่างพวกแอลกอฮอล
0: ์
1: ช็อกโกแลต
0: ครับ
1: พวกนี้คือ
0: ช็อกโกแลตจริงๆก็ไม่ได้เป็นพิษนะถ้าเกิดดาร์กช็อกโกแลตที่มันก็ดีกับหัวใจด้วยนะครับมันมีวิจัยว่าช็อกโกแลตเนี่ยช่วยในเรื่องช่วยให้เราอารมณ์ดีด้วยนะครับ
1: ก็คือไม่ได้หมายความว่าคุณเข้าสู่วัยทองแล้วอายุเยอะแล้วควรจะหลีกเลี่ยงอาหารพวกนี้คือช็อกโกแลตนี่คือทานได้แต่ควรเป็นดาร์กนี้แหละค่ะคุณหมอ
0: ก็แต่ว่าควรทานแต่น้อยๆแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็มีวิจัยมาว่าถ้าเกิดทานอย่างเรดไวน์นะครับที่ทำจากองุ่นแดงเนี่ยมันก็มีสารต้านมะเร็งด้วยแล้วก็ช่วยให้หัวใจสูดฉีดดีแต่ในปริมาณที่เหมาะสมอาจจะครึ่งแก้วหรือแก้วนึงต่อวันอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพแต่ว่าอาหารทุกอย่างไม่ว่าอาหารดีหรืออาหารไม่ดีทานมากไปมันก็ไม่ดีทั้งนั้นครับ
1: แล้วอย่างพวกชีสอะไรพวกนี้นะคะ
0: อ๋อชีส
1: ช่วงนี้นี่หลายเมนูมากเลย
0: ครับก็พอเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็คือจะไม่แนะนำให้ทานพวกอะไรที่ไขมันสูงๆเพราะว่ามันจะเกิดไขมันในหลอดเลือดนะครับทำให้หลอดเลือดลำเลียงเลือดได้ไม่สะดวกแล้วที่สำคัญบุหรี่เนี่ยควรจะงดเลยเพราะว่าบุหรี่เนี่ยทำให้หลอดเลือดแข็งและอาจจะทำให้หลอดเลือดแตกได้ง่ายแถมยังเป็นโรคมะเร็งด้วย
1: ก็คือถ้าเลิกได้ก็เลิกไปเลยดีกว่าสำหรับบุหรี่นี่คืองดทิ้งไปเลย
0: ใช่ไม่ต้องร้อยถึงไม่ต้องก็ได้คร
1: ับไม่มีการแบบว่าสูบแต่พอดีอย่างนี้ไม่มีเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะทีนี้สำหรับผู้ที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยทองจำเป็นต้องไปตรวจสุขภาพหรือพบแพทย์บ่อยแค่ไหนคะ
0: ครับก็จำเป็นต้องไปพบตามที่แพทย์นัดเลยบางคนอาจจะแค่ถ้าสุขภาพแข็งแรงดีอะไรดีก็ปีละครั้งหรือ6เดือนครั้งแต่บางคนอาจจะต้องไปบ่อยกว่านั้นแพทย์อาจจะต้องมีการให้ยาบางตัวนะครับในการปรับฮอร์โมนหรือเรื่องของอาหารเสริมเองก็ควรจะให้แพทย์เป็นคนแนะนำมากกว่าที่จะไปซื้อทานเองครับ
1: ค่ะค่ะอย่างที่คุณหมอแนะนำมาว่าเราควรจะตรวจสุขภาพประจำปีละ1ครั้ง
0: อย่างน้อย
1: อย่างน้อยปีละ1ครั้งเพื่อที่จะเช็คโรคอะไรบ้างอะคะ
0: ในการตรวจสุขภาพเนี่ยสำหรับคนในวัยทองนะครับก็คือให้ตรวจความดันโลหิตก็คือป้องกันความดันโลหิตสูงนะครับเพราะว่าเมื่อคนเราอายุมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะความดันโลหิตสูงมากขึ้น
1: ซึ่งมันจะส่งผลอะไรบ้างคะสำหรับความดันโลหิตสูง
0: ก็เส้นเลือดในสมองแตกหรือครับและนอกนั้นก็ยังต้องตรวจไขมันในหลอดเลือดด้วย
1: ครับ
0: ป้องกันไม่ให้เพราะว่าถ้าเกิดมีไขมันในหลอดเลือดเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะเลือดมันจะไหลเวียนได้ไม่ปกติ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วอย่างมะเร็งปากมดลูกล่ะคะคุณหมอ
0: ครับมะเร็งปากมดลูกก็มะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งเต้านมด้วย2 อันนี้มาคู่กันเลยนะครับในคนในวัยหมดประจำเดือนก็ควรจะต้องตรวจและเฝ้าระวังด้วยนะครับ อย่างมะเร็งเต้านมเนี่ยอาจจะตรวจเองก็ได้โดยการคลำดูว่ามันมี
1: ก้อนเนื้อ
0: ที่ผิดปกติหรือเปล่าแล้วมะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็มีการเจ็บหรือเปล่าหรือมีเลือดออกในช่วงที่ไม่ใช่ประจำเดือนหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ก็ยังต้องดูเรื่องของความหนาแน่นของกระดูกเพราะว่าครับแคลเซียมมันก็จะลดลงเราจะต้องทานแคลเซียมเสริมหรือต้องระวังมากๆเลยในหมู่คนสูงอายุเนี่ยก็คือหกล้มเพราะหกล้มทีเนี่ยครับกระดูกมันก็ต่อยากแล้วมันก็

0: จะทำให้น็อกไปเลยก็ได้ดังนั้นอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ต้องพึงระวังครับ
1: ค่ะและอย่างภาวะโรคกระดูกพรุนล่ะคะที่มันเกิดจากความหนาแน่นของกระดูกยังไงคะคุณหมอคะ
0: ใช่ครับก็อันนี้ก็คือต้องเสริมแคลเซียมนะครับ
1: แล้วอาการก่อนหน้าที่จะหกล้มแล้วหัวร้างข้างแตกกระดูกหักไปก่อนมันมีอาการที่บ่งชี้มาก่อนไหมคะว่าเราเนี่ยอยู่ในภาวะของโรคกระดูกพรุนแล้วจะมีก๊อบแก๊บก๊อบอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ครับเราเองก็เราก็จะรู้สึกด้วยตัวเองด้วยมันเริ่มปวดตามข้อตามร่างกายอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ฮะมันเราเนี่ยแหละจะบอกได้ดีที่สุดดีกว่าหมออีกเพราะว่าเราอยู่กับเรา24ชั่วโมงดังนั้นเราจะเป็นคนที่สังเกตอาการความเปลี่ยนแปลง
1: ค่ะก็คือจะปวดเมื่อยตามข้อกระดูกต่าง
0: ๆครับผมแล้วก็เราก็จะรู้ตัวว่าเนี่ยตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วเพราะว่าเราเกิดร้อนๆหนาวๆเราเกิดความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือว่าทางร่างกาย
1: ค่ะแล้วนี้จะแยกได้ไงคะคุณหมอระหว่างวัยทองกับอาการเสื่อมตามวัยหรือจริงๆแล้วมันคืออันเดียวกันเลย
0: ครับก็มันมาด้วยกันเลยครับคร
1: ับ
0: ถ้าเกิดถามว่าคนเสื่อมตามวัยเนี่ยก็คือมันก็จะเริ่มเสื่อมตอนที่เข้าสู่วัยชราจริงๆมันเสื่อมมาเรื่อยๆแต่ว่ามันจะเร็วขึ้นตอนที่เข้าสู่วัยชราแล้วก็วัยทองก็ครับส่วนมากก็คือหลังจากอายุ51
1: ก็คือเหมือนว่ามันก็จะเป็นควบคู่กันไป
0: ใช
1: ่พอหลายๆอย่างในร่างกายเริ่มเสื่อมลงนั่นก็คือสัญญาณว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่วัยทองนั่นเองค่ะคุณหมอคะ
0: ครับผม
1: โหฟังแบบนี้แล้วนะคะน่ากลัวเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปค่ะว่าคุณหมอนะคะก็มีคำแนะนำต่างๆนะคะสำหรับสาววัยทองค่ะที่รับรองว่าทำแล้วนะคะคุณจะไม่ใช่แค่สาววัยทองธรรมดาแต่ก็จะมีสุขภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะอีกประเด็นนึงค่ะคุณหมอที่สงสัยมากๆเลยนะคือวัยทองเนี่ยก็คือว่าร่างกายของเราผลิตเอสโตรเจนน้อยลงใช่ไหมคะคุณหมอคะ
0: ถูกครับ
1: แล้วอย่างนี้ทำไมวิธีการรักษาเราถึงไม่เลือกที่จะเติมฮอร์โมนเอสโตรเจนเข้าไปในร่างกายของเราอย่างพวกยาคุมอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอคะมันมีผลได้หรือเปล่า
0: เป็นคำถามที่ดีเหมือนกันครับอันนี้ก็คือจะต้องให้แพทย์เป็นคนตรวจดูแล้วก็แนะนำนะครับในส่วนของการฉีดเอสโตรเจนเนี่ยมันก็อาจจะมีไซด์เอฟเฟกต์อื่นเช่นอาจจะทำให้น้ำหนักขึ้นหรือว่ามันในกรณีที่มีประวัติการเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งปากมดลูกนะครับเราก็จะไม่แนะนำยาคุมหรือการฉีดเอสโตรเจนเลยครับ
1: แล้วถ้าสมมติไม่มีประวัติล่ะคะ
0: ไม่มีประวัติเนี่ยก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่ามันจำเป็นหรือเปล่าอันนี้ต้องให้แพทย์เป็นคน
1: ค่ะ
0: เป็นคนจ่ายยาพวกนี้ให้
1: เราต้องดูจากปัจจัยอะไรบ้าง
0: จะมาซื้อทานเองก็หนึ่งก็คือดูสุขภาพโดยรวมว่าสุขภาพเขาเนี่ยเขาควรจะได้รับสิ่งพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าแค่ปรับเปลี่ยนทานอาหารเสริมอะไรพวกนี้ก็พอแล้วนะครับ
1: แล้วการที่ร่างกายของเราเนี่ยได้รับฮอร์โมนทดแทนขึ้นไปเนี่ยค่ะคุณหมอจะทำให้ประจำเดือนเนี่ยกลับมาไหมคะ
0: ถามว่าจะทำให้ประจำเดือนกลับมาไหมมันก็แล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีเลยครับเคยได้ยินเรื่องของการฉีดสเต็มเซลล
1: ์เคยค่ะแต่จะเป็นสเต็มเซลล์เพื่อการรักษาหรือการรักษาร่างกายอะไรอย่างนี้มากกว่า
0: ครับก็บางงานวิจัยก็บอกว่าการฉีดสเต็มเซลล์เนี่ยก็ช่วยพวกวัยทองนี่ได้เหมือนกัน
1: คือจะไปช่วยด้านไหนคะตัวของสเต็มเซลล
0: ์ก็ช่วยรักษาหมายถึงส่วนที่สึกหร
1: อ
0: ช่วยให้กลับมา
1: มีประจำเดือนอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับซึ่งมันก็ไม่ได้ผลทุกกรณีนะอันนี้มันก็คือขึ้นอยู่กับเคส by เคสแล้วก็ดุลพินิจของหมอค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างฮอร์โมนทดแทนเนี่ยค่ะสามารถใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานโรคความดันอะไรนี้ได้ไหมคะ
0: ต้องถามก่อนว่าถ้าเกิดผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานกับความดันเนี่ยเขาควบคุมเบาหวานกับความดันได้หรือยังเพราะว่าถ้าเกิดในเมื่ออาการพวกนั้นอ่ะมันเป็นซิมตัมหลักมอนอพอสที่มาจะเป็นซิมตัมรองซึ่งเราจะต้องควบคุมตรงนั้นก่อน
1: ก็คือเหมือนกับว่าต้องตรวจเช็คไปเป็นเคส by เคสไป
0: ใช่ครับ
1: ว่าแต่ละคนจะได้รับการรักษาอย่างไรบ้างใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอย่างฮอร์โมนทดแทนนี่ค่ะจะทำให้เกิดเป็นเนื้องอกของมะเร็งเต้านม อันนี้นี่ได้ยินมานี่คือจริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
0: ก็ถึงบอกว่าเราจะต้องดูประวัติของเขาก่อนมะเร็งเต้ามะเร็งมดลูกเนี่ยเราจะไม่แนะนำตรงนี้ครับใช่ครับเพราะว่ามันอาจจะเพิ่มปัจจัยในการเกิด
1: ทำไมมันถึงไปเพิ่มปัจจัยล่ะคะในเมื่อมันก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจน
0: เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ร่างกายผลิตตามธรรมชาตินะครับ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วอะไรก็ตามที่แปลกปลอมมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้เหมือนกัน
1: อย่างนี้ไซด์เอฟเฟกต์ที่อันตรายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้คืออะไรคะสำหรับการใช้ฮอร์โมนทดแทน
0: ครับก็อย่างที่บอกว่ามาแท้มันไปเพิ่มโอกาสในการเกิดมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งเต้านมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้อย่างผักหวานเนี่ยค่ะอนาคตข้างหน้านี่ก็ไม่รู้ว่าภาวะไวทองกำลังจะมาถึงเมื่อไหร่ผักจะรู้ลิมิตของตัวเองได้ไงคะว่าเนี่ยฉันควรไปพบแพทย์แล
0: ้
1: ว
0: ร่างกายเราจะบอกครับแล้วก็บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่คนรอบข้างเราก็อาจจะบอกเราแล้วว่าเออเฮ้ยทำไมช่วงนี้อยู่อารมณ์แปรปรวนนะอะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้าเกิดเริ่มรู้สึกว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแล้วเริ่มเกิดร้อนๆหนาวๆแบบวูบๆอย่างเงี้ยก็คือนั่นแหละครับคนจะไปแต่ว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวัยทองคือไม่ว่าจะวัยหนุ่มสาววัยทำงานอย่างน้อยๆปีละครั้งเนี่ยก็ควรจะตรวจอยู่แล้วครับ
1: ตรวจทุกปีอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วงี้ถ้าเป็นแล้วจะรับมือยังไงดีเบื้องต้น
0: ก็อันนี้อาจจะอย่างที่บอกก็คือเรื่องปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เรื่องของอาหารเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของความคิดแล้วก็คนรอบข้างเองก็ต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าคนในวัยทองเนี่ยอาจจะขี้หงุดหงิดน้อยใจง่ายหรืออาจจะแบบหมายถึงสามีก็อาจจะเข้าใจว่าเออเขาอาจจะแบบความต้องการทางเพศอาจจะลดลงด้วยอะไรเงี้ยครับ
1: เห็นว่ามีเรื่องของการกั้นปัสสาวะด้วยเหรอคะ
0: ใช่ครับอาจจะสามารถกั้นปัสสาวะได้น้อยลงด้วยเพราะว่าเมื่อเข้าสู่วัยทองแล้วก็
1: อย่างนี้มันจะส่งผลเสียอะไรต่อร่างกายไหมคะกับการที่เราแบบกั้นปัสสาวะไม่ได้
0: อ๋อก็คือเท่าที่คนวัยทองส่วนมากก็คือจะต้องเข้าห้องน้ำไหวครับเพราะว่าเรากั้นปัสสาวะได้น้อยลงจริงต้องเข้าน้ำไหวขึ้น
1: อีกหนึ่งอาการค่ะคุณหมอคะนั่นคือเรื่องของการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ก็จะทำให้ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆทีนี้โอ้โหกลายเป็นปัญหาใหญ่เลยยิ่งเวลาแบบเข้ากลุ่มเพื่อนฝูงไปสังคมงานลงงานเลี้ยงแป๊บๆก็ต้องเข้าห้องน้ำแป๊บๆก็ต้องเข้าห้องน้ำและเนี่ยมันเป็นเรื่องเหมือนมันเป็นเรื่องน่าอายนิดๆนะคะสาวๆก็จะไม่ค่อยกล้าไปหาแพทย์เรามีวิธีแก้ไขแล้วก็บรรเทาอย่างไรบ้างคะ
0: ก็จริงๆก็คืออยากจะแนะนำว่าก็ควรต้องไปหาแพทย์เพราะว่าจะได้เช็คว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นที่ไตหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นอาการหนึ่งของวัยทองที่เราจะต้องดูแลในเรื่องของฮอร์โมนหรือเปล่าดังนั้นก็คือทางที่ดีที่สุดถ้าเกิดอาการนี้แล้วเกิดรู้สึกว่ามันผิดปกติมากก็แนะนำให้ไปพบแพทย์ดีกว่าครับ
1: ค่ะแล้วเรื่องของวัยทองเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ตัวเราอย่างเดียวแหละจะมีเรื่องของบุคคลรอบข้างที่เขาจะต้องมารองรับผลกระทบรองรับอารมณ์ขึ้นๆลงๆของเรา
0: ครับ
1: คุณหมอมีข้อแนะนำสำหรับสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่อยู่รอบข้างสำหรับคนที่เป็นวัยทองไหมคะ
0: ครับก็ต้องเข้าใจกันเยอะๆต้องมีความเข้าใจให้กันนะครับคืออาการเนี้ยบางทีคนที่เป็นเขาก็ไม่รู้ตัวแต่เราก็อาจจะบอกเขาได้บ้างหรือว่าอาจจะช่วยดูแลเขาในเรื่องของอาหารเรื่องของจิตใจอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: บางคนก็อาจจะแบบมีการเถียงตัวเองเหมือนกับแบบว่าฉันไม่ได้เข้าสู่วัยทองซะหน่อยอะไรแบบนี้รู้สึกแบบเจ็บปวดทุกครั้งที่เวลามีคนพูดว่าเราเป็นวัยทองเพราะฉะนั้นวิธีที่จะแก้ไขได้อย่างหนึ่งก็ทำความเข้าใจให้คนรอบข้างทำความเข้าใจกับคนที่เป็นวัยทอง
0: สำหรับคนรอบข้างก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องจิตใจแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่อยากเข้าสู่วัยทองเองก็ต้องทำตามที่หมอแนะนำไปในตอนแรกคือปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ออกกำลังกายดูแลเรื่องของอาหารแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับมันจะช่วยทำให้อาการเนี้ยอาการของวัยทองเนี้ยลดลงแล้วก็ทำให้เราแก่ช้าลงด้วย
1: โอ้นะคะก็ง่ายๆแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอสรุปนิดนึงละกันสำหรับคนที่อยากจะรับมือก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วัยทอง
0: ครับผมก็นะครับสำหรับวัยทองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่อง น่ากลัวอะไรนะครับมันเป็นแค่สภาวะที่เอสโตรเจนน้อยลงแล้วก็ทำให้เราอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของร่างกายแล้วก็อารมณ์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็

0: ถ้าเราดูแลตัวเองสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงเราก็จะไม่มีเอฟเฟกต์เยอะนะครับเมื่อเข้าสู่วัยทองแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเราเป็นคนที่มีสตินะครับก็เราก็จะรู้เมื่อเฮ้ยไม่ได้ละเราเริ่มหงุดหงิดละอะไรละเราก็จะไม่ไปลงกับคนข้างๆนะครับ
1: การรับมือเข้าสู่วัยทองนะคะเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องทำความเข้าใจทั้งในส่วนของผู้ที่เป็นวัยทองและก็สมาชิกในครอบครัวด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ให้เขานะคะมีทั้งความสุขทั้งสุขภาพที่ดีและก็สุขภาพใจที่ดีด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะขอบคุณมากค่ะและเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ผักหวานลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

Welcome to See You on the Road Season 2เรากลับมาเฟ้นหาสุดยอดโรงเรียนผู้ชนะเลิศระดับประเทศกันอีกครั้งครับ This is the ultimate quiz show in English brought to you by จุฬาลงกรณ์ University That's right boys and girls you are watching See You on the Road Season 2สำหรับซีซั่นนี้ครับเรามีน้องๆ48โรงเรียนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมารวมกันเพื่อเฟ้นหาทีมเพียงหนึ่งเดียว1โรงเรียนที่จะคว้ารางวัลสุดยอดถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและเราจะเริ่มการแข่งขันซีซั่นนี้ด้วยการคัดตัวแทนจากภาคใต้ไม่แน่นะครับว่าแชมป์ประจำปีนี้อาจจะเป็นเด็กจากภาคใต้ก็เป็นได้ขออนุญาตแนะนำน้องๆทั้ง2ทีมที่จะประเดิมการแข่งขันในซีซั่นนี้ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสภา

0: ราชินีและเตชะปัตตนายานุกูลน้องๆจากสภาราชินีนะครับ Ladies First ให้เกียรติสาวๆก่อนนะฮะอยากจะบอกอะไรหนุ่มๆจากปัตตานีไหมครับ
1: Men are strong but women are stronger
0: Men are strong but women are stronger ไอ้ยะนะครับอยากจะบอกอะไรสาวๆไหมครับ
2: You are loser You are loser
0: มาแรงอ่ะ You are loser และนี่คือกฎกติกาการแข่งขันครับ Here are the rules of the game
3: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกตอบคำถามจาก BTR Let's go
0: 100 pointsare up for grabs เพราะฉะนั้นน้องๆจะต้องตั้งใจฟังให้ดีอนุญาตให้จดได้นะครับ
4: Welcome everyone to Drang, the province that is famous for the beautiful beaches and wonderful food. Right in front of me it's one of the signature dishes here, Drang grilled pork. Drang grilled pork is so famous that there's an annual festival for it.To promote tourism in the province, according to legends, grilled pork originated in China during the Tang Dynasty. To make Drang grilled pork, you have to start with a pig that weighs about 60 to 70 kilograms. Thinly slice the dark meat so that the marinade can evenly seep into the meat. Then clean the meat with gas. Once the meat is clean, season and marinate it for 10 hours. After that, sprinkle the meat with soy sauce,garlic, sugar, salt, and pong hom, or a spice mix made especially for Drang grilled pork. Now it's grilling time. The pork is grilled twice, the first time for it to make the skin crispy, and the second time for an hour. And that's it, the pork is ready to be eaten. Mmm, that smells so good. Will you excuse me? I'm going to enjoy this now.So good.
0: The question is, according to the video you just saw, what is the correct way to make Drang grilled pork? Is it A, the pork is first cleaned by boiling? B, the pork has to be grilled only once to crisp the skin?C, the Drang grilled pork is grilled for 70 minutes total. Or D, the pork is marinated for about 10 minutes. Hands your hand your back, please. ถ้าพร้อมแล้ว See you! Desha Patanayanukul ครับ Your answer is?
5: We choose D. D, the pork is marinated for about 10 minutes.
0: ตอบข้อ D นะครับ And D.Your answer is incorrect. ยังไม่โดนนะครับให้น้องๆจากสภาราชินีมีสิทธิ์ตอบได้เลยครับตรงนี
6: ้ We choose A.
0: ไม่ตอบซ้ำข้อดีหรอ
6: No.
0: เพื่ออะไรเนาะเมื่อกี้เขาตอบผิดไป Can you please read it out loud?
6: The pork is first cleaned by boiling.
0: So your answer is A.
6: Yes.
0: และคำตอบข้อ A เป็นคำตอบที่Incorrect. ผิดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆทั้งสองโรงเรียนนะครับเอามือกลับไปไว้ข้างหลังตัวเองนะครับและพี่แต้จะตะโกน see you อีกครั้งหนึ่ง guys ready see you เดชะปัตตนายานุกูลกดได้อีกแล้วนะครับจะตอบว่า
5: we choose B the pork has to be grilled only once to crisp the skin
0: ข้อ B นะฮะถ้าเมื่อกี้นี้ถ้าสภาราชินีถ้าหนูกดได้หนูจะตอบข
7: ้อ C ค่ะ
0: มีความแตกต่างเกิดขึ้นแล้วนะครับเอาละสิ so your answer is
5: B
0: and B is incorrect เสียใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆจากสภาราชินีหนูจะตอบว่า
1: C the Drang grilled pork is grilled for 70 minutes total
0: and your answer is

0: จริงสาวสาวเมืองตังนี่เคยมีโอกาสไปกินหมูย่างเมืองตังไหมฮะไปทีคือตอนอยู่ที่เขียงแล้วไงใช่ป่ะไม่เคยไปรู้หรอกว่าเตาเขาอะไรยังไงอ่ะสำหรับเกมที่2นะครับเรายังมีอีก200คะแนนกับเกมที่มีชื่อว่า Who What or Where 200 points will go to whoever gets this question correct I'll have 5 clues for you you guys can hit the buzzer to answer anytime you want อยากกดเมื่อไหร่กดได้เลย The following are the characteristics of which personThis person is a Greek adventurer and polyglot. He can speak Thai, English, French, Portuguese, and Malay. Clue number two. Before leaving home to set sail on a merchant ship, he worked for the British East India Company. สภาราชินีถ้าตอบถูกรับไปเต็มๆ200คะแนน Your answeris
1: Konstantin Falcon ค่ะ
0: และ Konstantin เป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องโอ้ยจาก2คำใบ้เมื่อกี้อะไรคือคีย์เวิร์ดที่ทำให้หนูรู้ว่าแน่ๆ
1: ทำงานที่บริษัทอังกฤษมาก่อน
0: 300คะแนนเราพักสักครู่เดียวนะครับให้ทั้ง2ทีมได้หายใจสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับคำถามในช่วงต่อไปครับ
2: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนแห่งแรกในประเทศไทยหรือเรียกย่อๆว่าจุฬา UDC เพื่อเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเรื่องการปรับปรุงบ้านและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุโดยเฉพาะซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถนำแพลนบ้านมาขอรับคำปรึกษาได้ครับ
0: Welcome back to See You on the Road Season 2. Now, สภาราชินี is on the lead with 300 points. นำอยู่300คะแนนนะครับในขณะที่น้องๆจากเดชะปัตนายานุกูลนั้นมีอยู่1 2 3 4 5ไม่มีคะแนนเลยอยากจะรู้จริงๆว่าน้องๆทั้ง2เรียนนี้จะได้เล่นเกมอะไรลอจิกOkay, you can hit the buzzer whenever you want. อยากกดเมื่อไหร่กดได้เลยตอบได้ครั้งเดียว You have one shot at this. One chance only. คำถามมีอยู่ว่า 22 plus 25 plus 28 equals 2. 12 plus 14 plus 17 equals 1. 31 plus 32 plus 33 equals 3.9 plus 11 plus 13 equals what?

0: เดชะปัตตนยานุกูลกดตอบแล้วนะครับ Your answer and only answer เพราะตอบได้ครั้งเดียวคือYour answer and only answer เพราะตอบได้ครั้งเดียวคือ
1: zero
0: zero นะครับ and your answer is เอาไปเลย300คะแนนโอ้โหเพราะฉะนั้นตอนนี้300ต่อ300 so we're gonna need a tiebreaker นะฮะรอบนี้ขออนุญาตเรียกกันง่ายๆว่า sudden death มีคำถาม4 choice แต่หนูอยากกดกันเมื่อไหร่กดได้เลยลูก The question is which country is the host country of the 2018 Asian Games Is it A China B Indonesia C เอาล่ะ C ได้เรื่องแล้วได้เรื่องได้เรื่องเอาละครับน้องๆโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลนะครับตอบว่า
2: The answer is B Indonesia
0: Indonesia โอเคอินโดนีเซียนั้นเป็นคำตอบที่อยากเข้ารอบก็เข้าไปสิครับโรงเรียนแรกนะครับที่เข้าสู่รอบต่อไปเดชะปัตตนยานุกูลและคู่ที่2สำหรับการคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆ

0: The best time being the period เบนจมะราชูทิศกดแล้วเลือกตอบว่า
1: T
0: T สะกดให้พี่ได้ฟังนิดหนึ่งเพื่อความ
1: T E A
0: T E A T เป็นคำตอบที่ incorrect ทีดานุเคราะห์ดูตอบว่า
2: jellyfish
0: jellyfish which isIncorrect โรงเรียนเบญจมราชูทิศตอบว่าอะไรลูก
2: Bird nest
0: Bird's nest is เอาไปเลย All right boys and girls and it all comes down to this เหลืออีกหนึ่งเกมเท่านั้นนะครับเกมอะไรยังไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆจะมีเพียงหนึ่งเดียวที่จะก้าวเข้าสู่รอบต่อไปครับ Which team will proceed to the next round? We'll be back after these messages. Welcome back to See You on the Road Season 2. อย่างที่บอกไปนะครับว่าคะแนนคือ200ต่อ100 300คะแนนที่กำลังจะเล่นต่อไปนี้นั้นชี้ชะตาแน่นอนครับว่าทีมไหนที่จะก้าวสู่รอบต่อไปเราจะเล่นเกมอะไรเดี๋ยวเรารู้พร้อมกันนะครับเชิญแรนดอมได้เลยครับ True or False ง่ายๆฮะไม่ต้องมี4 choice มีแค่2 choice คือใช่ไม่ใช่ I'm gonna pretty much read out the topic for you guys I need one representative from each team นะครับหัวข้อคือ the south of Thailand ถ้าได้ตัวแทนแล้วยกมือได้เลยครับโอเคที่ดานุเคราะห์ส่งใครเข้าประกวดครับจีจี้เลยนะ
3: ทั้ง2คนจะต้องผลัดกันมาตอบคำถามที่เกี่ยวกับภาคใต้ว่าข้อใดถูกข้อใดผิดทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันเลยครับว่าทั้งดินและจีจี้จะตอบว่าอย่างไรกันบ้าง
1: As I mentioned earlier, the topic is the south of Thailand นะครับแต่ละข้อ3วินาที True หรือ False แค่นั้นถ้าข้ามแล้วไม่กลับมาอีก All right 10ข้อ Start
3: The หนังตะลุง Shadow Puppet is usually made of cow or buffalo skin
1: True
2: True
3: Harriet is the depression that caused damage to ตะลุมพุกเคปin Nakhon Si Thammarat in 1962.
2: True.
1: True.
3: Rai Lay Beach is where potatoes are grown as a cash crop.
1: False.
2: True.
3: Pathalung and Narathiwat are the two provinces that are landlocked.
2: False.
1: False.
3: Phraya Rasada Nupradit Mahitsara Pakdi played an important role in introducing rubber trees to Thailand.
1: True.
2: False.
3: The first rubber tree in Thailand is in Song Kla.
2: True.
1: False.
3: Gantang train station is the terminal station of the southern line on the Andaman coast.
1: False.
2: True.
3: Hat Yai cable car is the first aerial lift in Thailand.
2: True.
1: False.
3: The name of Leste Godong cave in Satun comes from a species of plankton that lives in the cave.
1: True.
2: True.
3: TRN is the airport code of Trang province.
2: False.
1: False.
0: The results are now in my hands. บอกเลยครับว่า it was a very close call. 6 to 5. และด้วยระบบ winner takes all รับไปเต็มๆ300คะแนนและจะเข้าสู่รอบต่อไปคือน้องๆจากโรงเรียนพี่เดย์ขออนุญาตนะฮะที่จะหยิบแค่บางข้อโดยเฉพาะข้อที่เป็น false ทั้งหลายมาอธิบายว่าเรื่องมันเป็นยังไงทำไมมันถึงผิดไม่เข้าใจนะครับอย่าลืมว่า Harriet เนี่ยไม่ใช่ tropical depression ผิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็น tropical stormต่อไปหาดไร่เลเนี่ยไม่ปลูกมันแน่ๆเลยไม่ใช่มันเป็นที่ท่องเที่ยวไม่ได้ปลูกอะไรทั้งนั้นเลยนะครับพัทลุงกับนราธิวาสเนี่ยเป็นแลนด์ล็อกคือไม่ติดทะเลใช่ไหมนะครับจังหวัดที่ไม่ติดทะเลจริงเนี่ยคือพัทลุงกับ
4: ยะลาย
0: ะลาในขณะที่ต้นยางต้นแรกในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่กันตังจังหวัดตรังแล้วก็เลสเตโกดองเคฟนะฮะถ้ำเลสเตโกดองเนี่ยในสตูลเนี่ยนะครับมาจาก ฟอสซิลของแมมมอธและถามว่าแอร์พอร์ตโค้ดของสนามบินตรังเนี่ยคือ TRN ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันคือ TST ลูกและเราก็จะกลับมาคราวหน้าพร้อมกับอีก2ทีมเพื่อดูว่า which school from which province will be the best of the best สำหรับวันนี้เราทุกคนสวัสดีครับ
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: How human mobility plays a role in malaria transmission. There really is value in pulling in new sources of information in order to kill vector-borne disease. And so we started to think aboutWhat are the other new sources of information we can work with that people didn't have before that could help them? Led us to then a new project. These days, almost everybody has a smartphone. Your smartphoneHas a GPS in it and knows exactly where you are. So we can, in principle, use smartphones now to track people's location over time. Now that's interesting for malaria because it turns out that with malaria, mosquitoes spread malaria, but people also spread malaria, right? Because we infect the mosquitoes and the mosquitoes infect us. So,What can happen with malaria is that somebody can go to a place that has a lot of malaria and get infected and go back to a place that doesn't have much and then it spreads there. And this especially happens in areas where malaria is low. And Thailand is now trying to move towards malaria elimination. Our colleagues in the Faculty of Tropical MedicineAnd particularly in the Center for Biomedical and Public Health Informatics, BioFix, have been carrying out a study funded by the U.S. National Institute of Health to monitor malaria in northern Thailand in Thak province. And they wanted to have a way to track people's movements so we could start to understand how is that related to malaria infection. So what we did was to partner withThe University of Bremen, which is the partner in the lab we have, of course, and they have built an application that runs on a smartphone. This application just records the person's location every hour, and then that data gets uploaded to a server. So now we have a database where right now we have 200 people being tracked, and we're going to increase that to about 400 every single hour, and we'll track them for 1 year.The other thing we have is we have their health record, so we know if they got malaria or not, and the two are linked. Their phone and their health record are linked. So now we can start to analyze what's the relationship between how people move and if they get malaria or not.
7: In the past, we used simple questionnaire survey that will require the recall of the people, so the information is not that valid.So this application will track population movement individually and in real time. So we know exactly how people move across the area. So the results from this population tracking or population movement, we know the patterns of movement of people in the area This will help us to design

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: นะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพี่บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททั่วไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททั่วของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเกลียดไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
2: แล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเรา

0: ัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุฑารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
1: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปเซเจให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
0: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศษสามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
2: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาติต่างชาติเนี้ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่ล่อยการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนหนึ่งคือได้ใช้ได้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
0: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
3: at สารกลาง have a anniversary of Yamo she is a hero of this city
0: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
4: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวเนี้ยแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ R and the อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
5: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไมโครฟรังค์สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
2: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุนตุนเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจอกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุนส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆจะดูหิมๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตีๆครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
6: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุนก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกระอึกกระอักอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
1: เจอครั้งแรกอะคะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งอะไรเงี้ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
5: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
7: ล้า
5: พร้อมไม่พร้อม
7: พร้อม
5: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
0: แม่ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันหมักคะเม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอนและนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
8: ต้อนรับแขกมาแล้ว
9: บ
8: ้า
1: รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
6: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็ เหมือนสนิทกัน
7: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
8: พร้อม
5: Are you all ready
3: Ready
5: Yeah We're gonna go to Ayutthaya
8: Yes
5: Okay Let's go Take the bus นะครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับหน้าสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
9: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four people four students here to in charge of the guide tour for you guys are you ready
10: ready
9: thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
10: ส
9: ู้ไม่สู้
10: สู้
9: ดีมากค่ะ
5: พร้อมแล้วเริ่ม
11: hello everybody
3: hello
11: my name is Harat I'm from south part of Thailand I'm from Phuket yes Phuket is theIn province in south part of Thailand.
12: But you know, I think it's the biggest island of in
11: yes,
12: Thailand.
11: Yes, it's half
12: right?
11: island around Phuket. It have many like a PP island.
5: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงนิดหน่อยเริ่มงงนิดหน่อย
11: I will be a guide for you. Okay, for
12: Thank
11: free.
12: You.
11: Yes, if you go.
13: Okay, it's a deal. I will come.
14: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
2: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
15: ๆ Hello my name is Prem I am from Nakhon Ratchasima the northeast of Thailand
5: Prem
16: and do you like to go to Chok Chai Farm yourself you go there
15: seldom
14: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
16: Why
15: When I am young, I want my mother to kick.
6: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็พยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
5: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยนี่ตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
15: This is the first time I was a guide, so I feel excited.
5: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
14: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเพรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
5: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
9: เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
5: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
9: เบสิก
5: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปดูคนต่อไป
9: ได้ไปดูต่อไป
5: มาครับ
17: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang did any one of you guys remember my legion in ThailandFrom Central Region and from Bangkok. I will take you now to Wat Pharam. It's a temple. There is the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is built have information about their Ayutthaya history.
16: So how do you like to study English? Because your English is quite nice.
17: Really?
12: Yes.
17: I'm studying English Gifted. It's a program in my school for the student who was good at English.
14: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
17: So let's meet my sister. She is another guy. We'll let her introduce herself.
18: ค่ะ
14: แม่น้องตุลประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
1: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
18: โอเค hello everyone my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand Yeah, I live in Chiang Mai. Do you know Chiang Mai? Yeah, Chiang Mai is a nice province in Thailand. So if you have a chance to go, so call me.
12: Yes, and what about food?
18: Food?
12: Yes.
18: Yeah, we have own food too. Yeah. It have anything, something like in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรื่องอะไรได้ว่าเดี๋ยวคือเอาเดี๋ยวจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายากBut it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
0: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องต้น
19: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
20: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะซ
19: ึ่
20: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage นะคะ
19: เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
21: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there is a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger now than the map of Thailand now. Let's see to the next part. There are another interesting things.
22: Okay,
21: let's go!
23: Hey everybody!Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because in Ayutthaya is not car. In the past, they just have only boat.
24: ครั้งแรกครับAyutthayaมาทัวร์ครั้งแรกเลยหลายอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี่ยเคยมาอยู่ที่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
18: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah,
21: how sweet?
18: In Ayutthaya, we sell on the boat like that.
25: Are you ready?
18: Thai people can
25: I can one of the plates. But there's an image. Please don't touch the boat
18: Please don't touch because it's not real, but...
25: Touch it!
18: It's real. It's not real, but it's like the real thing.
25: I can't eat. I'm hungry.
18: If you can eat plastic.
21: So in Chiang Mai, do you have the same thing?
18: Yeah.
25: In old Thailand?
18: Yeah.
25: You make in old Thailand?
18: Yeah.
21: Is it fruits?
18: Fruits?
21: Fruit.
18: Fruit? No. It's a Thai dessert.
25: Are you making
18: sweet?
21: But, what's the flavor? Okay, everybody, I've prepared a video for you, and it is a story about the UTI history. So let's check it out there.
25: Okay.
21: Let's go.
18: Let's go.
0: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
25: but it is fake what is this
18: canom
25: kluai canom kluai banana this sweet meat is made from banana rice
6: flour เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กนะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ
26: Good morning how are you จ๊ะ What's your name

0: ครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
1: ใช่ค่ะ This is the Wat Pharam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
2: Can you say how many stones they built for this
1: You have to ask the architect
3: Architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
4: So who want to stay here for take a photo and
2: yeah why not
1: Yeah but next we have to go to Thaniat Chang
4: Oh, the elephant.
3: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
0: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอย
1: ู่
0: ที
1: ่
0: น
1: ี
0: ่แล้วก็คนอื่นกำลังจะไปพระเนตรฉานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพระเนตรช้างได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพระเนตรช้างได้หรือเปล่า
5: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
6: phone number of
7: Cat.
6: Patrice, yes.
8: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าอ้าวเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เครีบไปพันธุ์ที่เช้าพอไปพันธุ์ที่อาจะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
2: Do I get the food from them
9: later?
2: No.
9: อยากให้เราช่วยบอกไปที่ว่าจะทำยังไงดี
2: Do I get the food from them?
9: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
3: ์เอาละสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
5: น้องตุลลูกนะคะน้องตุลเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูด้วยประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆครูเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert เพื่อตามหรือ dessert dessert จะเกิดว่า d-e-s-s-e-r-t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสเซอร์ตไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่าเดสเซอร์ตนะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ๊ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคไม่รู้จำได้ยังนะแลนด์ของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟค not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูกdessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรอย่างเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
10: น
5: ้
10: อง
5: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าล่ะจำได้ปะ
10: เป็นแอมยัง
5: เป็นแอมยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะคะ

0: มันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าอะไร the first time I
1: am
0: หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า is the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นหรอกหนูจะเป็นสับปะเหร่ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า is the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชั่นที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชั่นที่
1: 1
0: ดีมากนะคะ
2: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
3: เวลาคุยอย่างงี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
2: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
4: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนเนาะเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
5: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
6: ฝรั่งเนี่ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี่ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
8: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed,People increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment.That has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, kneading, squeezing, tapping, and herbal compresses.Or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
9: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิศปิตสิงห์สวัสดีครับ
10: ค่ะ
9: อาจารย์สมพิศนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
10: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
9: ่ครับ
10: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
9: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
10: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็นะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
9: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
10: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยม
9: ัน
10: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
9: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
10: ใช่
9: คือการความลึก
10: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
8: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces,

0: and villages, the incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
1: People have to try this to, like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
2: I really liked when they were doing, like, the back of my head, and they would hit, like, very, like, small pressure points, and, like, I didn't even know were there. And it made me feel, like, so relaxed, like, in a way I really haven't felt before.
3: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
3: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกที่คลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะเป็นภาคที่2หรือภาคต่อจากครั้งที่แล้วนั่นก็คือ prepositions part 2นั่นเองครับประโยคภาษาอังกฤษถ้าคุณผู้ชมอยากจะสร้างประโยคขึ้นมาได้นะครับต้องมี preposition อยู่ในประโยคแทบจะไม่มีประโยคไหนเลยนะครับในภาษาอังกฤษที่ไม่มี preposition เนี่ยนะครับโอเคมันก็คงจะต้องมีแค่ subject verb กับ object ที่คุณเคยเรียนมาแต่ preposition เนี่ยนะครับมันจะสอดแทรกอยู่นะครับในสถานที่มุมต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวนะครับดังนั้นครับวันนี้เรามาดูคำนี้นะครับก็คือคำว่า on นั่นเองครับออนเนี่ยนะฮะอันแรกเลยนะครับก็คือเรื่องราวของชั้นนั่นเองครับนี่นะฮะอย่างเช่นครับ I'm on the ground floor นะครับ on the ground floor ก็คืออยู่บนชั้นจีนะครับ I'm on the mezzanine on the mezzanine ก็คืออยู่ที่ชั้นลอยนะชั้น M เนี่ยนะครับหรือจะใช้ on the first floor on the second floor on the third floor อย่าลืมนะเรื่องพวกนี้เราเคยคุยกันไปแล้วเนี่ยนะครับ floor เนี่ยต้องใช้ first second third แต่ถ้าเป็นชั้นใต้ดินส่วนมากจะใช้ in the basement นะจ๊ะ in the basement นะครับแต่ชั้นอื่นใช้ on นะครับคำหนึ่งที่เราจะไม่ใช้ on นะจ๊ะคือคำว่าข้างบนหรือข้างล่างนะครับฝากไว้เลยนะครับก็คือเราจะไม่ใช้ on upstairs หรือ on downstairs นะเราจะใช้ upstairs หรือ downstairs ไปเลยอย่างเช่นนะครับเราจะบอกว่า the food court is upstairs เราไม่ต้องใช้ on upstairs แต่ถ้าจะบอกว่า the food court is on the third floor ถึงจะใช้ on นั่นเองนะครับ on ต่อไปนี่นะครับผมก็แน่นอนครับก็คืออยู่บนน่ะใช่ไหมนะครับไม่ยากเลยเนาะอย่างเช่นนะครับ I'm on the bus อยู่บนรถเมล์นะครับ I'm on the roof อยู่บนหลังคาต่อไป on ก็จะใช้กับที่หรือวันนะครับอย่างเช่น on Saturday

นะครับ on Tuesday นะ on Monday on the 2nd of January หรือ on January the 2nd on จะใช้ได้กับเรื่องราวของนี่เลยนะครับขออนุญาตนะฮะซ้ายกับขวานั่นเองนะครับ it's on the left หรือ on the left hand side หรือ on the right hand side อย่าลืมนะครับเวลาคุณจะพูดกับฝรั่งเรื่องของซ้ายกับขวากรุณาชูมือขึ้นมาให้เขาดูหน่อยนะครับเขาจะได้รู้ว่าคุณนั้นกำลังใช้อันนี้ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราก็เคยพูดมาแล้วนะครับว่ามีพี่น้องชาวไทยบางท่านก็ไปบอกกับฝรั่งว่า it is on the right hand side แต่มือเนี่ยเป็นซ้ายมือเนี่ยฝรั่งบอกเดี๋ยวมาทิ่มตาเลยนี่มัน left นะครับผมก็ต้องดูกันดีๆนะครับ on the left on the right หรือ on the left hand side on the right hand side นั่นเอง on ต่อไปนะครับผมจะเจอในคำนี้บ่อยๆนะครับ congratulations อย่าลืมใส่ s นะจ๊ะ congratulations on yournew job นะครับ congratulations on your new job ก็คือขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ของคุณนะครับ congratulations on your graduation นะเห็นไหมครับ congratulations กับ graduation มันคล้ายกันมากเลยนะฮะชาวไทยหลายคนก็เลยนึกว่า congratulations แปลว่าเรียนจบนะไปบอกฝรั่งว่า I congratulation from university ผมแสดงความยินดีมาจากมหาวิทยาลัยนะครับฝรั่งบอกขอแสดงความยินดีด้วยครับแล้วจบที่ไหนล่ะอย่าลืมครับ graduateคือเรียนจบ graduation คืองานรับปริญญา so congratulations on your graduation ขอแสดงความยินดีกับการเรียนจบของคุณนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะไปพักร้อนที่ไหนเนี่ยนะครับก็เราก็บอกได้นะครับว่า I am on holiday หรือ I am on vacation นะฮะหรือจะใช้ I'm going to Phuket on holiday หรือ I'm going to Phuket on vacation จะไปพักร้อนที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณไปภูเก็ตเพื่อไปทำงานหรือไปดูงานไปสัมมนาอะไรก็แล้วแต่นะครับ I'm going to Phuket on business นั่นเองครับ on business นะครับ so I'm here on business มาดูงานมาทำงาน I'm here on vacation หรือ on holiday ก็คือมาพักร้อนนั่นเองครับเราไปดู on นี่นะฮะอันอื่นๆก็ใช้เยอะมากเลยนะครับวันนี้คุณอยากจะไปทานข้าวแล้วมีเงินเยอะนะถูกหวยหรือออกนี่นะครับบอกเลยฉันเลี้ยงเอง it's on me นะครับ it's on me today นะครับหรือถ้าอยากจะโยนๆนะครับพอบินมาก็บอกเลยครับ it's on you เธอเลี้ยงนะกล้าเนาะนะครับต่อไปในหนังฝรั่งหลายเรื่องคุณอาจจะเห็นครับ it's on the house DVD ผีก็จะแปลตรงตัวเลยนะครับว่ามันอยู่บนบ้านเนี่ยมันอยู่บนบ้านบ้านเธอสิ your house บ้านคุณนะครับ on the house แปลว่าทางร้านจะเป็นคนเลี้ยงเองหรือร้านจะจ่ายให้นะครับอย่างเช่นหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าบาร์เทนเดอร์นะครับอาจจะบอกกับพระเอกนางเอกว่า this one's on the house นะฮะหรือ this one's on us ร้านเลี้ยงหรือพวกเราเลี้ยงคุณเองนะครับต่อไปครับอย่าลืมฮะไปทำงานที่ไหนโดยเฉพาะถ้าทำงานกับชาวต่างชาติก็ต้องไปให้ตรงเวลานะครับ you have to go on time นะครับต่อไปถ้าคุณลดน้ำหนักอยู่นะครับก็ต้องบอกฝรั่งว่า I am on a diet นะครับ I am on a diet ก็คือฉันลดน้ำหนักอยู่นะจ๊ะ I'm on a diet นะครับถ้าจะถามเขาว่าคุณลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่าก็ต้องถามว่า Are you on a diet เพราะไปบอกว่า Are you diet กลัวฝรั่งจะนึกว่าคุณนั้นไปถามเขาคร่าวๆว่าคุณตายยังเราบอกยังไม่ตายยังไม่ใช่ผีจะบ้าเหรอแช่งทำไมนะครับเพราะคำว่า die บวก yet เนี่ยก็จะแปลตายยังได้นะ soอย่าลืมครับ Are you on a diet กับ I am on a diet นั่นเองครับอีกอันนึงนะที่ผมชอบมากนะครับที่พี่น้องชาวไทยต้องใช้กันให้ถูกก็คือคำว่า on the way นั่นเองครับต้องเข้าใจนะครับว่า on the way เนี่ยแปลว่าอยู่บนเส้นทางก็แปลว่าอะไรครับกำลังเดินทางไปในที่ที่คุณนัดหมายนะครับส่วนมากจะแปลว่าอยู่บนเส้นทางใกล้จะถึงแล้วนะครับดังนั้นเวลามีชาวไทยโทรไปถามว่าอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะ on the way ปรักนี่เลยเสียงปรักคืออะไรไหมครับเพิ่งล็อกประตูบ้านคุณ on the way เนี่ยนะครับแปลว่าอยู่บนเส้นทางใกล้ถึงครับไม่ได้แปลว่าอยู่ลานจอดรถหน้าบ้านนะครับผมไม่ใช่ตรงนั้นนะครับ so on the way ก็แปลว่าใกล้ถึงแล้วเดินทางอยู่นะแป๊บหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องชอบมากนะครับก็คือเวลาเห็น sale อยู่หน้าร้านค้าต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับว่า sale sale เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าลดราคาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราต้องดู preposition ข้างหน้าด้วยเพราะถ้าเขาเขียนว่าfor sale ไม่ได้แปลว่าลดนะจ๊ะ for sale แค่แปลว่าขายอาจจะขายแพงด้วยนะฮะอย่างเช่นบางทีเราเห็นหน้าบ้านนะครับบางหลังก็จะเขียนว่า for sale คือบ้านหลังนี้มีไว้เพื่อขายนั่นเองครับต้องใช้อะไรอ่ะ on sale นั่นเองครับ it's on sale นะครับ it's on sale คือลดราคาอยู่นั่นเองครับบางทีนะครับอาจจะเห็นเขาบอกว่า 50% off off ก็คือ preposition

promotion ใช่ไหมฮะ on sale ลดราคา 50% off หักออกไปเลย 50% นี่นะครับต่อไปก็คือ on purpose อย่าลืมนะครับคำว่า purpose ออกเสียงว่า purpose ไม่ใช่ purpose นะครับออกเสียง purpose เดี๋ยวกลัวฝรั่งจะนึกว่า propose purpose จุดประสงค์วัตถุประสงค์ propose the propose คือนำเสนอนะฮะ so purpose คือวัตถุประสงค์นั้นนะครับ on purpose ก็จะแปลว่าอะไรครับแปลว่าตั้งใจหรือว่าทำโดยมีเขาเรียกว่าพึงประสงค์วัตถุประสงค์ที่อยากจะทำให้มันเกิดสิ่งนี้นั่นเองครับอย่างเช่นคราวที่แล้วเนี่ยถ้าผมไปเหยียบเท้าคุณโดยบังเอิญหรือเป็นอุบัติเหตุ I stepped on his foot by accident แต่เวลาเราไปดูพวกละครน้ำเน่าละครไทยอย่างเช่นพวกไทย soap operas นะ soap opera ก็คือละครน้ำเน่าเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวอิจฉาเนี่ยชอบไปทำอะไรฮะชอบไปเหยียบเท้าหรือไปแกล้งนางเอกแบบตั้งใจใช่ไหม She did it on purpose on purpose ก็คือตั้งใจทำเธอทำแบบตั้งใจเลยนะฮะนี่เลยนะครับ on เนี่ยเราใช้เยอะมากแม้กระทั่ง on the internet นะฮะ on the internet นะครับ I saw it on the internet on the internet ก็คือเห็นในอินเทอร์เน็ตใช่คนไทยใช้ในอินเทอร์เน็ตแต่ฝรั่งใส่ on the internet นะครับอีกหนึ่งอันก็คือคำว่า on average ก็คือเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยนั่นเองนะครับนะฮะอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่า the weather on average in Thailand is about 30 degrees Celsius อากาศเนี่ยนะครับผมเฉลี่ยแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซียสนะ so on average ก็จะแปลว่าก็ถ้าเฉลี่ยแล้วหรือว่าแบบโดยแบบคร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับผมนี่เขาจะใช้คำว่า on average นั่นเองนะครับถ้าเราจะบอกว่า we are on schedule we are on schedule นะครับ we are on schedule ก็แปลว่าเรากำลังทำงานตรงกับตารางเวลาที่เราได้วางแผนกันมาอย่างเช่นอาจจะบอกว่าบ่ายโมงมีสัมมนาบ่ายสองคุยกับลูกค้าบ่ายสามก็ไปมีงานเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำตามตรงเวลาตรงกับตารางนะครับก็ใช้ we are on schedule ถ้า behind schedule จะแปลว่าล่าช้าแล้วครับนี่นะครับ we are on schedule อีกหนึ่งนะฮะสำนวนที่ชาวไทยนั้นใช้บ่อยๆก็คือคำว่า strike นั่นเองครับ strike ไม่ใช่สไตรค์โบลิ่งนะฮะแต่เราหมายถึงสไตรค์เวลาพนักงานรวมตัวกันหยุดงานเพื่อที่จะประท้วงนะฮะนายจ้างเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษต้องใช้ on strike นะครับถ้าให้เต็มที่หรือเต็มยศนะครับอย่างเช่น the workers are on strike the workers are on strike ก็คือคนงานเนี่ยตอนนี้กำลังสไตรค์ประท้วงไม่ยอมทำงานนั่นเอง they're on strike ออกไปเอาเงินโบนัสอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้นะครับผมก่อนที่เราจะอัดรายการของเราเนี่ยนะครับทางทีมตากล้องของผมนะฮะก็คุยว่าให้ดื่มเบียร์กันเลยเป้านะฮะผมบอกให้ไม่ได้เพราะตอนนี้เรากำลังอยู่ในหน้าที่การทำงานนะครับ we are on duty นั่นเองนะฮะ we are on duty นะครับแต่ก็ดูจากหลายองค์กรหลายนะครับหน่วยงานเนี่ยก็การที่ on duty หรือว่าอยู่ในช่วงทำงานก็ไม่เคยที่จะหยุดหรือว่าห้ามปรามเขาจากการแอบดื่มสุราหรือเบียร์ในขณะที่ทำงานนะครับผมนะฮะ so on duty ก็คืออยู่ในช่วงเวลาทำงานนั่นเองครับอีกอันนึงฮะที่เราเจอบ่อยๆคือ on the agenda นะครับ on the agenda ก็คืออยู่ในวาระการประชุมวันนี้ครับอย่างเช่นวันนี้ผมเป็นหัวหน้างานผมเป็นเจ้าของบริษัทผมถามลูกน้อง what's on the agenda today ชาวไทยก็ฮะอาร์เจนตินาเดี๋ยวไปตีหน้าเลยนะฮะไม่ใช่อาร์เจนตินา agenda คือวาระ so what's on the agenda ก็แน่นอนครับก็คือวันนี้เนี่ยวาระประชุมเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับต่อไปไปดู on เนี่ยนะฮะที่อยู่ข้างหลังกันบ้างนะครับอย่างเช่น it depends on อันนี้เราเจอกันประจำเนี่ยนะครับอย่างเช่นเท่านี้เราอยากจะไปทำงานแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจจะไปทันเวลาหรือเปล่าฝรั่งชาม can you come on time แล้วก็บอกว่า it depends on the traffic it depends on the traffic ก็แปลว่าขึ้นอยู่กับจราจรนะครับถ้าใครชอบดูภาพยนตร์ฝรั่งบ่อยๆก็เห็นประโยคนี้ขึ้นมาเลยนะฮะไม่ว่าอยู่ที่ปกหรือว่าเปิดฉากหนังมา based on a true story อิงมาจากชีวิตจริงนะครับ based on a true story นี่เลยเห็นไหมฮะจะสังเกตฮะสำหรับหลายๆคนที่เริ่มบ่นโอ้ย preposition มันยากค่ะอาจารย์คริสแต่คุณคริสเห็นที่นี่มันไม่ยากนะครับถ้าสิ่งที่คุณทำก็คืออะไรคุณก็ต้องเอาหูตาปากของคุณเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับภาษาอังกฤษมี3 S ก็คือ see อ่าน sound คือฟัง say คือพูดตามมันจะได้เกิดเป็นอารมณ์นะคือจำความที่ถูกต้องได้เนี่ยครูพักรักจำล้วนๆนะครับบางครั้งหรือหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับก็คือแค่เห็นเขาคุยกันแบบเนี้ยเขาใช้ on ในประโยคเนี้ยแล้วก็พูดตามจนมันติดปากปุ๊บก็จบนะฮะ

ย่างเช่นอันนี้นะครับชาวไทยหลายคนก็ใช้เป็นละ focus on นั่นเองครับ focus on ก็คือเน้นอะไรเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเน้นไวยากรณ์เท่าไหร่ที่จริงผมกำลังสอนไวยากรณ์อยู่ใน preposition เนี่ยนะครับแต่เราจะไม่มานั่งบอกไอ้นี่ต้องบวกไอ้นั่นลบไอ้นี่มันจะปวดหัวครับนะฮะเรามันเน้นนะครับเรียกว่าประโยคสำเร็จรูปใน

ได้ในสังคมทั่วไปก็ได้นะครับผมอย่างเช่นนะครับประโยคต่อไปก็ใช้ที่ทำงานได้นะครับนี่เลย the floods นะฮะ had a big impact on the economy นะครับ the floods had a big impact on the economy ก็คืออะไรครับน้ำท่วมที่ผ่านไปนะครับมหาอุทกภัยเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยมีผลกระทบที่ใหญ่มากกับเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับ have a big impact on something นะครับก็คือมีผลกระทบที่หนักหน่วงนะฮะนี่ไงนะฮะต่อไปนะครับเรามาดู on นะฮะที่เป็นพวก two word verb ซึ่งหลายอันหรือบางอันก็ได้สอนไปบ้างแล้วแต่เราถือว่าเป็นการขัดเกลาแล้วกันอันแรกเลย bring on นะฮะ bring on ส่วนมากจะใช้อันแบบเดียวนะครับ bring it on จัดไป I am on a diet ชั่วโมงน้ำหนักอยู่ในเจ้าตัวเองเพื่อนเอาเค้กมาเค้กช็อกโกแลตไหมเป็นเค้กแบบ hot fudge ช็อกโกแลตนี่นะมาจากร้านดังแถวๆสีลม bring it on bring it on จัดมาครับส่วนมาก bring it on มักจะชนะ I'm on a diet เสมอครับ carry on ที่จริงแล้ว carry on นะครับก็สามารถแปลได้ว่ายกหรือขนไปไว้บนอะไรอย่างเช่นสัมภาระที่ขึ้นไปบนเครื่องบินบางทีเขาเรียก carry on ได้นะนะครับแต่ carry on ถ้าเป็นสำนวนสั้นๆแปลว่าอะไรครับทำต่อเลยครับ carry on นะอย่างเช่นคุณกำลังคุยอยู่แล้วคุณก็หยุดฝรั่งก็คุยกับคุณปุ๊บแล้วฝรั่งก็บอกโอเค carry on carry on ก็เหมือนกับ go on ก็คือทำต่อเลยครับต่อเลยนะฮะ carry on hang on hang on นะฮะ hang on เนี่ย DVD ผีเคยแปลไว้ว่าห้อยไว้มันไม่ใช่นะครับ hang on แปลว่ารอแป๊บนะฮะ hang on แปลว่ารอแป๊บนั่นเองต่อไป hit on นะฮะ hit on ก็ไม่ได้แปลว่าตีบนหัวแล้วตีบนอะไรนะฮะ hit on แปลว่าตีบนี่นะครับอย่างเช่นครับวันนี้ผมเจอผู้หญิงคนนึงอาจจะสวยมากเลยนะครับเธอจะชื่อน้องแจนมันก็จะ hit on แจน hit on แจนผมจะไปจีบแจนนะครับต้องมี on นะจ๊ะสำคัญมากเพราะถ้าไม่มี on I'm gonna hit แจนแปลว่าผมจะไปตบแจนสักทีนึงอันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ hit on นั่นเองนะครับเราไม่ได้เป็นพวกตบจูบนะจ๊ะต่อไปนะครับผู้ชายบางคนก็ hit on เขาแล้วนะครับผ่านไม่นานก็ cheat on เขาซะแล้ว hit on จีบ cheat on คือนอกใจนะครับ you hit on her and then you cheated on her นะครับหลังจากนั้นคุณก็ไปนอกใจเธอซะอย่างนั้นนะครับออกเสียงสระอีนะครับ cheat on her เวลา cheat on her เดี๋ยวอาจจะแปลว่าอุจจาระใส่เธออุ๊ยอันนี้เหม็นเลยนะครับput on ก็แปลว่าสวมใส่เนาะนะครับอันนี้ไม่น่าจะยากจนเกินไปนะครับ put on นะฮะ put on your clothes put on your shoes นะครับ put on นะฮะก็คือตรงข้ามของ take off your shoes นะครับ pass it on ก็แปลว่าอะไรครับส่งต่อนะฮะส่งต่อนะครับอย่างเช่นวันนี้เราไปร้านอาหารฝรั่งเคยไหมแล้วอาหารมันจืดจืดนะครับ the food is plain หรือ bland plain หรือ bland เนี่ยมันแปลว่าจืดชืดนะครับไม่มีรสชาติเราก็จะเอาเกลือพริกไทยกับซอสนะครับผมนะฮะแล้วก็เทๆๆๆแล้วจากก็ส่งต่อเพราะพี่น้องชาวไทยต้องการกันทั้งโต๊ะ pass it on ก็คือส่งต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเคยดูโดเรมอนไหมครับโดเรมอนช่วยด้วย Giant กับ Studio มาแกล้งฉันอีกแล้ว Studio and Giants like to pick on Nobita ครับ pick on เนี่ยนะครับแปลว่าเลือกที่จะแกล้งแต่ไอ้หมอเนี่ยนะฮะตลอดเลยนะครับ they like to pick on him พอโนบิตะถูกแกล้งเสร็จนะครับก็จะบอกกับไจแอนท์กับซูนิโอนะครับจะขู่เลยว่าฉันจะเอาเรื่องเธอไปฟ้อง I'm going to tell on you tell on you ก็แปลว่าอะไรครับเอาเรื่องพวกเธอเนี่ยไปบอกคนอื่นก็ไปบอกคุณครูใหญ่นะครับเขาจะได้มาจัดการนั่นเอง kick on แกล้ง tell on ก็คือฟ้องนั่นเองนะครับต่อไปนะครับแหมวันนี้กำลังปาร์ตี้กำลังเมามันมากแต่ปัญหาสิครับก็คืออยากจะอยู่ต่อเหลือเกินแต่ต้องกลับบ้านครับผมนะฮะเพราะว่าภรรยาโทรตามแล้วนะครับน้องจ๊ะพี่ต้องกลับบ้านก่อนนะนะครับผม I want to stay on but I have to go home อยากอยู่ต่อแต่ต้องกลับบ้านนะครับผมต่อไป leave something on ก็แปลว่าเปิดทิ้งไว้นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นนี่เลยนะครับที่บ้านผมเนี่ยนะฮะผมเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องนอนในความเงียบแต่เจ๊เนี่ยนะครับผมที่บ้านต้องนอนโดยการเปิดทีวีหรือวิทยุค้างไว้นอนไม่หลับสิครับเราก็ต้องรอนะฮะนะครับให้ทีวีหรือว่าวิทยุเนี่ยมันกล่อมเธอให้นอนนะครับพอผมเห็นว่าหลับตาสนิทแล้วผมก็ปิดทีวีพอปิดทีวีแค่นั้นปุ๊บเนี่ยนะครับเจ๊พูดโดยที่กำลังหลับตาอยู่เธอบอกว่า leave it on เปิดทิ้งไว้
จ้ะนอนหลับแล้วนะครับ so leave something on หรือ leave the TV on ก็แปลว่าเปิดทิ้งไว้นะครับอีกอันนึง

ที่เราเพิ่งคุยกันไปไม่นานนี้เองเนี่ยนะครับก็คืออะไร step on นะฮะก็แปลว่าเหยียบนะฮะเหยียบอะไรบางอย่างแต่ step on เนี่ยนะครับอย่างเช่น step on it step on it เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษจะแปลว่าอะไรไหมครับคุณผู้ชม step on it จะแปลว่าเหยียบคันเร่งก็แปลว่าอะไรรีบๆหน่อยเร่งเครื่องเร่งสปีดหน่อยจ้านะครับ step on it นั่นเองนะครับ try on try แปลว่าลองนะฮะแต่ถ้า try on แปลว่าลองสวมใส่ยิ่งชายคนหนึ่งไปที่ร้านรองเท้าและหยิบรองเท้าคู่หนึ่งมาแล้วก็มาแทบหน้าและเทียบหน้ากับตัวเองครับแล้วก็บอกฝรั่งว่า can I try ฝรั่งก็หัวเราะนิดนึงเพราะว่าสามารถแปลได้ว่าฉันขอลองชิมได้ไหมก็ลองชิมดูสิครับว่าหนังนั้นเหนียวหรือเปล่าก็บอก can I try them on นะ try them on นั่นคือลองสวมใส่ต่อไปนี่นะครับคุณผู้ชมครับเราไปดูคำว่า at กันบ้างนะครับ I'm at home ผมอยู่ที่บ้าน I'm at school ผมอยู่ที่โรงเรียนนะครับผม I am at the hospital นะครับคือบางอันจะใช้ the บางอันไม่ใช้ the นะครับแต่ส่วนมากจะใช้ the สถานที่เราจะใช้ the นะครับส่วนมากนะครับอย่างเช่น at home I'm at school นะครับเราจะไม่ใช้ I'm at the home I'm at the school นะครับ so I'm at home I'm at school นะฮะก็จะแปลอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนแต่ I'm atThe hospital นะครับอยู่ที่โรงพยาบาล I'm at the airport อยู่ที่สนามบินเป็นต้นนะครับ at ในตำแหน่งเนี่ยนะฮะจะมีหลายครับอย่างเช่น at the back อยู่ด้านหลังจะใช้ behind ก็ได้ behind อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับแต่ at the back จะแปลว่าอยู่ด้านหลังนะครับ it's at the front นะครับผมก็อยู่ด้านหน้าถ้า in front ก็คืออยู่ข้างหน้านั่นนะฮะแต่ at the front ก็คืออยู่ด้านหน้า it's at the top นะฮะ at the top ก็คืออยู่นะฮะอยู่บนสุดนะฮะ at the bottom ก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะ at the bottom of the riverนะครับผมเป็นต้นนะครับต่อไปคำว่า at จะใช้กับเวลานะครับ at 3 o'clock at 3 o'clock ตอน3โมงอย่าลืมนะครับ o'clock ใช้ตอน o'clock ตอนท่วนแต่ถ้า3โมง15 at 3:15 at ถ้า3ทุ่มครึ่งก็ไม่ใช่3:30นะจ๊ะ9:30อย่าลืมนะครับอย่าแปลตรงตัวเพราะ3ทุ่มคือ9นั่นเองครับ at noon ตอนเที่ยง at midnightตอนเที่ยงคืนนี่นะครับผมต่อไปนะครับ at the weekend ถ้าจะใช้ on the weekend at the weekend อันนี้ไม่ว่ากันเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่น I'm going to Hua Hin at the weekend หรือ on the weekend นะครับ so at the weekend ก็คือช่วงเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับวันนี้ดูหนังแล้วร้องไห้ตอนจบ I cried at the end of the movie at the end ก็คืออะไรตอนท้ายหรือตอนจบของหนังนั่นเองนะครับ at leastอย่างน้อยนะฮะ at least at most อย่าง at most we might lose some money but at least we will make our customers happy นี่อย่างมากเราก็อาจจะเสียเงินไปหน่อยแต่อย่างน้อยเราก็ทำให้ลูกค้าของเราพึงพอใจหรือมีความสุขนั่นเองนะครับ at most อย่างมาก at least อย่างน้อยต่อไปนั่นนะครับ at last you're here นะครับผมในที่สุดคุณก็มาถึงนะครับ at lastต่อไปนะครับ at the moment not but now นะครับ not but now my English is not very good at the moment นะครับ at the moment ก็คือตอนนี้นะครับต่อไปครับพี่น้องชาวไทยคนจะเล่นเกมนี้เยอะก็คือ angry birds angry เนี่ยมันก็จะแปลว่าโมโหนะครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้านี่เราอยากจะบอกฝรั่งว่าเราโกรธเขาเนี่ยชาวไทยบางคนก็จะบอก I angry you I angry youเราเคยสอนไปแล้วนะครับตอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ feeling นะฮะว่าต้องใช้ I am mad at you mad แปลว่าบ้าหรือ mad แปลว่าโกรธแล้วต้องใส่ preposition ก็คือ at นั่นเองครับ I am mad at you นะครับเคยจะถามว่าหัวเราะอะไรวะ What are you laughing at I'm laughing at you ผมกำลังหัวเราะคุณอยู่ครับ I'm laughing at you laugh at something ก็แปลว่าหัวเราะอะไรนั่นเองครับหัวเราะใส่อะไรนะครับผู้ชายพาสาวไปนั่งดูดาวกัน2ต่อ2ผู้ชายบอกผู้หญิง Look at the stars ดูดาวสิจ๊ะตัวเธอผู้หญิงหันไปบอกผู้ชายเธอมันเป็นเครื่องบินไม่ใช่ดาวอุตาจริงด้วยนะครับ so look at ก็แปลว่ามองนะฮะมองอะไรบางอย่างนะครับต่อไปนะครับก็คือ I am good at นะครับ good at ก็แปลว่าเก่งอะไรบางอย่าง I am good at golf ก็คืออะไรแหมผมเนี่ยตีกอล์ฟเก่งมากนะครับ I am good at swimming ก็คืออะไรว่ายน้ำเก่งso ทำอะไรเก่งก็คือ good at something นั่นเองครับนะฮะและสุดท้ายคำว่า at นะครับก็คือคำว่า aim at นั่นเองครับรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับผมเล็งไปที่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัย this show is aimed at Thai people who want to

improve their English รายการนี้ก็ถูกเล็งไปที่พี่น้องชาวไทยอย่างเช่นท่านที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นมานั่นเองนะครับ Time's up โอ้ up ก็เป็น preposition นะครับคุณผู้ชมครับก็หมดเวลากันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เก็บได้แค่ on กับ at นะฮะยังเหลืออีกหลายตัวเลยนะครับดังนั้นคราวหน้าติดตามนะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: The research project is the production of neophemale of the giant freshwater prawn. Cobalchium rosenbergii, also known as the giant river prawn or giant freshwater prawn, is commercially cultured in Asian countries. Generally, the male Macrobalchium rosenbergii grow and reach the market size faster than females. Therefore, the production of all male crop will be beneficial for giant freshwater prawn industry in Thailand. We have developed a biomolecule and a method for sex reversal from males to functional females, so-called neofemale, that can produce all male progeny. The giant freshwater prawn is the main cultured species of freshwater prawn in Asian countries. There is a high market demand for male prawn due to their fast-growing characteristics and therefore can be harvested at larger size. Because growth is a major concern for freshwater prawn culture, monosex culture is an alternative way to achieve higher average body weight at harvest and thus higher yields. The number of white giant freshwater prawn has continued to decline. So the development of a new strategy that can produce male freshwater prawn for monosex culture will be of great benefit to prawn industry of the countries in terms of both prawn production and export. We developed the biomolecules that can interfere the expression of gene for an insulin-like endogenic gland hormone, or IAG, in Macrobalchium rosenbergii through the RNAi technology at the early post-larval stage of prawn. This strategy can induce complete sex reversal of a male prawn into a functional female that is named after Mahidol University as the MU1 neofemales. The MU1 prawn is capable of mating with normal males and produce male progeny with larger size and higher market value than females. So the benefit for hatchery and shrimp farm, produce neofemale freshwater prawn and reduce the cost of male production and increase male freshwater prawn that have higher yields, higher average body weight at harvest. In addition, when the shrimp farmer culture MU1 male progeny in the ponds, they observe that MU1 grow faster than normal males about 20 days and reduce feed for culturing. Therefore, the cost of prawn culture was reduced.
1: MU1 ที่จะมาตอบโจทย์เกษตรกรเนี่ยก็คือได้น้ำหนักตัวของกุ้งที่ลงไปในบ่อเนี่ยได้เยอะกว่าราคาเยอะกว่าเกษตรกรเนี่ยได้ผลกำไรมากขึ้น
2: ด้วยลูกกุ้ง MU1 นะครับเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนามาแล้วนะครับลักษณะจุดเด่นของเขาเนี่ยเป็นกุ้งที่ปลอดโรคโตเร็วสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เพศผู้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับลูกค้าค่อนข้างพึงพอใจเลยนะครับก็ยังมีการสั่งอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขยายนะครับไปยังกลุ่มการเลี้ยงรอบข้างอย่างต่อเนื่องครับ
3: MU1 นะครับแม่พันธุ์แหล่งที่มานะครับเป็นการคัดพันธุ์ปลอดโรคสามารถตอบโจทย์เกษตรกรในบ่อดินได้นะครับเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับจะมีตัวผู้มากกว่า 80% เกษตรกรสามารถขายได้ราคาเพิ่มมากขึ้น
0: The sex reversal technology does not involve the use hormone or chemical and it does not produce genetically modified prawns. The neofemale was crossbred with normal males to produce male's progeny. The monosex male culture exhibits higher yield, higher average body weight at the harvest, and higher survival rate than either mixed sex or monosex female cultures under non-intensive conditions. This research will give advantages for the production of high-quality freshwater prawn to the market. And I hope that this research will improve the quality of life shrimp farmers.

อ้าวเดี๋ยวทุกคนร้องเพลงตามไปด้วยนะคะเมื่อกี้ที่ทิเชอร์สอนไปแล้วนะทิเชอร์สอนไปแล้วร้องคลอไปนะลองดูนะe o r a e e o r a e e o r you read this word k t อ่านว่าอะไร cat a e e o r a e e o r can you read this word b a d bed ร้องดังลองร้องไปคลอๆไปลูก A E O R Read this word P E G อ่านว่า pig D O dog E O R A E E O R A E E O R This word b a bus E O R A E E O R A E E O R can to read เมื่อกี้อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไร stop เลยค่ะอ่านว่า at very good อ่านว่า at เดี๋ยวดูซิว่าใส่คำว่าอะไรลงไปอ่านว่าพร้อมกัน cat แมวต่อไปอ่านว่า bat พร้อมกัน batต่อไปอ่านว่า mat ต่อไปอ่านว่า hat hat ต่อไป gA G อ่านว่า ack ack อ่านว่า ack ack นะคะไม่ ack ack สระ ack อ่านว่า bag bag ต่อไปอ่านว่า tag tagA กับ D A กับ D เป็น at ใส่ M เป็น mad เก่งมากค่ะ mad ต่อไป sad ต่อไป sad and ใช่ไหม and คำที่หนึ่งอ่านว่า pan pan แปลว่ากระทะต่อไปอ่านว่า can แปลว่ากระป๋องต่อไป man แปลว่าผู้ชายแฟนแปลว่าพัดลมเก่งมากต่อไปอ่านว่าแอปคำที่หนึ่งอ่านว่าแคปต่อไปแมปแมปแผนที่เห็นไหมแผนที่ต่อไป M
คำที่หนึ่งแฮมเก่งมากคำที่สองแจมแจมต่อไปgoodbye แปลว่าอะไร goodbye ฮะลาก่อนใช่ไหมลาก่อนเนาะone two three four มั่งมาสี่คนนะสี่คนมาตรงนี้มาตรงนี้มานั่งนี่ sit down here มาเลยมามาเลยค่ะมาเลยค่ะมั่งสองมั่งมาเลยสองมั่งมากะละมังสองมังมามาแล้วก็มาบูมาดิงมามาเร็วมานั่งนี้ค่ะมานั่งนี้สี่คนจะให้อยู่ทีมเดียวกันเดี๋ยวจะให้อยู่ทีมเดียวกันมาตรงนี้นะมาเลยให้อยู่ทีมเดียวกันทีนี้พวกเรานะคะซิดดาวมั่งซิดดาวครับโอเคทีนี้เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้ make a circle แปลว่าอะไรลูก circle วงกลมอ้าวล่ะผู้ชายตรงนี้ make a circle two circle สองวงทำวงกลมสองวงกลมนะแสดงว่ามีสองกลุ่มลูกกลุ่มหนึ่งวงกลม make a two circle ทำสองวงกลมขยับไปเลยลูกโอเคเป็นสามวงใช่ไหมเอาแค่นี้ได้แล้วแต่ได้ทั้งนั้นโอเคโอเคค่ะต้นอะไรทำเป็นวงกลมลูกทำวงกลม make โอเคทีนี้ประเดี๋ยว everyone ตบมือค่ะ everyone ไม่ต้องอ่านตาไม่ต้องพูดตามทีเชอร์ everyone โอเคเดี๋ยวให้กลับมานั่งที่เดิมเดี๋ยวกลับมานั่งที่เดิมนะคะลุกไปเอาหนังสือของตัวเองมาแล้วกลับมานั่งที่เดิมค่ะใครกลับมานั่งสุดท้ายโดนทำโทษค่ะใครกลับมานั่งคนสุดท้ายโดนทำโทษค่ะกลับมานั่งที่เดิมหยิบของตัวเองมาใครกลุ่มสุดท้ายโดนทำโทษนะคะเร็วนั่งให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมหยิบมาแล้วเปิดหน้าที่ฟังให้ดี Open page 1 4 6 1 4 6 Open page 1 4 6 1 4 6ใครเปิดแล้วกลุ่มไหนเปิดแล้วโอเค very good แล้วดินสอ do you have pencil pencil อะไรลูกฮะคำอ่านใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวกลุ่มนี้นี่แหละจะได้เป็นกลุ่มแรกนะเดี๋ยวจะให้ออกมานำเสนอเลยเอาล่ะเปิดแล้วทุกคน
ครับเอออ้าวไปเอาดินสอใครไม่มีดินสอไปหาดินสอก่อนลูกทุกคนมีดินสอเช็คค่ะเช็คดูนะทุกคนดูนะทุกคนตอนนี้เปิดหน้าเดียวกันนะ one four six ใช่ไหมคะอ้าวล่ะทีนี้เราจะเห็นมีทั้งหมด12คำนะมี12คำนะคะมี12คำให้แต่ละกลุ่มนะคะลูกแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่ละกลุ่มช่วยกันช่วยกันทำอะไรให้ช่วยกันหาคำอ่านซิช่วยกันอ่านซิว่ามันน่าจะอ่านว่าอะไรนะดูข้อที่1ค่ะทุกคนข้อที่1 C A T ว่า cat คำอ่านก็คืออ่านว่า catภาษาไทยเขียนยังไง cat คอแอทอ cat แบบนั้นน่ะนั่นคือคำอ่านลูกแล้วหมายถึงอะไรลูกความหมายก็คือแมวแล้วก็เขียนคำว่าแมวไปเข้าใจยังโอเคภาษาไทยครับภาษาไทยช่วยกันคำอ่านก็คือ cat คอแอทอ catความหมายก็คือแมวแบบนั้นพวกเราเขียนคำอ่านก่อนพวกเราเขียนคำอ่านให้หมดก่อนที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วทิชเชอร์บอกแล้วว่าให้จำให้ได้นะทิชเชอร์สอนไปแล้วถูกต้องอย่างนั้นเขียนคำอ่านก่อนฮานาฟีเขียนคำอ่านก่อนเมื่อกี้ข้อที่2 A D A D A D อ่านว่า add ใส่ verb เข้าไปเป็น add ใส่ verb เข้าไปเป็น bad นั่นคือคำอ่าน bad it's very bad แปลว่าอะไรฮะไม่ใช่ bad ตรงข้ามกับคำว่า good แปลว่า good very good แปลว่าเยี่ยมดีมากดีแต่ bad ไม่ดีแปลว่าไม่ดีเลย bad อ่านว่า bad

0: ทีนี้ทิชเชอร์เดี๋ยวทิชเชอร์จะปล่อยให้ทำก่อนแล้วเดี๋ยวทิชเชอร์จะเดินมาดูช่วยกันคิดก่อนลูกดูยังไงลูกดูข้อที่3ดูข้อที่3ดูข้อที่3ค่ะลงท้ายด้วย A กับ N ลูกดูนะลงท้ายด้วย A กับ N อ่านว่า and A N A ออกเสียงแอ N ออกเสียงอืนนเอเอนเอเอนเอนเอนแอนใช่ไหม and ใส่เมอเข้าไปเป็นเอ้ยใส่เมเอ็มไง man ต้องหัดสะกดลูกต้องหัดสะกดman ใช่อ้าวลองช่วยกันคิดก่อน AN ลงท้ายด้วย AN อ่านว่า AN AN แล้วก็ลูกลองดูตัวแรกซิมันออกเสียงว่าอะไรล่ะลูกก็ใส่พยัญชนะไปเลยตัวนั้นคือแบบนี้ค่ะนั่งเป็นอย่างนี้ sit in line นี่ไม่ใช่ไม่อย่างนี้นั่งsit in line มั่งอยู่คนเดียวหรือจะนั่งกับเพื่อนหรืออยู่ตรงนี้คนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วรวมแถวกันก็ได้เดี๋ยวลูกมาผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงแถวไหนก่อนพร้อมคะผู้หญิงโอเคเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้อ่านทิชเชอร์จะให้อ่าน in อะไรโอเคพร้อมนะผู้หญิงพร้อมไหมเดี๋ยวผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้หญิงพร้อมไหม
1: พร้อม
0: Are you ready Yes Yes Yes ไม่ได้กลับแน่ไม่ได้กลับแน่โอ้ไม่อยู่กลุ่มเดียวกันอ่ะดิงไม่ได้กลับดิงพร้อมผู้หญิงนะลูก1 2 3 intersectionGo straight.
1: Go straight.
0: Go straight. Turn left.
1: Turn left.
0: Turn right.
1: Turn right.
0: Cross. Cross. Cross the road.
1: Cross the road.
0: Cross the crosswalk.
1: Cross the crosswalk.
0: Cross the bridge.
1: Cross the bridge.
0: Cross the bridge.
1: Cross the bridge.
0: Bridge.
1: Bridge.
0: Go past.
1: Go past.
0: Go past. ไม่ได้กลับล่ะไม่ได้กลับไม่ได้กลับแน่นอนแน่นอนพี่ไปเปลี่ยนสไลด์กดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวไปนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้สลับกันนะนี่คือกลุ่ม1 1 2 3โอเคเยอะมากนะกลุ่ม1กลุ่ม2 and กลุ่ม3โอเคเดี๋ยวทิชเชอร์จะสลับ กลุ่มที่1อ่านคำที่1กลุ่มที่2อ่านคำที่2กลุ่มที่3อ่านคำที่3แล้วทิชเชอร์ก็วนไปเรื่อยๆโอเคไหมโอเค1 2 3
1: School
0: พร้อมกันอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งอะไรพารากอนไม่มีเออ1 2 3
1: Hospital
0: Hospital ต่อไปกลุ่ม3One two three ไม่ผ่านไม่ผ่านถ้าแบบนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ใช่เดี๋ยว stop ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผู้หญิงต่อได้ยินหรือยังเอาพูดมาเอาอีกรอบเอาฟัง one two three one two นั่นแหละต่อไปกรุ๊ปนี้ค่ะ one two three stadium one two threeเดี๋ยวทิชเชอร์ปิดประตูก่อนดีกว่าโอเคมั่งปิดประตู thank you ไปเลยต่อไปกลุ่มนี้นะไม่ต้องบอกเมื่อกี้ยังตอบไม่ได้นะยังตอบไม่ได้นะยังไม่ผ่าน one two three เร็ว1 2 3ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ได้ไหม1 2 3 1 2 3ต่อไปผู้หญิงคะได้ไหมลูกคำนี้1 2 3โอเค restaurant okay ต่อไปผู้ชาย1 2 3 ต่อไปยังไม่ได้สักคํานะหัวเราะไปก่อนนะแต่ยังไม่ได้ออกจากห้องนะดูได้คําว่าone two threeพิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษว่ายังไงพิพิธภัณฑ์พร้อมกัน1 2 3 1 2 3 museum ผู้หญิงต่อผู้หญิงไม่ใช่อ่ะโอเค1 2 3 Very good เก่งมากค่ะต่อไปผู้ชาย1 2
1: 3
0: ต่อไปยังไม่สักคำนะต่อไป1 2 3เร็ว1 2 3ได้ไหมไม่ได้ได้ไหมผู้หญิงนะทุกคน1 2 3 1 2 3เอาใหม่1 2 3 1 2 3 post office ต่อไปผู้หญิงเอาใหม่ลูก police station very good ต่อไปผู้ชายค่ะ one two three bank ที่เชิญนึกว่าจะอ่านว่าออมสินไม่ใช่ bank ใช่ไหมต่อไปกลุ่มนี้ยังไม่ได้สักคำนะ

0: ร้านตัดผมทิชเชอร์จะช็อกแล้วเนี่ยพร้อมกัน1 2 3อะไรดิ่งดิ่งพูดอะไรฮะโอเคอ้าวพร้อมกัน1 2 3 barber shop นะต่อไปผู้หญิงคะ1 2 3 library very good ต่อไปบัสอะไรบัสสถานีบัสสถานีต่อไปร้านขายขนมพร้อมกัน1 2 3บอกดิงก่อนบอกดิงก่อนว่าอ่านว่าอะไรแล้วค่อยพูดกันอ่ะไม่ใช่กล้วยจับนะ1 2 3ไม่ผ่านแบบนี้ Bakery shop ต่อไปผู้หญิงค่ะ Very good ต่อไปกลุ่มนี้ผู้ชายone, two, three. Very good. one, two, three. ต่อไปโอเค. Very good. Very good. เมื่อกี้ในที่ทิชเชอร์เซ็นให้ทิชเชอร์เขียนหมายเลขเอาไว้มีแค่3คนทิชเชอร์เซ็นแล้วทิชเชอร์จะเขียนหมายเลข1 2 3ลองดูสิของมีหนูใคร2อนัทลองเปิดดูสิมี3คนพี่เอารางวัลให้หน่อยค่ะสมุดกับขนมเลยค่ะสมุดกับสมุดค่ะต้องดูนะคะลูกมีไหมต้องดูสมุดกับได้ค่ะขนมมีแต่งเงินแล้วใช่ไหมเอาเงินไหมเอาเงินจริงมาเลยค่ะสมุดเล่มเล็กหมดแล้วหรอผู้ชายน่าจะเอาเล่มเล็กซะมั้งเพราะว่าลายมันไม่โอเคผู้ชายผู้หญิงผู้ชาย2คนค่ะดิวมาคนที่1ใช่ไหมทำไมถึงครูให้ทำไมครูถึงให้ดิวเพราะว่าดิวทำเสร็จแล้วส่งก่อนเพื่อนเลยปรบมือให้ดิวค่ะโอเคต่อไปคนที่2คือใครอนัทก็เสร็จคนที่2ปรบมือครับต่อไปชื่ออะไรลูกยาคนที่3ปรบมือโอเคยาพาราแต่ว่าเดี๋ยวครูต้องกลับไปกินยาพารานะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเลิกคลาสแล้วดิงเห็นหันไปหาดิงแล้วอยากกินลูกชิ้นนะพร้อมกันเราจะพูดว่าบายบายชาลาลาลาพูดพร้อมกันบายบายชาลาลาลาThank you, teacher.
1: Thank you, teacher.
0: See you tomorrow.
1: See you tomorrow.
0: พร้อมกันนะแบบเมื่อกี้เลยนะ

บายบายชาลาลาลาสองรอบนะทำท่าด้วยstand up stand up พร้อมกัน stand up one two three bye bye sha la la la bye bye sha la la la thank you teacher ทำง่ายทำยังไง thank you teacher ทำง่ายเดี๋ยว

0: I have lived in Thailand for many years, and every time there's a temple festival in Thailand, no matter where it happens, I had to find an opportunity to go for a walk because I like to go to the temple. The atmosphere will be fun. There's a lot of food for us to eat. It can be called the charm of Thailand. But today, my visit to the temple fair is more special than ever because I met with a performance that Thai people call Lee Kee. หลังจากผมได้ดูการแสดงลิเกเมื่อคืนครับผมได้เห็นมีน้องคนหนึ่งที่ very perfect ไม่ว่าจะลำลิเกหรือว่าร้องลิเกเก่งมากเลยนะครับแล้วที่ชื่อเกรกเองอยากเรียนรู้ลิเกเป็นศิลปะอะไรยังไงครับก็นัดกับคุณพ่อจะได้ทำความรู้จักกับน้องโนเกียแล้วน้องอยู่ไหนน้องน่าจะอยู่หลังเวทีหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าลิเกร้องยังไงครับสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยผมลิเกฝรั่งบ้านอยู่นนท์กาฬสิน
1: สวัสดีครับซิสเตอร์เก๊ก
0: สวัสดีครับแล้วเมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่าที่เราก็ร้องเพลงร้องลิเกเป็นยังไงบ้างครับพอจะเป็นลิเกเป็นไปได้หรือเปล่า Can I be a ลิเก actor
1: yes สมัครงานกันเลย
0: แต่ที่จะเก๊กว่าต้องเพิ่มความมั่นใจก่อนจะขึ้นบนเวทีครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเชิญเลยครับ
0: โอเคขอบคุณมากครับ
1: เชิญครับเชิญครับนี่ครับผมน้องโนเกีย
2: Hello teacher
0: Hi สวัสดีครับโอ้เมื่อคืนครับที่จะเก๊กได้เห็นการแสดงลิเกเก่งมาก It was perfect หรือว่าการแสดงดีมากเลยครับ
2: Thank you ครับ
0: You're welcome ยินดีครับแล้วน้องโนเกียกล้าที่สื่อสารภาษาอังกฤษกับผมด้วยรู้หรือเปล่าที่จะเก๊กอยากเป็นอาชีพเป็นลิเกให้น้องโนเกียสอนให้ได้ไหมครับ
2: สบายมากเลยครับ
0: สอนที่จะเป็นลิเกแล้วผมจะสอนน้องพูดภาษาอังกฤษมากกว่านี้ดีไหมครับ
2: Very good ครับ
0: นี่พูดได้อยู่แล้ว Very good แปลว่าดีมากแล้วทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี Quiz Challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวที่จะเป็นก็เฉลยคำตอบด้วยครับนั่งสบายสบายครับ
2: ได้ครับ
0: น้องโนเกีย How long have you been a ลิเก actor หรือว่าเล่นลิเกนานหรือยัง
2: เล่นมาตั้งแต่2ขวบครับ
0: โอ้ถ้าจะพูดว่าตั้งแต่อายุ2ขวบพูดว่า since I was 2
2: since I was 2
0: เก่งมากเลยนะครับแล้วถ้าจะบอกว่าฉันฝึกอาชีพหรือว่าฉันเป็นลิเก

0: I am
1: a ลิเก
0: actor
1: โอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วน้องโนเกียครับทำไมถึงชอบเล่นลิเกครับ
0: เริ่มแรกเลยนะครับก็เกียนั่งอยู่ข้างเวทีนั่งดูพี่สรามเล่นแล้วก็เห็นได้เงินอยู่หน้าเวทีเยอะแยะไปหมดเลยครับก็คือความคิดเด็กๆครับอยากได้เงินเนี่ยไปซื้อของเล่นไปเล่นของเล่นอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากเล่นครับไปขอพ่อปุ๊บพ่อบอกว่าพ่อเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ให้ไปขอคุณตามนรักก็คือพ่อครูที่สอนลิเกทุกๆคนมาในคณะสรามครับ
1: ใครสอนหนูร้องลิเก
0: คุณพ่อแล้วก็คุณครูมนรักนะครับก็คือคุณตาครับเป็นพ่อของพี่สอนรามน้ำเพชรคร
1: ับเป็นเรื่องในครอบครัวนะครับในเส้นเลือดแล้วตอนนี้เล่นเป็นตัวละครอะไรบ้างครับ
0: ถ้าเป็นประจำวันก็คือเป็นตัวโกงก็คือดาวร้ายกับทหารครับ
1: คำว่าทหาร
0: ทหาร
1: soldier
0: soldier
1: แล้วพูดยาวนิดนึง I am
0: soldier
1: โอ้จำได้เก่งมากเลยคำว่าตัวโกงครับ
0: ครับ
1: ใช้คำว่า villain ถูกต้องครับ I am a villain เก่งมากเลยนะครับแล้วมีอีก3คำที่น่ารู้นะครับเช่นคำว่านักแสดงใช้คำว่า artist ถูกต้องครับนักแสดงชายก็คือ actor นักแสดงหญิง actress Nokia
0: ครับ
1: how many actors in the troupe หรือว่าในคณะทั้งหมดมีนักแสดงกี่คนครับ
0: ถ้ารวมแค่ลิเกครับก็50กว่าคนและถ้ารวมพวกพี่ๆเอกคนวอก็คือที่ตั้งเวทีลิเกครับก็รวมเป็น100 200กว่าชีวิต
1: โอ้เยอะมากแล้วเวลาแสดงมีตัวละครอะไรบ้าง
0: พระเอก
1: ครับ
0: นางเอกแล้วก็ดาวร้ายดาวตลก
1: โอ้มีหลายตัวแล้วคิดว่าทีเชอร์เกรกรับบทเป็นอะไรครับ
0: โอ้หน้าตาอย่างทีเชอร์เกรกต้องตาตลกครับ
1: โอเคตัวตลกคือ Joker ถูกต้องครับทีเชอร์เกรกอยากฟังด้วยนะครับการร้องลิเกมันจะเป็นยังไงร้องสดได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: โอเคเชิญเลยครับ
0: เรายังรุ่นน้องได้แต่มองใช่ไหมแม่สาวสดใสไม่สางเกียร์นี้รักใครแม่สามนางอยากจะเคียงข้างชิดกาย
1: โอ้โหชอบมากเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ทีเชอร์ก็อยากลองด้วยสอนให้หน่อย
0: การร้องลิเกครับมันจะต้องร้องให้คล้องจองก็คือมันจะมีกอนลูกอนลีกอนไลครับการร้องลิเกเนี่ยเขาจะเรียกว่าการร้องก่อนครับถ้าสมมุติทีเชอร์มาสวัสดีครับพี่น้อง
1: สวัสดีครับพี่น้อง
0: ได้ได้คร ับ
1: โอเคแล้วยังไงต่อครับ
0: มาฟังผมร้องสักหน่อย
1: โอเคสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อย
0: สักหน่อย
1: สักหน่อย
0: ครับถึงเสียงจะไม่อร่อย
1: ถึงเสียงจะไม่อร่อย
0: มาฟังกันหน่อยนายนะ
1: มาฟังกันหน่อยนายนะ
0: ใช่ครับการจะร้องเนี่ยครับร้องอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีท่าทางประกอบด้วยสวัสดีครับพี่น้อง
1: อ๋อเหมือนไหวโอเคสวัสดีครับพี่น้อง
0: มาฟัง
1: มาฟัง
0: ผมร้อง
1: ผมร้องสัก
0: สักหน่อย
1: สักหน่อย
0: ถึงเสียง
1: ถึงเสียง
0: ครับที่ไปที่แบ
1: บ
0: ถึงเสียง
1: ถึงเสียง
0: จะไม่
1: จะไม่อร่อยมาฟัง
0: กันหน่อย
1: มาฟังกันหน่อย
0: นายนะ
1: นายนะ
0: ทำตามผมนะ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยถึงเสียงจะไม่อร่อยมาฟังกันหน่อยนายนางโอเคครับเยี่ยมมากเลยครับทีเชอร์อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคนมีความสว่างเพราะทีเชอร์เนี่ยเรียนรู้เร็วมากเลยครับ
1: ขอบคุณมากเดี๋ยวจะสอนให้นะครับมีพรสวรรค์พูดว่า I have a gift

0: I have a gift.
1: หรือไม่ก็ I have a talent.
0: I have a talent.
1: ถูกต้องน้องก็มีพรสวรรค์ teacher ก็เช่นกันครับ
2: คุณพ่อครับครับโอ้โห
1: สนุกดีครับ
2: ร้องได้ไหม
1: นิดนึงเพราะมีผู้สอนที่ดีมากเลยนะครับชัวร์แน่นอน
2: ชัวร์เนี่ยผมได้แอบไปกระซิบหัวหน้าอยากจะให้ทิเชอร์เนี่ยร่วมแสดงลิเกด้วยพร้อมไหมเนี่ย
1: พร้อม
2: แต่ที่เนี้ยดิเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องเรา
1: โอ้ไม่ได้เข้ากับบรรยากาศ
2: มีให้เช่า
1: ฟรีไหมคร
2: ับ ไม่ได้ต้องแลกเปลี่ยน
0: ภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษ
1: ได้เลยครับได้เลยครับแล้วต้องแต่งหน้าด้วยใช่ไหมครับ
2: โอ้มันก็ต้องมีค่าเปลี่ยนอีกแล้ว
0: ภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษอีกแล้ว
1: ไม่ยากพูดว่า put on
0: put on
1: makeup
0: makeup
1: แล้วน้องแต่งหน้า
2: เป็นแต่งให้ให้ทิเชอร์
1: ครับ
2: ส่วนน้องอ่ะเขาสบายสบายอยู่แล้ว
1: ทำเองได้เลยครับ
2: โอเค
1: เดินเราไปเตรียมตัวครับแล้วการแสดงคืนนี้มันจะสนุกแค่ไหนครับเอาละครับได้เวลาแล้วที่เราจะแต่งหน้าหรือว่า put on makeup น้องโนเกียครับ
0: ครับทิเชอร
1: ์ในการแต่งหน้ามีขั้นตอนอะไรบ้างหรือว่าแต่งหน้ายังไงครับ
0: ก็มีเขียนคิ้วครับเริ่มแรกเลยก็คือผัดหน้า
1: โอเคสอนให้นิดนึงหน้านะครับจะเรียกว่า face
0: face
1: คิ้วคือ eyebrow
0: eyebrow
1: จมูก
0: nose
1: เก่งมากรู้หมดแล้วยังไงต่อครับ
0: ปาก mouth
1: mouth ใช้แล้วนะครับปากใช่ไหมครับนั่นจะเรียกว่า put on
0: put on
1: lipstick
0: lipstick
1: คำว่าประแป้งใช้คำว่า put on powder
0: put on powder
1: ถูกต้องครับที่แก้มนะครับใช้คำว่า blush
0: blush
1: ถูกต้องครับ
0: อย่างแรกครับที่จะใช้ก็คือลงแป้งครับเดี๋ยวลองพื้น
1: ครับ
0: แล้วก็ทาตาสีที่เราจะต้องใช้ก็มีสีน้ำตาลขาวดำชมพูครับ
1: โอเคสอนให้นะครับสีชมพูพูดว่า
0: พิง
1: ค์เก่งมากสีน้ำตาล brown
0: brown
1: สีดำ
0: black
1: โอ้อีกคำหนึ่งนะสีขาว white
0: white
1: เก่งมากเลยครับโอ้ทีชก็อยากลองแต่งหน้าเองได้ไหม
0: เกี่ยวว่าให้คุณพ่อเดี๋ยวแต่งให้ดีกว่า
1: เพราะอะไรครับ
0: ถ้าทีชเตอร์แต่งเองทีชได้แน่นอน
1: โอเค
0: ได้ลบนะ
1: ทีชก็บอกว่าให้คุณพ่อแต่งหน้าดีกว่าเพราะจะได้หล่อเท่ากับน้องได้ไหมครับ
2: ได
1: ้โอเค
0: นี่ยังหล่อไม่พอ
1: หล่อแล้ว
2: มาถ้างั้นพร้อม
1: พร้อม
2: มานอน
1: โอ้สบายสบาย
2: รับได้เลยอ้าวโอเคโอเคขอโทษได้เอาบางๆเอานะไม่ต้องหนามากหรอก
1: คุณพ่อครับอธิบายไปด้วยนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ตอนนี้ก็เรากำลังจะผัดแป้งเอาแป้งลงหน้าให้มันดูแบบขาวๆเนียนๆหน่อย
1: ครับ
2: เพราะว่าเราเอาบางๆพอเนาะเดี๋ยวจะหลอกเกินโนเกียไป
1: โอ้ย
2: ไม่ต้องขาวมากอันนี้เราจะลงไฮไล
0: ท์แข่งกันแต่งหน้าที่จะ
2: โทษนะโอเคแกแต่งปกติของหนูเลยแต่งบางๆพอเนาะหลับตาไว้นะ
1: ครับ
2: นิดนึงนิดนึงหลับตาไว้นะครับห้ามลืมนะ
1: แล้วตอนนี้กำลังทำอะไรครับคุณพ่อ
2: เรากำลังจะเอาสีดำๆเนี่ยระบายตา
1: โอ้โห black eye
2: นะห้ามลืมนะทีเชอร์ครับเสร็จแล้ว
1: โอ้โหเรียบร้อย
2: ได้เลย
1: ขอบคุณมากครับว้าว I look so cool โอ้โหทีเชอร์ก็เปลี่ยนตัวเป็นคนใหม่นะครับดูดีมากเลยหล่อขึ้นหรือเปล่าครับ
0: หล่อครับทีเชอร
1: ์สอนให้นะคำว่าหล่อในภาษาอังกฤษพูดว่า handsome
0: handsome
1: สวยก็ beautiful
0: beautiful
1: น่ารัก so cute
0: น่ารัก so cute
1: ถูกต้องครับฝาแฝดชัดเจนนะครับ
0: ใช
1: ่หลังจากที่คุณพ่อแต่งหน้าให้ผมเสร็จคุณพ่อก็จะไปแต่งหน้าต่อให้น้องโนเกียซึ่งคุณพ่อเล่าให้ทีเชอร์ฟังว่าเขาจะคอยดูแลน้องโนเกียเรื่องการแต่งหน้าทุกครั้งที่มีงานแสดงจะคอยช่วยเติมแต่งส่วนที่เหลือให้ออกมาสมบูรณ์นั่นเองเอาละครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมต้องไปแต่งตัวก่อน I'm ready to perform today

0: ได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยนั่นก็คือลิเกวันนี้ครับดีใจมากๆเลยคร
1: ับ โอ้ยินดีเดี๋ยวผมจะเต็มที่ครับไม่นี่ผิดหวังแน่นอนครับ
0: ครับให้เต็มที่นะครับสนุกสนุกครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะออกแขกเริ่มแสดงนะครับ
1: โอเคนั้นขออนุญาตไปเตรียมตัวไปก่อน
0: ได้ครับเดี๋ยวเจอกันหน้าเวท
1: ีครับเจอกันบนเวทีครับสวัสดีครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมจะได้ขึ้นแสดงลิเกร่วมกับคณะที่น้องโนเกียแสดงอยู่ครับมันทำให้ผมตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการแสดงลิเกครั้งนี้ของผมมันจะเป็นอย่างไรช่วยเป็นขวัญกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแม่ยกทั้งหลาย
2: การแสดงของสุดยอดลิเกไทยยอดดวงใจของพระเอกมนรักเอกลาภาทีมงานของพระเอกซุปเปอร์สามเพศปริญญามาทองคำสอนราบดังเพชรเริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมนางเอกดวงแก้วลูกท่าเรือ

0: าฟังผมร้องสักหน่อยถึงเสียงผมไม่อร่อยมาฟังกันสักหน่อย
1: รางวัลรางวัลดูผมก็ร้องกันไม่ได้ไม่กันแบบเนี้ยนะครับนี่เนี่ยมีพรสวรรค์ที่สุดแล้ว
2: คุณครับ
1: เป็นฝรั่งด้วยอย่างเลดี้เกลสุดยอดมากเลย
2: เอาด้านหน้าไปทีด้านโน้นหนึ่งน้องนกเกียร์นะครับรับรางวัลกันก่อนนะครับ

0: พี่เชื่อครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับได้มาขึ้นโชว์กับผม
1: โอ้โหตอนแรกที่เชื่อก็ตื่นเต้นเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แสดงลิเกแต่มันสนุกมากจริงๆฮะ
0: พี่เชื่อรู้ไหมครับว่าพี่เชื่อวันนี้เก่งมากเลยนะครับสามารถมาแสดงร่วมกับพวกเราได้ทุกที่เลยนะครับ
1: โอ้ today was so much fun วันนี้สนุกมากแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวที่เชื่อจะกลับมารับบทเป็นพระเอกอีกรอบนึงนะครับ
0: ได้ครับก็ขอขอบคุณที่เชิญนะครับที่มาสอนภาษาอังกฤษหนูในวันนี้นะครับ
1: โอ้เช่นกันครับทีแรกต้องขอขอบคุณน้องโนเกียเพราะเป็นผู้สอนที่ดีทำให้ทีแรกรู้สึกว่าตื่นเต้นและได้ความรู้ลิเกเป็นศิลปะที่สวยงามครับแล้วก่อนจะปิดรายการเราจะทบทวนประโยคนิดนึงนะครับทั้งหมดมี2ประโยคที่น่ารู้นะครับประโยคแรกก็คืออ่ะลองพูดด้วยนะ I am
0: A Lee Ke
1: Actor And I Have a gift เก่งมากนั้นเราจะพูดยาวนิดนึงนะครับ
0: I am A Lee Ke Actor As I am a gift
1: โอเคนั้นใช่ได้นะครับประโยคที่แปลว่าฉันเป็นนักแสดงลิเกและฉันมีพรสวรรค์ด้วยนะครับประโยคสุดท้ายก็คือ You look so handsome
0: หล
1: ่อมาก You look so beautiful สวยจังเลยและสุดท้าย So cute น่ารักอ่ะถูกต้องครับ And don't forget the next story Who will it be about? Where will we go in Thailand? Don't forget to watch Vocab Journey Kids Story สำหรับวันนี้ขอบคุณและ
0: สวัสดีครับหนูไปแสดงลิเกแล้วนะคะ
1: ขึ้นบนเวที
0: ไปครับ
1: คำถาม Quiz Challenge วันนี้

คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่านักแสดงที่เล่นบทร้ายหรือตัวโกง A. artist B. villain C. talent tick tock tick tock ดึ๊งคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B. villain ครับผมข้อ A. artist แปลว่านักแสดงและข้อ C. talent คือพรสวรรค์นั่นเองครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Coach ซีซั่น3ซึ่งตอนนี้นะคะเราเข้ามาสู่โค้งสุดท้ายกันแล้ววันนี้ The Speech On Stage ค่ะเรามาอยู่กันที่โชว์ DC พระราม9ค่ะในโค้งสุดท้ายของเราเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้สอนอะไรเด็กๆมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดการสื่อสารการไลฟ์หรือแม้กระทั่งการสัมภาษณ์ทุกกระบวนการมันผ่านมาหมดละแต่วันนี้มันจะมีอีกกระบวนการนึงค่ะที่ครูอยากให้เด็กๆได้เรียนคือในยุคนี้พอเราพูดถึงการพูด on stage นะคะการพูดบนเวทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวเราถ้าเราอยากทำงานออนไลน์เราจะเป็นต้องพูด on stage มั้ยในความเป็นจริงจำเป็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าวันหนึ่งคุณอยากที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอยากมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เวลาที่เราไลฟ์สดเนี่ยนะคะคนดูทีเนี่ยเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิด energy ของคุณอยู่ใน energy ที่แบบเหมือนพูดหน้ากล้องตลอดเวลามันก็จะไม่สามารถส่งสิ่งนี้ออกไปได้ฉะนั้นแม้กระทั่งคุณจะต้องพูดผ่านสื่อออนไลน์แต่ energy ของคุณจะต้องเป็น energy ของการนำเสนอราวกับว่ามีคนพันคนอยู่ใน auditorium หรืออยู่ในหอประชุมที่คุณสามารถส่งพลังงานนั้นได้จริงๆแล้ววันนี้ค่ะ The Speech Coach ของเราที่จะมาพูด on stage โชว์ให้พวกเราดูในวันนี้นะคะจะเป็นคนที่ครูบอกเลยว่าเด็กๆต้องดูเพราะคนคนนี้คือผู้บุกเบิกยูทูบเบอร์รุ่นแรกนะคะรุ่นแรกๆบอกว่าของโลกได้เลยนะคะแต่บอกว่าของประเทศก็อาจจะดูน้อยไปเพราะว่าจริงๆแล้วโซเชียลมีเดียเนี่ยมาบุกโลกจริงๆแล้วกระหน่ำมากๆช่วงประมาณปี2009แต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเริ่มทำ YouTube มาตั้งแต่ปี2006ตอนนี้13ปีค่ะ13ปีกับผู้ติดตามเกือบ13ล้านคนคุณพระแล้วเขาก็จะมาพาเราเดินทางตั้งแต่ต้นทางของเขาว่าเขาเริ่มยังไงผ่านอุปสรรคมายังไงและที่สำคัญเคล็ดลับที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จมาจนถึงวันนี้นะคะและตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้กับครูแล้วครูอยากให้พวกเราได้เจอเขามากๆค่ะชายหนุ่มอารมณ์ดีตามีรอยยิ้มนะคะเขาคือพี่บี้เดอะสกาค่ะปรบมือค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: สวัสดีครับ
0: ครูให้พื้นที่บี้เลย
1: ครับผม
0: ลุยเลยบี
1: ้สวัสดีคนดูทุกคนครับคนที่ดูทางบ้านเนาะน้องๆทุกคนครับการทำคอนเทนต์เนาะการที่จะแบบสื่อสารอย่างที่คุณครูเงาะบอกก็คือจำเป็นมากเวลาไลฟ์สดไลฟ์สดทีคนดูเยอะนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาแชร์ทุกอย่างเนาะที่ได้ผ่านประสบการณ์ในการทำคอนเทนต์มาครับก็ขอแนะนำตัวอีกครั้งครับบี้เดอะสกาครับผมทำคอนเทนต์บน YouTube เนาะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆครับก็จุดเริ่มต้นของผมครับตอนที่ผมทำคอนเทนต์ตอนแรกครับมันมาจากการที่ผมอยากที่จะทำให้เพื่อนรู้สึกมีความสุขแล้วก็คลายเครียดเพราะว่าช่วงนั้นครับมันเป็นช่วงที่สอบไฟนอลนะครับผมเรียนอยู่ปี2มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวิชาที่รุ่นพี่เขาติด F เยอะมากก็เลยอยากที่จะทำให้เพื่อนคลายเครียดก็เลยคิดว่าเอ้ยเราทำอะไรดีก็ช่วงนั้นนะครับมันมีคนที่ทำวิดีโอเริ่มเยอะขึ้นไอ้เราก็วิดีโอก็เป็นน่าสนใจแล้วก็เพลงในช่วงนั้นที่มาแรงก็คือเพลงจังซี่มันต้องถอนซึ่งเพลงจังซี่มันต้องถอนเนี่ยมันเข้ากับการที่แบบถอนวิชานี้ก็เลยแบบเลือกเอาเพลงนี้ละกันนะครับเพื่อที่จะแบบเอามาลิปซิงครับผมก็อยู่ในห้องในหอของมหาวิทยาลัยนะครับก็เลยใช้เว็บแคมโน้ตบุ๊กเพราะเรายังไม่มีกล้องเป็นของตัวเองก็เลยอัดคลิปแล้วก็ลิปซิงเพลงจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนนะครับแล้วก็เอาปล่อยลงบน YouTube นะครับแล้วก็เอาลิงก์ YouTube เนี่ยส่งให้เพื่อนดูเพื่อนก็โอ้ชอบใจมากนะครับเวลาหลังจากนั้นพอเพื่อนได้ดูแล้วพอเราเข้าไปมหาวิทยาลัยเพื่อนก็ทักโอ้บี้โอ้บี้มาแล้วนะครับคนที่ทำคลิปจังซี่มันต้องถอนนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาอีกคนก็แบบเมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่เมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่เราก็เลยแบบโอ้เพื่อนชอบนี่ว่าอยากที่จะทำต่อก็เลยทำมาเรื่อยๆครับทำมาเรื่อยๆคนดูก็เริ่มมีคนติดตามขึ้นมาเรื่อยๆมีครั้งนึงได้ไปทำเพลงของพี่บี้เดอะสตาร์ครับทำเพลงพี่บี้เดอะสตาร์ก็เป็นการเต้นอยู่ในห้องนะครับถ้าเคยดูคลิปก็จะเป็นอะไรที่แบบเหมือนเป็นกระแสมากช่วงนั้นแล้วก็มีรายการทีวีนะครับก็เชิญเราไปสัมภาษณ์ด้วยไปพูดคุยด้วยแล้วมีโอกาสได้เจอกับพี่บี้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นไอดอลแล้วก็โชคดีของเรานะครับ พอทำมาสักพักทำมาสักพักนะครับก็ผมรู้สึกว่าตอนนั้นเรายังมองว่างานตัวนี้มันเป็นงานอดิเรกนะผมก็เรียนจบก็ไปทำงานประจำแต่เราก็ยังคงทำคอนเทนต์นะทำไปสักพักนึงรู้สึกว่างานออนไลน์มันเริ่มแบบมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างรายได้ให้กับเราครับมีเงินมาเริ่มมีจ้างมาให้เราโปรโมทสินค้าก็เลยตัดสินใจ

0: ออกมากะจะทำเป็นงานประจำเลยครับก็ออกมาทำอยู่ประมาณครึ่งปีครับก็จะมีน้องเหมือนกับเขาติดตามเราแล้วก็อยู่แถวที่พักใกล้ๆกันก็มาทำอะไรร่วมกันปรากฏว่างานที่เคยไปแคสหรือโฆษณาหรืออะไรต่างๆกลับกลายเป็นว่าไม่ได้แบบมีเงินเข้ามาที่ไปแคสก็ไม่ได้ไม่ได้นะครับตอนนั้นเริ่มเงินเก็บก็เริ่มใกล้จะหมดนะครับช่วงผ่านไปประมาณครึ่งปีก็เลยมีความคิดตัดสินใจว่ากลับไปทำงานประจำเหมือนเดิม YouTube ก็คงเป็นงานอดิเรกครับตอนนั้นมีคนส่งคลิปวิดีโอมาอยากให้พี่บี้ล้อเลียนเพลงหนึ่งเราก็เลยตัดสินใจลองทำดูชื่อเพลงกังนัมสไตล์นะครับช่วงนั้นก็เลยทำการล้อเลียนเพลงนี้ครับเพื่อตอบแทนแฟนๆปรากฏว่าคลิปนั้นโชคดีมากคนดูเยอะขึ้นนะครับคนดูกลับมาเยอะมากขึ้นแล้วก็เป็นกระแสก็เลยแบบโหเอ้ยจริงๆมันก็มีความเป็นไปได้นี
1: ่
0: ที่มันจะถึงแม้มันจะดรอปทุกอย่างแล้วแต่มันก็ยังสามารถมีคนดูเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีงานกลับเข้ามา มีงานโชว์ต่างจังหวัดด้วยครับก็เลยเป็นเรื่องที่ดีก็เลยหลังจากนั้นก็เริ่มเก็บเงินแล้วก็เปิดเป็นบริษัทแล้วก็ตั้งใจทำมันอย่างจริงๆจัง
1: ๆ
0: มากขึ้นกว่าเดิมครับทั้งที่แบบเราเกือบที่จะแบบหยุดทำมันแล้วนะครับ แต่เราก็ลองดูอีกสักตั้งหนึ่งครับ จากการที่ผมได้ทำมาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำคอนเทนต์แล้วก็จากการทำวิดีโอบน YouTube เนาะเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาหรือทำอยู่เสมอก็คือความรู
1: ้
0: เราต้องพัฒนาให้ตัวเองสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างขึ้นมีความรู้มากขึ้นเพราะว่าอย่างตัวผมเองครับผมยอมรับว่าถึงแม้ผมจะมีคนรู้จักจาก YouTube เยอะแต่ผมไม่สามารถปักหลักตัวเองอยู่ที่ YouTube อย่างเดียวได้เราต้องทำหลากหลายแพลตฟอร์มเพื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิม ผมทำทั้ง TikTok ทำทั้ง Facebook หรือแม้กระทั่งไลน์ทีวีก็มีทำด้วยนะครับ เพื่อเปิดโอกาสให้เราได้มีช่องทางเพิ่มมากขึ้นครับ หยุดอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือคนดูกลุ่มคนดูเราต้องเข้าใจว่ากลุ่มคนดูของเราเนี่ยเป็นใครเขาต้องการที่จะรับรู้หรือต้องการที่จะเสพอะไรนะครับเราก็ต้องมอบสิ่งนั้นหรือคอนเทนต์นั้นให้กับเขาได้ดูครับเพื่อให้เป็นการตอบแทนนะเพื่อให้โดนใจกับสำหรับเขาด้วยและอีกสิ่งหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้ก่อนที่ผมจะมามีวันนี้ได้ก็คือทีมงานนะครับทีมงานที่จะต้องมีแพชชั่นเดียวกันแล้วก็ร่วมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันเพราะว่าในระหว่างทางที่เดินมามันมีปัญหาเกิดขึ้นมามากมายแหละทั้งเล็กและใหญ่แต่เราจะไปข้างหน้าได้ก็ต้องมีทีมที่ดีมีพลังงานที่ดีที่ไปด้วยกันครับสามส่วนนี้สำคัญครับ ขอบคุณครับก็คนที่ชมอยู่ตรงนี้ครับมีใครอยากจะถามคำถามอะไรเพิ่มเติมครับ
2: ครูขอถามนะคะ
0: คร
2: ูขอถามว่าในคอนเทนต์อะเวลาที่บี้คิดคอนเทนต์ขึ้นมาต่างๆมาจนวันนี้ที่มันประสบความสำเร็จเนี่ย อยากรู้ว่าไปเอาไอเดียระดมความคิดครีเอทีฟอะไรมาเผื่อบางทีคนทั้งบ้านแบบเฮ้ยมันตันไม่รู้จะคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: การที่เราจะคิดคอนเทนต์หรือเพื่อให้แบบมีไอเดียเยอะๆครับผมว่าเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนะก
1: ่
0: อนที่จะเป็นทีมที่แบบมาระดมไอเดียนั้นอาจจะเป็นเฟส2เฟสแรกต้องมาจากเราอ่ะต
1: ั
0: วเราเองต้องสะสมข้อมูลต้องสะสมreference เยอะๆนั่นหมายความว่าตัวเราเองต้องเสพต้องดูให้เยอะๆครับเพราะว่าเวลาเราดูเยอะแล้วเราจะได้ไอเดียมาทันทีโจทย์จากลูกค้ามาเราจะสามารถตอบได้ทันทีว่าคอนเทนต์ควรไปในแนวทางไหนเราจะตอบได้ทันทีเลยครับก็เริ่มต้นเลยต้องดูให้เยอ
1: ะ
0: ดูในสิ่งที่เราสนใจด้วยดูในสิ่งที่เราไม่สนใจด้วยดูในสิ่งที่คนประสบความสำเร็จด้วยและคนที่ทำคอนเทนต์ไม่ประสบความสำเร็จด้วยและวิเคราะห์นะครับว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จทำไมคลิปนี้คอนเทนต์นี้ถึงมีคนแชร์เยอะทำไมถึงมียอดวิวเยอะนะครับแล้วเราจะได้เข้าใจแล้วก็เราจะสามารถออกแบบได้อย่างอัตโนมัติออกแบบคอนเทนต์ได้อัตโนมัติและทีมงานครับหรือคนที่มาช่วยระดมไอเดียกันอีกรอบหนึ่งมันคือการคอนเฟิร์
1: ม
0: ว่าไอเดียเนี่ยไม่ใช่เราคิดแค่คนเดียวหรือเราตลกแค่คนเดียวแต่มันคือการคอนเฟิร์มว่าเอ้ยทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกันทุกคนตลกมุกนี้ด้วยกันนะ

0: อะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือช่วยให้ทุกคนมาช่วยตบไอเดียซึ่งกันและกันต้องใช้การเบรนสตอร์มตรงนี้ต้องใช้คนเยอะ
1: แสดงว่าตอนที่เราเสพเนี่ยก็คือเสพลงไปใน YouTube นั่นแหละ
0: หลักๆก็คือ YouTube ก่อนเลยครับหรือเราจะดูหนังด้วยก็ได
1: ้
0: หรือทิศทางสมมุติเราอยากทำคอนเทนต์แนวไหนก็เสพอะไรที่เป็นแพลตฟอร์มนั้นก็ดูให้เยอะๆครับแล้วก็ดูสิ่งที่เป็นกระแสด้วยเพราะการที่เรารู้กระแสครับเราจะทำให้คอนเทนต์ของเราที่หยิบมาทำอ่ะมันมีความสดใหม
1: ่
0: อาจจะดูเทรนดิ้งใน YouTube ได้เทรนดิ้งใน TikTok ได
1: ้
0: ครับ
1: บางคนถามแทนบางคนที่เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยการตัดสินใจออกจากงานประจำแล้วมาทำสิ่งนี
0: ้
1: ให้เป็นงานหลักเลยพี่พี่คิดอะไรอยู่ตอนนั้น
0: สำหรับคนที่คิดจะตัดสินใจจะออกจากงานประจำแล้วก็มาทำผมอยากให้มองตรงนี้ก่อนมองเรื่องว่างานที่งานส่วนเขาเรียกว่าอะไร YouTube ที่เราจะออกมาทำรายได้เนี่ยต้องมากกว่างานประจำก่
1: อ
0: นนะครับถ้ายังผมมองว่าให้ทำควบคู่กันไปก่อนเพราะมันไม่ลำบากอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติมันเยอะกว่าอ่ะคุณมีโอกาสที่จะตัดสินใจแล้วนะครับก็เลือกที่จะมาทำได้หรือก็อาจจะไม่ใช่ YouTube อาจจะเป็นงานอดิเรกอย่างอื่นเนาะก็ลองทำดูจนกว่าเงินมันจะเยอะกว่าแล้วก็เราชอบมันจริงๆหรือเปล่าถ้าชอบแล้วพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเจอความเสี่ยงผมแนะนำให้ออกมาลองลุยดูครับ
1: ให้ความรู้น้องทางบ้านนิดนึงค่ะพี่ว่าวิประเมินยังไงคะว่า YouTubeคนชอบเสพประมาณไหน Facebook คนชอบเสพประมาณไหน อะไรแบบนี้ค่ะ
0: โอเคครับผมมองอย่างนี้คือ Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่เอามาเสพอาจจะเสพเรื่องข่าวแล้วการเสพเรื่องข่าวแล้วก็เสพจากสิ่งที่เพื่อนกำลังอินหรือกำลังแชร์อยู
1: ่
0: นะครับ IG ก็เหมือนกันเอาไว้ดูไลฟ์สไตล
1: ์
0: ว่าแต่ละคนมีความสนใจยังไงตัวตนของอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราเขากำลังอินอยู่กับอะไร TikTok เหมือนดูแบบขำๆดูขำๆคนอยากที่จะมาโชว์สกิลตัวเองอาจจะโชว์การลิปซิงค์หรือโชว์การเต้นใช่ครับแต่ YouTube จะเป็นเชิงเหมือนว่า mindset เลือกแล้วว่าอยากมาดูคอนเทนต์อะไรเขาจะมาด้วยการเซิร์ชหรือแม้กระทั่งมาด้วยแบบตั้งใจมาดูโดยเฉพาะฮะคอนเทนต์มันก็ค่อนข้างที่จะยาวได้ด้วย YouTube สามารถยาวได้ด้วยเพราะเขาตั้งใจที่จะดูสิ่งนี้อยู่แล้วตั้งใจที่จะดูคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนี้อยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ตอนเริ่มต้นครับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้อ่ะครับเขารู้สึกว่าเขาไม่มีทีมแต่เขามีเขาเป็นตัวเขาคนเดียวเขาเป็นที่ดีที่ป้ายเราจะถึง
0: ครับโหต้องเทียบเลยว่ายุคผมเนี่ยค่อนข้างที่จะผมเริ่มด้วยกล้องเว็บแคมโน้ตบุ๊กเลยนะแล้วผมตัดต่อไม่เป็นด้วยแล้วผมก็พยายามตัดต่อน้อยเพราะผมยังไม่เป็นแต่ผมเริ่มทำเลยนะครับแล้วผมก็ค่อยพัฒนาเรื่องวิสกิลการตัดต่อเพิ่มมากขึ้นนะครับกล้องผมไม่มีผมยืมเพื่อนนะครับเพื่อนก็มีบุญคุณกับผมมากนะครับก็ใช้จนผมมีเงินแล้วผมค่อยซื้อกล้องของตัวเองครับแต่ต่างจากปัจจุบันครับปัจจุบันกล้องมือถือคุณภาพดีมากครับที่เราใช้อยู่สมาร์ทโฟนสามารถใช้ได้และมันสามารถตัดต่อผ่านมือถือได้ด้วยเลยครับก็ลองศึกษาดูมันไม่ได้ใช่เรื่องยากครับขอแค่ความสำคัญคือเรากล้าตัดสินใจที่จะลงมาทำกล้าที่จะลองมัน
1: รับมือกับคำบูลลี่ยังไงคะเพราะคนหลายคนเนี่ยที่กำลังจะเริ่มทำกลัวเหลือเกินโดนเมาคนนั้นเมาคนนี้เมาทั้งคนรู้จักและคนไม่รู้จักพี่ก้าวข้ามเรื่องพวกนี้มาได้ยังไงคะ
0: การบูลลี่หรือการที่คนไม่เชื่อในเราในการเริ่มต้นนะผมเป็นครับตอนเริ่มต้นคนก็จะแบบผมทำคลิปแบบบ้าๆตลกๆเนาะคนก็จะบอกว่าทำไมเพื่ออะไรสงสารพ่อแม่ทำไมไม่ที่มีลูกแบบเนี้ยผมมองว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมทำหรือเขาไม่รู้จุดประสงค์ที่ผมทำอะไรผมมีความสุขกับการที่ได้มอบรอยยิ้มหรือทำคอนเทนต์ที่มีความสุขออกไปผมก็เลยตั้งสโลแกนขึ้นมาว่าผมทำสิ่งนี้เพื่ออะไรตอนท้ายคลิปผมจะแปะไว้ว่ารู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยผมได้แปะมอตโต้นี้ไว้ที่คอนเทนต์ผมก็ได้พูดออกไปแล้วทีนี้ผมพอมาอ่านดูคอมเมนต์สิ่งที่สำคัญสำหรับ เรานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องแยกแยะให้ออกว่าคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นคอมเมนต์เชิงติหรือเชิงมาด่าหรือบูลลี
1: ่
0: ต้องแยกให้ออกครับสำหรับคนที่มาติหรือมาชมเชิงแบบให้เราปรับปรุงอ่ะจำเป็นต้องให้ความสำคัญนะครับจำเป็นต้องแบบ

0: วิเคราะห์ว่าเฮ้ยเราอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหรืออาจจะลองถามคนใกล้ตัวด้วยนะครับถ้ามันแย่หรือควรปรับปรุงเราควรปรับปรุงตัวเองนะครับเพื่อให้ดีขึ้นซึ่งผมขอบคุณคอมเมนต์แบบนั้นกับอีกคอมเมนต์ประเภทหนึ่งคือมาบูลลี่มาด่าเลยโดยที่ไม่มีเหตุผลผมว่าไม่จำเป็นต้องไปสนใจครับให้อีกหน่อไปเพราะสิ่งนี้มันเป็นพลังลบที่ทำให้เราไม่มีพลังในการทำคอนเทนต
1: ์ครูเนี่ยครูจะแยกมันเป็นว่าคอมเมนต์ทองหรือขี้สีมันเหลืองๆคล้ายๆกันต้องแยกให้ดีเพราะว่าคนเราเวลาได้คอมเมนต์มาเนี่ยจะปัดไปเป็นขี้ก่อนเพราะว่าจะปฏิเสธซึ่งบางอันมันอาจจะเป็นทองก็ได้นะที่มาทำให้เราพัฒนาขึ้น
0: ใช่
1: แต่บางอันมันคือขี้ล้วนอ่ะเราก็กดฟลัชลงชักโครกให้เขาไปอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่นะแล้วเราก็จัดการชีวิตของเราอันนี้คือชอบสิ่งที่บี้แชร์ให้กับน้องๆฟังมาก
0: ครับผม
2: วันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จที
0: ่
2: เราทำมีรางวัลต่างๆผมเข้ามาทั้งในและต่างประเทศความรู้สึกหรือสิ่งตรงนั้นมองกลับไปที่ตัวเองยังไงครับ
0: สิ่งที่เราทำมาแล้วมันประสบความสำเร็จเนาะมันได้รับรางวัลอะไรต่างๆนะจริงผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราและของทีมว่าแบบสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะมันเกิดอิมแพคนะแล้วมันเลยได้แบบสิ่งนั้นตอบแทนมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรามีความสุขแล้วมีความภูมิใจแต่เราไม่ควรที่จะแบบไปยึดติดกับมันผมบอกเลยนะณวันที่ผมประสบความสำเร็จหรือทำคอนเทนต์แล้วมันมีคนดูเยอะวันหนึ่งครับมันก็สามารถแบบมีคนดูน้อยเพราะอะไรรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนมันอยู่ที่กลุ่มคนดูเลยคนดูพร้อมที่จะเสพอะไรใหม่ๆสิ่งที่เขาแบบเขาอินนะช่วงนี้ช่วงเวลาถัดไปเขาอาจจะไม่อินก็ได้นะครับสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องศึกษาคนดูศึกษาเทรนด์นะครับพัฒนาตัวเองอยู่เสม
1: อ
0: เพื่อให้เราทันต่อคอนเทนต์แต่ละยุคแต่ละสมัยถ้าผมยังยึดในแบบที่คอนเทนต์ที่ผมซักเซสในอดีตครับปัจจุบันผมไม่มีคนดูแล้วครับผมบอกเลยผมไม่มีคนดูเพราะว่าคนจะมองว่าเฮ้ยคอนเทนต์แบบเก่าแต่สิ่งที่เราทำได้เราศึกษาว่าคนดูใหม่ๆรุ่นใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆเขากำลังไปในทิศทางศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองคร
1: ับ
0: มันเป็นกับดัก
1: สุดยอด
0: ครับผมขอบคุณมากเลยครับ
1: ถ้าไม่ติดว่าเป็นโควิดจะเข้าไปจับมือแล้วนะคะคือวันนี้นะคะเด็กๆสิ่งที่ครูได้จากพี่บี้แล้วครูมั่นใจว่าหลายๆคนก็จะได้ไม่ต่างจากครูหรืออาจจะแตกต่างกันไปในมิตินะครูขอสรุปมาเป็น5เรื่องที่ทำให้พี่บี้ประสบความสำเร็จอย่างในทุกวันนี้นะคะอันดับแรกเลยเขาเรียวอะคำว่าเรียวในที่นี้คือสิ่งที่เขาเริ่มทำเขาไม่ได้อยากทำเพราะว่าอะไรเลยนะเขาอยากทำเพราะว่าก็เขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนสนุกเมื่อกี้เขานั่งอยู่ตรงนี้และนั่งอยู่ข้างนอกคุยกับครูเหมือนกันเดีย
0: คร
1: ับ คือมันไม่ใช่ว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วฉันต้องมาพยายามเป็นใครเขาเป็นแบบนี้ของเขาทั้งหน้าและหลังนะคะนี่คือความจริงของเขาเขาชอบที่จะเอนเตอร์เทนคนมันมาจากข้างในของเขาจริงๆอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ชอบที่บี้บอกมากว่ามันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปหยาบคายเพื่อให้ได้ไลค์ได้คอมเมนต์สิ่งที่เขาเป็นคือเขาเป็นเขานะคะนี่คือคีย์เลยนะคะกล้าที่จะเป็นตัวเองสองพื้นฐานของเขาเป็นคนที่เป็นผู้ให้ค่ะครูคุยกับเขาตั้งแต่ก่อนเข้ามานะคุยกับบี้บอกว่าเริ่มจากอะไรบอกผมอยากที่จะช่วยให้คนอื่นมีรอยยิ้มผมชอบให้คนอื่นมีรอยยิ้มเห็นไหมฮะทำคอนเทนต์แรกก็คือเอาไปปลอบประโลมพวกพี่น้องที่ติดเอฟกันไปต่างๆนานาจำไว้นะคะคอนเทนต์ที่ดีค่ะไม่ได้คิดแค่ว่าฉันอยากทำอะไรแต่ฉันอยากทำเพื่อให้คนดูได้ความรู้สึกอะไรได้ความรู้อะไรแล้วเขาก็ยึดมั่นในการที่จะทำสิ่งนั้นออกมานี่คือสิ่งที่ครูชอบมากๆนะคะวันนี้เราจะทำอะไรให้ใครถามก่อนเราจะให้คนดูได้อะไรจากสิ่งที่เราทำนะคะสามค่ะที่ครูชอบมากๆเขาเป็นคนที่ไม่หยุดการเรียนรู้เลยค่ะพัฒนาตัวเองตลอดไม่ติดกับดักของคำว่าสำเร็จนะคะเขาสนุกกับการเรียนรู้เขาวิเคราะห์เขาดูละเอียดไม่ใช่อยู่แต่ในโลกของตัวเองดูซิอันไหนที่เป็นรูปแบบความสำเร็จอันไหนคือรูปแบบของความล้มเหลวก็เอามาเรียนเอามาปรับใช้ในของตัวเองนะคะและอันที่ครูชอบอีกมากๆข้อที่4คือความชัดเจนในเจตนาคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำเรียกไลค์เรียกคอมเมนต์เรียกวิวอย่างเดียวครูชอบที่บอกว่าอันนี้ทำเพื่อขยายแฟนอันนี้ทำเพื่อให้ความรู้ทำเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองที่อยากสร้างประโยชน์เห็นไหมคะฉะนั้นแล้วพอเขาเข้าใจและชัดเจนในตัวเองเสียงของคนภายนอกจะทำงานกับเขาน้อยมากนะเสียงที่ไม่เป็นประโยชน์จะทำงานกับเขาน้อยมากหรือแม้กระทั่งคำบูลลี่ถ้าเขาชัดเจนในตัวของเขา

0: อะค่ะวันนี้เขารู้ว่าเขามาเพื่อสร้างรอยยิ้มคุณไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่เนี่ยคือเจตนาของผมปัญหาของคนที่ยอมแพ้คำบูลลี่คือตัวเราไม่ชัดเจนว่าเรากำลังทำสิ่งนี้เพื่ออะไรซึ่งพี่บี้เขาชัดเจนมากและสุดท้ายค่ะองค์ประกอบหลักที่ทำให้เขาสำเร็จอย่างในทุกวันนี้ก็คือ just do it ค่ะก็แค่ทำค่ะเริ่มเมื่อไม่พร้อมค่ะหลายคนรอเหลือเกินค่ะฉันต้องพร้อมแล้วเริ่มค่ะแต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเริ่มเพราะเขารักแล้วเขาก็ค่อยๆพัฒนาเพราะถ้าเรารอพร้อมมันคงไม่มีวันนั้นนะคะเริ่มเลยค่ะใครทำอะไรอยู่ตอนนี้อยากทำมีไอเดียฟังพี่บี้แล้วหูพุ่งพล่านมากเลยอยากทำมากเลยลงมือทำค่ะเดี๋ยวคุณจะเห็นเองว่าวิธีการมันจะค่อยๆมาหาเราเองในการพัฒนาเนาะโอ้วันนี้ครูฟังครูก็ได้แรงบันดาลใจจากบี้เยอะมากๆขอบคุณมากเลยนะคะบี้ขอบคุณมากๆเราคงต้องได้เจอกันอีกนะได้ร่วมงานกันอีกนะ
1: ได้ครับ
0: หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะอย่าฟังเฉยๆลุกขึ้นฟังปุ๊บปิดทีวีลงมือทำเลยนะคะแล้วความสำเร็จก็จะเป็นของเราค่ะสำหรับวันนี้ The Speech Coach นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะเรามาพบกันใน The Speech Coach ในรอบหน้าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเรามาติดตามค่ะว่าเราจะมีไม้เด็ดอะไรมาแชร์กันในครั้งสุดท้ายนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพี่บี้นอกเหนือจากเรื่องของการทำคอนเทนต์ยังไงให้ประสบความสำเร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากพี่บี้ได้คือทุกครั้งที่พี่บี้สื่อสารผ่านออนไลน์นะคะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการพูดออนสเตจจริงแต่ในความรู้สึกของเขาก็คือเขากำลังสื่อสารกับคนที่เป็นคนดูของเขาอยู่จริงๆอันนี้คือจุดที่สำคัญมากค่ะหลายต่อหลายครั้งนะที่คนเราเวลาพูดกับกล้องแล้วก็ยังเข้าใจว่ากล้องเป็นกล้องอยู่แต่เราไม่เห็นมวลชนฉะนั้นเวลาที่เราจะไปพูดผ่านกล้องคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณพูดกับใครนะแล้วจำนวนเท่าไหร่ด้วยนะลักษณะของการพูดก็จะแตกต่างสมมตินะคะถ้าครูง้อพูดว่ามาเล่าเรื่องนี้เล่าว่าวันนี้เจอพี่บี้แต่ว่าเล่าให้กับคน 2-3 คนฟังพูดในลักษณะทีท่าที่มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นเหมือนกับคุยกับเพื่อนครูง้ออาจจะบอกว่าวันนี้ค่ะครูง้อไปเจอพี่บี้มาโหบี้นี่เก่งมากนะเป็นเด็กใช้ได้มากเลยถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดครูง้อกำลังจะพูดในฟีลลิ่งว่าตอนนี้คนนั่งฟังครูง้ออยู่เป็นพันคนครูง้อก็จะพูดว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูง้อมีโอกาสเจอพี่บี้เดอะสกาเป็นผู้ชายที่มีความสามารถมากเลยค่ะเห็นไหมคะลักษณะของครูก็จะแตกต่างเพราะว่าครูจินตนาการถึงคนที่อยู่หลังกล้องไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลาที่คุณจะสื่อสารผ่านกล้องสำคัญมากๆคุณพูดกับใครจำนวนเท่าไหร่เขาอายุแบบไหนเขาสนใจเรื่องอะไรแล้วมันจะทำให้การสื่อสารของเรานั้นสอดคล้องแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะ
1: ก็เป็นครั้งแรกนะกับการที่เป็นรายการทีวีแล้วก็พูดในออนสเตจผมมองว่าก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าการที่เราได้พูดออนสเตจมันคือการได้คุยกับคนที่อยู่ตรงหน้าเลยคนที่อยู่ที่ฟังอยู่แต่แค่มีกล้องเพิ่มขึ้นมาที่มาเรคคอร์ดเราผมมองว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากครับแต่มันคือการพูดคุยกับคนตรงหน้าแต่บนการทำ YouTube นั่นคือการพูดกับกล้องแล้วเรามองกล้องคือคนดูนะครับแต่อันนี้คือผมมองว่าผมกำลังพูดกับคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าก็เป็นกำลังใจครับสำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มทำคอนเทนต์นะครับหรือทำมาแล้วสักพักแล้วมันยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมเป็นกำลังใจให้อย่างนี้คือคนที่ทำมาแล้วให้มองว่าอย่าเอาตัวเองอะครับไปเปรียบเทียบกับคนที่ประสบความสำเร็จอื่นๆนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันจะยิ่งทำให้เราท้อนะครับเราก็ไม่ค่อยอยากที่จะทำมันเพิ่มพลังมันหดหายสิ่งที่ดีคือเราต้องดูตัวเราเองว่าเราจะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรเราจะพัฒนาคอนเทนต์ของเราให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไรให้คิดอยู่อย่างนี้เสมอครับนะฮะเราจะมีพลังและจะสนุกกับมันนะครับให้ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆผมเชื่อว่าไทม์ไลน์ความสำเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันครับกว่าที่ผมจะได้ 100,000 ซับสไครเบอร์แรกผมใช้เวลากว่า5ปีซึ่งปัจจุบันบางคนเนี่ยได้ 100,000 ซับอาจจะแค่2เดือนหรือเดือนเดียวก็เป็นไปได้เห็นไหมครับเพราะว่าตัวผมเองไม่ได้แบบสำเร็จตั้งแต่แรกเลยแต่ผมใช้เวลากว่าที่ผมจะแบบมีคนติดตาม

ถามเยอะมีคนดูเยอะกว่าที่จะสำเร็จมันก็ใช้เวลาเช่นเดียวกันของคุณเองก็เช่นเดียวกันเวลาความสำเร็จของคุณมันอาจจะยังมาไม่ถึงยังไม่ถึงไทม์ไลน์นั้นแต่สิ่งที่คุณต้องคิดอยู่เสมอคือต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววันนั้นนะครับจะมาถึงคุณเองครับ

0: ค้ชแปลว่าผู้ที่อยู่ข้างทางที่คอยพานักกีฬาของเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายของเขา
1: การที่เรามีเป้าหมายเนี่ยหมายความว่ามันจะทำให้เราตัดสินใจได้เร็วและตัดสินใจได้ถูกต้องสมมติเขาบอกว่าไม่การที่เรามีเป้าหมายเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสู้ต่อไปจนมันได้ครับ
2: พยายามหาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดพอเราตั้งแล้วอะเราจะทำแล้วพอทำแล้วมันสำเร็จอะมันมีความสุขมากๆเลยค่ะ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคอีสานตอนบนโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่17ในช่วงวันที่21พฤษภาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยสูงที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรี

ระบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชิงตู
1: ้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
2: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
3: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
2: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะหนูไม่เข้าใจเลย
3: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
1: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือไปตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
2: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
4: ฮึฮะ
5: อนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: นี่มันอะไรเนี่ย
6: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
1: งานอะไรหรอครับพี
6: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
2: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
6: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและ

0: ูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
1: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
0: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะเออน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
1: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
2: ฮะ
1: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
0: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องน้อง
3: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
4: สนธิสัญญาแบริ่งหรือเปล่าคะ
3: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
4: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
3: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
1: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้าย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป็นพ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโกล
0: สุดยอดยิงเข้าประตูไปแล้ว
4: ทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
4: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
4: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
4: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
4: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
4: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
4: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
5: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งเบาเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
4: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
6: พายุงวงช้าง
7: ทุกค
1: นเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างปลุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
4: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
7: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
8: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
9: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
7: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์

0: กปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
1: ดีมากเลย
2: ดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่น

0: องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
1: เย้ดีมากโอ้ได้ความรู้เยอะเลย
2: ดีมากเลย
3: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
4: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
6: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
7: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
6: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
8: เฮ้ยน่ากลัวเฮ้ย

0: Her Majesty Queen Sirigit, the Queen Mother. Initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness. In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratchaniyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

0: หรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: Currently, the wearing of chut Thai พระราชนิยม and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sri Ranveri Nariyat Rajakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modernand consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirwan Navari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand,
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: At the end every year, the Hmong people and ethnic group in the north return with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered tribal torch. Sounds of flutes, mouth organs, and the yellow shungbao game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: Welcome to English Level Up
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
3: English Level Up
2: ครูพี่เน็ต
4: ครูพี่นุ่น
2: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะน้องๆคะวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take กันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องนะคะมาดูรายการ
3: Chris Jobs
1: และสังเกตเลยนะคะว่าจะเจอคำว่า take อยู่ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
5: Can you drive me now?
6: โอ้ยคุณปู่ยังไม่ตายหรอกค่ะคุณปู่ยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะ Live long and strong ค่ะ
5: No die dry we just took a bath right
7: เข้าใจไหมความแตกต่างเนี่ยไปฟังว่าตายเนี่ยโทษปูเนี่ยแค่บอกว่า dry me dry ไม่ใช่ die ใช่ไหม dry ไทยตัว r นั่นก็คือช่วยเช็ดตัวให้แห้งหน่อยได้ไหมเพิ่งไปอาบน้ำกันมาไง รู้สึกว่าเนี่ยหน้าตาหูเหอยังเปียกอยู่เลยเนี่ย
5: Can you go and get the gray towel
6: อ๋อให้หนูเช็ดให้ก็ได้นะคะไม่ต้องให้คนอื่นหรอกค่ะไม่ต้องให้เกทเท่าหรอกค่ะ
7: อะไรนะ
6: เกทเท่าไง
7: เกทเท่า
6: ใช่
7: gray towel เข้าใจไหม
6: แปลว่าอะไรคะ
7: gray ก็คือสีเทานะครับอย่าลืมนะฮะ l กับ r ต้องออกเสียงในภาษาอังกฤษนะครับห้ามข้ามเหมือนเวลาภาษาไทยครูคิดไม่ได้ต้องครูคริส gray ส่วนผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูก็ต้องเป็น towel นั่นเองนะไม่ใช่ towel นะฮะ so ปู่เนี่ยเขาบอกว่าช่วยเช็ดตัวเขาหน่อย
6: โอเคค่ะคุณปู่ just a moment มาแล้วค่ะคุณปู่เกทเท่า
7: gray gray ไม่ใช่เก
6: gray towel
5: gray towel okay
6: okay here
5: Thank you. I want to go out today. I need to get dressed.
6: Get dressed?
5: Yes, get dressed.
7: ก็ไปเอามาสิ
6: Just a moment. มาแล้วค่ะคุณปู่ Get dressed. ใส่ได้เหรอคะคุณปู่
7: อันนี้ชุดใครเนี่ย
6: ชุดเมียพี่ไง
5: Get dressed.Not get a dress
7: คุณผู้ชมครับนี่ก็คือชุดแซกนั่นเองนะครับแต่ไปพูดกับฝรั่งแซกจะแปลว่ากระสอบด้านกันนะครับดังนั้นเราเรียกว่า dress ก็คือเป็นกระโปรง1ชิ้นหรือชิ้นเดียวแบบนี้แต่ถ้า get dressed ไม่ได้แปลว่าให้ไปเอาชุด dress มานะครับ get dressed ใส่ ed มันจะแปลว่าแต่งตัวถ้า get a dress ถึงจะแปลว่าไปเอาชุดแซกมา1ชุดนั่นเองครับผมก็จะแต่งตัวออกไปเที่ยวข้างนอก
6: โอ้โหเข้าใจแล้วค่ะอันนี้ไม่ใส่เนาะ
5: no.
6: น่ารักไหมคะ
5: no.
6: Where are you going คุณปู
5: ่ I'm going to take a walk
6: Take a walk Walk ไหนดีคะพารากอนสยามหรือว่าเซ็นทรัลเวิลด์คะคุณปู
5: ่ No, in the garden
6: โอ้โห in the garden
5: yes.
6: ไม่ต้องเปลี่ยนชุดค่ะชุดนี้ละค่ะคุณปู่แค่นี้ก็หล่อจะต้นไม้ละลายแล้วค่ะ ต้นไม้ก็ร่วงผมก็ร่วง
7: อันนี้โดนทั้งพ่อทั้งลูกโขกเลยเนี่ย
5: ยังยัง
6: Yes คุณปู่ you are very young you are not old
5: ยังไม่เอาหัวก็มาอีก
7: ได้ยินหรือยังอ่ะพูดภาษาไทยแล้วเนี่ยไม่ใช่ยังภาษาอังกฤษเนี่ย
6: แล้ว walker คืออะไรคะ
7: walker ก็คือเครื่องช่วยเดินหรือว่าที่ช่วยเดินของผู้สูงอายุไงภาษาอังกฤษคือ the elderly elderly ก็คือผู้สูงอายุเนี่ยนะก็คือเขาจะมีอุปกรณ์เดินคือจะเป็น walking stick หรือว่า cane ก็คือไม้เท้าหน้าอยู่โน่นนะ
6: รอแป๊บหนึ่งนะคะคุณปู่มาแล้วค่ะคุณปู่นี่ค่ะคุณปู่วอล์กเกอร์โอเคนะคะ
5: yes yes
6: ไปค่ะวอล์กเกอร์วอล์กิ้งค่ะเฮ้ยคุณปู่ why are you coughing
5: coughing
6: คุณปู่คะคอฟฟี่ไม่ดีนะคะกินเยอะไม่ดีค่ะคุณปู่แก่แล้ว
7: ไม่ใช่เขาไม่ได้หมายถึงคอฟฟี่กาแฟเขาหมายถึงคอฟฟิ่งคือกำลังไอไม่ใช่คอชชิ่งอันนี้

0: ออกเสียงไม่ถูกคำถามว่า why are you coughing
1: why are you coughing
2: the air is not good today I think there's some smog
1: คุณปู่คะสูบบุหรี่ก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะคุณปู่ไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ no smoke ค่ะ
0: โอ้ no smoke ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: not smoke smog
1: smog โอ้โหอาจารย์ขนาดนี้ไม่มีหมอกหรอกค่ะคุณปู
0: ่เฮ้ยไม่ใช่หมอกแล้วไม่ใช่ควันใช่ไหมรู้จักเหรอหมอกจริงจังและควันใช่ไหมควันก็คือ smoke หมอกก็คือ fog เพราะสองอย่างมาผสมกัน smoke and fog ก็จะเกิดคำว่า
1: smog
0: smog หรือ haze h a z e หรือ h a z e haze หรือ smog คืออะไรได้ไหมมลพิษในอากาศเนี่ย pm 2.5 เนี่ยปะโถเอ้ย so it's hazy today ก็แปลว่าสภาพอากาศมันหมองๆเนี่ยก็เพราะว่าอะไร there is a lot of smog หรือ there is a lot of haze ก็คือมีมลพิษในอากาศสูงหรือว่าเยอะนั่นเองไงก็ยังจะพาปู่มาเดินอีกเนี่ย
1: คุณปู่รีบเข้าไปในบ้านดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะคะโอเคไหมคะรีบเดินมาค่ะไปต่อคุณปู
2: ่แปลว่าอะไรไม่เข้าใจ
3: กันบ้างคะน้องจากรายการ Chris Job น้องเห็นสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take กันไหมคะครูพี่นั่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า I'm going to take a walk แปลว่าฉันจะไปเดินเล่นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า take a walk ในที่นี้เป็นสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take ค่ะน้องๆคะสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take นะคะก็มีหลายคำด้วยกันค่ะอย่างเมื่อสักครู่นะคะจากรายการที่เราเห็นว่ามีคำว่า take a walk ใช่ไหมคะคำว่า take a walk แปลว่าเดินเล่นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I'm going to take a walk to the store แปลว่าฉันจะเดินเล่นไปยังร้านค้าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า take a walk นะคะแปลว่าเดินเล่นนั่นเองน้องๆคะน้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมต้องใช้ take a walk ด้วยทำไมถึงใช้ walk เฉยๆไม่ได้เพราะสองคำนี้มีความแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะคำว่า take a walk แปลว่าเดินเล่นเป็นการเดินออกกำลังกายเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์นะคะ take a walk to the store แปลว่าเดินเล่นแล้วก็เดินไปเรื่อยๆค่ะชมวิวทิวทัศน์อาจจะซื้อของด้วยก็ได้ในขณะที่คำว่า walkเป็นคำกริยาค่ะน้องๆแปลว่าเดินคือเดินไปเฉยๆเลยค่ะก็คือเน้นการเดินนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น I'm walking to the store แปลว่าฉันเดินไปร้านค้าน้องๆเห็นไหมคะประโยคนี้นะคะจุดประสงค์หลักเนี่ยก็คือการเดินไปยังร้านค้าใช่ไหมคะเพื่อไปซื้อของบางอย่างเป็นการเน้นว่าเดินไปยังร้านค้าโดยที่ไม่ได้ขับรถไปหรือขี่จักรยานไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่า take a walk นะคะถ้าน้องๆพูดในน้ำเสียงที่โมโหเนี่ย take a walk จะแปลว่าไปไกลๆเลยไปเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมนะคะในการที่จะไล่คนอื่นให้ไปไกลๆยกตัวอย่างเช่น he kept pestering her and finally she told him to take a walk ผู้ชายคนนั้นนะคะคอยรบกวนเธอในที่สุดเธอก็เลยบอกให้เขาไปไกลๆเลยไปTake a look at เป็นสำนวนค่ะน้องๆแปลว่าตรวจดูมองดูหรือมองที่นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น Let's take a look at some examples แปลว่ามาดูที่ตัวอย่างกันน้องๆเห็นไหมคะสำนวน Take a look at แปลว่าตรวจดูมองดูหรือมองที่นั่นเองค่ะ สำนวน Take a dim view of somebody or somethingแปลว่าไม่ยอมรับหรือว่าคิดว่าสิ่งนั้นหรือคนนั้นไม่ดีค่ะยกตัวอย่างเช่น She took a dim view of my suggestion เธอไม่ยอมรับข้อเสนอแนะของฉันหรือเธอคิดว่าข้อเสนอแนะของฉันนั้นมันไม่ดีค่ะ สำนวน Take a seat ก็แปลว่าเชิญให้นั่งลงหรือนั่งลงนั่นเองค่ะน้องๆเราสามารถใช้คำว่า Have a seat ได้ด้วยนะคะซึ่งคำว่า take a seat เนี่ยนะคะจะมีความสุภาพมากกว่าคำว่า sit down ที่แปลว่านั่งลงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น please take a seat หรือ take a seat please ก็แปลว่าเชิญให้นั่งลงนั่นเองค่ะ
1: เอาละค่ะน้องๆก็น่าจะเข้าใจกันแล้วนะคะไปพบกับรายการ Itchy Feet
3: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take กันอยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ค่ะ
4: การไปเที่ยวบรูไนนะครับนอกจากจะได้ไปเที่ยวได้เห็นอะไรแล้วแน่นอนครับการกินก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันและเมนูที่ชนิดว่าใครไปแล้วไม่ได้ทานนะครับอาจจะถือว่าไปยังไม่ถึงบรูไนด้วยซ้ำก็คืออัมบุยาดนี่ครับอัมบุยาด is one of the cultural heritage food that is very authentic and uniqueTo Brunei, ถือว่าเป็น cultural heritage เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรูไนแท้ๆเลยที่เรียกว่า authentic คือของแท้ของจริงและก็ unique คือโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ครับ

0: แต่เราไม่ต้องไปไกลถึงบรูไนครับอยู่ที่เมืองไทยก็มีให้ทานอยู่ไม่น่าเชื่อนะครับสำหรับเมนูของประเทศเล็กๆประเทศนึงจะโด่งดังมาถึงที่นี่ได้และตอนนี้ครับเราอยู่กับเชฟบัวหัวหน้าฮาลาลเชฟห้องอาหารอัลทาราโรงแรมเจ้าพระยาภาครับสวัสดีครับเชฟบัวครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เชฟบัวนี่เป็นหัวหน้า the Muslim food department or something like that
1: yeah ใช่
0: โอ้ว่าไปงั้นคือเชฟบัวก็เป็นอิสลามด้วยใช่ไหม
1: เป็นไทยพุทธค่ะ
2: oh okay so you're a Buddhist but you're in charge of the halal food okay so the dish that we're doing today is the ambuyat
1: ambuyat is halal food from Brunei
2: yeah it is it's a cultural food เป็นอาหารทางวัฒนธรรมใช่ไหมครับ so let's take a look at the ingredients มาดูส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ
1: yes I two parts of the ingredients have Indonesia snapper ปลากระพงจากอินโดนีเซียเลมอนกรา
0: สตะไคร้นะครับ
1: เฟรชจิงเจอร
0: ์ขิงสด
1: ชาลอต
0: คือหอมแดงครับ
1: สเปอร์ชิลี
0: พริกชี้ฟ้าแดงนะครับ
1: ซอง
0: แน่นอนต้องมีเกลือฮะ
1: กะหรี
0: ่กระเทียมฮะ
1: คุมินทีหลาผสมกับขมิ้นค่ะทามารินซอส
0: น้ำมะขามโอเคอันนี้คือส่วนปลานะครับ How about this side
1: This is sago
0: sago นั่นเองนะคะ
1: แล้วก็ sago ก็ stock with water
0: โอเค so we soak with water เอามาแช่น้ำนะต้องเป็นน้ำอุ่นน้ำเย็นหรือน้ำอะไร
1: ต้องเป็นน้ำธรรมดา
0: โอเค at room temperature อุณหภูมิห้องเนาะนานแค่ไหนกว่าจะมัน
1: about 30 minutes you can heat up until
0: dissolve นะ so it's sticky ไหมฮะมันจะเนอะๆเหนียวๆนิดนึง
1: กระบวนการของอันนี้ใช่ไหมคะเริ่มจากการที่เราทำปลาก่อนนะคะ
0: โอเค so how do we start
1: you can put turmeric นะคะ on to the snapper and wetabout 5 minutes
0: okay so minerate ใช่ไหม
1: yeah.
0: มันคือการหมักเอาผงขมิ้นกับยี่ราเนี่ยผสมกันเนื้อปลา yeah. หมักไว
1: ้ after you can put this ingredients all ingredients and stir fry in the pan until you can smell when put marinate snapper in and stir fry until orange and deep fry in the pan
0: okay
1: until the snapper are on the oil
0: until you can เราต้องOkay. ให้น้ำมันท่วมเลย
1: yeah.
0: แล้วมันจะลอยขึ้นมาเอง
1: yeah.
0: alright so เขาเป็นคือเอาปลาที่หมักเนี่ยไปทอดเสร็จปุ๊บแล้วค่อยเอากลับมาแล้วเอาทุกอย่างเนี่ยค่อยผสมแล้วมา stir fry อีกที
1: yeah.
0: เพราะคือต้องทั้งทอดและผัดเรียบร้อยแล้ว
1: yeah.
0: ซึ่งเมื่อทอดเสร็จแล้วนะฮะหน้าตาเขาจะออกมาคล้ายๆปลาตัวนี้
1: yeah.
0: ใช่ไหมฮะทีนี้พอขั้นตอนทั้งหมดนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็คือมีการกิน alright the moment of truth ได้เวลาแล้วครับพบความจริงกับความอร่อยของอัมบุยาสโอเคเชฟบัวมันต้องทานยังไงอ่ะเนี้ย
1: ค่ะอัมบุยาสนะคะเราจะต้องทานในลักษณะที่ว่าอัมบุยาสจะต้องร้อนๆนะคะแล้วก็จิ้มลงไปเลยนะคะ

0: So yabuyat is eaten or rather swallowed using a bamboo stick called chandas. คือ chandas เนี่ยคล้ายๆกับ chopsticks นะแต่ chandas ของแบบของมูนาจริงๆเนี่ยจะเป็นก้านยาวๆหน่อยแล้วก็ตรงปลายเนี่ยเขาจะเหมือนมัดด้วยกันเพื่อแยกไม่ออกแล้วมีไว้เพื่อกินอันนี้เฉพาะเลยนะว่าไปแล้วเนี่ยก็จะ swallow หรือกลืนก็ได้นะฮะหรือว่าจะกินก็อันนี้ก็แล้วแต่เอางี้กันเดี๋ยวพวกเราไปดูส่วนอื่นๆความงดงามอื่นๆกับของบูไนก่อนดีกว่านะช่วงนี้พี่เต้กับเชฟบัวคงต้องขออนุญาตมารุมมาตุ้มกับอัมโบยาร์ดกันต่อสิเชฟบัวขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเจอสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take กันไหมคะครูพี่เน็ตเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า let's take a look at the ingredients มาดูส่วนผสมกันน้องๆเห็นไหมคะสำนวน take a look at แปลว่ามองดูนั่นเองถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าดูที่รูปนั้นสิเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ takeAt that picture ใช้อะไรดีคะระหว่าง take a look or take a seat ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า take a look นั่นเองค่ะ take a look at that picture ดูที่รูปนั้นสิน้องๆเห็นไหมคะคำว่า take a look at เป็นสำนวนแปลว่ามองดูค่ะแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันจะไปเดินเล่นและดูพระอาทิตย์ตกภาษาอังกฤษจะพูดว่า I will and watch sunset ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง take a look หรือ take a walk ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องตอบ take a walk นั่นเองค่ะ I will take a walk

0: and watch sunset แปลว่าฉันจะไปเดินเล่นและดูพระอาทิตย์ตกน้องๆเห็นไหมคะสำนวน take a walk แปลว่าเดินเล่นนั่นเองค่ะเราไม่ใช้ take a look นะคะเพราะ take a look แปลว่ามองดูนั่นเองใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง Better to Know เอาละค่ะน้องๆในช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็มีเก็ดภาษาอังกฤษน่ารู้มาฝากน้องกันค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็จะนำเสนอประโยคภาษาอังกฤษที่คนไทยมักจะใช้กันแต่ฝรั่งเนี่ยก็อาจจะงงได้นะคะเวลาที่น้องๆไปร้านสะดวกซื้อแล้วซื้อข้าวกล่องแช่แข็งนะคะพี่ๆในร้านเนี่ยก็จะถามว่าอุ่นไหมคะเวฟไหมคะใช่ไหมเอ่ยเราได้ยินกันจนเคยชินนะคะเพราะคำว่าเวฟที่พูดถึงนะคะก็จะมาจากคำว่าไมโครเวฟนั่นเองค่ะแต่น้องๆนะคะจะไปพูดกับฝรั่งว่าอุ่นอาหารในภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะไม่ใช้คำว่าเวฟ the food นะคะคำว่า wave ปกติเป็น verb แปลว่าโบกมือค่ะแต่ถ้าเป็น noun จะแปลว่าขึ้นทะเลค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะขอให้พี่เขาอุ่นอาหารให้เราเลยจะไม่พูดว่า could you please wave the food แต่เราจะใช้คำว่า warm the food แปลว่าอุ่นอาหารนะคะน้องๆยกตัวอย่างเช่น could you please warm the food รบกวนช่วยอุ่นอาหารให้หน่อยได้ไหมคะแบบนี้ค่ะนอกจาก warm the food ยังใช้คำว่า heat upเป็น pressure verb ค่ะแปลว่าทำให้ร้อนขึ้นยกตัวอย่างเช่น Could you please heat up the food แปลว่ารบกวนช่วยอุ่นอาหารให้หน่อยได้ไหมคะถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าคุณอยากจะอุ่นอาหารไหมเราจะพูดภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ Would you like to the food ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง warm the food กับWave the food ใช้อะไรดีคะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆน้องๆต้องใช้คำว่า warm the food นั่นเองค่ะ Would you like to warm the food คุณต้องการที่จะอุ่นอาหารไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่าอุ่นอาหารเราจะใช้คำว่า warm the food ไม่ใช้ wave the food นะคะ
1: เอาละตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้
0: ตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปชมกันค่ะ
1: ไปชมกันเลย
2: มาถึงที่นี่แล้วดูสิครับว่าเดินจากนี่ไปนะฮะไปที่เช็คอินเนี่ยใช้เวลากี่นาทีไปดูกันครับเขาบอกว่าเขาเลเยอร์ตึกพิเศษครับให้คนเนี่ยจะได้เดินใกล้ๆไม่หนาวแล้วก็ไม่หลงทางนะฮะออกจากทางชานชาลาตรงนี้ปุ๊บนะฮะขึ้นลิฟต์ถึงเลยเขาบอกงี้จริงหรือเปล่าไปดูกันครับ

0: ไหมนี่คือที่เช็คอินแล้วอ่ะใกล้มากครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเช็คอินเคาน์เตอร์มี A B C D E F G ลงจากรถไฟเช็คอินเร็วมากนี่ครับมอนโทรเรลเห็นรถไฟมาไหมครับนี่คือสถานีรถไฟนี่พอเข้ามาตรงนี้ปึ๊กสนามบินแล้วสนามบินฮาเนดะเชื่อมกันเลยนะฮะเชื่อมกันเลยพื้นราบติดกันเลยนะฮะแล้วเราดูครับว่าเข้าไปด้านนู้นน่ะสามารถเช็คอินได้แล้วใกล้มากครับจากนี้ไปประมาณ100เมตรได้ไหมเนี่ยที่นี่นะครับสนามบินฮาเนดะเนี่ยเป็นสนามบินที่อยู่ในเมืองที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะในเมืองเลยครับมาจากชินจูกุก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วนะฮะมาด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือมาด้วยโมโนเรลนะฮะแล้วก็รถไฟใต้ดินแล้วก็รถบัสนะครับแล้วก็แท็กซี่เนี่ยมาใกล้ๆนะครับพอถึงแล้วนะฮะเดินไม่เท่าไหร่เช็คอินได้เลยนะครับพอเช็คอินเสร็จนะครับก็ผ่าน security เช็คกระเป๋านะฮะหลังจากนั้นก็ตรวจคนเข้าเมืองพอหลังด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วเนี่ยก็สามารถขึ้นเครื่องบินได้เลยถ้าเครื่องบินจะออกภายใน40นาทีก็สามารถขึ้นเครื่องได้ทันครับ
1: และข้อดีของสนามบินแห่งนี้ก็คือผู้โดยสารสามารถใช้เวลาเช็คอินน้อยมากค่ะคือมาถึงสนามบินก่อนเวลาเดินทางเพียงแค่40นาทีสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศก็ขึ้นเครื่องทันค่ะการันตีการทำงานแล้วก็การให้บริการมาแล้วค่ะ
0: ธรรมดาแล้วนะตรงเช็คอินเคาน์เตอร์เนี่ยต้องยกของชึ่งแล้วก็มาวางหนักมากๆยกขึ้นชึ่งมาวางแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับเขาบอกว่ามันติดขนานกับพื้นเลยดันเข้าไปเลยครับถือกระเป๋าแล้วดันเข้าไปเลยไม่ต้องยกก็ไม่ต้องปวดหลังเพิ่งเคยเห็นเป็นอย่างนั้นดันได้เลยอ่ะอย่างนั้นเลยนะนี่คือแผนที่บอกให้เรารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วหาอะไรได้สะดวกสบายครับตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้ครับผมป้ายอยู่ตรงนี้นะสมมุติว่าเราต้องการเช็คอินเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการขึ้นเครื่องนะครับเบอร์141นะครับก็คือ141ตรงนี้นะครับเราอยากรู้ว่ามันไกลขนาดไหนเนี่ยเราสามารถดูได้เลยว่าจากนี้ไปนะฮะเขียนว่า440เมตรนะฮะเมื่อเขียนระยะทางแล้วจะทำให้เรากะเวลาได้ถูกครับว่าเราต้องควรจะวิ่งหรือว่าจะเดินธรรมดาดีครับและอีกอันนึงครับสมมติว่าเราอยากจะไปห้องน้ำนะฮะเราก็สามารถกดตรงห้องน้ำเลยเห็นออกมาเลยฮะว่ามีห้องน้ำเยอะแยะเลยเราจะควรจะไปตรงไหนเลือกตรงไหนได้ครับมีห้องน้ำครับแล้วก็นะครับเกี่ยวกับต้องการเสียบปลั๊กเพราะว่าเราใช้มือถือไปทั้งวันแล้วเนี่ยเราไม่มีการชาร์จไฟเราอยากชาร์จไฟก็กดตรงนี้ได้ครับอ๋อที่ชาร์จไฟมันอยู่ตรงนี้นะโอ้นี่ใกล้ๆที่สุดคือตรงนี้ก็น่าจะไปแถวเบอร์3คือด้านนู้นนี่เนี่ยอะไรเงี้ยถึงแม้จะเป็นคนต่างประเทศนะครับไม่ใช่คนญี่ปุ่นก็มาสามารถดูได้เห็นตัวหนังสือใหญ่ๆชัดๆนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราจะไป141นะฮะ141อยู่ไหน141อยู่ไหนอยู่ไหนโอ้อยู่นี่นั่นเองนี่ไงแล้วก็จะอ๋อเราให้ไปอย่างนี้แสดงว่าเราต้องไปนู้นนี่แล้วก็มีเขียนเวลาอีกเพื่อย้ำว่าคุณไม่เลทนะแล้วก็มีการเปลี่ยนเวลาอยู่เรื่อยมีป้ายเขียนอย่างนี้ไว้ก็ดีไม่ต้องไปถึงเกตแล้วค่อยรู้ว่านะฮะเครื่องบินดีเลย์ยังไม่มาโอ้ต้องเดินกลับออกมาซื้อของหรือไม่กลับมาพักหรือกลับไปทำอะไรได้เนี่ยไม่ต้องรีบไง
1: สำหรับผู้โดยสารที่เดินเองไม่สะดวกที่นี่ก็มีบริการอำนวยความสะดวกด้วยค่ะ
0: นี่ครับนี่มีการบริการพิเศษนะครับก็คือนี่ครับมาดูตรงนี้ครับเห็นไหมฮะคนท้องคนชราคนพิการหรือคนท้องต่างๆเนี่ยเราบอกว่าให้ขึ้นก่อนนะฮะแต่ว่าคนธรรมดาแบบพวกเราก็ขึ้นได้ทราบไหมไม่เคยทราบมาก่อนใช่ไหมครับถ้าคนที่เหนื่อยมากๆครับสามารถขึ้นไปไหนมาไหนได้ครับฟรีด้วยครับนั่งเลยขอบคุณนี่ก็คือนะฮะงวงทางเข้าเครื่องบินนะครับดูสิครับว่ามันเรียบมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่นั่งรถเข็นนะครับคนพิการเนี่ยสามารถผ่านได้เลยนะครับไม่มีการกระเทือนนะครับผ่านออกมาครับเดินเข้าไปนี่ถึงนู่นเลยครับนะครับนี่คือรอยต่อนะครับนี่คือรอยต่อที่จะต่อเข้าเครื่องบินนะครับดูสิครับว่าแทบไม่มีรอยขั้นหรือรอยนูนเลยครับโอ้ตัวนี้ครับมันสามารถยืดไปถึงตัวเครื่องบินได้ครับถึงแม้จะยืดครับมันก็จะไม่มีการทำให้เกิดขั้นบันไดครับจะเรียบตลอดเลยครับแล้วก็ไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวครับทุกจุดจะเป็นอย่างนี้ครับเรียบตลอดนะครับของสนามบินฮาเนดะครับข้างในเนี้ยเครื่องบินจอดปุ๊บยังไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแต่มีโรงแรมข้างในนี้เพื่ออะไรฮะไปดูกันครับ
2: ฮาเนดะทรานสิตรอยัลพาร์คโฮเทลโอ้โหคุณจิวะครับ
3: คุณจิวะ
0: Yes. ครับก็มาเจอเจ้าหน้าที่ของโรงแรมครับตรงนี้ก็คือด่านที่ยังไม่ได้ตรวจคนเข้าเมืองครับอยู่ในสนามบินเลยนะครับ
3: このラウンジのスペースもご自由にお使いいただけます。
0: ครับ
3: 飲み物のご用意ですとか、あのスナック類のご用意しております。
0: ตอนนี้เป็นที่นะห้องโถงสำหรับโรงแรมครับสำหรับคนที่มาใช้บริการครับตอนนี้ครับเป็นห้องพักนะสำหรับคนที่มีเวลาในการเปลี่ยนเครื่องแล้วมีเวลาเหลือนะครับอยากจะนอนพักผ่อนเนี่ยสามารถมาใช้โรงแรมที่นี่นะครับต่อกันเลยระหว่างสนามบินกับโรงแรม
4: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆสำหรับรายการดูให้รู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสนามบินนานาชาติฮาเนดะที่ญี่ปุ่นค่ะซึ่งเขาพยายามที่จะทำให้เป็นสถานที่แรกและสถานที่ที่สุดท้ายที่นักท่องเที่ยวจะประทับใจในญี่ปุ่นค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะและน้องๆทราบไหมคะคำว่าประทับใจในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
4: คำว่าประทับใจในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า impress ที่เป็น verb แปลว่าประทับใจค่ะยกตัวอย่างเช่น he tried to impress his teacher เขาพยายามทำให้คุณครูของเขาประทับใจ
5: คำว่า impressed ที่ลงท้ายด้วย ed นะคะน้องๆจะเป็น adjective ค่ะแปลว่ารู้สึกประทับใจยกตัวอย่างเช่น he was very impressed with her beauty แปลว่าเขารู้สึกประทับใจในความงามของเธอมากๆเลย
4: ส่วนคำว่า impatient เป็นคำนามแปลว่าความประทับใจค่ะยกตัวอย่างเช่น she made a very favorable impression

0: impression on us เธอสร้างความประทับใจที่ดีให้กับเรามากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า impression เป็นคำนามแปลว่าความประทับใจค่ะ
1: first impression แปลว่าความประทับใจแรกเป็นคำนามค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น what was your first impressions of England ความประทับใจแรกที่คุณได้ไปอังกฤษคืออะไรโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลยเอากันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
0: เราได้เติมพลังกันไปในเรื่องของสำนวนที่คือคำว่า take นะคะคำแรกค่ะคือคำว่า take a walk แปลว่าไปเดินเล่น take a walk ถ้าพูดด้วยน้ำเสียงโมโหนะคะจะแปลว่าไปไกลๆเลยไปส่วนคำว่า take a look at แปลว่าตรวจดูมองดูมองที่ค่ะ
1: Take a dim view of แปลว่าไม่ยอมรับค่ะส่วนสำนวนที่ว่า take a seat แปลว่าเชิญนั่ง
0: คำว่า warm the food หรือว่า heat up the food แปลว่าอุ่นอาหารค่ะ
1: impress เป็น verb ค่ะแปลว่าประทับใจ impressed ที่เติม ed นะคะน้องๆจะเป็น adjective ค่ะแปลว่ารู้สึกประทับใจ impression เป็นคำนามค่ะแปลว่าความประทับใจ first impression เป็นคำนามค่ะแปลว่าความประทับใจแรก
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกกันไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆอย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
1: และก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากสำนวนที่ว่า once in a while แปลว่าเป็นบางครั้งบางคราวค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่น I still think about him once in a while ฉันยังคงคิดถึงเขาบ้างเป็นบางครั้ง
1: และน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวัน

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลังด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวด

0: เมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
0: ใช่
1: คือการความลึก
0: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป

0: such was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must be ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
1: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
2: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
3: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
3: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: between or along the project. So they can learn from questioning, learn from reflection, and lastly, learn from writing. They have to think. That's why after complete the 1 year project, the student gain 21st century skill, critical thinking, creative thinking, communication, and collaboration. This is 4C that is important for them. Not only the product or the outcome from our research, but also the other teacher through Thailand. We have many courses for now.
1: พอเรามาเข้าโครงการนี้แล้วเราปรับทัศนคติตัวเองว่าให้เราเป็นโค้ชก็คือเป็นผู้แนะนำให้เด็กเขาเป็นผู้คิดเองแล้วเขาพบเจอปัญหาอะไรเราก็ค่อยดูแลซัพพอร์ตเขาเป็นหนึ่งการเปลี่ยนแปลงเลยว่าเขาทำผลงานเขาอย่างภาคภูมิใจพอเววันนำเสนอจะเห็นรอยยิ้มแววตาของเขาถึงแม้บางชิ้นงานไม่ประสบความสำเร็จแต่เขาก็รู้วิธีการแก้ปัญหาว่าเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรแล้วงานชิ้นต่อๆไปเขาก็จะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
2: To Thai people, our reality seems to be the new thing, because the old thing that we have studied is something about lecturing and only theory. Research-based learning, something that we really do it by ourselves, really experiment and experience with the real thing.
0: At least they know what, how to learn, so they can be a lifelong learners.

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ดีครับเจอกันใน Storm Together Season 5นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่5ในวีคที่2แล้วนะครับเมื่อวานเราทำ stretching กันไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นการเหมือนเป็นการพักนิดนึง
1: ครับ
0: วันนี้ก็จะวนกลับมาที่ lower body ครับก็จะเน้นกล้ามเนื้อช่วงล่างกันพรุ่งนี้ upper แล้ววีคหน้าจะเป็นไรเดี๋ยวติดตามกันโปรแกรมจะเปลี่ยนไปนิดนึงครับในวีคหน้าโอเคเราพร้อมแล้วเรามา warm up กันเลยวอร์มอัพกันที่พื้นครับอยู่ในท่า All Four ครับปึ๊บนี่นะครับโกงหลังขึ้นเยอะๆจะทำท่า Cat Cow ครับเพื่อคลายแกนการลำตัวหรือ Thoracic Spine ที่อยู่ตรงนี้นะครับ And Long แล้วก็โกงขึ้นขอแค่5นาทีเปิดตัวขึ้นโกงหลังรู้สึกคลายนะครับช้าๆแบบนี้อาจจะรู้สึกตึงบริเวณนี้โกงหลังขึ้นเยอะๆโอเคงั้นเราจะก้าวเข้ามาข้างหน้าอยู่ในท่าคล้ายๆสไปเดอร์นะครับสไปเดอร์จะเอาเข่าลอยขึ้นมาแต่เราวางเข่าลงไว้เบาลงทีนี้เอาศอกพยายามลงไปแตะที่พื้นหายใจออกค่อยๆเปิดมองเพดานขอฟังละ7ทีก่อนก้าวขึ้นมาระดับเดียวกับมือค่อยๆลงไปหายใจออกเปิดมองแขนฝั่งที่ค้ำอยู่จะงอบ้างก็ได้นะครับไม่เป็นไร3 4 5 6และ7เราจะกลับมาที่ All Four นี้เราจะทำการดึงเหยียดขาไปข้างหน้าและหมุนกลับมาเป็นการคลายเป็นการวอร์มสะโพกโอเคขอมุมและ5ครับเหยียดออกหมุนกลับมา1เหยียดออกหมุนกลับมา2 3 4วาดกว้างๆครับ5ทีนี้เราจะหมุนกลับครับคือเปิดไปข้างๆและหมุนกลับไปด้านหลัง1เปิดขึ้นหมุนไปข้างหลัง2 3 4 5อีกด้านนึงครับเหยียดขาไปตรงและหมุนมา1ปึ๊บ2 3 4 5หมุนกลับ1 2 3 4ลุกขึ้นยืนครับเราจะยืดบริเวณแฮมสตริงท่าคล้ายๆกวักน้ำครับข้างหนึ่งงออีกข้างหนึ่งตึงขวาลงสัก7ทีครับ2 3 4 5 6 7อีกข้างนึงครับเปิดออก1 2สี่ห้าหกเจ็ดโอเคอันนี้วอร์มอัพกันพอสมควรแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายท่าแรก
1: ครับ
0: ท่าแรกจะเป็นสเก็ตเกอร์จัมป์นะครับจะเป็นการกระโดดไปด้านข้างท่าเต็มๆจะเป็นแบบนี้กระโดดไปกระโดดกลับแค่นี้แต่สำหรับคนเริ่มต้นเอาแค่นี้ก่อนก็ได้ครับก้าวไปก้าวมาแต่ไม่เอาเป็นเดินแบบนี้นะครับออกแรงนิดนึงเหมือนแบบแต่ใกล้ๆได้ดี
1: จำนิดนึงครับ
0: จำนิดนึงแต่ว่าคนเพิ่งเริ่มต้นเอาใกล้ๆแค่นี้ก่อนสำคัญคือเราจะไม่ได้เป็นใช้แรงเหวี่ยงแบบอย่างนี้ไปมาพยายามโดดไปทำตัวให้นิ่งก่อนแล้วค่อยมาคอนโทรลมูฟเมนต์แล้วค่อยไปแค่นี้20ที
1: 1 2 3ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเคครับพี
0: ่โอเค3 2ไปครับกดไป1 2 4นี่อย่างที่บอกคอนโทรลก่อนเราค่อยกระโดดข้ามความเร็วไม่ต้องตามเราก็ได้นะครับเอาความเร็วตัวเองรู้สึกว่าโดดไปคอนโทรลนิ่งแล้วค่อยไปค่อยไป ไม่เอาเป็นแบบสปริงไปมาค่อยๆปุ๊บออกแรงกระโดดขึ้นแล้วลง
1: 18ครับ
0: นี
1: ่19ครับ
0: โอเคถ้าต่อไปสควอทครับแต่ว่าสควอทคราวนี้จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมา
1: ครับผม
0: หยิบน้ำหนักมาดัมเบลเดียว2ดัมเบลก็ได้ถ้าอยู่2อันจะวางไว้ใกล้ตัวที่สุดคือวางไว้ใกล้ๆหัวไหล่แบบนี้นี่ผมจะลองใช้แบบ2อันให้ดู
1: อันเดียวคือถืออย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับอันเดียวถือแบบที่เนฟถือแล้วอยู่ที่ติดตัวไว้แบบนี้นะครับบางคนจะออกมาอยู่ไกลตัวอันนี้ไม่เอาก่อนชิดติดตัวไปเลย12ที่พร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: โอเค3 2 1ไปครับสควอทลงหายใจออกขึ้นผ่อนแรงดีครับลงผ่อนแรงเราจะหายใจเข้าออกแรงจะหายใจออกเกรงท้องไว้ตลอดเวลานะครับตัวไม่พับลงทีนี้พอมีน้ำหนักเนี่ยบางทีพอมีน้ำหนักเราจะพับลงไปตามน้ำหนักแบบนี้ไม่เอาเกรงท้องไว้เปิดตัวขึ้นมาไว้ถ้าถือน้ำหนักสองข้างวางไว้ตรงบริเวณหัวไหล่ใกล้ๆกับศูนย์กลางของเราไม่ได้อยู่ข้างหน้าแบบนี้นะเท่าไหร่นะครับ
1: 12พอดีครับ
0: โอเคพอดีครับต่อมาเราจะทำฮิปเรสแบบมีสเต็ปจะเพิ่มความสูงขึ้นมาทำให้หนักขึ้นนิดนึงเอาสเต็ปมาไว้ใกล้ๆจริงๆจะใช้เก้าอี้ขอบเตียงขอบอะไรได้หมดแต่แค่ระวังมันจะไถไปนะครับเท้าเราจะอยู่ข้างบนสเต็ปครับอยู่ใกล้ๆไว้แบบนี้แล้วก็เป็นการดันขึ้นเวลาม้วนเนี่ยนะครับเป็นการออกแรงม้วนก้นพิวิตทิ้วขึ้นมาตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบางคนจะออกแรงจากตรงนี้ขึ้นไม่เอาจริงๆเป็นการม้วนก้นขึ้นมาออกแรงจากบริเวณก้นอย่างเดียวลองม้วนก้นดูครับเรียกว่าพิวอาดีมากครับพิวิกทิวไม่ได้ออกแรงจากกลางหลังขึ้น
1: ครับ
0: โอเค12ทีครับ
1: ครับผม
0: ผมคอยคิวท่าให้เนฟก่อนพร้อมแล้วไปครับน้ำหนักลงส้นเท้าตัวเราเนี่ยอยู่ใกล้เนี่ยจะยิ่งโดนก้นอยากให้ประมาณ90องศาแบบนี้ไม่ไกลเกินไม่ไกลไปเวลาออกแรงสังเกตว่าเนฟจะไม่ออกจากหลังขึ้นมาแบบนี้จะเป็นการหมุนก้นขึ้นแบบนี้ดีมากขึ้นจนสุดตัวเป็นเส้นตรงเกรงท้องไว้ช่วยนิดนึงน้ำหนักเนี่ยจะลงอยู่ที่แค่หลังด้านบนนะครับไม่ลงไปที่คอและเราก็จะไม่ได้ใช้แขนช่วยอันนี้วางไว้เฉยๆเท่าไหร่นะครับ
1: 10แล้วครับ
0: โอเคอีก2ที่โอเค
1: จองครับ
0: เยี่ยมมากครับท่าสุดท้ายจะเป็นเล็กลังครับโดยที่ใช้ดัมเบล1อันเราจะอยู่ด้านนี้ก้าวลงและส่งไปด้านล่างแค่นี้ครับน้ำหนักปุ๊บด้านล่างส่งมาด้านล่าง20ที
1: โอเคครับ
0: โอเคพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 3 2ไปครับส่งกิมมิคของมีดัมเบลเนี่ยพอมีดัมเบลแค่ข้างเดียวเนี่ยเราจะต้องเกร็งคอมัสเซิลด้านข้างเพื่อไม่ให้ตัวเอียงไปมาเพิ่มขึ้นจะใช้กล้ามเนื้อท้องมากขึ้นแถมเราจะต้องย่อลงลึกขึ้นนิดนึงเพื่อที่จะได้ส่งน้ำหนักไปข้างล่างถ้าใครทำรู้สึกว่าหนักไปไม่ไหวสามารถตัดเวทออกไปได้แล้วทำแค่ตัวเปล่าแบบนี้นะครับหรือถ้าใครทำไปแล้วรู้สึก10ทีไม่ไหววางน้ำหนักลงแล้วขอต่อให้ครบ20โอเคเท่าไหร่ครับ
1: 13ครับ
0: ตัวสามารถโน้มมาข้างหน้าได้ไม่ผิดแต่ขอแค่หลังไม่ตึงลงแบบนี้ยืดอกขึ้นเกรงท้องส่งไปด้านล่างออกแรง
1: 20ครับ
0: โอเคเยี่ยมไหนบ้างครับ
1: ท่าสุดท้ายพอมันต้องก้าวลึกเพราะว่าเราจะได้รอดตัวเวทออกไปด้วยได้เพื่อได้ใช่ไหมครับ
0: ก็
1: เลยใช้แรงเยอะ
0: เหมือนลงลึกขึ้น
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ก็จะต่างจากวันแรกของวีคนี้นะครับวันแรกของวีคนี้ก็จะเป็นคาร์ดิโอเยอะหน่อยอันนี้ก็จะเน้นกล้ามเนื้อเยอะหน่อย
1: แล้วก็ฮิปเรสเมื่อกี้พอมีสเต็ปก็ชัดครับโดนก้นเต็มที่เลยครับ
0: โอเคดีมากจริงๆในฮิปเรสเนี่ยสามารถเอายางมาเพิ่มความ

0: ความหนักอีกก็ได้นะอยู่ตรงนี้เหมือนในวีคแรกที่สอนไปว่าระหว่างที่เราฮิปเรสเนี่ยเราดันออกด้านข้างจะโดนก้นข้างมากขึ้นแล้วก็ผสมกับสเต็ปไปอีกก็ได้ให้พักอีกนิดนึงเตรียมตัวเข้าสเก็ตจัมป์ครับขยับอุปกรณ์ไปเพื่อให้พื้นที่เราสเต็ปไปข้างๆหรือกระโดดอย่าทัวร์นิดนึงว่ากระโดดไปข้างๆไม่ได้เป็นการสปริงไปมาถ้าใครรู้สึกเจ็บเข่าหรือว่ารู้สึกไม่ไหวเอาแค่9แค่ในระยะที่เราโอเคโอเคพักครบ1นาทีเตรียมตัว
1: พร้อมครับ
0: 20ที3 2 1เกรงท้องช่วยไว้ครับไปเรื่อยๆมือหาจังหวะ3 4 4 5พยายามออกแรงขึ้นและแลนลงตรงๆขึ้นและแลนจะช่วยเซฟข้อเท้านิดนึงนะครับบางทีเราออกแรงไปแบบนี้เลยมันจะเบียดพลิกได้อยากให้กระโดดขึ้นและแลนลงดีมากครับ
1: 20ครับ
0: โอเคต่อมาสควอทครับหยิบดัมเบลมาจับดัมเบลเวไว้ที่ติดตัวทวนท่านิดนึงว่าอันนี้จะได้พักนิดนึงน้ำหนักลงตรงน้ำหนักลงส้นเท้าดันขึ้นเกร็งท้องไว้ตัวไม่พับไปข้างหน้าหลังไม่ห่อลงแบบนี้12ที
1: ่ครับผม
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 3 2ไปแรงดันขึ้น2 3 4อย่างที่บอกหาจุดที่เราไว้ถ้าลงลึกแบบขาขนานพื้นได้เลยดีลงไม่ไหวลงแค่หาแค่นี
1: ้10ครับ
0: ระวังเข่าไม่สะบัดไปมาและ12โอเคหยิบสเต็ปมาครับเราจะทำคลิปเลสบนสเต็ปอย่างที่บอกใครอยากจะเพิ่มความหนักขึ้นไปอีกหยิบมินิแบนไว้เหนือเข่าออกแรงต้านไว้นอนลง2ทีเตรียมตัว3 2ไปครับค่อยๆม้วนขึ้น1 2น้ำหนักจะอยู่แค่3ลองไหวนะครับนี่น้ำหนักอยู่ที่แค่หลังช่วงบนแบบนี้ไม่ได้อยู่ที่คอนะครับออกแรงดันม้วนก้นขึ้นจะโดนทั้งแฮมสตริงและก้น
1: 10นะครับ11
0: โอเคครับเตรียมตัวหยิบดัมเบลมา 1,000 ครับดันข้างหลังโอเคทำเล็กลังครับเตรียมตัว3 2 1ไปครับสอดไปด้านข้างเก่งท้องไว้เล็กลังเวลาทำระวังเข่าที่อยู่ด้านหน้าจะสะบัดเข้ามาข้างในแบบนี้เก่งไว้ต้านไว้สังเกตว่าเข่าจะไม่สะบัดไปมาพยายามให้มันอยู่ตรงกับแนวเท้าของเราดีมากครับ
1: สิบห้าครับ
0: ดีผมใช้ใต้ขาเก่งท้องไว้
1: 9
0: ท้ายแล้วโอเคพัก1นาทีได้ครับ
1: รู้สึกตึงต้นขาเลยครับ
0: ตึง
1: ใช่ครับ
0: ดีครับรอบนี้จะตึงทั้งด้านหลัง
1: แล้วก็ด้านหน้า
0: ใช
1: ่ครับ
0: แล้วก็ต้นขาก็จะเยอะหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ยิ่งท่าที่มีการกระโดดเนี่ยก็จะใช้กล้ามเนื้อขาซึ่งเป็นแบบไพโรเมตริก
1: ครับ
0: เป็นการออกแรงรูปแบบนึงคือหรือว่าเรียกว่าการระเบิดแรงกล้ามเนื้อแล้วกันครับก็อยากให้มีการฝึกบ้าง
1: อ๋อเป็นการเหมือนเรากระตุ้นแรงเป็นแบบจังหวะใช่ไหมครับ
0: เป็นจังหวะแบบระเบิดแรงกล้ามเนื้ออ ๋
1: อ
0: เพราะจริงๆถ้าเราฝึกแค่เป็นการขยับช้าๆเราก็จะมีแรงแค่ขยับช้า
1: ๆคล้ายๆที่เขายกน้ำหนักไหมพี่ที่มันขึ้นไปอย่างนี
0: ้คล้ายๆครับจริงระเบิดแรงกล้ามเนื้อจะคล้ายๆในชีวิตประจำวัน

0: ของเรามากกว่าเพราะในชีวิตประจำวันเราจะมีการขยับไปมาเยอะ
1: ครับ
0: อันนี้มันก็จะดีนอกจากนั้นพวกไพโรแมทิกที่มีแรงระเบิดเนี่ยยังเบิร์นแคลอรี่ค่อนข้างเยอะใครที่กำลังลดน้ำหนักอยู่ก็มีท่าพวกนี้ใส่เข้าไปเนี่ยดีครับ
1: ผมรู้สึกว่าท่าวิ่งนี้นี่ถ้าใครอยากลดน้ำหนักนี่ได้แน่นอนคร
0: ับ ได้ครับสำหรับซีซั่นนี้นี่คือเหมาะแน่นอนครับอย่างที่บอกพอมีอุปกรณ์ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะทำท่าได้แอดวานซ์ขึ้นสนุกขึ้นมีความหลากหลายขึ้นครับอาจจะกระโดดไปข้างๆ20ทีแค่เตรียมตัว3 2 1ไปครับออกแรงขึ้นแลนลงให้คอนโทรลแล้วค่อยไปเกรงท้องไว้ออกแรงดันดีครับถ้ารู้สึกว่าใกล้ๆคอนโทรลได้ดีแล้วลองกระโดดไกลขึ้นไกลขึ้นทีละนิดทีละนิดครับแต่เอาที่เราคอนโทรลได้ดีอยู่นะระวังบาดเจ็บ
1: 20ครับโอเค
0: หยิบเวทมาครับจับตรงนี้ติดตัวเตรียมตัวสปอร์ต3 2 1ไปครับลงครับหายใจขึ้น4 5ระวังเข่าจะสะบัดเข้ามา7ก้าวสิบเจ็ดโอเคหยิบสเต็ปมาครับเตรียมตัวฮิปเรสนอนลงอยู่ใกล้สเต็ปวางเท้าไว้บนสเต็ปเมื่อลงตรงๆไม่ลำไปข้างหน้าเตรียมตัวอีกสักสองที่3 2 1ไปครับขึ้น1 2 3โอ้โหต้องขึ้น4 5 6อย่างที่เน้นนะครับใช้มือเพิ่มขึ้นนี่จะเป็นยืดขึ้นแบบนี้ขึ้นจนเป็นเส้นตรงดันขึ้นหายใจออกผ่อนแรงหายใจเข้า
1: 11ครับ
0: ทีเดียวโอเคเยี่ยมมากครับมาช่วงท่าสุดท้ายแล้วแต่ข้างข้าหยิบดัมเบลมาเตรียมตัวเข้าเล็กลังครับพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: โอเค3 2 1ไปครับแป๊บโลกเก่งท้องไว้เก่งขาเข่าไม่สะบัดค่อยๆไปเรื่อยหาความเร็วจังหวะของตัวเอง

0: ีกมากครับ
1: 15ครับ
0: นี่อีก5ที
1: ่17
0: 8 9 20
1: โอเค
0: เยี่ยมมากเป็นไงบ้างครับ
1: วันนี้เบิร์นมากครับตั้งแต่ต้นวีคตอนแรกแล้วก็เบิร์นพอสมควรวันนี้เบิร์นหนักเลยครับ
0: อย่างที่บอกโปรแกรมซีซั่นนี้เนี่ยจะไม่ได้แบบค่อยๆไล่มันก็จะเหนื่อยทั้งซีซั่นแต่ผมจะพยายามสอดแทรกเสมอว่าเบาได้มีท่าง่ายมีท่ายากอะไรให้ปรับนะครับเพราะจริงๆในแต่ละท่ามันสามารถปรับให้ยากให้ง่ายขึ้นได้หมดเลย
1: ที่ okay. ที่สำคัญคือเราทำให้ครบจำนวนดีกว่าครับ
0: ทำให้ครบจำนวนความเร็วก็ไม่ต้องเร่งตามเราที่เราทำได้โดยที่ท่าถูกต้องครับโอเคเรามาเริ่มยืดกันครับท่านี้คล้ายท่ายืดก้าวขาไว้ด้านหน้านะครับมือขวาเนี่ยคว้าไปที่ข้อเท้าจับได้เสร็จปุ๊บค่อยๆดันสะโพกลงไปที่พื้นเปิดตัวขึ้นเรารู้สึกยืดต้นขาด้านหน้ายาวมาถึงด้านหน้าของสะโพกตรงนี้นะครับ3 2 1ข้างครับกลับมาที่ออกโฟก่อนก้าวมาข้างหน้าคว้าไปที่ข้อเท้าดึงเข้ามาก่อนค่อยๆดันสะโพกลงไปที่พื้นทับไปต่อได้เปิดตัวขึ้น3 2 1เราจะเข้ามาที่คล้ายๆ High Plank แล้วก็เข้า Pigeon Pose ครับเอาเท้าซ้ายมาหามือขวาวางไว้ข้างหน้านี้ค่อยๆพับตัวลงค่อยๆทิ้งตัวลงเราจะไม่ได้เปิดมาด้านข้างๆแบบนี้นะอย่างนี้ไม่ใช่พยายามให้มันอยู่เหนือขาอยู่ตรงนี้แล้วก็โน้มไปข้างหน้าจะรู้สึกยืดสะโพกด้านที่พับอยู่3 2 1เปลี่ยนด้านครับขาขวามาหามือซ้ายวางลงทิ้งตัวลงหายใจเข้าเปิดตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆโน้มไปข้างหน้าทิ้งตัวลงผ่อนคลายใจลึกแต่ละท่าเนี่ยค้างได้นานอย่างนี้นะครับจะทำอีกรอบนึงก็ได้สำหรับการยืดนะครับ1ออกนะครับค่อยๆลุกขึ้นยืนครับยืดแฮมสตริงขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโน้มลงไปครับเท่าที่เราไหวจับที่ข้อเท้าจับที่กลางแข้งตรงไหนก็ได้เข่าไม่งอยืดไว้รู้สึกยืดบริเวณต้นขาด้านหลัง3 2 1ขึ้นมาไว้ครับทีนี้เราจะไขว้ขาขวามาอยู่ข้างหน้าโน้มตัวลงระหว่างที่แบบนี้ค่อยๆบิดทวิสต์มาด้านขวาเราจะรู้สึกยืดด้านข้างของขาซ้ายขาซ้ายที่อยู่ข้างหลังเนี่ยจะตรงนะครับยืดไว้ขาข้างหน้าเนี่ยงอได้3 2 1บิดกลับมาแล้วค่อยๆลุกขึ้นระหว่างหน้ามืดข้างนึงครับค่อยปึ๊บหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆลงแล้วค่อยๆบิดไปทางซ้ายครับจะรู้สึกยืดด้านข้าง3 2 1ค่อยๆขึ้นมาครับสุดท้ายคอครับขัดแขนไว้หันหน้าเข้ารักแร้และดึงเข้าไปที่รักแร้ครับ3 2 1อีกข้างครับปึ๊บค่อยๆดึงยืดตัวไว้นะครับทั้งงอเนี่ยจะไม่ค่อยยืดเท่าไหร่เปิดตัวไว้ดันเบาๆ3 2 1โอเคเรียบร้อยครับวันนี้เท้าวันนี้ดีเยี่ยมมากครับเป็นไงบ้างครับวันนี้
1: ท่าของสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้ต่างจากสัปดาห์แรกเท่าไหร่แต่ก็คือพอเพิ่มน้ำหนักเพิ่มสเต็ปขึ้นไปก็เบิร์นดีขึ้นครับ
0: ดีมากแล้วรู้สึกปวดเจ็บตึงตรงไหนบ้างไหมครับเช่นเข่าที่เคยเจ็บตอนซีซั่น3เลย
1: ดีขึ้นครับแต่วันนี้ก็รู้สึกว่าช่วงที่ตึงก็คือต้นขากับช่วงก้นใช่ครับ
0: ดีมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเจอกันใหม่เป็นโปรแกรม Upper ครับในสัปดาห์ที่2ของวันที่6นะครับพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรหัสบดีที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระนริศาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทโลกาจีโอซิสเต็มจำกัดที่เมืองแฮบรูสมพันธรัสสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:15 นาทีตามเวลาของสมาพันธรัสสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมเบลบูพาเลตเบิร์นกรุงเบิร์นไปเมืองแฮบรูกระยะทางประมาณ230กิโลเมตรเวลา 12:00 นเสด็จพระราชดำเนินถึงบริษัทลาจิโอซิสเต็มจำกัดเมืองแฮบรูกนายเฮนนิงแซนฟอร์ดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จบริษัทไลกาจิโ

ซิสเต็มจำกัดเป็นบริษัทชั้นนำในสวิสดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีการวัดที่เที่ยงตรงและระบบภูมิสารสนเทศสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแฮบรุกรัฐซังกัลเลนนายไฮริสวิลตั้งบริษัทเมื่อปีคริสตศักราช1921ผลิตเครื่องมือวัดระยะทางวิศวกรรมและภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า Surveying Instrument เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับงานสำรวจพื้นที่ทำแผนที่งานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธาเช่นกล้องวัดมุมและกล้องสำรวจที่มีความเที่ยงตรงสูงบริษัทก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สำรวจที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคยุโรปในปีคริสตศักราช1996ควบรวมกิจการกับบริษัทไลกาโฮลดิ้งจำกัดเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดปีคริสตศักราช2005บริษัทเฮกซากอนจำกัดซื้อกิจการและขยายขอบเขตจากผู้ผลิตเครื่องมือสำรวจแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลเชิงพื้นที่ระดับโลกปีคริสตศักราช2021บริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเมืองแฮบรุกดำเนินกิจการครบ100ปีจึงจัดนิทรรศการ100 Years of Innovation in Habruk แสดงเครื่องมือสำรวจแต่ละยุคเน้นเรื่องความเที่ยงตรงสูงซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญและพัฒนามาตลอด100ปีนิทรรศการมีหัวข้อสำคัญเช่น Building and Construction แสดงเรื่องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานก่อสร้างตั้งแต่การวางแผนออกแบบและก่อสร้างจริงเช่นอาคารสูงอุโมงค์รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆใช้แบบจำลองสามมิติและเครื่องมือวัดเลเซอร์ช่วยให้งานเร็วขึ้นแม่นยำประหยัดทรัพยากรและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน Manufacturing แสดงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการผลิตเครื่องบินเรือและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องประกอบชิ้นส่วนจำนวนมากให้พอดีกันอย่างแม่นยำใช้เทคโนโลยีสแกน3มิติและดิจิตอลทวินช่วยตรวจสอบวางแผนและควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพอินฟราสตรักเจอร์เป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่เช่นถนนสะพานอุโมงค์รถไฟและสนามบินใช้เทคโนโลยีสำรวจและสแกนเลเซอร์เพิ่มความแม่นยำความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการก่อสร้างและบำรุงรักษาPublic Safety แสดงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความปลอดภัยสาธารณะการสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานเช่นเครื่องสแกน3มิติและระบบเซ็นเซอร์ช่วยตรวจจับความผิดปกติบันทึกสถานที่เกิดเหตุอุบัติเหตุหรือพื้นที่เสี่ยงUrban Development แสดงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ใช้เทคโนโลยีการทำแผนที่การเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และระบบดิจิทัลช่วยวางแผนและตัดสินใจใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวของเมืองและประชากรได้ในอนาคตปัจจุบันบริษัทผสานเทคโนโลยีหลายรูปแบบเข้าด้วยกันเช่น AI GPS LiDAR ทำให้ระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบอัตโนมัติและแม่นยำมากขึ้นเป็นการพัฒนาอย่างมีทิศทางใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรอุปกรณ์รุ่นล่าสุดซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนของเซ็นเซอร์ตรวจจับทางอากาศบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเป็นบริษัทที่ใช้ความรู้ทางวิชาการเรื่องทัศนศาสตร์มาพัฒนาต่อยอดสร้างเทคโนโลยีใช้สมต่างๆผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ใช้ในเรื่องต่างๆเช่นเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเครื่องสแกนเลเซอร์3มิติกล้องสำรวจประมวลผลรวมและเซ็นเซอร์รังวัดอัจฉริยะที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศอีกหนึ่งธุรกิจสำคัญคือการผลิตชิ้นส่วนที่ต้องการความแม่นยำระดับไมครอนและการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสงในห้องสะอาดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นการบินและอวกาศการแพทย์และเซมิคอนดักเตอร์ที่บริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดได้เห็นความงอกเงยทางวิชาการที่เอาวิชาต่างๆมาประมวลใช้ให้เกิดประโยชน์การถ่ายภาพการวัดระยะทางไม่ได้ใช้เป็นของเล่นแต่เป็นเรื่องสำคัญที่จะให้งานก่อสร้างระบบทำงานที่ใหญ่และสำคัญมีความแม่นยำเป็นการพัฒนาอย่างมีทิศทางสร้างเมืองสร้างสังคมที่ยั่งยืนเวลา 17:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคารอัพเพิร์นเซอร์เลอร์ชาว

0: เซอร์ไรรัฐอัปเปิลเซลอัลเซอร์โรเดนเมืองนี้มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตชีสสวิสแบบดั้งเดิมแปรรูปเป็นอาหารพื้นเมืองเช่นมักกะโรนีชีสสวิสวัฒนธรรมเรื่องชีสเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารในประเทศเขตหนาวนับเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญที่สืบทอดมานานวิธีการทำและชนิดของชีสแสดงเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ทำให้เข้าใจวัฒนธรรมอาหารเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วิถีเกษตรกรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมารวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสมาพันธ์ทรัสสวิส
1: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัพพาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีวันนี้ณโรงเรียนบางระจันวิทยาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการโดยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารให้เข้าถึงบริการภาครัฐรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมพิธีด้วยโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดมอบให้แก่ประชาชนในครั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยด้วยอาทิมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้า ื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนการศึกทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอบางระจันจำนวน3คนมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือแมมโมแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในวันเดียวกันนี้ช่วงเช้าณวัดสาลาโคดมตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพุทธชินบรมุนีหรือหลวงพ่อเสียนพระประธานประจำพระอุโบสถเพื่อดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดสาลาโคดมและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมพิธีด้วยวัดสาลาโคดมเดิมเป็นวัดราชสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางราวปี2190ซึ่งในปี2515ชาวบ้านได้ค้นพบเสียงพระพุทธรูปเก่าแก่เรียกว่าหลวงพ่อเสียนและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ปั้นองค์พระพุทธรูปขึ้นใหม่ประกอบเสียงพระเดิมที่ค้นพบต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ทรงเป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถกับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสกประดิษฐานบนหน้าบันโดยวัดได้รับพระราชทานวิสุงขมสีมาเมื่อวันที่17กันยายน2519ทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์และระบบไฟฟ้าภายในวัดทรงพระกรุณาโปรดกระเบิดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายณวัดสาลาโคดมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไปและมีพระบรมราชองค์การโปรดกระเบิดกระหม่อมให้ยกวัดสาลาโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ปัจจุบันพระครูอิสระธรรมโสพลเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญและเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสาลาโคดมองคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจังหวัดสกลนครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก93โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ46โครงการการพัฒนาด้านสังคม19โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม16โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา12โครงการในพื้นที่204หมู่บ้านของจังหวัดสกลนครจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดนครพนมมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 2,000 ครัวเรือน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอยู่ระหว่างเตรียมการเปิดสอนคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมไทยที่ย่างเข้าสู่สังคมสูงวัยและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นกลไกหลักในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้และบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนการพัฒนานักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากว่า3ปีและในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2569จะเปิดสอนรายวิชาวิศวกรสังคมอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอีกด้วยองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้ช่วงเช้าพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางพิษณุโลกตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำกลางพิษณุโลกควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษตั้งแต่15ปีถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 5,253 รายมีโรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม12คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ9คนและนักจิตวิทยา3คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน274คนทั้งนี้โรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้านทันตกรรมตรวจวัดสายตาและด้านจิตเวชเป็นประจำปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม158รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำมีกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งศาสนาบำบัดและอาชีวบำบัดนอกจากนั้นมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายครบทุกรายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการและทะเบียนผู้สูงอายุด้วยจากนั้นรองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลวังทองอำเภอวังทองมีขนาด120เตียงเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางพิษณุโลกและเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลบางทองมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันมีผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาจำนวน2รายป่วยด้วยโรคระบบกระดูกและโรคระบบหลอดเลือดถ้ามีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงต่อจากนั้นรองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกอำเภอวังทองซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 2,579 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ7คนนักจิตวิทยา3คนและมีอสรจจำนวน94คนมีโรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยผู้ต้องขังได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีแพทย์ทันตแพทย์ตรวจวัดสายตาและจิตแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าตรวจรักษาภายในเรือนจำเป็นประจำทุกเดือนรวมถึงมีการตรวจรักษาผ่านเลเมดิซินทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์ทรวงอกหรือเชสเอ็กซเรย์พร้อมระบบ AI จากกองทุนโลก Global Fund สำหรับคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังรายใหม่ทำให้ได้รับการวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว
ด้านสุขภาพจิตมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและทำการประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบคัดกรองทุกรายปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช111รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายต้องได้ดำเนินการประสานหน่วยงานปก

0: รองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อทำการรักษาและดูแลต่อเนื่องด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีการประเมินและคัดกรองผู้ต้องขังส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยมีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดองคมนตรีเดินทางไปยังเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,959 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา2คนและอสรจ101คนมีโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยผู้ต้องขังได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์เข้าตรวจรักษาภายในเรือนจำเป็นประจำรวมถึงมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและทำการประเมินด้วยแบบคัดกรองทุกรายทุกปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช67รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายทางได้ประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อทำการรักษาและดูแลต่อเนื่องมีการส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาเสพติดและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยและมีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดอาทิเย็บปักถักร้อยช่างเสริมสวยและตัดผมหญิงเครื่องดื่มอาหารและขนมไทยปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์3รายมีการให้ความรู้เรื่องสวัสดิการที่รัฐจัดให้กับมารดาและเด็กหลังคลอดและการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลอุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโดยมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายเข้ารับการรักษา1รายจากอุบัติเหตุลื่นล้มและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินซึ่งผู้ต้องขังไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลโดยสามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงสามารถวินิจฉัยโรคเบื้องต้นทำให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาทันท่วงทีต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมืองพิษณุโลกปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงในความดูแลจำนวน88คนโดยส่วนใหญ่กระทำความผิดทะเลาะวิวาทและไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือลักลอบเข้าเมืองสถานพยาบาลมีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา1คนมีโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพจิตให้แก่เด็กและเยาวชนปัจจุบันไม่พบเด็กและเยาวชนป่วยจิตเวชมีการจัดทำแนวทางดูแลและการส่งต่อเด็กและเยาวชนป่วยร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.รวมทั้งการฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตมีศูนย์ฝึกอาชีพและพื้นที่จำลองการทำงานจริงเช่นเมตตาคาเฟ่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคมการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมที่พยายามทำให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรม หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมการไฟฟ้านครหลวงห้างหุ้นส่วนจำกัดลาดย่าเทรดดิ้งโรงเรียนนานาชาตินิสกรุงเทพมหานครและบริษัทลิกไนท์ทัวร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดชัยมงคลวัดไทรงามวัดดีหลวงวัดเลียบวัดต้นเลียบจังหวัดสงขลาวัดทรงธรรมวัดบางกอบัวจังหวัดสมุทรปราการและวัดเขาวังจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนสตรีวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดท่าตอนวัดปากเหมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสันจำปาจังหวัดเชียงรายวัดมณีโคตจังหวัดหนองคายวัดหัวหนองวัดดอนงัวจังหวัดมหาสารคามวัดมงคลวรารามสหราชอาณาจักรและวัดคุ้งตะเภาจังหวัดอุตรดิตถ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิกตเวทินในพระบรมราชูปถัมภ์สโมสรสอนต้ากรุงเทพ9นางสาวจันเพ็ญมั่งสาครและครอบครัวสมาคมสำนักงานบัญชีไทยและการเคหะแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดศรีเบญจคาลัยจังหวัดพิจิตรวัดสุทธาวาสวัดบ้านในบนจังหวัดชลบุรีวัดไทยจาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์วัดท่ากระบือวัดราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครวัดดอนสำราญวัดตาขันวัดป่าภูมาศจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะวุฒิสภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลนครสงขลาจังหวัดสงขลาทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569 โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในระหว่างเวลา 8:30 นถึง 12:00 นโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
2: ฮึ
3: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
1: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่นายหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
1: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
1: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
2: ฮะ
1: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
4: เอาละนะ1 2 3เอ้าเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้อง
5: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
1: สนธิสัญญาบาริ่งหรือเปล่าคะ
5: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
1: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
5: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละ
6: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: แม้ว่าโลกของวัฒนธรรมอาหารไทยจะเปลี่ยนแปลงไปสักแค่ไหนแต่รากเหง้าของหัวใจวัฒนธรรมอาหารไทยก็ยังคงอยู่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยไม่ให้หายไปตามกาลเวลาและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร์
1: เราจะชิมอาหารของแต่ละประเทศซึ่งอาหารแต่ละที่เนี่ยก็จะมี

0: ความเป็นเอกลักษณ์ด้วยเครื่องเทศแต่ละที่แต่เราอยู่เมืองไทยเรากลับมาเมืองไทยรสชาติของคนไทยที่อยากได้ชิมหรือว่าอยากได้อะไรก็ต้องถูกปากคนไทย
1: กล้าทำกล้าทดลองในสิ่งใหม่อย่างพี่ไม่เคยลองเลยในเรื่องของผักเชียงดาอะไรก็ตามที่ถ้าเราลองหยิบจับแล้วลองเอามาทดลองดูแล้วถ้ามันได้ผลแล้วมันเวิร์กมันก็สามารถเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาได้

0: พรรคเชียงดาคือหนึ่งในพรรคท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของทางภาคเหนือด้วยความที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆจึงทำให้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปเช่นแซงดาเชียงดาผักกูดผักวนผักม้วนไก่หรือผักเซ็งเป็นต้นครับส่วนชื่อกลางที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือผักจินดานั่นเองครับและสำหรับชื่อทางวิทยาศาสตร์ของผักเชียงดาก็คือจิมนิมาอินโดรัมซึ่งคำว่าจิมนิมานั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาฮินดูที่แปลว่าผู้ฆ่าน้ำตาลเนื่องจากในผักเชียงดามีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ยับยั้งการขนส่งน้ำตาลและชะลอการดูดซึมน้ำตาลในลำไส้เล็กนั่นเองครับหลังจากที่เราได้ฟังเกร็ดความรู้เบื้องต้นกันไปแล้วตอนนี้เรามาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับว่าเจ้าผักเชียงดานั้นมีความพิเศษอย่างไรถึงได้เป็นที่นิยมในการนำเสนอออกมาเป็นเมนูในแบบต่าง
1: ๆจุดเริ่มต้นก็คือที่เรารวบรวมผักพื้นบ้านเข้ามาเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือผักเชียงดาหลังจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์ออกมาปรากฏว่าในผักเชียงดาเนี่ยมันไม่ธรรมดานอกจากจะนำมาประกอบอาหารแล้วใช่ไหมคะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรอีกด้วยล่ะค่ะนะคะดังนั้นเราก็เลยทำเป็นจริงเป็นจังค่ะเราก็นำมาหาวิธีการแปรรูปในลักษณะต่างๆในผักเชียงดาเนี่ยเขาจะมีสารจุดเด่นๆอยู่เขาเรียกว่าสารจินิวิกแอซิดนะคะสารตัวเนี้ยนะคะเขาจะมีโครงสร้างนะคะหรือโมเลกุลอะคล้ายน้ำตาลเราบริโภคเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายก็นึกว่าน้ำตาลมันก็ถูกดูดซึมเข้าไปอะค่ะและที่สำคัญสารตัวเนี้ยจะไปช่วยฟื้นฟูเบต้าเซลล์ในตับอ่อนนะคะทำให้ตับอ่อนเนี่ยเข้าสู่ร้อยสมดุลทำไมเขาเรียกว่าเป็นตัวฆ่าน้ำตาลโดยแท้จริงนะคะคือเขาจะไปรักษาต้นเหตุของโรคเลยนะคะถือได้ว่าเป็นผักที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทางศูนย์ของเราได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยจนประสบสำเร็จแล้วใช่ไหมคะเกษตรกรโอ้โหทั่วทุกภูมิภาคเลยมาอบรมที่เราหลังจากอบรมแล้วก็จะแจกต้นกล้าพันธุ์ให้กับเกษตรกรนำไปปลูกที่บ้านเพื่อที่เขาจะได้มีนะคะผักเนี่ยปลูกแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้สามารถนำไปแปรรูปจำหน่ายสร้างรายได้กับครัวเรือนของเขาได้แล้วสามารถทำให้เป็นอาชีพหลักของเขาได้เลยณตอนนี้
0: แม้จะดูเหมือนผักพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ความพิเศษของผักเชียงดาที่ให้แก่ผู้บริโภคนั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับนอกจากความพิเศษทางด้านคุณค่าอาหารแล้วหากผักเชียงดาถูกนำไปหลอมรวมให้เข้ากับวัฒนธรรมอาหารอิตาลีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจะเป็นอย่างไรขอเชิญพบกับเมนูลาซานญ่าเชียงดาน้ำพริกอ่องจากร้านคุ้มหอมกันได้เลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมพฤติพงษ์เกียรติเจริญวัฒน์นะครับเจ้าของร้านอาหารคุ้มหอมคาเฟ่แอนด์อาร์ตแกลเลอรี่ครับตัวโครงการเชียงใหม่แกสโตมี่เนี่ยเป็นการทำอาหารในลักษณะรูปแบบใหม่เป็นลักษณะของเอาผักพื้นบ้านหรือว่าวัสดุพื้นบ้านเอามาทำให้มีมูลค่ามากขึ้นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สามารถทำให้ตัวรูปแบบของอาหารเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปนะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นถึงลักษณะขององค์ประกอบปกติบางทีอาจจะคิดว่ามันไม่น่าที่จะเอาเข้ามาทำในรูปแบบของอาหารได้กลับมาในอยู่ในรูปแบบของอาหารซึ่งอาหารที่เราจะนำเสนอหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะแตกต่างไปร้านอาหารที่นี่เราใช้ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกเองที่แม่กระจาดการอาหารที่เราเอาเข้ามาทำในณปัจจุบันนี้ก็คือตัวผักเชียงดาซึ่งผักเชียงดาเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านของทางภาคเหนือมูลค่าของผักเชียงดาจริงๆถ้าเราไปทำไม่มีมูลค่าอะไรแต่เรายกผักเชียงดาขึ้นเอามาทำในอาหารอิตาเลียนซึ่งเพิ่มมูลค่าให้กับตัวอาหารเมนูของเราวันนี้นะครับจะเป็นลาซานญ่าผักเชียงดาน้ำพริกอ่องครับขั้นตอนแรกเลยนะครับในการทำโปรเซสตัวนี้ก็คือเราต้องคัดตัวผักเชียงดา

อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวน้ำพริกอ่องก็จะเป็นสูตรที่อยู่ในรัวราซัญญานะครับเป็นสูตรน้ำพริกอ่องเมืองจะเป็นออกสีแดงๆคือใช้มะเขือเทศแล้วก็ตัวหมูแล้วก็ตัวพริกแกง

ัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้น้ำพริกอ่องเรามีอยู่ทั้ง2ตัวนะครับจะเป็นสูตรเมืองแล้วก็สูตรไทยจะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไป

ถามว่ารูปร่างหน้าตาของตัวรันสัญญาของเราเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาตัวรันสัญญาของเราก็เหมือนกับรันสัญญาที่ขายอยู่ที่อื่นเหมือนกันแต่การตกแต่งจานและรสชาติจะต่างกันเพราะว่าตัวที่เราใส่ลงไปในนั้นเราจะมีตัวไข่ปลาคาเวียร์ผักเชียงดาอยู่ในนั้นด้วย

0: ผักเชียงดาเองรสชาติจะคล้ายๆกับตัวผักโขมอย่างที่บอกนะครับแต่ตัวผักเชียงดาเนี่ยจะมีคุณประโยชน์ก็คือในเรื่องของตัวสมุนไพรเองช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็ลดน้ำตาลตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้จะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไปรสชาติที่ออกมาจะมีทั้งครีมชีสและก็ตัวแผ่นพาสต้านะครับรูปลักษณ์ของหน้าตาอาหารเองจริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนสำคัญทำให้กับลูกค้าเลือกถ้าถามว่าเป็นแค่ตัวน้ำพริกอ่องเฉยๆไปที่ไหนก็เป็นน้ำพริกอ่องแต่ถ้าเราน้ำพริกอ่องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไปใส่ในตัวอะไรที่ลูกค้าไม่เคยเห็นก็จะทำให้ลูกค้าว้าวในอาหารประตูนั้นถามจริงๆแล้วเนี่ยอาหารทั่วโลกจริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายเราสามารถไปดูอาหารแต่ละที่พัฒนาอาหารแต่ละที่แล้วกลับเอาเข้ามาทำในบ้านเราก็ได้อาหารแต่ละชาติอย่างที่ทำอยู่อย่างผักเชียงดาตัวราซันญ่าเองเนี่ยเป็นอาหารอิตาลีแต่เราเอารสชาติของวัฒนธรรมผลผลิตของพื้นบ้านเอามาทำเพื่อต่อยอดทำให้อาหารมีคุณภาพทำให้คนต่างชาติได้ว้าวหรือคนไทยเองได้ว้าวในรสชาติที่เราเห็นรูปลักษณ์แบบใหม่ๆ
1: เป็นเมนูที่ผสมความเป็นอิตาลีและความเป็นภาคเหนือได้อย่างลงตัวเลยครับคุณผู้ชมหากใครที่ชอบอาหารแนวฟิวชั่นแบบนี้ไม่ควรพลาดเมนูนี้อย่างแน่นอนครับและเมนูปิดท้ายในวันนี้คือเมนูที่นำผักเชียงดามาเป็นส่วนผสมหลักในการทำขนมปังหน้าตาจะเป็นอย่างไรรูปร่างจะออกมาเป็นแบบไหนไปพบกับเชฟก้อยผู้ที่จะมารังสรรค์เมนูนี้เชียงดาบันให้เราได้ดูกันครับคุณผู้ชม
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิติพรพวงสายใจนะคะชื่อพี่ก้อยค่ะก็เป็นเจ้าของร้านเต้าอุ่นค่ะเลิกแรกเดิมทีก็คือน้องสาวพี่ค่ะก็คือทำงานอยู่ในหน่วยงานในมช.ค่ะแล้วก็เห็นพี่เองเปิดร้านเบเกอรี่แถวๆหลังมอยู่แล้วเนาะก็เลยแนะนำโครงการแกสโตรโนมีให้พี่ลองเข้าร่วมดูเพื่อเอามาประยุกต์ใช้หรือว่าเป็นประโยชน์กับทางร้านพี่ก็เลยลองเข้ามาร่วมโครงการนี้ดูค่ะคือเขาจะลิสต์ตัววัตถุดิบมาให้เราเลือกใช้เนาะว่าเฮ้ยเราอยากลองใช้ตัวไหนดูพี่ด้วยความที่พี่เปิดร้านเบเกอรี่อยู่แล้วพี่ก็เลยลองลิสต์ดูว่าเมนูไหนหรือว่าวัตถุดิบไหนที่สามารถเอามาอะแดปต์ได้กับตัวเบเกอรี่เราแล้วพี่ก็เลยเห็นตัวหนึ่งก็คือผักเชียงดาซึ่งพี่แบบลองเอามาอะแดปต์ดูว่ามันน่าจะคล้ายๆกับผักโขมก็เลยเลือกวัตถุดิบตัวนี้เป็นตัวหลักในการทำเมนูนี้ขึ้นมาค่ะก็คือจริงๆเนี่ยที่พี่เลือกผักเชียงดาก็คือจริงๆมันเป็นผักพื้นบ้านหาง่ายในบ้านเราในเชียงใหม่อย่างเมื่อกี้พี่ขับรถผ่านมาที่สตูเนี่ยก็จะเห็นคุณป้าขายข้างหน้าก็คือหาง่ายมากเนาะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเท่าที่พี่รู้มานะคะในผักเชียงดาเนี่ยวงการเบเกอรี่ยังไม่ค่อยมีใครนำมาใช้เพราะว่าเท่าที่พี่ทราบมาเนี่ยไอตัวผักเชียงดาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาไปทำเป็นพวกชาผักเชียงดาหรือว่าทำประกอบเป็นอาหารซะส่วนใหญ่พี่ก็เลยว่าเอ้ยลองชาเลนจ์ตัวเองดูว่าลองเอามาประยุกต์ใช้กับตัวโปรดักต์ของที่ร้านก็คือโปรดักต์ของที่ร้านของพี่ก็คือเป็นตัวขนมปังสูตรเตาอุ่นอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็เลยลองเอามาทวิสต์เอามารวมกันก็ออกมาเป็นเมนูนี้ซึ่งผักเชียงดาที่พี่รู้จักมาเนี่ยก็คือสรรพคุณเขาเยอะอยู่แล้วเมนูนี้นะคะก็คือพี่ตั้งชื่อเมนูตามตัวเลยก็คือเชียงดาบันก็แปลตามตัวก็คือเชียงดาก็คือผักเชียงดาบันก็คือตัวเบสบันที่พี่โลออกมาเป็นก้อนเป็นคำเพื่อใ สะดวกทานง่ายอะไรเงี้ยค่ะวัตถุดิบรวมก็คือถ้าเป็นในส่วนของขนมปังทางร้านก็คือเราใช้แป้งขนมปัง

คือเราก็ตามเขาเรียกว่าตามสเต็ปของการทำขนมปังเลยไอตอนที่เรามิกซ์โดเข้าไปในตัวขนมปังเนาะมีของแห้งกับของเหลวเราใส่ผสมเข้าไปเสร็จปุ๊บนึงพอช่วงที่มันได้ที่เราใส่เนย

ล้วก็ตัววัตถุดิบหลักของเราก็คือตัวผักเชียงดาจริงๆแล้วตอนที่พี่ลองครั้งแรกเนี่ยผักเชียงดาถ้าเราลองทานสดๆนะคะมันจะมีรสชาติที่ขมแล้วก็พี่กลัวในเรื่องของความเหม็นเขียวถ้าสมมติว่ามันไปเข้ากับตัวเบเกอรี่กับตัวบันของเราเนี่ยมันจะเข้ากันไหมทานไปแล้วแล้วมันจะมีความเหม็นเขียวไหมคนทานเขาจะรู้สึกกระอักกระอ่วนในการทานหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็เลยลองเอาไอ้ตัวผักเชียงดาเนี่ยค่ะมาเสียบกับตัวเบคอนเพื่อให้กลิ่นตัวน้ำมันเบคอนเนี่ยไปกบในเรื่องของความเหม็นเขียวในตัวผักแต่ว่าจริงๆแล้วตัวผักมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรุงสุกแล้วรสชาติเขาก็จะมีความหวานขึ้น

แล้วก็เอาเข้าอบไปเลยอบประมาณ14นาทีค่ะก็จริงๆแล้วเมนูนี้พี่อยากจะบายไอเดียเนาะว่าจริงๆเราสามารถทานเพลนได้นะหรือว่าเราสามารถเอาตัวเพนบันตัวนี้มาทำเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานได้หรือว่าเป็นแม้กระทั่งแอปเปอไทเซอร์เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยได้ค่ะถ้าเป็นอาหารหวานก็สามารถทำไปเป็นเฟรนช์โทสต์ได้อะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วตัวนี้พี่อยากให้มันเป็นตัวเพนที่เราสามารถเอาไปทานอะไร

0: ก็ได้ด้วยความที่เป็นสูตรขนมปังจากร้านเตาอุ่นอยู่แล้วเนาะก็คือมันเป็นในเรื่องของความสดใหม่อยู่แล้วก็คือตัวเนื้อขนมปังเนี่ยจะมีความนุ่มเนาะแล้วก็หอมตัวเนยอยู่แล้วด้วยความที่เรามีผักเชียงดาผัดกับตัวน้ำมันเบคอนนะคะแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันไปชูในเรื่องของกลิ่นน้ำมันเบคอนเนี่ยมันจะไปชูในเรื่องของกลิ่นกบในเรื่องของความเหม็นเขียวของผักลงทําให้คนที่ทานไปแล้วหรือว่าคนที่ไม่ชอบผักเลยแบบอีกับผักเลยเนี่ยมันสามารถทานได้เพราะว่าพี่ทดสอบกับตัวลูกพี่เองก็คือเขาก็ทานได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทดสอบกับคนที่แบบไม่ชอบทานผักเลยพอเราไม่ได้บอกว่าในเนี้ยมีอะไรก็คือเขาก็ทานได้พี่ก็รู้สึกมันแฮปปี้มันซักเซสกับสิ่งที่เราตั้งไว้ละอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วพี่มองว่าตัวนี้เหมาะกับทุกวัยทุกคนนะคะก็คือทั้งคนที่รักสุขภาพแล้วก็ทั้งคนที่ชอบทานพวกเบเกอรี่เองอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวผักเชียงดากับตัวเบเกอรี่จริงๆแล้วมันเหมือนคอนทราสต์กันนะเบเกอรี่เขาจะมีเขาเรียกว่ากลัวอ้วนกลัวนั่นนี่เวลาแบบเวลาคนทานเบเกอรี่แล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยฉันต้องคุมน้ำหนักนู่นนี่นั่นไปใช่ไหมแต่แท้จริงแล้วอ่ะไอตัวผักเชียงดามันมีสารที่เขาเรียกว่าลดน้ำตาลในเลือดมันก็เลยแบบเป็นส่วนผสมที่ลงตัวกันพอดีพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าคนที่รักสุขภาพก็สามารถทานได้คนที่ไม่ทานผักก็สามารถทานได้เนี่ยค่ะดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่แบบได้นำวัตถุดิบเนี่ยมาใช้แล้วก็เป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะคะที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้สรรพคุณแล้วก็มีความคิดอยากจะลองเอาผักเชียงดาเนี่ยไปรังสรรค์เมนูหรือว่าอยากจะลองเทสลองทานดูเนี่ยค่ะคำว่าเสน่ห์อาหารเหนือในมุมมองพี่ก้อยนะคะก็คือพี่มองว่าอาหารเหนือคือแบบมันตรงคอนเซ็ปต์ less is more คือความเรียบง่ายแต่มันมีแบบอะไรอยู่ในนั้นอย่างอาหารเหนือเนี่ยความเรียบง่ายคือหาวัตถุดิบพื้นบ้านมาใช้หาง่ายราคาไม่แพงแต่มาแบบทำเมนูต่างๆให้เกิดรสชาติที่แบบเป็นเอกลักษณ์มันเลยแบบว่าเราคิดนอกกรอบเราก้าวข้ามผ่านในจุดที่มันเป็นกรอบของเบเกอรี่ไปแล้วสามารถหาสิ่งใกล้ตัวของใกล้ตัวมาทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นได้
1: ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าผักอย่างเชียงดาก็สามารถเข้าไปอยู่ได้อย่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งที่มีความนุ่มฟูและทรงกลิ่นหอมจนไม่สามารถต้านทานสิ่งนี้ได้เลยแหละครับคุณผู้ชมแม้จะเป็นผักพื้นบ้านธรรมดาของภาคเหนือแต่เมื่อถูกนำไปรังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ๆก็ทำให้ผักธรรมดานี้ได้ถูกยกระดับให้มีความพิเศษมากขึ้นและคุณค่าของผักพื้นถิ่นก็ได้ถูกส่งต่อไปให้ใครอีกหลายคนได้ลิ้มลองและเข้าใจความพิเศษนี้สัปดาห์หน้ารายการของเราจะมานำเสนออะไรในแบบคุกคัลเจอร์ให้คุณผู้ชมได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งนั้นโปรดอดใจเอาไว้แล้วเทปหน้าพบกันครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้นะคะรายการของเราจะนำเสนอเรื่องราวที่ผู้หญิงทุกคนจำเป็นที่จะต้องรู้ค่ะและก็ต้องเกิดอาการทุกครั้งเลยนะคะที่มีคนพูดคำว่าวัยทองแหมได้ยินอย่างนี้แล้วยี้กันทุกคนเลยค่ะนั่นก็เพราะว่าวัยทองเนี่ยหมายถึงความแก่นั่นเองนะคะผู้หญิงอย่างเรามีใครมาว่าแก่เราก็คงไม่ชอบทั้งนั้นค่ะแต่จะทำยังไงได้ล่ะคะคุณผู้ชมคะในเมื่อเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นและก็เรื่องของวัยทองมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่จะย่างก้าวเข้าสู่วัยทองเรามาทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นดีกว่าส่วนการรับมือนั้นจะง่ายจริงหรือไม่นะคะต้องมาถามจากวิทยากรของเราประจำวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอไอซ์ค่ะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับ
0: พูดถึงเรื่องวัยทองค่ะสาวๆนี่ยี้กันหมดเลยค่ะคุณหมอคะวัยทองจริงๆแล้วความหมายของเขาคืออะไรคะ
1: วัยทองนะครับก็จริงๆแล้วก็คือวัยหมดฤดูคือวัยที่
0: หมดประจำเดือน
1: หมดประจำเดือน
0: ค่ะ
1: คืออาจจะเป็นวัยที่หมดวัยเจริญพันธุ์อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะว่าไปแล้วหมดจะพูดว่าหมดประจำเดือนเลยก็ไม่ถูกเพราะบางคนเนี่ยประจำเดือนอาจจะมาทีหรือว่าอาจจะมาห่างกว่าที่ปกติ
0: อ๋อคืออาจจะยังไม่ได้หมดไปเลย
1: ครับแล้วบางคนก็อาจจะมามากหรือน้อยกว่าที่มาปกติด้วย
0: อย่างนี้ช่วงอายุเท่าไหร่คะคุณหมอที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยทองแล้ว
1: ครับโดยส่วนมากก็คือตั้งแต่อายุ30ปีจนถึง59แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ51ปีครับ
0: ก็คือช่วงอายุที่30ปีขึ้นไปถึงแม้ว่าประจำเดือนยังไม่หมดก็ตามแต่ก็กำลังก้าวเข้าสู่ภาวะวัยทองแล้วเหมือนกันอย่างนี้เหรอคะคุณหมอคะ
1: ครับผม
0: โอ้โหอย่างนี้สรุปได้ไหมคะว่าวัยทองเนี่ยมันคืออาการหรือมันคือโรคหรือมันคืออะไรกันแน่คะ
1: วัยทองไม่ใช่โรคครับวัยทองเนี่ยเป็นวัยที่ร่างกายของเราผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนน้อยลงซึ่งอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยในการเกิดโรคโรคที่อาจจะเกิดจากวัยทองก็มีตั้งแต่ความดันเบาหวานหรือว่ากระดูกพรุน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วเหตุผลที่ทำให้ร่างกายของเราผลิตเอสโตรเจนน้อยลงคืออะไรคะคุณหมอ
1: ก็เป็นเพราะว่าเหมือนเราพ้นวัยเจริญพันธุ์เงี้ยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็มันมีหลายปัจจัยนะอาจจะขึ้นอยู่กับอายุด้วยแล้วก็อยู่ที่ว่าเรามีประจำเดือนครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่ค่ะ
1: ครับแล้วก็อยู่คนอ้วนก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่วัยทองเร็วกว่า
0: หลายปัจจัยมากๆเลย
1: ใช่ครับ
0: คุณหมอคะแล้วงี้มีปัจจัยอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าสู่วัยทองได้เร็วกว่าปกติไหมคะซึ่งจริงก็ไม่มีใครอยากเข้าหรอกแต่รู้ไว้ก็จะได้เลี่ยงกัน
1: ครับก็อายุที่ประจำเดือนมาครั้งแรกนะแล้วก็สุขภาพของเราอย่างที่บอกว่าความอ้วนด้วยนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยครับ
0: ค่ะการมีประจำเดือนมาครั้งแรกมันสอดคล้องอะไรกับการเป็นวัยทอง
1: ถ้าประจำเดือนมาเร็วก็อาจจะหมดเร็วครับในบางกรณีนะ
0: ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้พวกภาวะการขาดฮอร์โมนของวัยทองที่เขาเรียกกันว่าวัยทองนี่คือวัยที่ฮอร์โมนมันค่อนข้างที่จะแปรปรวนใช่ไหมคะคุณหมอคะมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเริ่มจากร่างกายของเราก่อน
1: เริ่มจากร่างกายก่อนนะครับก็คืออาจจะมีความรู้สึกร้อนๆวูบวาบทำให้อารมณ์ขึ้นๆลงๆแล้วก็บางทีไม่สนิทนะครับทีนี้เรื่องของรูปร่างหน้าตาก็คือผิวหนังเนี่ยก็คืออาจจะคอลลาเจนน้อยอาจจะเริ่มเหี่ยวย่นนะครับผมก็อาจจะบางลงเล็บก็อาจจะหักง่ายนะครับมาที่เต้านมก็คือไขมันก็จะน้อยลงแล้วก็อาจจะไม่เต่งตึงเหมือนตอนสาวๆช่องคลอดก็คืออาจจะช่องคลอดแห้งแล้วก็อาจจะเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับท่อปัสสาวะก็เหมือนกันก็อาจจะปัสสาวะบ่อยหรือกลั้นปัสสาวะได้ไม่ดีนะครับทีนี
0: ้แล้วอย่างฝ้านี่ถือว่าเป็นผลกระทบจากฮอร์โมนไหมคะ
1: เกี่ยวด้วยครับเกี่ยวด้วยก็
0: ไม่ใช่แค่ว่าเราโดนแดดอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของฮอร์โมนด้วย
1: ก็เป็นเพราะว่าเรา

0: โดนแดดนี่แหละอาจจะแบบปกติโดนแดดอาจจะไม่เป็นไรเพราะว่าฮอร์โมนเรายังเยอะอยู่แต่
1: ค่ะ
0: พอเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วพอโดนแดดเราก็คือร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองไม่ทันก็เกิดเป็นฝ้าขึ้นแล้วก็ยังมีอาการอื่นๆอีกเช่นปวดเมื่อยนะครับกระดูกก็อาจจะหักง่ายรูปร่างก็อาจจะอ้วนง่ายขึ้นเพราะว่าระบบเมตาบอลิกเนี่ยเราก็ทำงานแย่ลง
1: เผาผลาญน้อยลง
0: ใช่ครับแล้วความจำก็ความจำก็แย่ลง
1: โอ้โหมีแต่เรื่องแย่ๆเยอะแยะได้ไปหมดเลยนะคะร่างกายที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เราก้าวเข้าสู่วัยทองฟังแค่นี้นี่ก็โอ้โหไม่อยากเข้าใกล้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะยังไม่พอค่ะมันไม่ได้แค่ส่งผลกับร่างกายอย่างเราเท่านั้นเรื่องของสภาวะอารมณ์ด้วยค่ะคุณหมอคะ
0: ใช่ครับ
1: มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคะ
0: ก็ครับคนที่เข้าสู่วัยทองเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกิดอาการวิตกกังวลนะครับหงุดหงิดง่ายขาดความมั่นใจในตัวเองอาจจะขี้น้อยใจนะครับแล้วก็อาจจะฉุนเฉียวง่าย
1: ทำไมล่ะคะมันทำไมมันถึงส่งให้หงุดหงิดงุนง่านเ พราะทุกวันนี้เวลาแบบว่าใครแบบว่ามาหงุดหงิดใส่เงี้ยก็จะโดนแซวว่าแอบวัยทองละสีอะไรอย่างงี้
0: ใช่ก็เป็นเพราะว่าเรื่องของฮอร์โมนครับฮอร์โมนมันจะส่งผลโดยตรงกับสภาวะจิตใจและอารมณ์นะครับก็เมื่อฮอร์โมนเราเปลี่ยนแปลงอารมณ์เราก็ขึ้นลงด้วยมีคนเคยบอกผมว่าคนวัยทองเนี่ยทุกอย่างเหี่ยวย่นหมดแต่มีอย่างหนึ่งที่ตึงครับ
1: อะไรตึงคะ
0: หูตึงจะเริ่มหูตึง
1: ตึงจริงๆนะคะตึงอย่างเดียวเลยอย่างอื่นหย่อนยานหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วอาการอย่างนี้ค่ะคุณหมอคะอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธโมโหหงุดหงิดเนี่ยมันจะเป็นอยู่นานไหมคะ
0: เป็นตั้งแต่2 ถึง 10 ปี
1: โอ้ตอนแรกนึกว่าคุณหมอจะบอก2 ถึง 10 เดือนไม่ใช่
0: ไม่ใช่ครับ
1: เป็นปี2 ถึง 10 ปีเลยอะคะคุณผู้ชมคะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คืออาการของวัยหมดประจำเดือนวัยทองที่เรียกกันนี่แหละค่ะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ทีนี้อะพอพูดถึงวัยหมดประจำเดือนอ้าวอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นแค่เฉพาะผู้หญิงอะสิผู้ชายก็คือไม่มีสิทธิ์เป็นวัยทองหรือเปล่า
0: ผู้ชายก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเพราะว่าเมื่อสูงอายุเนี่ยก็คืออาการต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับของผู้หญิงเลยของเราก็เทสโทสเตอโรนนี่ก็จะลดลงก็จะเกิดขาดความมั่นใจเหมือนกันอาจจะเกิดที่น้อยใจได้อาจจะแบบเรื่องของอารมณ์แต่ก็เป็นน้อยกว่าผู้หญิงครับ อย่างผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดตัดมดลูกเนี่ยก็อาจจะเป็นทันทีเลยก็ได้อาจจะไม่จำเป็นจะต้องรอให้ถึงอายุมากก็ได
1: ้โอ้ก็คือทุกอย่างเริ่มต้นจากตรงมดลูกเลยตัดทิ้งก็คือปี๊ดเลยอย่างนี
0: ้ก็เป็นไปได้ครับใช่
1: แล้วงี้ค่ะคุณหมอคะการที่เกิดภาวะของการเข้าสู่วัยทองแน่นอนว่าฮอร์โมนต่างๆที่คุณหมอได้บอกมาว่ามันแปรเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างเลยร่างกายก็เขาเรียกสึกหรอลง
0: ใช่ครับ
1: จะเป็นภาวะที่จะเป็นภาวะที่นำพาไปสู่โรคอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะที่มาจากวัยทอง
0: ครับก็เรื่องของความดันเบาหวานหรือว่าเรื่องของกระดูกพรุนอัลเซอร์พูดง่ายๆว่ามันก็จริงๆก็ถูกนะครับวัยทองก็คือเป็นเหมือนกับภาวะชราอย่างหนึ่งครับก็ร่างกายก็ฟังก์ชันแย่ลงภูมิคุ้มกันต่ำลงครับโรคต่างๆก็เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะแล้วอย่างนี้พวกเอสโตรเจนที่มันในร่างกายของเรานี่ค่ะพอมันผลิตน้อยลงมันจะมีผลกระทบไปต่อหัวใจหลอดเลือดอะไรของเราไหมคะ
0: เกี่ยวครับก็คือหลอดเลือดเนี่ยก็คือไขมันในหลอดเลือดนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าพอระบบเผาผลาญเราแย่ลงเนี่ยมันก็เกิดไขมันส่วนเกินได้ง่ายอาจจะไปอุดหลอดเลือดนะครับแล้วก็หัวใจเนี่ยก็อาจจะสูบฉีดได้ไม่ดีเท่าเดิม
1: ค่ะนี่ก็เป็นอาการส่วนหนึ่งที่มาจากภาวะวัยทองที่เข้ามาสู่ร่างกายของเราแล้วนี้เราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรบ้างล่ะคะอย่างที่ผักหวานได้พูดไปในตอนต้นว่ามันเป็นเรื่องที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้
1: อะเราจะรับมือยังไง
0: เราก็ต้องขอเรียกมันว่า lean แล้วกันนะครับ lean นะครับ lean เนี่ยก็คือ l มาจาก lifestyle เราก็ต้องดูแลเรื่องของการใช้ชีวิต lifestyle ของเรานะครับคือไม่เครียดจนเกินไปเพราะคนวัยทองก็แปรปรวนง่ายอยู่แล้วยิ่งเจอเรื่องเครียดก็จะยิ่งเครียดหนักเรื่องวิตกกังวลก็จะเรื่องวิตกหนักนะครับexercise ก็คือเราต้องออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้ครับช่วยให้ลดอาการของวัยทองได้นะครับการออกกำลังกายอาจจะไม่ต้องหนักก็ได้ก็คืออาจจะเป็นแค่เดินเล่นหรือว่าโยคะซึ่งมันก็จะช่วยเรื่องของสมาธิด้วยนะครับแล้วก็แอโรบิกเล็กๆน้อยๆก็ได้แล้ว A ก็คือ at

0: ที่ถูกก็คือคนในวัยนี้ก็จะต้องมีการปรับความคิดนะครับถ้าเกิดเราบางคนก็ใช้เป็นข้ออ้างเลยอะไรนิดหน่อยก็ใช่เพราะว่าฉัน
1: แก่แล้ว
0: ฉันวัยทองฉันก็คือสามารถจัดเต็มได้เต็มที่เราก็จะต้องปรับความคิดเราด้วยเราก็ต้องแคร์คนรอบๆข้างเราด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างเรื่องอาหารการกินล่ะคะ
0: ครับตัวสุดท้ายเลย LEAN Lean ก็คือ Nutrition ครับคนในวัยทองเนี่ยก็ควรจะทานอาหารที่ย่อยง่ายอาหารที่เป็นธรรมชาตินะครับเน้นพวกผักผลไม้แล้วก็หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์คาเฟอีนหรือสิ่งแปลกปลอมนะครับเพราะว่าร่างกายเราในวัยนี้มันจะจัดการกับสิ่งพวกนี้ได้น้อยลง
1: ค่ะแล้วนี้อาการวัยทองแต่ละคนเนี่ยจะเท่ากันไหมคะหรือว่าบางคนมากกว่าน้อยกว่ายังไงป
0: ั
1: จจัยมันคืออะไร
0: ไม่เท่ากันครับปัจจัยก็อย่างที่บอกก็คืออยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของเขาอยู่ที่สุขภาพโดยรวมของเขานะครับคนที่สุขภาพดีมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เครียดนะครับออกกำลังกายอยู่เสมอเอฟเฟกต์ก็จะน้อยลงนะครับแล้วอีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของความคิดจิตใจที่บอกนะครับถ้าเกิดเรามีสตินะครับเราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ที่แปรปรวนได้หรือเราก็จะรู้ตัว
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วอย่างช็อกโกแลตซีสล่ะคะคุณหมอคะ
0: อ๋อช็อกโกแลตซีสนี่มันเป็นคล้ายๆเนื้องอกนะครับอันนี้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันอาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์ควรจะมีการหมั่นตรวจร่างกายอยู่แล้วนะครับคือตรวจร่างกายปีละครั้งปกติอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องเช็คตัวเองด้วยถ้าเกิดเริ่มรู้สึกว่ามีก้อนเนื้อหรือมีอะไรหรือมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับมดลูกเนี่ยเราก็ควรจะรีบไปปรึกษาแพทย์นะครับ
1: มันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของฮอร์โมนด้วยเช่นเดียวกันเหรอคะคุณหมอคะ
0: ใช่ครับมันเป็นทั้งเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของเราเนี่ยเป็นยังไงคือมันจะมาฟ้องในตอนจบเมื่อเราเข้าสู่วัยทองหรือเข้าสู่สูงอายุมากขึ้นมันก็จะฟ้องว่าที่ผ่านมาเรามีชีวิตยังไงนะครับสุขภาพของเราในปั้นปลายเนี่ยเกิดจากการใช้ชีวิตในช่วงหนุ่มสาวแล้วก็สะสมมาเรื่อย
1: ๆค่ะแล้วอาหารที่ทานแล้วมันเป็นพิษต่อร่างกายของเราสะสมมาอย่างพวกแอลกอฮอล
0: ์
1: ช็อกโกแลต
0: ครับ
1: พวกนี้คือ
0: ช็อกโกแลตจริงๆก็ไม่ได้เป็นพิษนะถ้าเกิดดาร์กช็อกโกแลตที่มันก็ดีกับหัวใจด้วยนะครับมันมีวิจัยว่าช็อกโกแลตเนี่ยช่วยในเรื่องช่วยให้เราอารมณ์ดีด้วยนะครับ
1: ก็คือไม่ได้หมายความว่าคุณเข้าสู่วัยทองแล้วอายุเยอะแล้วควรจะหลีกเลี่ยงอาหารพวกนี้คือช็อกโกแลตนี่คือทานได้แต่ควรเป็นดาร์กอย่างนี้เหรอคะคุณหมอ
0: ครับก็แต่ว่าควรทานแต่น้อยๆแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็มีวิจัยมาว่าถ้าเกิดทานอย่างเรดไวน์นะครับที่ทำจากองุ่นแดงเนี่ยมันก็มีสารต้านมะเร็งด้วยแล้วก็ช่วยให้หัวใจสูดฉีดดีแต่ในปริมาณที่เหมาะสมอาจจะครึ่งแก้วหรือแก้วหนึ่งต่อวันอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพแต่ว่าอาหารทุกอย่างไม่ว่าอาหารดีหรืออาหารไม่ดีทานมากไปมันก็ไม่ดีทั้งนั้นครับ
1: แล้วอย่างพวกชีสอะไรพวกนี้นะคะ
0: อ๋อชีส
1: ช่วงนี้นี่หลายเมนูมากเลย
0: ครับก็พอเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็คือจะไม่แนะนำให้ทานพวกอะไรที่ไขมันสูงๆเพราะว่ามันจะเกิดไขมันในหลอดเลือดนะครับทำให้หลอดเลือดลำเลียงเลือดได้ไม่สะดวกแล้วที่สำคัญบุหรี่เนี่ยควรจะงดเลยเพราะว่าบุหรี่เนี่ยทำให้หลอดเลือดแข็งและอาจจะทำให้หลอดเลือดแตกได้ง่ายแถมยังเป็นโรคมะเร็งด้วย
1: ก็คือถ้าเลิกได้ก็เลิกไปเลยดีกว่าสำหรับบุหรี่นี่คืองดทิ้งไปเลย
0: ไม่ต้องร้อยถึงวัยทองก็ได้คร
1: ับไม่มีการแบบว่าสูบแต่พอดีอย่างนี้ไม่มีเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะทีนี้สำหรับผู้ที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยทองจำเป็นต้องไปตรวจสุขภาพหรือพบแพทย์บ่อยแค่ไหนคะ
0: ครับก็จำเป็นต้องไปพบตามที่แพทย์นัดเลยบางคนอาจจะแค่ถ้าสุขภาพแข็งแรงดีอะไรดีก็ปีละครั้งหรือ6เดือนครั้งแต่บางคนอาจจะต้องไปบ่อยกว่านั้นแพทย์อาจจะต้องมีการให้ยาบางตัวนะครับในการปรับฮอร์โมนหรือเรื่องของอาหารเสริมเองก็ควรจะให้แพทย์เป็นคนแนะนำมากกว่าที่จะไปซื้อทานเองครับ
1: ค่ะค่ะอย่างที่คุณหมอแนะนำมาว่าเราควรจะตรวจสุขภาพประจำปีละ1ครั้ง
0: อย่างน้อย
1: อย่างน้อยปีละ1ครั้งเพื่อที่จะเช็คโรคอะไรบ้างอะคะ
0: ในการตรวจสุขภาพเนี่ยสำหรับคนในวัยทองนะครับก็คือให้ตรวจความดันโลหิตก็คือป้องกันความดันโลหิตสูงนะครับเพราะว่าเมื่อคนเราอายุมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะความดันโลหิตสูงมากขึ้น
1: ซึ่งมันจะส่งผลอะไรบ้างคะสำหรับความดันโลหิตสูง
0: ก็เส้นเลือดในสมองแตกหรือครับและ

0: นอกนั้นก็ยังต้องตรวจไขมันในหลอดเลือดด้วย
1: ครับ
0: ป้องกันไม่ให้เพราะว่าถ้าเกิดมีไขมันในหลอดเลือดเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะเลือดมันจะไหลเวียนได้ไม่ปกติ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วอย่างมะเร็งปากมดลูกนะคะคุณหมอ
0: ครับมะเร็งปากมดลูกก็มะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งเต้านมด้วยสองอันนี้มาคู่กันเลยนะครับในคนในวัยหมดประจำเดือนก็ควรจะต้องตรวจและเฝ้าระวังด้วยนะครับอย่างมะเร็งเต้า

0: เจ็บหรือเปล่าหรือมีเลือดออกในช่วงที่ไม่ใช่ประจำเดือนหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ก็ยังต้องดูเรื่องของความหนาแน่นของกระดูกเพราะว่าครับแคลเซียมมันก็จะลดลงเราจะต้องทานแคลเซียมเสริมหรือต้องระวังมากๆเลยในหมู่คนสูงอายุเนี่ยก็คือหกล้มเพราะหกล้มทีเนี่ยครับกระดูกมันก็ต่อยากแล้วมันก็อาจจะทำให้น็อกไปเลยก็ได้ดังนั้น อันนี้ก็เป็นอันนึงที่ต้องพึงระวังครับ
1: ค่ะและอย่างภาวะโรคกระดูกพรุนล่ะคะที่มันเกิดจากความหนาแน่นกระดูกยังไงคะคุณหมอคะ
0: ใช่ครับก็เนี่ยก็คือต้องเสริมแคลเซียมนะครับ
1: แล้วอาการก่อนหน้าที่จะหกล้มแล้วหัวร้างข้างแตกกระดูกหักไปก่อนมันมีอาการที่บ่งชี้มาก่อนไหมคะว่าเราเนี่ยอยู่ในภาวะของโรคกระดูกพรุนแล้วจะมีก๊อบแก๊บก๊อบอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ครับเราเองก็เราก็จะรู้สึกด้วยตัวเองด้วยมันเริ่มปวดตามข้อตามร่างกายอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ฮะมันเราเนี่ยแหละจะบอกได้ดีที่สุดดีกว่าหมออีกเพราะว่าเราอยู่กับเรา24ชั่วโมงดังนั้นเราจะเป็นคนที่สังเกตอาการความเปลี่ยนแปลง
1: ค่ะก็คือจะปวดเมื่อยตามข้อกระดูกต่าง
0: ๆครับผมแล้วก็เราก็จะรู้ตัวว่าเนี่ยตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วเพราะว่าเราเกิดร้อนๆหนาวๆเราเกิดความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือว่าทางร่างกาย
1: ค่ะแล้วนี้จะแยกได้ไงคะคุณหมอระหว่างวัยทองกับอาการเสื่อมตามวัยหรือจริงๆแล้วมันคืออันเดียวกันเลย
0: ครับก็มันมาด้วยกันเลยครับคร
1: ับ
0: ถ้าเกิดถามว่าคนเสื่อมตามวัยเนี่ยก็คือมันก็จะเริ่มเสื่อมตอนที่เข้าสู่วัยชราจริงๆมันเสื่อมมาเรื่อยๆแต่ว่ามันจะเร็วขึ้นตอนที่เข้าสู่วัยชราแล้วก็วัยทองก็ครับส่วนมากก็คือหลังจากอายุ51
1: ก็คือเหมือนว่ามันก็จะเป็นควบคู่กันไป
0: ใช
1: ่พอหลายๆอย่างในร่างกายเริ่มเสื่อมลงนั่นก็คือสัญญาณว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่วัยทองนั่นเองเหรอคะคุณหมอคะ
0: ครับผม
1: โหฟังแบบนี้แล้วนะคะน่ากลัวเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปค่ะว่าคุณหมอนะคะก็มีคำแนะนำต่างๆนะคะสำหรับสาววัยทองค่ะที่รับรองว่าทำแล้วนะคะคุณจะไม่ใช่แค่สาววัยทองธรรมดาแต่ก็จะมีสุขภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะอีกประเด็นนึงค่ะคุณหมอที่สงสัยมากๆเลยนะคือวัยทองเนี่ยก็คือว่าร่างกายของเราผลิตเอสโตรเจนน้อยลงใช่ไหมคะคุณหมอคะ
0: ถูกครับ
1: แล้วอย่างนี้ทำไมวิธีการรักษาเราถึงไม่เลือกที่จะเติมฮอร์โมนเอสโตรเจนเข้าไปในร่างกายของเราอย่างพวกยาคุมอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอคะมันมีผลได้หรือเปล่า
0: เป็นคำถามที่ดีเหมือนกันครับอันนี้ก็คือจะต้องให้แพทย์เป็นคนตรวจดูแล้วก็แนะนำนะครับในส่วนของการฉีดเอสโตรเจนเนี่ยมันก็อาจจะมีไซด์เอฟเฟกต์อื่นเช่นอาจจะทำให้น้ำหนักขึ้นหรือว่ามันในกรณีที่มีประวัติการเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งปากมดลูกนะครับเราก็จะไม่แนะนำยาคุมหรือการฉีดเอสโตรเจนเลยครับ
1: แล้วถ้าสมมติไม่มีประวัติล่ะคะ
0: ไม่มีประวัติเนี่ยก็ต้องดูอีกทีนึงว่ามันจำเป็นหรือเปล่าอันนี้ต้องให้แพทย์เป็นคน
1: ค่ะ
0: เป็นคนจ่ายยาพวกนี้ให้
1: เราต้องดูจากปัจจัยอะไรบ้าง
0: จะมาซื้อทานเองก็หนึ่งก็คือดูสุขภาพโดยรวมว่าสุขภาพเขาเนี่ยเขาควรจะได้รับสิ่งพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าแค่ปรับเปลี่ยนทานอาหารเสริมอะไรพวกนี้ก็พอแล้วนะครับ
1: แล้วการที่ร่างกายของเราเนี่ยได้รับฮอร์โมนทดแทนขึ้นไปเนี่ยค่ะคุณหมอจะทำให้ประจำเดือนเนี่ยกลับมาไหมคะ
0: ถามว่าจะทำให้ประจำเดือนกลับมาไหมมันก็แล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีเลยครับเคยได้ยินเรื่องของการฉีดสเต็มเซลล
1: ์เคยค่ะแต่จะเป็นสเต็มเซลล์เพื่อการรักษาหรือการรักษาร่างกายอะไรอย่างนี้มากกว่า
0: ครับก็บางงานวิจัยก็บอกว่าการฉีดสเต็มเซลล์เนี่ยก็ช่วยพวกวัยทองนี้ได้เหมือนกัน
1: คือจะไปช่วยด้านไหนคะตัวของสเต็มเซลล
0: ์ก็ช่วยรักษาหมายถึงส่วนที่สึกหร
1: อ
0: ช่วยให้กลับมา
1: มีประจำเดือนอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับซึ่งมันก็ไม่ได้ผลทุกกรณีนะอันนี้มันก็คือขึ้นอยู่กับเคส by เคสแล้วก็ดุลพินิจของหมอค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างฮอร์โมนนี้ค่ะสามารถใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานโรคความดันอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ต้องถามก่อนว่าถ้าเกิดผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานกับความดันเนี่ยเขาควบคุมเบาหวานกับความดันได้หรือยังเพราะว่าถ้าเกิดในเมื่ออาการพวกนั้นน่ะมันเป็นซิมตัมหลักมโนพอสที่อาจจะเป็นซิมตัมรองซึ่งเราจะต้องควบคุมตรงนั้นก่อน
1: ก็คือเหมือนกับว่าต้องตรวจเช็คไปเป็นเคส by เคสไป

0: ต้องไปหาแพทย์เพราะว่าจะได้เช็คว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นที่ไตหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นอาการหนึ่งของวัยทองที่เราจะต้องดูแลในเรื่องของฮอร์โมนหรือเปล่าดังนั้นก็คือทางที่ดีที่สุดถ้าเกิดอาการนี้แล้วเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดปกติมากก็แนะนำให้ไปพบแพทย์ดีกว่าครับ
1: ค่ะแล้วเรื่องของวัยทองเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ตัวเราอย่างเดียวแหละจะมีเรื่องของบุคคลรอบข้างที่เขาจะต้องมารองรับผลกระทบรองรับอารมณ์ขึ้นลงเรา
0: ครับ
1: คุณหมอมีข้อแนะนำสำหรับสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่อยู่รอบข้างสำหรับคนที่เป็นวัยทองไหมคะ
0: ครับก็ต้องเข้าใจกันเยอะๆต้องมีความเข้าใจให้กันนะครับคืออาการเนี้ยบางทีคนที่เป็นเขาก็ไม่รู้ตัวแต่เราก็อาจจะบอกเขาได้บ้างหรือว่าอาจจะช่วยดูแลเขาในเรื่องของอาหารเรื่องของจิตใจอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: บางคนก็อาจจะแบบมีการเถียงตัวเองเหมือนกับแบบว่าฉันไม่ได้เข้าสู่วัยทองซะหน่อยอะไรแบบนี้รู้สึกแบบเจ็บปวดทุกครั้งที่เวลามีคนพูดว่าเราเป็นวัยทองเพราะฉะนั้นวิธีที่จะแก้ไขได้อย่างหนึ่งก็คือทำความเข้าใจให้คนรอบข้างทำความเข้าใจกับคนที่เป็นวัยทอง
0: สำหรับคนรอบข้างก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องจิตใจแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่อยากเข้าสู่วัยทองเองก็ต้องทำตามที่หมอแนะนำไปในตอนแรก
1: คือ
0: ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ออกกำลังกายดูแลเรื่องของอาหารแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับมันจะช่วยทำให้อาการเนี้ยอาการของวัยทองเนี้ยลดลงแล้วก็ทำให้เราแก่ช้าลงด้วย
1: โอ้นะคะก็ง่ายๆแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอสรุปนิดนึงละกันสำหรับคนที่อยากจะรับมือก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วัยทอง
0: ครับผมก็นะครับสำหรับวัยทองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรนะครับมันเป็นแค่สภาวะที่เอสโตรเจนน้อยลงแล้วก็ทำให้เราอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของร่างกายแล้วก็อารมณ์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ถ้าเราดูแลตัวเองสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงเราก็จะไม่มีเอฟเฟกต์เยอะนะครับเมื่อเข้าสู่วัยทองแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเราเป็นคนที่มีสตินะครับก็เราก็จะรู้เมื่อเฮ้ยไม่ได้ละเราเริ่มหงุดหงิดละอะไรละเราก็จะไม่ไปลงกับคนข้างๆนะครับ
1: การรับมือเข้าสู่วัยทองนะคะเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องทำความเข้าใจทั้งในส่วนของผู้ที่เป็นวัยทองและก็สมาชิกในครอบครัวด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ให้เขานะคะมีทั้งความสุขทั้งสุขภาพที่ดีและก็สุขภาพใจที่ดีด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะขอบคุณมากค่ะและเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ผักหวานลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผ่ายทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Welcome to See You on the Road Season 2เรากลับมาเฟ้นหาสุดยอดโรงเรียนผู้ชนะเลิศระดับประเทศกันอีกครั้งครับ This is the ultimate quiz show in English brought to you by จุฬาลงกรณ์ University That's right boys and girls you are watching See You on the Road Season 2สำหรับซีซั่นนี้ครับเรามีน้องๆ48โรงเรียนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมารวมกันเพื่อเฟ้นหาทีมเพียงหนึ่งเดียว1โรงเรียนที่จะคว้ารางวัลสุดยอดถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและเราจะเริ่มการแข่งขันซีซั่นนี้ด้วยการคัดตัวแทนจากภาคใต้ไม่แน่นะครับว่าแชมป์ประจำปีนี้อาจจะเป็นเด็กจากภาคใต้ก็เป็นได้ขออนุญาตแนะนำน้องๆทั้ง2ทีมที่จะประเดิมการแข่งขันในซีซั่นนี้ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสภาราชินีและเตชะปัตนายานุกูลน้องๆจากสภาราชินีนะครับ Ladies First ให้เกียรติสาวๆก่อนนะฮะอยากจะบอกอะไรหนุ่มๆจากปัตตานีไหมครับ
1: Men are strong but women are stronger
0: Men are strong but women are stronger ไอ้ยะนะครับอยากจะบอกอะไรสาวๆไหมครับ
2: You are loser You are loser
0: มาแรงอ่ะ You are loser และนี่คือกฎกติกาการแข่งขันครับ Here are the rules of the game
3: ในหนึ่งรอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกตอบคำถามจาก VTR Let's go
0: 100 points are up for grabs เพราะฉะนั้นน้องๆจะต้องตั้งใจฟังให้ดีอนุญาตให้จดได้นะครับ
4: Welcome everyone to Trang, the province that is famous for the beautiful beaches and wonderful food. Right in front of me, it's one of the signature dishes here, Trang grilled pork. Trang grilled pork is so famous that there's an annual fair for it. To promote tourism in the province, according to legends, grilled pork originated in China during the Tang Dynasty.To make Trang grilled pork, you have to start with a pig that weighs about 60 to 70 kilograms. Thinly slice the dark meat so that the marinade can evenly seep into the meat. Then clean the meat with gas. Once the meat is clean, season and marinate it for 10 hours. After that, sprinkle the meat with soy sauce, garlic, sugar, salt, and pong hom, or a spice meat made especially for Trang grilled pork. Now it's grilling time.The pork is grilled twice, the first time for 10 minutes to make the skin crispy, and the second time for an hour. And that's it, the pork is ready to be eaten.
5: Mmm, that smells so good. Will you excuse me? I'm going to enjoy this now. Mmm, that's so good.
0: The question is, according to the video you just saw, what is the correct way to make Trang grilled pork? Is it A, the pork is first cleaned by boiling? B, the pork has to be grilled only once to crisp the skin? C, the Trang grilled pork is grilled for 70 minutes total? Or D,The pork is marinated for about 10 minutes. Hands your hand your back, please. ถ้าพร้อมแล้ว See you! เดชะปัตนายานุกูลครับ Your answer is?
6: We choose D. D, the pork is marinated for about 10 minutes.
0: ตอบข้อ D นะครับ And D, your answer is? Incorrect!ยังไม่โดนนะครับให้น้องๆจากสภาราชินีมีสิทธิ์ตอบได้เลยครับตรงนี
7: ้ We choose A
0: ไม่ตอบซ้ำข้อดีหรอ
7: No
0: เพื่ออะไรเนาะเมื่อกี้เขาตอบผิดไป Can you please read it out loud
7: The pork is first cleaned by boiling
0: So your answer is A
7: Yes
0: และคำตอบข้อ A เป เป็นคำตอบที
3: ่ incorrect
0: ผิดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆทั้งสองโรงเรียนนะครับเอามือกลับไปไว้ข้างหลังตัวเองนะครับและพี่แต้จะตะโกน see you อีกครั้งหนึ่ง guys ready see youเดชะปัญญาทุกคนกดได้อีกแล้วนะครับจะตอบว่า
6: We choose B. The pork has to be grilled only once to crisp the skin.
0: ข้อ B นะฮะถ้าเมื่อกี้นี้ถ้าสภาราชินีถ้าหนูกดได้หนูจะตอบข
7: ้
0: อ
7: C ค่ะ
0: มีความแตกต่างเกิดขึ้นแล้วนะครับเอาละสิ So your answer is
6: B
0: and B is
3: incorrect
0: เสียใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆจากสภาราชินีหนูจะตอบว่า
1: C the drunk grill pork is grilled for 70 minutes total
0: and your answer is
3: correct
0: ถามจริงสาวๆเมืองตังนี่เคยมีโอกาสไปกินหมูย่างเมืองตังไหมฮะไปทีคือตอนอยู่ที่เขียงแล้วไงใช่ป่ะไม่เคยไปรู้หรอกว่าเตาเขาอะไรยังไงอ่ะสำหรับเกมที่2นะครับเรายังมีอีก200คะแนนกับเกมที่มีชื่อว่า Who What or Where 200 points will go to whoever gets this question correct I'll have 5 clues for you you guys can hit the buzzer to answer anytime you want อยากกดเมื่อไหร่กด The following are the characteristics of which personThis person is a Greek adventurer and polyglot. He can speak Thai, English, French, Portuguese, and Malay. Clue number two. Before leaving home to set sail on a merchant ship, he worked for the British East India Company. สภาราชินีถ้าตอบถูกรับไปเต็มๆ200คะแนน Your answeris
8: Constantine Falcon ค่ะ
0: และ Constantine Falcon นั้นเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องโอ้ยจากสองคำใบ้เมื่อกี้อะไรคือคีย์เวิร์ดที่ทำให้หนูรู้ว่าแน่
9: ๆทำงานที่บริษัทอังกฤษมาก่อน
0: 300คะแนนเราพักสักครู่เดียวนะครับให้ทั้งสองทีมได้หายใจสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับคำถามในช่วงต่อไปครับ
3: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนแห่งแรกในประเทศไทยหรือเรียกย่อๆว่าจุฬา UDC เพื่อเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเรื่องการปรับปรุงบ้านและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุโดยเฉพาะซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถนำแพลนบ้านมาขอรับคำปรึกษาได้ครับ
0: Welcome back to See You on the Road Season 2. Now, สภาราชินี is on the lead with 300 points. นำอยู่300คะแนนนะครับในขณะที่น้องๆจากเดชะปัตนายานุกูลนั้นมีอยู่1 2 3 4 5ไม่มีคะแนนเลยอยากจะรู้จริงๆว่าน้องๆทั้ง2เรียนนี้จะได้เล่นเกมอะไรลาเทOkay, you can hit the buzzer whenever you want. อยากกดเมื่อไหร่กดได้เลยตอบได้ครั้งเดียว You have one shot at this. One chance only. คำถามมีอยู่ว่า 22 plus 25 plus 28 equals 2. 12 plus 14 plus 17 equals 1. 31 plus 32 plus 33 equals 3.9 plus 11 plus 13 equals what?

0: เดชะปัตตนียานุกูลกดตอบแล้วนะครับ Your answer and only answer เพราะตอบได้ครั้งเดียวคือYour answer and only answer เพราะตอบได้ครั้งเดียวคือ
1: zero
0: zero นะครับ and your answer is เอาไปได้300คะแนนโอ้โหเพราะฉะนั้นตอนนี้300ต่อ300 so we're gonna need a tiebreaker นะฮะรอบนี้ขออนุญาตเรียกกันง่ายๆว่า sudden death มีคำถาม4 choice แต่หนูอยากกดกันเมื่อไหร่กดได้เลยลูก The question is which country is the host country of the 2018 Asian Games Is it A China B Indonesia C เอาละ C ได้เรื่องเอานะครับน้องๆโรงเรียนเดชะปัตตนียานุกูลนะครับตอบว่า
2: The answer is B, Indonesia.
0: Indonesia. Okay. Indonesia นั้นเป็นคำตอบที่อยากเข้ารอบก็เข้าไปสิครับโรงเรียนแรกนะครับที่เข้าสู่รอบต่อไปเดชะปัตตนียานุกูลและคู่ที่2สำหรับการคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชและน้องๆจากธิดานุเคราะห์จังหวัดสงขลาน้องๆจากเบญจมราชุทิศอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆธิดานุเคราะห์ไหมครับ
3: นอกจากข้ายกเมืองนครศรี
4: ของดีเมืองนคร
3: ก็คือพวกเรานี่แหละค่ะ
0: เอางั้นเลยนะอ้าวน้องๆที่ดานุเคราะห์เราจะตอบโต้อะไรยังไงเขาบ้างไหมครับ
5: Hey guys watch me
0: นะฮะขู่กันไปขู่กันมาเอาเป็นว่าเกมแรกของเรานะครับน้องๆทั้ง2ทีมจะต้องตอบคำถามจาก VTR
6: Today I'm here at Nakhon Si Thammarat National Museum to take you back to the pastand tell you about the storm that devastated the province.
7: On October 25th, 1962, Nakhon Si Thammarat was hit by Tropical Storm Harriet, which began to gather near the Philippines and took 6 days to develop from the low pressure area into a depression storm and eventually into a tropical storm.The storm blew into Nakhon Si Thammarat most heavily in the Pak Phanang district. Giant waves destroyed Palumpu Cape. Only 5 households out of 4,000 were spared. More than 1,300 people disappeared and lost their lives. Roads and public utilities were cut off. Nakhon Si Thammarat suffered one of the biggest losses in its history.It was the late King Phumipol Adunyadej's idea to use the Dusit Palace radio station also to encourage Thais and foreigners to make donations to the victims. Within just 1 month, people together raised 11 million baht and donated 5 million baht worth of items. And many people who couldn't make donations chose to volunteer to help the disaster victims. After it passed through Thailand,The tropical storm Harriet began to weaken and when it reached Bangladesh 5 days later.
0: มาสู่คำถามของเราสืบเนื่องจาก VTR เมื่อสักครู่นี้นะครับ Which of the following was not mentioned in the video? Is it A, the damage caused by tropical storm Harriet in Nakhon Si Thammarat? B,

0: the contribution in the aftermath of the event. C, the number of people in Thailand injured by the tropical storm Harriet. Or D, the duration of the tropical storm Harriet. Hands behind your backs, guys. Okay, nakap. From now, see you! ที่ดานุเคราะห์กดได้มือแทบหักนะครับหนูจะตอบกันว่า
1: B the contribution in the aftermath of the event
0: your answer which is B ผิดครับกลับมาที่น้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศนะครับ
2: D the duration of the tropical storm Harriet
0: Your answer, which is D. ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เหลืออีก2 choice ถ้าพร้อมแล้ว See you! ที่ดานุเคราะห์อีกแล้วครับท่านหนูจะตอบว่า
3: C. The number of people in Thailand injured by the tropical storm Harriet.
0: ข้อ C นั้น Your answer, which is C, is...Alright, so Thida Anukrah is now 100 points ahead. นำอยู่100คะแนนนะครับ Now let's see who's gonna get the next 200 points. Just simply answer who, what, or where. You guys will have 3 attempts. So the question is, the following are the characteristics of what object? Clue number 1. People have known about it for 1,500 years, starting in China.Where it was very popular and considered an emperor's food. Clue number 2. It has medicinal values. When eaten, it can help improve the respiratory system, brighten the skin, and nourish the veins. It is very expensive. ข้อ 3 ครับ This object comes in different colors. If it's authentic, then it's semi-opaque, not completely transparent or opaque. When it's completely dry,It's crispy and brittle. กลับไปคำใบ้ข้อที่4สิครับ It is widely found in ปากพนัง district นครศรีธรรมราช In 1 year, this object can be collected only 3 times. The best time being the period. เบญจมราชูทิศกดแล้วเลือกตอบว่า
4: T.
0: ที่สะกดให้พี่ได้ฟังนิดหนึ่งเพื่อความ
4: T E A
0: T E A T เป็นคำตอบที่ incorrect ที่ดานุเคราะห์ดูตอบว่า
3: jellyfish
0: jellyfish which is incorrect โรงเรียนเบญจมราชูทิศตอบว่าอะไรลูก
2: bird nest
0: bird's nest isBoys and girls, and it all comes down to this. เหลืออีก1เกมเท่านั้นนะครับเกมอะไรยังไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆจะมีเพียง1เดียวที่จะก้าวเข้าสู่รอบต่อไปครับ Which team will proceed to the next round? We'll be back after these messages. Welcome back.To See You on the Road Season 2อย่างที่บอกไปนะครับว่าคะแนนคือ200ต่อ100 300คะแนนที่กำลังจะเล่นดังต่อไปนี้นั้นชี้ชะตาแน่นอนครับว่าทีมไหนที่จะก้าวสู่รอบต่อไปเราจะเล่นเกมอะไรเดี๋ยวเรารู้พร้อมกันนะครับเชิญแรนดอมได้เลยครับ True or False ง่ายๆฮะไม่ต้องมี4 choice มีแค่2 choice คือใช่ไม่ใช่ I'm gonna pretty much read out the topic for you guys I need one representative from each team นะครับหัวข้อคือ the south of Thailand ถ้าได้ตัวแทนแล้วยกมือได้เลยครับโอเคที่ส่งใครเข้าประกวดครับจีจี้เลยนะ
5: ทั้ง2คนจะต้องผลัดกันมาตอบคำถามที่เกี่ยวกับภาคใต้ว่าข้อใดถูกข้อใดผิดทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาที

0: เราไปดูกันเลยครับว่าทั้งดินและจีจี้จะตอบว่าอย่างไรกันบ้าง
1: As I mentioned earlier, the topic is the south of Thailand นะครับแต่ละข้อ3วินาที True หรือ False แค่นั้นถ้าข้ามแล้วไม่กลับมาอีก Alright 10ข้อ Start
2: The หนังตะลุง Shadow Puppet is usually made of cow or buffalo skin
3: True
4: True
2: Harriet is the tropical depression that caused damage to ตะลุงพุ Cape in นครศรีธรรมราช in 1962
4: True
3: True
2: Railay Beach is where potatoes are grown as a cash crop
3: False
4: True
2: Pattalung and Narathiwat are the two provinces that are landlocked
4: False
3: False
2: Phraya Rasada Nupradit Mahitsara Pakdi played an important role in introducing rubber trees to Thailand
3: True
4: False
2: The first rubber tree in Thailand is in Song Kla
4: True
3: False
2: Gantang train station is the terminal station of the southern line on the Andaman coast
3: False
4: True
2: Hat Yai cable car is the first aerial lift in Thailand
4: True
3: False
2: The name of Leste Godong cave in Satun comes from a species of plankton that lives in the cave
3: True
4: True
2: TRN is the airport code of Trang province
4: False
3: False
1: The results are now in my hands บอกเลยครับว่า it was a very close call 6 to 5
0: และด้วยระบบ winner takes all รับไปเต็มๆ300คะแนนและจะเข้าสู่รอบต่อไปคือน้องๆจากโรงเรียนเบนจามินราชเท
5: ได้ขออนุญาตนะฮะที่จะหยิบแค่บางข้อโดยเฉพาะข้อที่เป็น false ทั้งหลายมาอธิบายว่าเรื่องมันเป็นยังไงทำไมมันถึงผิดไม่เข้าใจนะครับอย่าลืมว่า Harriet เนี่ยไม่ใช่ tropical depression ผิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็น tropical storm ต่อไปหาดไร่เลเนี่ยไม่ปลูกมันแน่ๆเลยไม่ใช่มันเป็นที่ท่องเที่ยวไม่ได้ปลูกอะไรอย่างนั้นเลยนะครับพัทลุงกับนราธิวาสเนี่ยเป็น landlocked คือไม่ติดทะเลใช่ไหมนะครับจังหวัดที่ไม่ติดทะเลจริงเนี่ยคือพัทลุงกับ
6: ยะลาย
5: ะลาในขณะที่ต้นยางต้นแรกในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่กันตังจังหวัดตรังแล้วก็Leste Godong Cave นะฮะถ้ำ Leste Godong เนี่ยในสตูลเนี่ยนะครับมาจากฟอสซิลของแมมมอธและถามว่า Airport Code ของสนามบินตรังเนี่ยคือ TRN ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันคือ TST ลูกและเราก็จะกลับมาคราวหน้าพร้อมกับอีก2ทีมเพื่อดูว่า which school from which province will be the best of the best สำหรับวันนี้เราทุกคนสวัสดีครับ

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern method treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also possess morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: นะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพี่บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ประการครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเก่งไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
2: แล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุธารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
8: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปสัจเจตให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศรษฐ์สามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
9: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่เลิกการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนหนึ่งคือได้ใช้ได้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
10: at สารกลาง have a anniversary of Yamo she is a hero of this city
2: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
11: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ R&D อะไรอย่างเงี้ยออกมาคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น

0: นี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไมโครบราคาสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
2: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
3: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุนตุนเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจะออกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุนส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆอาจจะดูหยิ้มๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตรีๆครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
4: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุนก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกะอึกกากอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
2: เจอครั้งแรกอะค่ะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งอะไรเงี้ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
5: ล้า
0: พร้อมไม่พร้อม
5: พร้อม
0: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
6: แม่ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
5: ทัวร์
6: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
7: ต้อนรับแขกหน่อยแล้ว
8: บ้า
2: Hello, good morning.
9: Nice to meet you.
10: Yeah.
11: Where are you from?
10: England.
11: Oh,
12: my name is Dun.
2: รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
4: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
13: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
13: ่
0: ะพร้อมไหมพร้อมนะ
5: พร้อม
0: Are you all ready?
14: Ready?
0: Yeah. We're gonna go to Ayutthaya.
15: Yeah.
0: Okay.
15: Yes.
0: Okay. Let's go. Take the bus.
15: Thank you.
0: ครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับหน้าสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
16: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับTourist code, right? I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys. Are you ready?
5: Ready.
16: Thank you, ka. นะคะเด็กๆค่ะกล้านะลูกสู้ๆไหม
5: ส
16: ู้สู้ไม่สู้
5: สู
16: ้ดีมากค่ะ
0: พร้อมแล้วเริ่ม
17: Hello everybody.
18: Hello.
17: My name is Hart. I'm from south part of Thailand. I'm from Phuket. Yes, Phuket is the in province in south part of Thailand.
19: But you know, I think it's the biggest island of in the
17: yes,
19: Thailand.
17: Yes, it has
19: right?
17: Island around Phuket. It has many like a PP island.
0: My friends พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงนิดหน่อยเริ่มงงนิดหน่อย
17: I will be a guide for you. Okay,
19: okay.
17: For
19: Thank
17: free.
19: You.
17: Yes, if you go.
2: Okay, it's a deal. I will come.
6: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ดแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
3: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็

0: พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
1: ๆ Hello my name is Bam I am from นครราชสีมา the northeast of Thailand
2: And do you like to go to Chok Chai Farm yourself? You go there?
1: Seldom
3: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
2: Why?
1: When I am young I want my mother to kick
4: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
5: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยดิตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
1: This is the first time I was a guide so I feel excited
6: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
3: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
6: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
7: เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
6: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
7: เบสิก
6: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปดูคนต่อไป
7: ได้ไปดูต
6: ่อไปครับ
8: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang Did anyone of you guys remember my Legion in Thailand I am from Central Legion and from Bangkok I will take you now to Wat Pram is a temple there the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is will have information about their Ayutthaya history
2: so how do you like to study English because your English is quite nice
8: really
9: yes
8: I'm studying English gifted is a program in my school for the student who was good at English
3: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
8: So let's meet my sister she is another guy we'll let her introduce herself
2: ค่ะ
3: แม่น้องตุลประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
9: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบปลาดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
2: โอเค hello everyone my name hello my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand so if you have a chance to go so call me
10: yes and what about food
2: Food.
10: Yes.
2: Yeah, we have own food too. Yeah, it have anything something like in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรื่องอะไรวะเดี๋ยวคือเอาเดี๋ยวจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะ
9: ก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
2: แน่ๆกลัวแบบ but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
3: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
6: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจครับ
11: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะซ
6: ึ่
11: งภาษาอังกฤษเรียกว่า world heritage นะ
6: คะเอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
8: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there's a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger than the map of Thailand now. So, let's see to the next part. There are another interesting things.
12: Okay,
8: let's go!
13: Hey, everybody!Okay, stop. I will tell you about the way of life in

0: อยุธยา yes อยุธยา in the past they use the boat to transportation yes because it in อยุธยา is not car in the past they just have only boat
1: ครั้งแรกครับอยุธยามาทัวร์ครั้งแรกเลยหลายๆอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี่ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
2: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah,
3: how sweet?
2: In Ayutthaya, we sell on the boat like that.
4: Are you ready?
2: Thai people can
4: one of the plates. But there's an image. Please don't touch the door.
2: Please don't touch because it's not real. But
4: this best.
2: It's real. It's not real, but it's like the real thing.
4: I'm hungry.
2: If you can eat plastic. Yeah.
4: In old Thailand?
2: Yeah.
4: You make in old Thailand?
2: Yeah.
3: Is it fruits?
2: Fruits?
3: Fruit.
2: Fruit? No. It's a Thai dessert.
4: Are you making?
2: Sweet.
3: But what's the flavor?
5: Okay, everybody, I've prepared a video for you, and this is a story about the UTI history. So let's check it out there.
4: Okay.
5: Let's go.
6: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
4: But it is fake. What is this? Canom Kruai. Banana pudding. This sweet meat is made from banana rice flour.
7: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กนะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปรบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ
8: Good morning how are you จ๊ะ What's your name

0: ครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
1: ใช่ค่ะ this is the Wattaram that built for the first Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
2: can you say how many stones they built for this
1: you have to ask the architect
3: architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
4: So who want to stay here for take a photo and
2: yeah why not
1: yeah but next we have to go to Thaniat Chang home the elephant and elephant
4: the home of elephant
1: and elephant yeah
5: Thaniat Chang
2: what are you doing there
5: with a bike
4: or? Yes with a bike
1: yeah
4: we go ride a bike to Thaniat Chang
1: yes so let's go
4: let's go.Everyone want to go to Thaniat Chang?
6: Take a photo first.
1: Oh, before going.
4: Sorry,
5: can I take to take
1: Yes.
0: โอเคน้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เทคแคร์คนที่อยู่เอง
3: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
0: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอยู่ที่นี่แล้วว่าคนอื่นกำลังจะไปพันธุ์ชานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพันธุ์ช้างได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพันธุ์ช้างได้หรือเปล่า
5: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
7: We have the phone number of
8: cat.
7: You have
1: Patrice yes.
7: Okay. เดี๋ยวต้องโทรหา
9: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยเนี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพันยาช้างพอไปพันยาจะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
2: Do I get the food from them later?
4: No.
7: อยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดี
2: Do I get the food from them later?
7: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
3: ์เอาละสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
5: น้องตุ่นลูกนะคะน้องตุนเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูด้วยประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆครูเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert พูดตามลูก dessert dessert สะกดว่า d e s s e r t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert widessert ไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่า dessert นะ death แปลว่าตายเดตายอุ๊ยมี s 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งนึงโอเคมั้ยลูกจำได้ยังนะแล้วของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอก fake not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูก dessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
6: น
5: ้
6: อง
5: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
6: เป็นแอมยัง
5: เป็นแอมยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าอะไร it is the first time I
6: am
5: หนูบอกว่า I was นะคะหน
6: ู
5: ว
6: ่
5: า is the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นหรอกหนูจะเป็นสับปะเลออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า is the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชั่นที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชั่นที่
6: 1
5: ดีมากนะคะ
8: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
10: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
8: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
11: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
12: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
13: ฝรั่งเนี่ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี่ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ
14: Biodiversity is for everyone. Everyone should know that what they have, what our country have, how many species we have, and how to use that. So it's for everybody.

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกที่คลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะเป็นภาคที่2หรือภาคต่อจากครั้งที่แล้วนั่นก็คือ prepositions part 2นั่นเองครับประโยคภาษาอังกฤษถ้าคุณผู้ชมอยากจะสร้างประโยคขึ้นมาได้นะครับต้องมี preposition อยู่ในประโยคแทบจะไม่มีประโยคไหนเลยนะครับในภาษาอังกฤษที่ไม่มี preposition เนี่ยนะครับโอเคมันก็คงจะต้องมีแค่ subject verb กับ object ที่คุณเคยเรียนมาแต่ preposition เนี่ยนะครับมันจะสอดแทรกอยู่นะครับในสถานที่มุมต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวนะครับดังนั้นครับวันนี้เรามาดูคำนี้นะครับก็คือคำว่า on นั่นเองครับon เนี่ยนะฮะอันแรกเลยนะครับก็คือเรื่องราวของชั้นนั่นเองครับนี่นะฮะอย่างเช่นครับ I'm on the ground floor นะครับ on the ground floor ก็คืออยู่บนชั้นจีนะครับ I'm on the mezzanine ก็คืออยู่ที่ชั้นลอยนะชั้นเอ็มเนี่ยนะครับหรือจะใช้ on the first floor on the second floor on the third floor อย่าลืมนะเรื่องพวกนี้เราเคยคุยกันไปแล้วเนี่ยนะครับ floor เนี่ยต้องใช้ first second third แต่ถ้าเป็นชั้นใต้ดินส่วนมากจะใช้ in the basement นะจ๊ะ in the basement นะครับแต่ชั้นอื่นใช้ on นะครับคำหนึ่งที่เราจะไม่ใช้ on นะจ๊ะคือคำว่าข้างบนหรือข้างล่างนะครับฝากไว้เลยเนี่ยนะครับก็คือเราจะไม่ใช้ on upstairs หรือ on downstairs นะเราจะใช้ upstairs หรือ downstairs ไปเลยอย่างเช่นนะครับเราจะบอกว่า the food court is upstairs เราไม่ต้องใช้ on upstairs แต่ถ้าจะบอกว่า the food court is on the third floor ถึงจะใช้ on นั่นเองนะครับ on ต่อไปนะครับผมก็แน่นอนครับก็คืออยู่บนน่ะใช่ไหมนะครับไม่ยากเลยเนาะอย่างเช่นนะครับI'm on the bus อยู่บนรถเมล์นะครับ I'm on the roof อยู่บนหลังคาต่อไป on ก็จะใช้กับที่หรือวันนะครับอย่างเช่น on Saturday นะครับ on Tuesday นะ on Monday on the 2nd of January หรือ on January the 2nd on จะใช้ได้กับเรื่องราวของนี่เลยนะครับขออนุญาตนะฮะซ้ายกับขวานั่นเองนะครับ it's on the leftหรือ on the left hand side หรือ on the right hand side อย่าลืมนะครับเวลาคุณจะพูดกับฝรั่งเรื่องของซ้ายกับขวากรุณาชูมือขึ้นมาให้เขาดูหน่อยนะครับเขาจะได้รู้ว่าคุณนั้นกำลังใช้อันนี้ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราก็เคยพูดมาแล้วนะครับว่ามีพี่น้องชาวไทยบางท่านก็ไปบอกฝรั่งว่า it is on the right hand side แต่มือเนี่ยเป็นซ้ายมือเนี่ยฝรั่งบอกเดี๋ยวไปทิ่มตาเลยนี่มัน left นะครับผมก็ต้องดูกันดีๆนะครับ on the leftOn the right หรือ on the left hand side on the right hand side นั่นเอง on ต่อไปนี่นะครับผมจะเจอในคำนี้บ่อยๆนะครับ congratulations อย่าลืมใส่ s นะจ๊ะ congratulations on your new job นะครับ congratulations on your new job ก็คือขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ของคุณนะครับ congratulations on your graduation นะเห็นไหมครับ congratulations กับ graduation มันคล้ายกันมากเลยนะฮะชาวไทยหลายคนก็เลยนึกว่า congratulations แปลว่าเรียนจบนะไปบอกฝรั่งว่า I congratulation from university ผมแสดงความยินดีมาจากมหาวิทยาลัยนะครับฝรั่งบอกขอแสดงความยินดีด้วยครับแล้วจบที่ไหนล่ะอย่าลืมครับ graduate คือเรียนจบ graduation คืองานรับปริญญา so congratulations on your graduation ขอแสดงความยินดีกับการเรียนจบของคุณนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะไปพักที่ไหนเนี่ยนะครับก็เราก็บอกได้นะครับว่า I am on holiday หรือ I am on vacation นะฮะหรือจะใช้ I'm going to Phuket on holiday หรือ I'm going to Phuket on vacation จะไปพักร้อนที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณไปภูเก็ตเพื่อไปทำงานหรือไปดูงานไปสัมมนาอะไรก็แล้วแต่นะครับ I'm going to Phuket on business นั่นเองครับ on business นะครับ so I'm here on businessมาดูงานมาทำงาน I'm here on vacation หรือ on holiday ก็คือมาพักร้อนนั่นเองครับเราไปดู on นี่นะฮะอันอื่นๆก็ใช้เยอะมากเลยนะครับวันนี้คุณอยากจะไปทานข้าวแล้วมีเงินเยอะนะถูกหวยหรือเงินเดือนเพิ่งออกเนี่ยนะครับบอกเลยฉันเลี้ยงเอง it's on me นะครับ it's on me today นะครับหรือถ้าอยากจะโยนๆนี่นะครับพอบินมาก็บอกเลยครับ it's on you เธอเลี้ยงนะกล้าเนาะนะครับต่อไปในหนังฝรั่งหลายเรื่องคุณอาจจะเห็นครับ it's on the house DVD ผีก็จะแปลตรงตัวเลยนะครับว่ามันอยู่บนบ้านเนี่ยมันอยู่บนบ้านบ้านเธอสิ your house บ้านคุณนะครับ

on the house แปลว่าทางร้านจะเป็นคนเลี้ยงเองหรือร้านจะจ่ายให้นะครับอย่างเช่นหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าบาร์เทนเดอร์นะครับอาจจะบอกกับพระเอกนางเอกว่า this one's on the house นะฮะหรือ this one's on us ร้านเลี้ยงหรือพวกเราเลี้ยงคุณเองนะครับต่อไปครับอย่าลืมฮะไปทำงานที่ไหนโดยเฉพาะถ้าทำงานกับชาวต่างชาติก็ต้องไปให้ตรงเวลานะครับ you have to go on time on time นะครับต่อไปถ้าคุณลดน้ำหนักอยู่นะครับก็ต้องบอกฝรั่งว่า I am on a diet นะครับ I am on a diet ก็คือฉันลดน้ำหนักอยู่นะจ๊ะ I'm on a diet นะครับถ้าจะถามเขาว่าคุณลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่าก็ต้องถามว่า Are you on a diet เพราะไปบอกว่า Are you diet กลัวฝรั่งจะนึกว่าคุณนั้นไปถามเขาคร่าวๆว่าคุณตายยังเราบอกยังไม่ตายยังไม่ใช่ผีจะบ้าเหรอแช่งทำไมนะครับเพราะคำว่า die บวก yet เนี่ยก็จะแปลตายยังได้นะ soอย่าลืมครับ Are you on a diet กับ I am on a diet นั่นเองครับอีกอันนึงนะที่ผมชอบมากนะครับที่พี่น้องชาวไทยต้องใช้กันให้ถูกก็คือคำว่า on the way นั่นเองครับต้องเข้าใจนะครับว่า on the way เนี่ยแปลว่าอยู่บนเส้นทางก็แปลว่าอะไรครับกำลังเดินทางไปในที่ที่คุณนัดหมายนะครับส่วนมากจะแปลว่าอยู่บนเส้นทางใกล้จะถึงแล้วนะครับดังนั้นเวลามีชาวไทยโทรไปถามว่าอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะ on the way ปริ๊กนี่เลยเสียงปริ๊กคืออะไรไหมครับเพิ่งล็อกประตูบ้านคุณ on the way เนี่ยนะครับแปลว่าอยู่บนเส้นทางใกล้ถึงครับไม่ได้แปลว่าอยู่ลานจอดรถหน้าบ้านนะครับผมไม่ใช่ตรงนั้นนะครับ so on the way ก็แปลว่าใกล้ถึงแล้วเดินทางอยู่นะแป๊บหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องชอบมากนะครับก็คือเวลาเห็น sale อยู่หน้าร้านค้าต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับว่า sale sale เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าลดราคาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราต้องดู preposition ข้างหน้าด้วยเพราะถ้าเขาเขียนว่าfor sale ไม่ได้แปลว่าลดนะจ๊ะ for sale แค่แปลว่าขายอาจจะขายแพงด้วยนะฮะอย่างเช่นบางทีเราเห็นหน้าบ้านนะครับบางหลังก็จะเขียนว่า for sale คือบ้านหลังนี้มีไว้เพื่อขายนั่นเองครับต้องใช้อะไรอ่ะ on sale นั่นเองครับ it's on sale นะครับ it's on sale คือลดราคาอยู่นั่นเองครับบางทีนะครับจะเห็นเขาบอกว่า 50% off off off ก็คือ preposition เห็นไหมฮะ on sale ลดราคา 50% offหักออกไปเลย 50% นี่นะครับต่อไปก็คือ on purpose อย่าลืมนะครับคำว่า purpose ออกเสียงว่า purpose ไม่ใช่ purpose นะครับออกเสียง purpose เดี๋ยวกลัวฝรั่งจะนึกว่า propose purpose จุดประสงค์วัตถุประสงค์ propose the propose คือนำเสนอนะฮะ so purpose คือวัตถุประสงค์นั้นนะครับ on purpose ก็จะแปลว่าอะไรครับแปลว่าตั้งใจหรือว่าทำโดยมีเขาเรียกว่าพึงประสงค์วัตถุประสงค์ที่อยากจะทำให้มันเกิดสิ่งนี้นั่นเองครับอย่างเช่นคราวที่แล้วเนี่ยถ้าผมไปเหยียบเท้าคุณโดยบังเอิญหรือเป็นอุบัติเหตุ I stepped on his foot by accident แต่เวลาเราไปดูพวกละครน้ำเน่าละครไทยอย่างเช่นพวก Thai soap operas นะ soap opera ก็คือละครน้ำเน่าเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวอิจฉาเนี่ยชอบไปทำอะไรฮะชอบไปเหยียบเท้าหรือไปแกล้งนางเอกแบบตั้งใจใช่ไหม She did it on purpose on purpose คือตั้งใจทำเธอทำแบบตั้งใจเลยนะฮะนี่เลยนะครับ on เนี่ยเราใช้เยอะมากไม่ทั้ง on the internet นะฮะ on the internet นะครับ I saw it on the internet on the internet ก็คือเห็นในอินเทอร์เน็ตคนไทยใช้ในอินเทอร์เน็ตแต่ฝรั่งใส่ on the internet นะครับอีกหนึ่งอันก็คือคำว่า on average ก็คือเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยแล้วนั่นเองนะครับนะฮะอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่า the weather on average in Thailand is about 30 degrees Celsius อากาศเนี่ยนะครับผมเฉลี่ยแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซียสนะ so on average ก็จะแปลว่าก็ถ้าเฉลี่ยแล้วหรือว่าแบบโดยแบบคร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับผมเขาจะใช้คำว่า on average นั่นเองนะครับถ้าเราจะบอกว่า we are on schedulewe are on schedule นะครับ we are on schedule ก็แปลว่าเรากำลังทำงานตรงกับตารางเวลาที่เราได้วางแผนกันมาอย่างเช่นอาจจะบอกว่าบ่ายโมงมีสัมมนาบ่ายสองคุยกับลูกค้าบ่ายสามก็ไปมีงานเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำตามตรงเวลาตรงกับตารางนะครับก็ใช้ we are on schedule ถ้า behind schedule จะแปลว่าล่าช้าแล้วครับนี่นะครับ we are on schedule อีกหนึ่งนะฮะสำนวนที่ชาวไทยนั้นใช้บ่อยๆก็คือคำว่า strike นั่นเองครับ strike ไม่ใช่ไม่ใช่สไตร์โบลิ่งนะฮะแต่เราหมายถึงสไตร์เวลาพนักงานรวมตัวกันหยุดงานเพื่อที่จะประท้วงนะฮะนายจ้างเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษต้องใช้ on strike นะครับถ้าให้เต็มที่หรือเต็มยศนะครับอย่างเช่น the workers are on strike ก็คือคนงาน

อันเนี่ยตอนนี้กำลังสไตรค์ประท้วงไม่ยอมทำงานนั่นเอง they're on strike ออกไปออกไปเอาเงินโบนัสโบนัสอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้นะครับผมก่อนที่เราจะอัดรายการของเราเนี่ยนะครับทางทีมตากล้องของผมนะฮะก็คุยว่าเฮ้ยดื่มเบียร์กันเลยเป้านะฮะผมบอกเฮ้ยไม่ได้เพราะตอนนี้เรากำลังอยู่ในหน้าที่การทำงานนะครับ we are on duty นั่นเองนะฮะ we're on duty นะครับแต่ก็ดูจากหลายๆองค์กรหลายๆนะครับหน่วยงานเนี่ยก็การที่ on duty หรือว่าอยู่ในช่วงทำงานก็ไม่เคยที่จะหยุดหรือว่าห้ามปรามเขาจากการแอบดื่มสุราหรือเบียร์ในขณะที่ทำงานนะครับผมนะฮะ so on duty ก็คืออยู่ในช่วงเวลาทำงานนั่นเองครับอีกอันนึงฮะที่เราเจอบ่อยคือ on the agenda นะครับ on the agenda ก็คืออยู่ในวาระการประชุมวันนี้ครับอย่างเช่นวันนี้ผมเป็นหัวหน้างานผมเป็นเจ้าของบริษัทผมถามลูกน้อง what's on the agenda todayชาวไทยก็ฮะอาร์เจนตินาเดี๋ยวปฏีหน้าเลยนะฮะไม่ใช่อาร์เจนตินา agenda คือวาระ so what's on the agenda ก็แน่นอนครับก็คือวันนี้เนี่ยวาระประชุมเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับต่อไปไปดู on เนี่ยนะฮะที่อยู่ข้างหลังกันบ้างนะครับอย่างเช่น it depends on อันนี้เราเจอกันประจำนะครับอย่างเช่นเท่านี้เราอยากจะไปทำงานแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจจะไปทันเวลาหรือเปล่าฝรั่งชาม can you come on time เราก็บอกว่า it depends on the traffic it depends on the traffic ก็แปลว่าขึ้นอยู่กับจราจรนะครับถ้าใครชอบดูภาพยนตร์ฝรั่งบ่อยๆก็เห็นประโยคนี้ขึ้นมาเลยนะฮะไม่ว่าจะอยู่ที่ปกหรือว่าเปิดฉากหนังมา based on a true story อิงมาจากชีวิตจริงนะครับ based on a true storyนี่เลยเห็นไหมฮะจะสังเกตฮะสำหรับหลายๆคนที่เริ่มบ่นโอ้ย preposition มันยากค่ะอาจารย์คริสแต่คุณคริสเห็นที่นี่มันไม่ยากนะครับถ้าสิ่งที่คุณทำก็คืออะไรคุณก็ต้องเอาหูตาปากของคุณเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับภาษาอังกฤษมี3 S ก็คือ see sound คือฟัง say คือพูดตามมันจะได้เกิดเป็นอารมณ์นะคือจำความที่ถูกต้องได้เนี่ยครูพักรักจำล้วนๆนะครับบางครั้งหรือหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับก็คือแค่เห็นเขาคุยกันแบบเนี้ยเขาใช้ออนในประโยคเนี้ยแล้วก็พูดตามจนมันติดปากปุ๊บก็จบนะฮะอย่างเช่นอันนี้นะครับชาวไทยหลายคนก็ใช้เป็นละ focus on นั่นเองครับ focus on ก็คือเน้นอะไรเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเน้นไวยากรณ์เท่าไหร่ที่จริงผมกำลังสอนไวยากรณ์อยู่ใน preposition เนี่ยนะครับแต่เราจะไม่มานั่งบอกว่าไอ้นี่ต้องบวกกับไอ้นั่นลบกับไอ้นี่มันจะปวดหัวครับนะฮะเรามาเน้นนะครับเรียกว่าประโยคสำเร็จรูปในการเอาไปใช้กันเลยดีกว่านะครับ so I focus on English conversationI focus on English conversation ก็คืออะไรครับผมจะเน้นเรื่องราวของการสนทนาภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นในชุดทั่วไปหรือแม้กระทั่งในการทำงานเพราะหลายๆประโยคที่ผมกำลังสอนอยู่ในรายการของเราวันนี้หรือรายการก่อนๆ นะครับหรือในอนาคตนะฮะใช้ได้ที่ทำงานก็ได้ในสังคมทั่วไปก็ได้นะครับผมอย่างเช่นนะครับประโยคต่อไปก็ใช้ที่ทำงานได้นะครับนี่เลย the floods นะฮะ had a big impact on the economy นะครับThe floods had a big impact on the economy ก็คืออะไรครับน้ำท่วมที่ผ่านไปนะครับมหาอุทกภัยเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยมีผลกระทบที่ใหญ่มากกับเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับ have a big impact on something นะครับก็คือมีผลกระทบที่หนักหน่วงนะฮะนี่ไงนะฮะต่อไปนะครับเรามาดู on นะฮะที่เป็นพวก to word verb ซึ่งหลายอันหรือบางอันก็ได้สอนไปบ้างแล้วแต่ถือว่าเป็นการขัดเกลาแล้วกันแรกเลย bring on นะฮะ bring on ส่วนมากจะใช้อันแบบเดียวนะครับ bring it on จัดไป I am on a diet ชะลดน้ำหนักอยู่ในเจ้าตัวเองเพื่อนเอาเค้กมาเค้กช็อกโกแลตไหมเป็นเค้กแบบ hot fudge ช็อกโกแลตนี่นะมาจากร้านดังแถวๆสีลม bring it on จัดมาครับส่วนมาก bring it on มักจะชนะ I am on a diet เสมอครับ carry onที่จริงแล้ว carry on นะครับก็สามารถแปลได้ว่ายกหรือขนไปไว้บนอะไรอย่างเช่นสัมภาระที่ขึ้นไปบนเครื่องบินบางทีเขาเรียก carry on ได้นะครับแต่ carry on ถ้าเป็นสำนวนสั้นๆแปลว่าอะไรครับทำต่อเลยครับ carry on นะอย่างเช่นคุณกำลังคุยอยู่แล้วคุณก็หยุดฝรั่งก็คุยกับคุณปุ๊บแล้วฝรั่งก็บอกโอเค carry on ก็เหมือนกับ go on ก็คือทำต่อเลยครับต่อเลยนะฮะ carry onHang on นะฮะ hang on เนี่ย DVD ผีเคยแปลไว้ว่าห้อยไว้แต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับ hang on แปลว่ารอแป๊บนะฮะ hang on แปลว่ารอแป๊บนั่นเองต่อไป hit on นะฮะ hit on ก็ไม่ได้แปลว่าตีบนหัวแล้วตีบนอะไรนะฮะ hit on แปลว่าตีนี่นะครับอย่างเช่นครับวันนี้ผมเจอผู้หญิงคนนึงอาจจะสวยมากเลยนะครับเธอจะชื่อน้องแจน
I'm going to hit on Jan hit on Jan คือผมจะไปจีบแจนนะครับต้องมี on นะจ๊ะสำคัญมากเพราะถ้าไม่มี on I'm going to hit Jan แปลว่าผมจะไปตบแจนสักทีหนึ่งอันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ hit on นั่นเองนะครับเราไม่ได้เป็นพวกตบจูบตบจูบนะจ๊ะต่อไปนะครับผู้ชายบางคนก็ hit on เขาแล้วนะครับผ่านไม่นานก็ cheat on เขาซะแล้ว hit on จีบ cheat on คือนอกใจนะครับ you hit on herAnd then you cheated on her, นะครับหลังจากนั้นคุณก็ไปนอกใจเธอซะอย่างนั้นนะครับออกเสียงสระอีนะครับ cheat on her เวลา cheat on her เดี๋ยวอาจจะแปลว่าอุจจาระใส่เธออุ๊ยอันนี้เหม็นเลยนะครับ put on ก็แปลว่าสวมใส่เนาะนะครับอันนี้ไม่น่าจะยากจนเกินไปนะครับ put on นะฮะ put on your clothes put on your shoes นะครับ put on นะฮะก็คือตรงข้ามของ take off your shoes นะครับ pass it onpass it on ก็แปลว่าอะไรครับส่งต่อนะฮะส่งต่อนะครับอย่างเช่นวันนี้เราไปร้านอาหารฝรั่งเคยไหมแล้วอาหารมันจืดๆนะครับ the food is plain หรือ bland plain หรือว่า bland เนี่ยมันแปลว่าจืดชืดนะครับไม่มีรสชาติเอาเกลือพริกไทยกับซอสนะครับผมนะฮะแล้วก็เทๆๆๆแล้วก็ส่งต่อเพราะพี่น้องชาวไทยต้องการกันทั้งโต๊ะ pass it on ก็คือส่งต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเคยดูโดเรมอนไหมครับโดเรมอนช่วยด้วยสตูดิโอมาแกล้งฉันอีกแล้วสตูดิโอ and giants like to pick on Nobita ครับ pick on เนี่ยนะครับแปลว่าเลือกที่จะแกล้งแต่ไอ้หมอเนี่ยนะฮะตลอดเลยนะครับ they like to pick on him พอโนบิตะถูกแกล้งเสร็จเนี่ยนะครับก็จะบอกกับ giant กับสตูดิโอนะครับจะขู่เลยว่าฉันจะเอาเรื่องเธอไปฟ้อง I'm going to tell on you tell on you ก็แปลว่าอะไรครับเอาเรื่องพวกเธอเนี่ยไปบอกคนอื่นก็ไปบอกคุณครูหรือผู้ใหญ่นะครับเขาจะได้มาจัดการนั่นเอง pick onแกล้ง tell on ก็คือฟ้องนั่นเองนะครับต่อไปนะครับแหมวันนี้กำลังปาร์ตี้กำลังเมามันมากแต่ปัญหาสิครับก็คืออยากจะอยู่ต่อเหลือเกินแต่ต้องกลับบ้านครับผมนะฮะเพราะว่าภรรยาโทรตามแล้วนะครับน้องจ๊ะพี่ต้องกลับบ้านก่อนนะนะครับผม I want to stay on but I have to go home อยากอยู่ต่อแต่ต้องกลับบ้านนะครับผมต่อไป leave on leave something on ก็แปลว่าเปิดทิ้งไว้นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นนี่เลยนะครับที่บ้านผมเนี่ยนะฮะผมเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องนอนในความเงียบแต่เจ๊เนี่ยนะครับผมที่บ้านต้องนอนโดยการเปิดทีวีหรือวิทยุค้างไว้นอนไม่หลับสิครับเราก็ต้องรอนะฮะนะครับให้ทีวีหรือว่าวิทยุเนี่ยมันกล่อมเธอให้นอนนะครับพอผมเห็นว่าหลับตาสนิทแล้วผมก็ปิดทีวีพอปิดทีวีแค่นั้นปุ๊บเนี่ยนะครับเจ๊พูดโดยที่กำลังหลับตาอยู่เธอบอกว่า leave it on เปิดทิ้งไว้จ้ะน้องหลับแล้วนะครับ so leave something on หรือ leave the TV on ก็แปลว่าเปิดทิ้งไว้นะครับอีกอันนึงที่เราเพิ่งคุยกันไปไม่นานนี้เองเนี่ยนะครับก็คืออะไร step on นะฮะก็แปลว่าเหยียบนะฮะเหยียบอะไรบางอย่างแต่ step on เนี่ยนะครับอย่างเช่น step on it เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษจะแปลว่าอะไรไหมครับคุณผู้ชม step on it จะแปลว่าเหยียบคันเร่งก็แปลว่าอะไรรีบๆหน่อยเร่งเครื่องเร่งสปีดหน่อยจ้านะครับ step on it นั่นเองนะครับ try on try แปลว่าลองนะฮะแต่ถ้า try on แล้วลองสวมใส่มียิ่งชายคนหนึ่งไปที่ร้านรองเท้าแล้วหยิบรองเท้าคู่หนึ่งมาแล้วก็มาแทบหน้าแล้วเทียบหน้ากับตัวเองครับแล้วก็บอกฝรั่งว่า can I try ฝรั่งก็หัวเราะนิดนึงเพราะว่าสามารถแปลได้ว่าฉันขอลองชิมได้ไหมลองชิมดูสิครับว่าหนังนั้นเหนียวหรือเปล่าก็บอก Can I try them on นะ try them on ก็คือลองสวมใส่ต่อไปนี่นะครับคุณผู้ชมครับเราไปดูคำว่า at กันบ้างนะครับ I'm at home ผมอยู่ที่บ้าน I'm at school ผมอยู่ที่โรงเรียนนะครับผม I am at the hospital นะครับคือบางอันจะใช้เดอะบางอันไม่ใช้เดอะนะครับแต่ส่วนมากจะใช้เดอะสถานที่เราจะใช้เดอะนะครับส่วนมากนะครับอย่างเช่น at home I'm at school นะครับเราจะไม่ใช้ I'm at the home I'm at the school นะครับ so I'm at home I'm at school นะฮะก็จะแปลอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนแต่ I'm at the hospital นะครับอยู่ที่โรงพยาบาล I'm at the airport อยู่ที่สนามบินเป็นต้นนะครับ at ในตำแหน่งเนี่ยนะฮะจะมีหลายครับอย่างเช่น at the back อยู่ด้านหลังจะใช้ behind ก็ได้ behind อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับแต่ at the back จะแปลว่าอยู่ด้านหลังนะครับ it's at the front นะครับผมก็อยู่ด้านหน้าถ้า in front ก็คืออยู่ข้างหน้านะฮะแต่ at the front ก็คืออยู่ด้านหน้า it's at the top นะฮะ at the top ก็คืออยู่นะฮะอยู่บนสุดนะฮะ at the bottom ก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะ at the bottom of the river นะครับผมเป็นต้นนะฮะต่อไปคำว่า at จะใช้กับเวลานะครับ
at 3 o'clock ตอน 3 โมงอย่าลืมครับ o'clock ใช้

ตอนโอ้คล็อกตอนทวนแต่ถ้า 3:15 at 3:15 แต่ถ้า 3:30 ก็ไม่ใช่ 3:30 นะจ๊ะ 9:30 อย่าลืมนะครับอย่าแปลตรงตัวเพราะ 3:00 คือ 9:00 นั่นเองครับ at noon ตอนเที่ยง at midnight ตอนเที่ยงคืนนี่นะครับผมต่อไปนะครับ at the weekend ถ้าจะใช้ on the weekend at the weekend อันนี้ไม่ว่ากันเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นI'm going to Hua Hin at the weekend หรือ on the weekend นะครับ so at the weekend ก็คือช่วงเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับวันนี้ดูหนังแล้วร้องไห้ตอนจบ I cried at the end of the movie at the end ก็คืออะไรตอนท้ายหรือตอนจบของหนังนั่นเองนะครับ at least อย่างน้อยนะฮะ at least at most อย่างมาก at most we might lose some money but at leastWe will make our customers happy. นี่อย่างมากเราก็อาจจะเสียเงินไปหน่อยแต่อย่างน้อยเราก็ทำให้ลูกค้าของเราพึงพอใจหรือมีความสุขนั่นเองนะครับ At most อย่างมาก At least อย่างน้อยต่อไปนั่นนะครับ At last At last you're here นะครับผมในที่สุดคุณก็มาถึงนะครับ At last ต่อไปนะครับ At the moment Not but now นะครับ Not but now My English is not very goodat the moment นะครับ at the moment ก็คือตอนนี้นะครับต่อไปครับพี่น้องชาวไทยคนจะเล่นเกมนี่เยอะก็คือ angry birds angry เนี่ยมันก็จะแปลว่าโมโหนะครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าวันนี้เราอยากจะ mad at you mad แปลว่าบ้าหรือ mad แปลว่าโกรธแล้วต้องใส่ preposition ก็คือ at นั่นเองครับ I'm mad at you นะครับเคยจะถามว่าหัวเราะอะไรวะ What are you laughing at? I'm laughing at you. ผมกำลังหัวเราะคุณอยู่ครับ I'm laughing at you. Laugh at something ก็แปลว่าหัวเราะอะไรนั่นเองครับหัวเราะใส่อะไรนะครับผู้ชายพาสาวไปนั่งดูดาวกัน2ต่อ2ผู้ชายบอกผู้หญิง Look at the stars. ดูดาวสิจ้าตัวเธอผู้หญิงหันไปบอกผู้ชายเธอมันเป็นเครื่องบินไม่ใช่ดาวอุตาจริงด้วยนะครับ So look at ก็แปลว่ามองนะฮะมองอะไรบางอย่างนะครับต่อไปนะครับก็คือ I am good at นะครับ good at ก็แปลว่าเก่งอะไรบางอย่าง I am good at golf ก็คืออะไรแม่ผมเนี่ยตีกอล์ฟเก่งมากนะครับ I am good at swimming ก็คืออะไรว่ายน้ำเก่ง so ทำอะไรเก่งก็คือ good at something นั่นเองครับนะฮะและสุดท้ายคำว่า at นะครับก็คือคำว่า aim at นั่นเองครับรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับผมเล็งไปที่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัย This show is aimed at Thai people who want to improve their English รายการนี้ก็ถูกเล็งไปที่พี่น้องชาวไทยอย่างเช่นท่านที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นมานั่นเองนะครับ Time's up โอ้ up ก็เป็น preposition นะครับคุณผู้ชมครับก็หมดเวลากันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เก็บได้แค่ on กับ at นะฮะยังเหลืออีกหลายตัวเลยนะครับดังนั้นคราวหน้าติดตามนะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

เดี๋ยวทุกคนร้องเพลงตามไปด้วยนะคะเมื่อกี้ที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วนะทิชเชอร์สอนไปแล้วร้องคลอไปนะลองดูนะอีโออาเออีโออาเออีโออา you read this word k t อ่านว่าอะไร cat a e e o a a e e o a can you read this word b a d b e n ร้องดังลองร้องไปคลอๆไปลูก a e o a read this word p i g อ่านว่า pig D O dog E O A A E E O A A E E O A this word b a bus E O A A E E O A A E E O A to read เมื่อกี้อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไร stop เลยค่ะอ่านว่า at very good อ่านว่า at ดีว่าใส่คำว่าอะไรลงไปอ่านว่าพร้อมกัน cat แมวต่อไปอ่านว่า bat พร้อมกัน bat ต่อไปmat mat ต่อไปอ่านว่า hat hat ต่อไป g a g อ่านว่า ack ack อ่านว่า ack ack นะคะไม่ ack ack สระ ack อ่านว่า bag bag ต่อไปอ่านว่า tag tag a กับ d a กับ d เป็น at at ใส่ m เป็น mad เก่งมากค่ะ mad ต่อไป sad sad ต่อไปsad and ใช่ไหม and คำที่หนึ่งอ่านว่า pan pan แปลว่ากระทะต่อไปอ่านว่า can แปลว่ากระป๋องต่อไป man แปลว่าผู้ชายแฟนแปลว่าพัดลมเก่งมากต่อไปอ่านว่าแอปคำที่หนึ่ง

0: อ่านว่า
1: แค
0: ปต่อไปแมปแมปแผนที่เห็นไหมแผนที่ต่อไปแอมคำที่หนึ่งแฮมเก่งมากคำที่สองแจมแจมต่อไปกูดบายแปลว่าอะไรกูดบายลาก่อนใช่ไหมลาก่อนเนาะone two three four มั่งมาสี่คนนะสี่คนมาตรงนี้มาตรงนี้มานั่งนี่ sit down here มาเลยมามาเลยค่ะมาเลยค่ะมั่งสองมั่งมาเลยสองมั่งมากะละมังสองมั่งมามาแล้วก็มาบูมาดิงมามาเร็วมานั่งนี้ค่ะมานั่งนี้สี่คนจะให้อยู่ทีมเดียวกันเดี๋ยวจะให้อยู่ทีมเดียวกันมาตรงนี้นะมาเลยให้อยู่ทีมเดียวกันทีนี้พวกเรานะคะ sit down มั่ง sit down ครับโอเคทีนี้เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้ make a circle แปลว่าอะไรลูกcircle วงกลมเอาล่ะผู้ชายตรงนี้ make a circle two circle 2วงทำวงกลม2วง2วงกลมนะแสดงว่ามี2กลุ่มลูกกลุ่ม1วงกลม make a two circle ทำ2วงกลมขยับไปเลยลูกโอเคเป็น3วงใช่ไหมเอาแค่นี้ได้แล้วแต่ได้ทั้งนั้นโอเคโอเคค่ะต้นอะไรทำเป็นวงกลมลูกทำวงกลม make โอเคทีนี้ประเดี๋ยว everyone ตบมือค่ะ everyone ไม่ต้องอ่านตาไม่ต้องพูดตามทีเชอร์ everyone โอเคเดี๋ยวให้กลับมานั่งที่เดิมเดี๋ยวกลับมานั่งที่เดิมนะคะลุกไปเอาหนังสือของตัวเองมาแล้วกลับมานั่งที่เดิมค่ะใครกลับมานั่งสุดท้ายโดนทำโทษค่ะใครกลับมานั่งคนสุดท้ายโดนทำโทษค่ะกลับมานั่งที่เดิมหยิบของตัวเองมาใครกลุ่มสุดท้ายโดนทำโทษนะคะเร็วนั่งให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมหยิบมาแล้วเปิดหน้าที่ฟังให้ดี open page 1 4 6 1 4 6 open page 1 4 6 1 4 6ใครเปิดแล้วกลุ่มไหนเปิดแล้วโอเค very good แล้วดินสอ do you have pencil pencil อะไรลูกฮะคำอ่านใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะลูก

เออเดี๋ยวกลุ่มนี้นี่แหละจะได้เป็นกลุ่มแรกนะเดี๋ยวจะให้ออกมาเสนอนำเสนอเลยเอาละเปิดแล้วทุกคนครับเอออ้าวไปเอาดินสอใครไม่มีดินสอไปหาดินสอก่อนลูกทุกคนมีดินสอเช็คค่ะเช็คดูนะทุกคนดูนะทุกคนตอนนี้เปิดหน้าเดียวกันนะ1 4 6ใช่ไหมคะเอาล่ะทีนี้เราจะเห็นมีทั้งหมด12คำนะมี12คำนะคะมี12คำให้แต่ละกลุ่มนะคะลูกแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่ละกลุ่มช่วยกันช่วยกันทำอะไรให้ช่วยกันหาคำอ่านซิช่วยกันอ่านซิว่ามันน่าจะอ่านว่าอะไรนะดูข้อที่1ค่ะทุกคนข้อที่1 CAT อ่านว่า cat คำอ่านก็คืออ่านว่า cat ภาษาไทยเขียนยังไง cat คอแอทอ cat แบบนั้นน่ะนั่นคือคำอ่านลูกแล้วหมายถึงอะไรลูกความหมายก็คือแมวแล้วก็เขียนคำว่าแมวไปก็จะยังโอเคภาษาไทยครับภาษาไทยช่วยกันคำอ่านก็คือ cat คอแอทอ cat ความหมายก็คือแมวแบบนั้นพวกเราเขียนคำอ่านก่อนพวกเราเขียนคำอ่านให้หมดก่อนที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วทิชเชอร์บอกแล้วว่าให้จำให้ได้นะทิชเชอร์สอนไปแล้วถูกต้องอย่างนั้นเขียนคำอ่านก่อนฮานาฟีเขียนคำอ่านก่อนเมื่อกี้ข้อที่2 AD AD AD อ่านว่า AD ใส่เบิร์กเข้าไปเป็น AD AD ใส่เบิร์กเข้าไปเป็น BAD นั่นคือคำอ่าน BAD BADIt's very bad. Bad แปลว่าอะไรฮะไม่ใช่ bad ตรงข้าม bad ตรงข้ามกับคำว่า good good แปลว่า good very good แปลว่าเยี่ยมดีมากดีแต่ bad ไม่ดีแปลว่าไม่ดีเลย bad อ่านว่า bad ทีนี้ทิชเชอร์เดี๋ยวทิชเชอร์จะปล่อยให้ทำก่อนแล้วเดี๋ยวทิชเชอร์จะเดินมาดูช่วยกันคิดก่อนลูกดูยังไงลูกดูข้อที่3ดูข้อที่3ดูข้อที่3ค่ะลงท้ายด้วย A กับ N ลูกดูนะลงท้ายด้วย A กับ N อ่านว่า an a n a ออกเสียงแอ n ออกเสียงอืนน a n a n a n aAnd ใช่ไหม And ใส่เมอเข้าไปเป็น One เฮ้ยใส่เมอ M ไง Man ต้องหัดสะกดลูกต้องหัดสะกด Man ใช่ลองช่วยกันคิดก่อนAN ลงท้ายด้วย AN อ่านว่า AN AN แล้วก็ลูกลองดูตัวแรกซิมันออกเสียงว่าอะไรล่ะลูกก็ใส่พยัญชนะไปเลยตัวนั้นคือแบบนี้ค่ะนั่งเป็นอย่างนี้ sit in line นี่ไม่ใช่ไม่อย่างนี้นั่ง

0: ินไลน์มั่งอยู่คนเดียวหรอหรือจะนั่งกับเพื่อนหรืออยู่ตรงนี้คนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วรวมแถวกันก็ได้เดี๋ยวลูกมามาผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงแถวไหนก่อนพร้อมคะผู้หญิงโอเคเดี๋ยวทิเชอร์จะให้อ่านทิเชอร์จะให้อ่าน in อะไรโอเคพร้อมนะผู้หญิงพร้อมไหมเดี๋ยวผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้หญิงพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: Are you ready Yes Yes Yes ไม่ได้กลับแน่ไม่ได้กลับแน่ไม่อยู่กลุ่มเดียวกันอ่ะดิงไม่ได้กลับดิงพร้อมผู้หญิงนะลูก One Two Three IntersectionGo straight.
1: Go straight.
0: Go straight.
1: Go straight.
0: Turn left.
1: Turn left.
0: Turn left.
1: Turn left.
0: Turn right.
1: Turn right.
0: Turn right.
1: Turn right.
0: Cross.
1: Cross.
0: Cross the road.
1: Cross the road.
0: Cross the crosswalk.
1: Cross the crosswalk.
0: Cross the bridge.
1: Cross the bridge.
0: Cross the bridge.
1: Cross the bridge.
0: Bridge.
1: Bridge.
0: Go past.
1: Go past.
0: Go past. ไม่ได้กลับล่ะไม่ได้กลับไม่ได้กลับแน่นอนแน่นอนพี่ไปเปลี่ยนสไลด์กดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวไปนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้สลับกันนะนี่คือกลุ่ม1 1 2 3โอเคเยอะมากนะกลุ่ม1กลุ่ม2 and กลุ่ม3โอเคเดี๋ยวทิเชอร์จะสลับกลุ่มที่1อ่านคำที่1กลุ่มที่2อ่านคำที่2กลุ่มที่3อ่านคำที่3แล้วทิเชอร์ก็วนไปเรื่อยๆโอเคไหมโอเค1 2
1: 3
0: พร้อมกันอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งอะไรพารากอนไม่มีone two threeHospital ต่อไปกลุ่มสามone two three ไม่ผ่านไม่ผ่านถ้าแบบนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ใช่เดี๋ยว stop stop ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผู้หญิงต
1: ่อ
0: ได้ยินหรือยังพูดมาอีกรอบอีกรอบอีกรอบฟังฟังฟัง one two three one two three นั่นแหละต่อไปกรุ๊ปนี้ค่ะ one two threeStadium.
1: Stadium.
0: One, two, three.
1: Stadium.
0: เดี๋ยวทิชเชอร์ปิดประตูก่อนดีกว่า โอเคมั่งปิดประตู thank you ไปไปเลยต่อไปกลุ่มนี้นะไม่ต้องบอกเมื่อกี้ยังตอบไม่ได้นะยังตอบไม่ได้นะยังไม่ผ่านอ่ะ 1 2 3เร็ว1 2
2: 3
0: ได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้อ้าวได้ไหมอ้าว1 2 3ต่อไปผู้หญิงคะได้ไหมลูกคำนี้1 2 3
1: restaurant
0: okay ต่อไปผู้ชาย1 2 3ต่อไปยังไม่ได้สักคำนะหัวเราะไปก่อนนะแต่ยังไม่ได้ออกจากห้องนะเอาดูได้คำว่าOne, two, three. Shh. Pipita Pan. English what? Yang ai? Pipita Pan. Pom kan. One, two, three.
1: Museum.
0: One, two, three.
1: Museum.
0: Museum.ผู้หญิงต่อผู้หญิงไม่ใช่อ่ะโอเค1 2 3 very good เก่งมากค่ะต่อไปผู้ชาย
1: supermarket
0: โอ้1 2
1: 3
0: supermarket ต่อไปยังไม่สักคำนะต่อไป1 2 3เร็ว1 2 3ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ได้ไหมผู้หญิงอ้าวทุกคน1 2
1: 3
0: 1 2 3เอาใหม่1 2
1: 3
0: 1 2
1: 3
0: postOffice ต่อไปผู้หญิงเอาใหม่ลูก
1: Police station
0: Very good ต่อไปผู้ชายค่ะ1 2 3
1: Bank
0: ที่เชิญนึกว่าจะอ่านว่าออมสินไม่ใช่นะไม่ใช่แบงค์ใช่ไหมต่อไปกลุ่มนี้ยังไม่ได้สักคำนะร้านตัดผมทิชเชอร์จะช็อกแล้วเนี่ยพร้อมกัน1 2 3อะไรดิ่งพูดอะไรฮะโอเคอ้าวพร้อมกัน1 2 3
1: barber shop
0: นะต่อไปผู้หญิงคะ1 2 3
1: library
0: very good ต่อไปบัสอะไรBus station ต่อไปร้านขายขนมพร้อมกัน1 2 3บอกดิงก่อนบอกดิงก่อนว่าอ่านว่าอะไรแล้วค่อยพูดกันอ่ะไม่ใช่กล้วยจับนะ1 2 3ไม่ผ่านแบบนี
1: ้
0: Bakery shop
1: ต
0: ่อไปผู้หญิงค่ะ Very good ต่อไปกลุ่มนี้ผู้ชาย1 2 3 Very good1 2 3 1 2 3

ต่อไปโอเคโอเค very good very good very good เมื่อกี้ในที่

0: วัลให้หน่อยค่ะสมุดกับขนมเลยค่ะสมุดกับสมุดค่ะต้องดูนะคะลูกมีไหมต้องดูสมุดกับได้ค่ะขนมอ๋อมีแต่เงินแล้วใช่ไหมเอาเงินไหมเอาเงินจริงมาเลยค่ะสมุดเล่มเล็กหมดแล้วหรอผู้ชายน่าจะเอาเล่มเล็กซะมั้งเพราะว่าลายมันไม่โอเคผู้ชายผู้หญิงผู้ชาย2คนค่ะดิวมาคนที่1ใช่ไหมทำไมถึงครูให้ทำไมครูถึงให้ดิวเพราะว่าดิวทำเสร็จแล้วส่งก่อนเพื่อนเลยปรบมือให้ดิวค่ะโอเคต่อไปคนที่2คือใครอนัทก็เสร็จคนที่2ปรบมือครับต่อไปชื่ออะไรลูกยาคนที่3ปรบมือโอเคยาพาราแต่ว่าเดี๋ยวครูต้องกลับไปกินยาพารานะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเลิกคลาสแล้วดิงเห็นหันไปหาดิงแล้วอยากกินลูกชิ้นนะพร้อมกันเราจะพูดว่าบายบายชาลาลาลาพูดพร้อมกันบายบายชาลาลาลาThank you, teacher.
1: Thank you, teacher.
0: See you tomorrow. พร้อมกันนะแบบเมื่อกี้เลยนะ Bye bye, sha la la la. สองรอบนะทำท่าด้วย Stand up. พร้อมกัน Stand up.One, two, three. Bye bye, sha la la la. Bye bye, sha la la la. Thank you, teacher. ทำง่ายทำยังไง Thank you, teacher. ทำง่ายเดี๋ยว

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: than ever. I met with a performance that Thai people call ลิเกหลังจากผมได้ดูการแสดงลิเกเมื่อคืนครับผมได้เห็นมีน้องคนหนึ่งที่ very perfect ไม่ว่าจะลำลิเกหรือว่าร้องลิเกเก่งมากเลยนะครับแล้วที่ชื่อเกรกเองอยากเรียนรู้ลิเกเป็นศิลปะอะไรยังไงครับก็นัดกับคุณพ่อจะได้ทำความรู้จักกับน้องโนเกียแล้วน้องอยู่ไหนน้องน่าจะอยู่หลังเวทีหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าลิเกร้องยังไงครับสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยผมเป็นลิเกฝรั่งบ้านอยู่นนท์กาฬสิน
1: สวัสดีครับซิสเตอร์เก๊ก
0: สวัสดีครับแล้วเมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่าจิตรก็ร้องเพลงร้องลิเกเป็นยังไงบ้างครับพอจะเป็นลิเกเป็นไปได้หรือเปล่า Can I be a ลิเก actor
1: Yes สมัครงานกันเลย
0: แต่จิตรก็ว่าต้องเพิ่มความมั่นใจก่อนจะขึ้นบนเวทีครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเชิญเลยครับ
0: โอเคขอบคุณมากครับ
1: เชิญครับเชิญครับนี่ครับผมน้องโนเกีย
2: ฮัลโหลทีเชอร
0: ์ฮายสวัสดีครับโหเมื่อคืนครับทีเชอร์เบกได้เห็นการแสดงลิเกเก่งมาก it was perfect หรือว่าการแสดงดีมากเลยครับ
2: thank you ครับ
0: you're welcome ยินดีครับแล้วน้องโนเกียกล้าที่สื่อสารภาษาอังกฤษกับผมด้วยรู้หรือเปล่าทีเชอร์เบกอยากเป็นอาชีพเป็นลิเกให้น้องโนเกียสอนให้ได้ไหมครับ
2: สบายมากเลยครับ
0: สอนที่จะเป็นลิเกแล้วผมจะสอนน้องพูดภาษาอังกฤษมากกว่านี้ดีไหมครับ
2: very good ครับ
0: นี่พูดได้อยู่แล้ว very good แปลว่าดีมากแล้วทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวทีเชอร์ก็เฉลยคำตอบด้วยครับนั่งสบายสบายครับ
2: ได้ครับ
0: น้องโนเกีย how long have you been a ลิเก actor หรือว่าเล่นลิเกนานหรือยัง
2: เล่นมาตั้งแต่2ขวบครับ
0: โอ้ถ้าจะพูดว่าตั้งแต่อายุ2ขวบพูดว่า since I was 2
2: since I was 2
0: เก่งมากเลยนะแล้วถ้าจะบอกว่าฉันฝึกอาชีพหรือว่าฉันเป็นลิเก I am
2: a ล
0: ิ
2: เก
0: actor
2: actor
0: โอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วน้องโนเกียครับทำไมถึงชอบเล่นลิเกครับ
2: เริ่มแรกเลยนะครับก็เกียนั่งอยู่ข้างเวทีนั่งดูพี่สรามเล่นแล้วก็เห็นได้เงินอยู่หน้าเวทีเยอะแยะไปหมดเลยครับก็คือความคิดเด็กๆครับอยากได้เงินเนี่ยไปซื้อของเล่นไปเล่นของเล่นอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากเล่นครับไปขอพ่อปุ๊บพ่อบอกว่าพ่อเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ให้ไปขอคุณตามนรักก็คือพ่อครูที่สอนลิเกทุกๆคนมาในคณะสรามครับ
0: ใครสอนหนูร้องลิเก
2: คุณพ่อแล้วก็คุณครูมนรักนะครับก็คือคุณตาครับเป็นพ่อของพี่สอนรามน้ำเพชรครับ
0: เป็นเรื่องในครอบครัวนะครับในเส้นเลือดแล้วตอนนี้เล่นเป็นตัวละครอะไรบ้างครับ
2: ถ้าเป็นประจำวันก็คือเป็นตัวโกงก็คือดาวร้ายกับทหารครับ
0: คำว่าทหาร
2: ทหาร
0: soldier
2: soldier
0: แล้วพูดยาวนิดนึง I am
2: soldier
0: โอ้จำได้เก่งมากเลยคำว่าตัวโกงครับ
2: ครับ
0: ใช้คำว่า villainถูกต้องครับ I am a villain เก่งมากเลยนะครับแล้วมีอีก3คำที่น่ารู้นะครับเช่นคำว่านักแสดงใช้คำว่า artist ถูกต้องครับนักแสดงชายก็คือ actor นักแสดงหญิง actress Nokia
2: ครับ
0: how many actors in the troupe หรือว่าในคณะทั้งหมดมีนักแสดงกี่คนครับ
2: ถ้ารวมลิเกครับก็50กว่าคนและถ้ารวมพวกพี่ๆเอกคนร้อยก็คือที่ตั้งเวทีลิเกครับก็รวมเป็น100 200กว่าชีวิต
0: โอ้เยอะมากแล้วเวลาแสดงมีตัวละครอะไรบ้าง
2: พระเอก
0: ครับ
2: นางเอกแล้วก็ดาวร้ายดาวตลก
0: โอ้มีหลายตัวแล้วคิดว่าทีเชอร์เกรกรับบทเป็นอะไรครับ
2: โอ้หน้าตาอย่างทีเชอร์เกรกต้องตาตลกครับ
0: โอเคตัวตลกคือ Joker ถูกต้องครับทีเชอร์เกรกอยากฟังด้วยนะครับการร้องลิเกมันจะเป็นยังไงร้องสดได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: โอเคเชิญเลยครับ
2: เรายังรุ่นน้องได้แต่มองใช่ไหมแม่สาวสดใสไม่สาว

0: ใครแม่สามนางอยากจะเคียงข้างชิดกาย
1: โอ้โหชอบมากเลยคร
0: ับขอบครับ
1: ทีเชอร์ก็อยากลองด้วยสอนให้หน่อย
0: การร้องลิเกครับมันจะต้องร้องให้คล้องจองก็คือมันจะมีกรลูกรลีกรไลครับการร้องลิเกเนี่ยเขาจะเรียกว่าการร้องก่อนครับถ้าสมมุติทีเชอร์มาสวัสดีครับพี่น้อง
1: สวัสดีครับพี่น้อง
0: ได้ได
1: ้โอเคแล้วยังไงต่อครับ
0: มาฟังผมร้องสักหน่อย
1: โอเคสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อย
0: สักหน่อย
1: สักหน่อย
0: ครับถึงเสียงจะไม่อร่อย
1: ถึงเสียงจะไม่อร่อย
0: มาฟังกันหน่อยนายนะ
1: มาฟังกันหน่อยนายนะ
0: ใช่ครับการจะร้องนะครับร้องอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีท่าทางประกอบด้วยสวัสดีครับพี่น้อง
1: อ๋อเหมือนไหว้โอเคสวัสดีครับพี่น้อง
0: มาฟัง
1: มาฟัง
0: ผมร้อง
1: ผมร้อง
0: สักหน่อย
1: สักหน่อย
0: ถึงเสียง
1: ถึงเสียง
0: ครับที่ไปที่แบ
1: บ
0: ถึงเสียง
1: ถึงเสียง
0: จะไม่
1: อร่อยมาฟัง
0: กันหน่อย
1: มาฟังกันหน่อย
0: นายนะ
1: นายนะ
0: ทำตามผมนะ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยถึงเสียงจะไม่อร่อยมาฟังกันหน่อยนายนางโอเคครับเยี่ยมมากเลยครับทีเชอร์อย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีความสว่างเพราะทีเชอร์เนี่ยเรียนรู้เร็วมากเลยครับ
1: ขอบคุณมากเดี๋ยวจะสอนให้นะครับมีพรสวรรค์พูดว่า I have a gift หรือไม่ก็ I have a talent ถูกต้องน้องก็มีพรสวรรค์ทีเชอร์ก็เช่นกันครับ
2: คุณพ่อครับ
1: โอ้โหสนุกดีครับ
2: ร้องได้ไหม
1: นิดนึงเพราะมีผู้สอนที่ดีมากเลยนะครับชัวร์แน่นอน
2: ถ้าชัวร์เนี่ยผมได้แอบไปกระซิบหัวหน้าอยากจะให้ทีเชอร์เนี่ยร่วมแสดงลิเกด้วยพร้อมไหมเนี่ย
1: พร้อม
2: แต่ที่นี่ดิเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องเราอ่ะ
1: โอ้โหไม่ได้เข้ากับบรรยากาศ
2: มีให้เช่า
1: ฟรีไหมคร
2: ับ ไม่ได้ต้องแลกเปลี่ยน
0: ภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษเออ
1: ได้เลยครับได้เลยครับแล้วต้องแต่งหน้าด้วยใช่ไหมครับ
2: โอ้โหมันก็ต้องมีค่าเปลี่ยนอีกแล้ว
0: ภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษอีกแล้ว
1: โอ้ไม่ยากพูดว่า put on
0: makeup
1: แล้วน้องแต่งหน้า
2: เป็นให้ทีเชอร
1: ์ครับ
2: ส่วนน้องอ่ะเขาสบายอยู่แล้ว
1: ทำเองได้เลยครับ
2: โอ
1: เคเดินเราไปเตรียมตัวครับแล้วการแสดงคืนนี้มันจะสนุกแค่ไหนครับเอาละครับได้เวลาแล้วที่เราจะแต่งหน้าหรือว่า put on makeup น้องโนเกียครับ
0: ครับทีเชอร
1: ์ในการแต่งหน้ามีขั้นตอนอะไรบ้างหรือว่าแต่งหน้ายังไงครับ
0: ก็มีเขียนคิ้วครับเริ่มแรกเลยก็คือผัดหน้า
1: โอเคสอนให้นิดนึงหน้านะครับจะเรียกว่า face คิ้วคือ eyebrow จมูก
0: nose
1: เก่งมากรู้หมดแล้วยังไงต่อครับ
0: ปาก mouth
1: ใช่แล้วนะครับทาปากใช่ไหมครับนั่นจะเรียกว่า put on
0: lipstick
1: คำว่าประแป้งใช้คำว่า put on powder ถูกต้องครับที่แก้มนะครับใช้คำว่า blush ถูกต้องครับ
0: อย่างแรกครับที่จะใช้ก็คือลงแป้งครับเดี๋ยวลองพื้น
1: ครับ
0: แล้วก็ทาตาสีที่เราจะต้องใช้ก็มีสีน้ำตาลขาวดำชมพูครับ
1: โอเคสอนให้นะครับสีชมพูพูดว่า
0: พิง
1: ค์เก่งมากสีน้ำตาล brown สีดำ
0: black
1: โอ้อีกคำหนึ่งนะสีขาว white เก่งมากเลยครับโอ้ทีเชอร์ก็อยากลองแต่งหน้าเองได้ไหม
0: เชื่อว่าให้คุณพ่อเจี๊ยบแต่งให้ดีกว่า
1: เพราะอะไรครับ
0: ถ้าจะชิเตอร์แต่งเองทีเชอร์ได้แน่นอน
1: โอเค
0: ได้ลบนะ
1: ทีเชอร์บอกว่าให้คุณพ่อแต่งหน้าดีกว่าเพราะจะได้หล่อเท่ากับน้องได้ไหมครับ
2: ได
1: ้โอเค
0: นี่ยังหล่อไม่พอ
1: หล่อแล้ว
2: มาถ้างั้นพร้อม

0: พร้อม
1: มานอน
0: โอ้สบายสบาย
1: รับได้เลยอ้าวโอเคโอเคขอโทษได้เอาบางๆเอานะไม่ต้องหนามากหรอก
2: คุณพ่อครับอธิบายใบด้วยนะครับตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับ
1: ตอนนี้ก็เรากําลังจะผัดแป้งเอาแป้งลงหน้าให้มันดูแบบขาวๆเนียนๆหน่อย
2: ครับ
1: เพราะว่าเราเอาบางๆพอเนาะเดี๋ยวจะหลอกเกินโนเกียไป
2: โอ้ย
1: ไม่ต้องขาวมากอันนี้เราจะลงไฮไล
3: ท์แค่งั้นแต่งหนาวที่จะ
1: โทษนะเจ๊แต่งปกติของหนูเลยดังบางๆพอเนาะหลับตาไว้นะ
2: ครับ
1: นิดนึงหลับตาไว้นะครับห้ามลืมนะ
2: แล้วตอนนี้กำลังทำอะไรครับคุณพ่อ
1: เรากำลังจะเอาสีดำๆเนี่ยระบายตา
2: โอ้โห black eye
1: นะห้ามลืมนะใช่ครับเสร็จแล้ว
2: ดู
1: แล้วจบได้เลย
2: ขอบคุณมากครับว้าว I look so cool โอ้โหทีเจก็เปลี่ยนตัวเป็นคนใหม่นะครับดูดีมากเลยหล่อขึ้นหรือเปล่าครับ
3: หล่อครับทีเจ
2: สอนให้นะคำว่าหล่อในภาษาอังกฤษพูดว่า handsome สวยก็ beautiful น่ารัก so cute
3: น่ารัก so cute
2: ถูกต้องครับฝาแฝดชัดเจนนะครับ
3: ใช
2: ่หลังจากที่คุณพ่อแต่งหน้าให้ผมเสร็จคุณพ่อก็จะไปแต่งหน้าต่อให้น้องโนเกียซึ่งคุณพ่อเล่าให้ทีเจอร์ฟังว่าเขาจะคอยดูแลน้องโนเกียเรื่องการแต่งหน้าทุกครั้งที่มีงานแสดงจะคอยช่วยเติมแต่งส่วนที่เหลือให้ออกมาสมบูรณ์นั่นเองเอาละครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมต้องไปแต่งตัวก่อน I'm ready to perform today

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
2: My name is
1: Teacher Greg. Nice to meet you. หรือว่ายินดีที่ได้รู้จักกันครับ
2: Nice to meet you
1: too. โอ้วันนี้ทีนี้ก็ตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติเป็นโอกาสที่ดีที่มาร่วมงานนะมาแสดงเล่นลิเกเป็นครั้งแรกในชีวิตครับ
2: แล้วก็ดีใจมากๆนะครับวันนี้ที่มีชาวต่างชาตินะครับมาให้ความสนใจในเรื่องของลิเกได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยนั่นก็คือลิเกวันนี้ครับดีใจมากๆเลยครับ
1: โอ้ยินดีเดี๋ยวผมจะเต็มที่ครับไม่นี่ผิดหวังแน่นอนครับ
2: ครับให้เต็มที่นะครับสนุกสนุกครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะออกแขกเริ่มแสดงนะครับ
1: โอเคนั้นขออนุญาตไปเตรียมตัวไปก่อน
2: ได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันนะ
1: เจอกันบนเวทีครับสวัสดีครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมจะได้ขึ้นแสดงลิเกร่วมกับคณะที่น้องโนเกียแสดงอยู่ครับมันทำให้ผมตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการแสดงลิเกครั้งนี้ของผมมันจะเป็นอย่างไรช่วยเป็นขวัญกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแม่ยกทั้งหลาย
3: การแสดงของสุดยอดลิเกไทยยอดดวงใจของพระเอกมนตรีอเนกลาภทีมงานของพระเอกซูเปอร์สาวเพชรปริญญามาทองคำสอนดาบน้ำเพชรเริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมนางเอกดวงแก้วลูกท่าเรือฝั

0: อยมาฟังกันสักหน่อย
1: รางวัลรางวัลดูผมก็ร้องกันไม่ได้ไม่กันแบบเนี้ยนะครับนี่มีพรสวรรค์ที่สุดแล้ว
2: คุณเองครับ
1: เป็นฝรั่งด้วยอย่างเดดิเกลสุดยอดมากเลย
2: เอาด้านหน้าไปดีด้านโน้นนี่น้องนกเกียร์นะครับรับรางวัลเงินกองนะครับ

0: พี่เชื่อครับพี่รู้สึกยังไงบ้างครับได้มาขึ้นโชว์กับผม
1: โอ้ตอนแรกที่เชื่อก็ตื่นเต้นเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แสดงลิเกแต่มันสนุกมากจริงๆฮะ
0: พี่เชื่อรู้ไหมครับว่าพี่เชื่อวันนี้เก่งมากเลยนะครับสามารถมาแสดงร่วมกับพวกเราได้ทุกที่เลยนะครับ
1: โอ้ today was so much fun วันนี้สนุกมากแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวที่เชื่อจะกลับมารับบทเป็นพระเอกอีกรอบนึงนะครับ
0: ได้ครับก็ขอขอบคุณที่เชิญนะครับที่มาสอนภาษาอังกฤษหนูในวันนี้นะครับ
1: โอ้เช่นกันครับทีแรกต้องขอขอบคุณน้องโนเกียเพราะเป็นผู้สอนที่ดีทำให้ทีแรกรู้สึกว่าตื่นเต้นและได้ความรู้ลิเกเป็นศิลปะที่สวยงามครับแล้วก่อนจะปิดรายการเราจะทบทวนประโยคนิดนึงนะครับทั้งหมดมี2ประโยคที่น่ารู้นะครับประโยคแรกก็คืออ่ะลองพูดด้วยนะ I am
0: A Lee Ke
1: Actor
0: And I
1: Have a gift เก่งมากงั้นเราจะพูดยาวนิดนึงนะครับ
0: I am A Lee Ke Actor As I have a gift
1: โอเคนั้นใช่ได้นะครับประโยคที่แปลว่าฉันเป็นนักแสดงลิเกและฉันมีพรสวรรค์ด้วยนะครับประโยคสุดท้ายก็คือ You look so handsome
0: หล
1: ่อมาก You look so beautiful สวยจังเลยและสุดท้าย So cute น่ารักอ่ะถูกต้องครับ And don't forget the next story Who will it be about? Where will we go in Thailand? Don't forget to watch Vocab Journey Kids Story สำหรับวันนี้ขอบคุณและ
0: สวัสดีครับหนูเป็นแสดงลิเกแล้วนะคะ
1: ขึ้นบนเวที
0: ไปครับไปครับ
1: คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่านักแสดงที่เล่นบทร้ายหรือตัวโกง A. Artist B. Villain C. Talent TikTok TikTok ding คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B. Villain ครับผมข้อ A. Artist แปลว่านักแสดงและข้อ C. Talent คือพรสวรรค์นั่นเองครับ

0: ี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นอีกคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说太福来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around wow 哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทาง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: I have lived in Thailand for many years, and every time there's a temple festival in Thailand, no matter where it happens, I had to find an opportunity to go for a walk because I like to go to the temple. The atmosphere will be fun. There's a lot of food for us to eat. It can be called the charm of Thailand. But today, my visit to the temple fair is more special than ever because I met with a performance that Thai people call Lì Kê. หลังจากผมได้ดูการแสดงลิเกเมื่อคืนครับผมได้เห็นมีน้องคนหนึ่งที่ very perfect ไม่ว่าจะลำลิเกหรือว่าร้องลิเกเก่งมากเลยนะครับแล้วที่ชื่อเกรกเองอยากเรียนรู้ลิเกเป็นศิลปะอะไรยังไงครับก็นัดกับคุณพ่อจะได้ทำความรู้จักกับน้องโนเกียแล้วน้องอยู่ไหนน้องน่าจะอยู่หลังเวทีหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าลิเกร้องยังไงครับสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยผมเป็นลิเกฝรั่งบ้านอยู่นนกาฬสินธุ์
1: สวัสดีครับซิเชอร์เก๊ก
0: สวัสดีครับแล้วเมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่าจิจิก็ร้องเพลงร้องลิเกเป็นยังไงบ้างครับพอจะเป็นลิเกเป็นไปได้หรือเปล่า Can I be a Lì Kê actor
1: Yes สมัครงานกันเลย
0: แต่ทีจิจิว่าต้องเพิ่มความมั่นใจก่อนจะขึ้นบนเวที
1: ถ้าอย่างนั้นเชิญเลยครับ
0: โอเคขอบคุณมากครับ
1: เชิญครับเชิญครับนี่ครับผมน้องโนเกีย
2: ฮัลโหลทีเช
0: อร์ไฮสวัสดีครับโหเมื่อคืนครับทีเชอร์เบกได้เห็นการแสดงลิเกเก่งมาก it was perfect หรือว่าการแสดงดีมากเลยครับ
2: thank you ครับ
0: you're welcome ยินดีครับแล้วน้องโนเกียกล้าที่สื่อสารภาษาอังกฤษกับผมด้วยรู้หรือเปล่าทีเชอร์เบกอยากเปลี่ยนอาชีพเป็นลิเกให้น้องโนเกียสอนให้ได้ไหมครับ
2: สบายมากเลยครับ
0: สอนที่จะเป็นลิเกแล้วผมจะสอนน้องพูดภาษาอังกฤษมากกว่านี้ดีไหมครับ
2: very good ครับ
0: นี่พูดได้อยู่แล้ว very good แปลว่าดีมากแล้วทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวทีเชอร์ก็เฉลยคำตอบด้วยครับนั่งสบายสบายครับ
2: ได้ครับ
0: น้องโนเกีย how long have you been a Lì Kê actor หรือว่าเล่นลิเกนานหรือยัง
2: เล่นมาตั้งแต่สองขวบครับ
0: โอ้ถ้าจะพูดว่าตั้งแต่อายุสองขวบพูดว่า since I was two
2: since I was two
0: เก่งมากเลยนะครับแล้วถ้าจะบอกว่าฉันฝึกอาชีพหรือว่าฉันเป็นลิเก I am
2: a
0: Lì Kê
2: actor
0: โอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วน้องโนเกียครับทำไมถึงชอบเล่นลิเกครับ
2: เริ่มแรกเลยนะครับก็เกียร์นั่งอยู่ข้างเวทีนั่งดูพี่สอนรามเล่นแล้วก็เห็นได้เงินอยู่หน้าเวทีเยอะแยะไปหมดเลยครับก็คือความคิดเด็กๆครับอยากได้เงินเนี่ยไปซื้อของเล่นไปเล่นของเล่นอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากเล่นครับไปขอพ่อปุ๊บพ่อบอกว่าพ่อเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ให้ไปขอคุณตามนรักก็คือพ่อครูที่สอนลิเกทุกๆคนมาในคณะสอนรามครับ
0: ใครสอนหนูร้องลิเก
2: คุณพ่อแล้วก็คุณครูมนรักนะครับก็คือคุณตาครับเป็นพ่อของพี่สอนรามน้ำเพชรคร
0: ับเป็นเรื่องในครอบครัวครับในเส้นเลือดแล้วตอนนี้เล่นเป็นตัวละครอะไรบ้างครับ
2: ถ้าเป็นประจำวันก็คือเป็นตัวโกงก็คือดาวร้ายกับทหารครับ
0: คำว่าทหาร soldier
2: soldier
0: แล้วพูดยาวนิดนึง I am
2: soldier
0: โอ้จำได้เก่งมากเลยคำว่าตัวโกงครับ
2: ครับ
0: ใช้คำว่า villain ถูกต้องครับ I am a villain เก่งมากเลยนะครับแล้วมีอีก3คำที่น่ารู้นะครับเช่นคำว่านักแสดงใช้คำว่า artist ถูกต้องครับนักแสดงชายก็คือ actor นักแสดงหญิง actress โนเกีย
2: ครับ
0: how many actors in the troupe หรือว่าในคณะทั้งหมดมีนักแสดงกี่คนครับ
2: ถ้ารวมแค่ลิเกครับก็50กว่าคนและถ้ารวมพวกพี่ๆเอกคนวอก็คือที่ตั้งเวทีลิเกครับก็รวมเป็น100 200กว่าชีวิต
0: โอ้เยอะมากแล้วเวลาแสดงมีตัวละครอะไรบ้าง
2: พระเอก
0: ครับ
2: นางเอกแล้วก็ดาวร้ายดาวตลก
0: โอ้มีหลายตัวแล้วคิดว่าทีเชอร์เกรกรับบทเป็นอะไรครับ
2: โอ้หน้าตาอย่างทีเชอร์เกรกต้องตาตลกครับ
0: โอเคตัวตลกคือ Joker
2: Joker
0: ถูกต้องครับทีเจอร์เกรกอยากฟังด้วยนะครับการร้องลิเกมันจะเป็นยังไงร้องสดได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: โอเคเชิญเลยครับ
2: เรายังรุ่นน้องได้แต่มองใช่ไหมแม่สาวสดใสไม่สาย

0: ับนางอยากจะเคียงข้างชิดใกล
1: ้โอ้โหชอบมากเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ทีเจอร์ก็อยากลองด้วยสอนให้หน่อย
0: การร้องลิเกนะครับมันจะต้องร้องให้คล้องจองก็คือมันจะมีกอนลูกอนลีกอนไลครับการร้องลิเกเนี่ยเขาจะเรียกว่าการร้องก่อนครับถ้าสมมุติทีเชื่อมาสวัสดีครับพี่น้อง
1: สวัสดีครับพี่น้อง
0: ได้ได
1: ้โอเคแล้วยังไงต่อครับ
0: มาฟังผมร้องสักหน่อย
1: โอเคสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อย
0: สักหน่อย
1: สักหน่อย
0: ครับถึงเสียงจะไม่อร่อย
1: ถึงเสียงจะไม่อร่อย
0: มาฟังกันหน่อยนายนะ
1: มาฟังกันหน่อยนายนะ
0: ใช่ครับการจะร้องเนี่ยร้องอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีท่าทางประกอบด้วยสวัสดีครับพี่น้อง
1: อ๋อเหมือนไหว้โอเคสวัสดีครับพี่น้อง
0: มาฟัง
1: มาฟัง
0: ผมร้อง
1: ผมร้องสัก
0: สักหน่อย
1: สักหน่อย
0: เสียง
1: ถึงเสียง
0: ครับที่ไปที่แบ
1: บ
0: ถึงเสียง
1: ถึงเสียง
0: จะไม่
1: จะไม่อร่อยมาฟัง
0: กันหน่อย
1: มาฟังกันหน่อย
0: นายนะ
1: นายนะ
0: ทำตามผมนะ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยถึงเสียงจะไม่อร่อยมาฟังกันหน่อยนายนางโอเคครับเยี่ยมมากเลยครับทีเชอร์อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคนมีความสว่างเพราะทีเชอร์เนี่ยเรียนรู้เร็วมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากเดี๋ยวจะสอนให้นะครับมีพรสว่างพูดว่า I have a gift
0: I have a gift
1: หรือไม่ก็ I have a talent
0: I have a talent
1: ถูกต้องน้องก็มีพรสว่างทีเชอร์ก็เช่นกันครับ
2: คุณพ่อครับ
1: โอ้โหสนุกดีครับ
2: ร้องได้ไหม
1: นิดนึงเพราะมีผู้สอนที่ดีมากเลยนะครับชัวร์แน่นอน
2: ชัวร์เนี่ยผมได้แอบไปกับซิปหัวหน้าอยากจะให้ทีเชอร์เนี่ยร่วมแสดงลิเกด้วย wow. พร้อมไหมเนี่ย
1: พร้อม
2: แต่ที่เนี้ยดิเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องรอ
1: โอ้โหไม่ได้เข้ากับบรรยากาศ
2: มีให้เช่า
1: ฟรีไหมคร
2: ับ ไม่ได้ต้องแลกเปลี่ยน
0: ภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษ
1: ได้เลยครับได้เลยครับแล้วต้องแต่งหน้าด้วยใช่ไหมครับ
2: โอ้โหมันก็ต้องมีค่าเปลี่ยนอีกแล้ว
0: ภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษอีกแล้ว
1: โอ้ไม่ยากพูดว่า put on
0: put on
1: make up
0: make up
1: แล้วน้อง
2: เด
1: ี๋
2: ยวคุณพ่อแต่งให้ทีเชอร์
1: ครับ
2: ส่วนน้องอ่ะเขาสบายสบายอยู่แล้ว
1: ทำเองได้เลยครับ
2: โอ
1: เคเดินเราไปเตรียมตัวครับแล้วการแสดงคืนนี้มันจะสนุกแค่ไหนครับเอาละครับได้เวลาแล้วที่เราจะแต่งหน้าหรือว่า put on makeup น้องโนเกียครับ
0: ครับทีเชอร
1: ์ในการแต่งหน้ามีขั้นตอนอะไรบ้างหรือว่าแต่งหน้ายังไงครับ
0: ก็มีเขียนคิ้วครับเริ่มแรกเลยก็คือผัดหน้า
1: โอเคสอนให้นิดนึงหน้านะครับจะเรียกว่า face
0: face
1: คิ้วคือ eyebrow
0: eyebrow
1: จมูก
0: nose
1: เก่งมากรู้หมดแล้วยังไงต่อครับ
0: ปาก mouth
1: mouth ใช่แล้วนะครับถ้าปากใช่ไหมครับนั่นจะเรียกว่า put on
0: put on
1: lipstick
0: lipstick
1: คำว่าประแป้งใช้คำว่า put on powder
0: put on powder
1: ถูกต้องครับที่แก้มนะครับใช้คำว่า blush
0: blush
1: ถูกต้องครับ
0: อย่างแรกครับที่จะใช้ก็คือลงแป้งครับเดี๋ยวลงพื้น
1: ครับ
0: แล้วก็ทาตาสีที่เราจะต้องใช้ก็มีสีน้ำตาลขาวดำชมพูครับ
1: โอเคสอนให้นะครับสีชมพูพูดว่า
0: พิง
1: เก่งมากสีน้ำตาล brown
0: brown
1: สีดำ
0: black
1: โอ้อีกคำหนึ่งนะสีขาว white
0: white
1: เก่งมากเลยครับโอ้ทีเชอร์ก็อยากลองแต่งหน้าเองได้ไหม
0: เกียร์ว่าให้คุณพ่อเกียร์แต่งให้ดีกว่า
1: เพราะอะไรครับ
0: ถ้าได้ทีเชอร์แต่งเองทีเชอร์ได้แน่นอน
1: โอเค
0: ได้ลบนะ
1: ทีเชอร์บอกว่าให้คุณพ่อแต่งหน้าดีกว่าเพราะจะได้หล่อเท่ากับน้องได้ไหมครับ
2: ได
1: ้โอเค
0: นี่ยังหล่อไม่พอ
1: หล่อแล้ว
2: มาถ้างั้นพร้อม
1: พร้อม

0: มานอน
1: โอ้สบายสบาย
0: รับได้เลยอ้าวโอเคขอโทษได้อ่ะบางๆเอานะไม่ต้องหนามากหรอก
1: คุณพ่อครับอธิบายไปด้วยนะครับตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับ
0: ตอนนี้ก็เรากําลังจะผัดแป้งเอาแป้งลงหน้าให้มันดูแบบขาวๆเนียนๆหน่อย
1: ครับ
0: เพราะว่าเราเอาบางๆพอเนาะเดี๋ยวจะหล่อเกินโนเกียไปไม่ต้องขาวมากอันนี้เราจะลงไฮไล
2: ท์แค่งั้นแต่งงานที่จะ
0: โทษนะเจ๊แต่งปกติของหนูเลยดังบางๆพอเนาะหลับตาไว้นะ
1: ครับ
0: นิดนึงหลับตาไว้นะครับห้ามลืมนะ
1: แล้วตอนนี้กำลังทำอะไรครับคุณพ่อ
0: เรากำลังจะเอาสีดำๆเนี่ยระบายตา
1: โอ้โห black eye
0: นะห้ามลืมนะใช่ครับเสร็จแล้ว
1: ดู
0: กระจกได้เลย
1: ขอบคุณมากครับว้าว I look so cool โอ้โหทีเจก็เปลี่ยนตัวเป็นคนใหม่นะครับดูดีมากเลยหล่อขึ้นหรือเปล่าครับ
2: หล่อครับทีเจ
1: สอนให้นะคำว่าหล่อในภาษาอังกฤษพูดว่า handsome สวยก็ beautiful น่ารัก so cute
2: น่ารัก so cute
1: ถูกต้องครับฝาแฝดชัดเจนนะครับ
2: ใช่
1: หลังจากที่คุณพ่อแต่งหน้าให้ผมเสร็จคุณพ่อก็จะไปแต่งหน้าต่อให้น้องโนเกียซึ่งคุณพ่อเล่าให้ทีเจอร์ฟังว่าเขาจะคอยดูแลน้องโนเกียเรื่องการแต่งหน้าทุกครั้งที่มีงานแสดงจะคอยช่วยเติมแต่งส่วนที่เหลือให้ออกมาสมบูรณ์นั่นเองเอาละครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมต้องไปแต่งตัวก่อน I'm ready to perform today

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
2: My name is Teacher Greg.
1: Nice to meet you. หรือว่ายินดีที่ได้รู้จักกันครับ
2: Nice to meet you
1: too. วันนี้ทีก็ตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติเป็นโอกาสที่ดีที่มาร่วมงานนะมาแสดงเล่นลิเกเป็นครั้งแรกในชีวิตครับ
2: แล้วก็ดีใจมากๆนะครับวันนี้ที่มีชาวต่างชาตินะครับมาให้ความสนใจในเรื่องของลิเกได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยนั่นก็คือลิเกวันนี้ครับดีใจมากๆเลยครับ
1: โอ้ยินดีเดี๋ยวผมจะเต็มที่ครับไม่นี่ผิดหวังแน่นอนครับ
2: ครับให้เต็มที่นะครับสนุกสนุกครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะออกแขกเริ่มแสดงนะครับ
1: โอเคนั้นขออนุญาตไปเตรียมตัวไปก่อน
2: ได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันหน้า
1: เจอกันบนเวทีครับสวัสดีครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่ผมจะได้ขึ้นแสดงลิเกร่วมกับคณะที่น้องโนเกียแสดงอยู่ครับมันทำให้ผมตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการแสดงลิเกครั้งนี้ของผมมันจะเป็นอย่างไรช่วยเป็นขวัญกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแม่ยกทั้งหลาย
3: การแสดงของสุดยอดลิเกไทยยอดดวงใจของพระเอกมนตรีอเนกลาภทีมงานของพระเอกซูเปอร์สาวเพชรปริญญามาทองคำสอนราบน้ำเพชรเริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมนางเอกดวงแก้วลูกท่าเรือ

0: อยมาฟังกันสักหน่อย
1: รางวัลรางวัลนู่นผมก็ร้องกันไม่ได้เหมือนกันแบบเนี้ยนะครับนี่เนี่ยมีพรสวรรค์ที่สุดแล้ว
2: คุณครับ
1: เป็นฝรั่งด้วยอย่างเดดิเกลสุดยอดมากเลย
2: เอาด้านหน้าเวทีด้านโน้นนี่น้องนกเกียร์นะครับรับรางวัลกันก่อนนะครับ

0: เบอร์ไหนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณลำเข้าสวยๆนะครับลำโชว์หน่อยขอบคุณ
1: จากรายการวันแอนเทอร์นี่คิดสตอร์รี่ช่อง AMTV ITV
2: ทีเชื่อครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับได้มาขึ้นโชว์กับผม
3: โอ้ตอนแรกทีเชื่อก็ตื่นเต้นเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แสดงลิเกแต่มันสนุกมากจริงๆครับ
2: ทีเชื่อรู้ไหมครับว่าทีเชื่อวันนี้เก่งมากเลยนะครับสามารถมาแสดงร่วมกับพวกเราได้ทุกที่เลยนะครับ
3: โอ้ today was so much fun วันนี้สนุกมากแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทีเชื่อจะกลับมารับบทเป็นพระเอกอีกรอบนึงนะครับ
2: ได้ครับก็ขอขอบคุณทีเชอร์นะครับที่มาสอนภาษาอังกฤษหนูในวันนี้นะครับ
3: โอ้เช่นกันครับทีเชอร์ต้องขอขอบคุณน้องโนเกียเพราะเป็นผู้สอนที่ดีทำให้ทีเชอร์รู้สึกว่าตื่นเต้นและได้ความรู้ลิเกเป็นศิลปะที่สวยงามครับแล้วก่อนจะปิดรายการเราจะทบทวนประโยคนิดนึงนะครับทั้งหมดมี2ประโยคที่น่ารู้นะครับประโยคแรกก็คืออ่ะลองพูดด้วยนะ I am
2: Alike
3: Actor And I
2: Have a gift
3: เก่งมากนั้นเราจะพูดยาวนิดนึงนะครับ
2: I am Alike Actor As I am a gift
3: โอเคนั้นใช่ได้นะครับประโยคที่แปลว่าฉันเป็นนักแสดงลิเกและฉันมีพรสวรรค์ด้วยนะครับประโยคสุดท้ายก็คือ You look so handsome หล่อมาก You look so beautiful สวยจังเลยและสุดท้าย So cute น่ารักอ่ะถูกต้องครับ And don't forget the next story Who will it be about? Where will we go in Thailand? Don't forget to watch Vocab Journey Kids Story สำหรับวันนี้ขอบคุณและ
2: สวัสดีครับหนูเป็นแสดงลิเกแล้วนะคะ
3: ขึ้นบนเวที
2: ไปครับ
3: คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่านักแสดงที่เล่นบทร้ายหรือตัวโกง A. Artist B. Villain C. Talent Tick-tock คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B. Villain ครับผมข้อ A. Artist แปลว่านักแสดงและข้อ C. Talent คือผ่อนสวรรค์นั่นเองครับ

พี่คณะเนี่ยกล้าพูดเลยว่าเกิน 50% ของภาษาอังกฤษที่พี่คณะพูดได้ทุกวันเนี้ยมาจากการดูหนังวันนี้ค่ะพี่คณะก็เลยมี5เทคนิควิธีที่เราจะฝึกภาษาจากการดูหนังนี่แหละข้อแรกพูดตามทันทีไม่ใช่พูดคำว่าทันทีนะหมายถึงว่าพอได้ยินอะไรปุ๊บแล้วให้พูดตามทันทีเลยค่ะสมมุติเราได้ยินพระเอกพูดคำว่า vulnerable โอ้โหยากไปอีกกด pause แล้วก็ค่อยๆฟังซิพระเอกเขาพูดว่าอะไรแล้วก็ลองพูดตามดูค่ะข้อที่2ถ้าเราจะจำให้เรายกมาทั้งประโยคด้วยมันก็จะง่ายต่อการเอาไปใช้ของเราเราก็จะใช้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นคล่องมากยิ่งขึ้นตัวอย่างประโยคจากเรื่องHunger Games ฉากหนึ่งค่ะที่ President Snow เขาก็พูดขึ้นมา Hope it is the only thing stronger than fear Hope it is the only thing stronger than fear Hope คือความหวัง It is the only thing มันคือสิ่งเดียว Stronger คือมีพลังยิ่งกว่าความกลัวถ้าเรายกมาทั้งประโยคเลยเราจะได้เอาไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้ถูกเช่นนะสมมติคำว่าความรักฟุ้งฟิ้งนะคะ Love it is the only thing stronger than hate เช่นนะความรักเป็นสิ่งเดียวที่มีพลังมากยิ่งกว่าความเกลียดชังกันเราก็จะได้ยกมาใช้ได้เลยนอกจากจำมาทั้งประโยคแล้วอย่าลืมที่จะจดบริบทมาด้วยอันนี้มาจากเรื่องอะไรฉากไหนเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือถ้ามันมีดีเทลยิ่งดีค่ะเวลาเรากลับมาทวนเนี่ยเราจะเข้าใจมันมากขึ้นข้อ3ค่ะเราสามารถเลือกปรับระดับความยากง่ายของหนังที่เราดูตามระดับภาษาของเราได้เลยไม่จำเป็นเลยเราจะต้องพยายามฝืนนั่งดูค่ะพี่เขาบอกว่าให้ดูอะค่ะนี่ก็ดันดูต่อไปไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยไม่จำเป็นเลยค่ะเราสามารถเลือกได้เลยถ้าหนังแบบโอ้โหอวกาศล้ำโลกวิทยาศาสตร์จ๋ามันยากจนเกินไปอะเราก็ลองกลับมาดูหนังแบบการ์ตูนหนังครอบครัวโรแมนติกคอมเมดี้อะไรก็ได้ที่มันง่ายสำหรับเราอยู่อะค่ะแล้วเราค่อยๆปรับไปที่สำคัญโตแล้วจะดูซับไตเติลอะไรก็ได้ทำไมต้องรุนแรงอะไรขนาดนี้เราเลือกซับไตเติลได้ค่ะถ้าเป็นไปได้นะเลือกหนังที่เราชอบอะแล้วก็ดูมันหลายรอบหน่อยรอบแรกเราอาจจะมีซับไตเติลไทยก่อนก็ได้แล้วเราอาจจะได้คำติดไม้ติดมือมาสัก 4-5 คำก็ดีแล้วนะคะรอบแรกให้เราดูให้สนุกไม่ใช่ว่าเราดูหนังแล้วเราไม่สนุกเพื่อให้ได้ภาษาสุดท้ายเราก็จะไม่ดูมันรอบที่2ค่อยดู English subtitle เราจะได้รู้คำศัพท์มากยิ่งขึ้นได้รู้ประโยคมากยิ่งขึ้นอ๋อที่เขาออกเสียงวันก่อนแบบนี้มันคืออันนี้เองเหรออ๋อไอสิ่งนี้เขาเรียกว่าแบบนี้3ค่ะคราวนี้ให้เราลองปิดซับไตเติลดูบ้างค่ะ without subtitle นะคะเราจะได้โฟกัสเรื่องของการออกเสียงมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะได้พวก gap fillers มากยิ่งขึ้นนะข้อ4อย่าลืมเก็บรายละเอียดอย่างอื่นนอกจากคำพูดและประโยคด้วยค่ะเช่นพวก interjection พวก idiom ต่างๆพวกคำ slang หรือ body language ภาษากายก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะถ้าเราต้องการเอาภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อสื่อสารจริงๆนะสิ่งที่ดีมากๆเลยก็คือเรื่องของสิ่งอื่นๆที่มันไม่ได้อยู่แค่ใน subtitle มาดูตัวอย่างกันนะคะเช่น interjection หรือว่าคำอุทานโอ้ยเดินไปชนโต๊ะโอ้ยเราร้องโอ้ยแบบไทยๆแต่ว่าฝรั่งเขาเสียงยังไงรู้ไหมคะ ouch ow หรือว่าเราไปเจออะไรแบบขยะแขยงน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยในไทยเราก็จะพูดอีในภาษาอังกฤษเราพูดว่า ew ew หรือ yuck yuckเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันจะมาแทรกตาม conversation ที่มันเกิดขึ้นในหนังนี่แหละค่ะต่อไปนะคะ gap fillers gap คือช่องว่าง fillers คือการเติมเข้าไปเขาก็จะมีพูด well you know อะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะมีพวกนี้มาเติมช่องว่างไม่ให้มันดู blank ไปอะไรเงี้ยแล้วเรานึกไม่ออกแล้วก็ใช้พวกนี้มาเติมได้หรือว่าจะเป็น body language ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเช่นสมมตินะเราจะพูดว่า I don't know ฉันไม่รู้อะไม่รู้ไม่ชี้ไม่เข้าใจอะค่ะเราก็จะใช้ภาษากายแบบนี้ฝรั่งเขาจะอย่างนี้ I don't know I don't care I have no idea อันนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมอะเนาะมันเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติหรือว่าเจ้าของภาษาเขาจะใช้กันเพราะฉะนั้นเราเก็บพวกนี้มาด้วยข้อที่5ค่ะให้เราลองฟังเสียงแล้วก็การออกเสียงของหนังแบบหลายๆประเทศอังกฤษบ้างลองฟังของอเมริกันบ้างนะคะออสเตรเลียนเราจะได้ฟังหลายๆสำเนียงนะคะสมมตินะโอ้โหทุกวันนี้เราดูแต่หนังอเมริกันหมดเลยพอเราไปฟังสำเนียงอังกฤษทีมันก็เขาพูดว่าอะไรอ่ะไม่เข้าใจลองสร้างความหลากหลายนะในสิ่งที่เราฟังหรือสิ่งที่เราดูมากยิ่งขึ้นเราก็จะได้เข้าใจในหลายๆแบบ
เรื่องแรกเลยค่ะเป็นซีรีส์ Friends นะ Friends ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกัน conversation ที่เขาพูดกันเนี่ยมันก็จะเป็นพูดกันทั่วไปในชีวิตประจำวันคำศัพท์ก็จะค่อนข้างง่ายรูปประโยคก็จะค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายค่ะ2ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนเรื่องของแพทย์ Grey's Anatomy นะคะอีกเรื่องค่ะคือ The Good Doctor นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์ก็จะมีค่อนข้างเยอะเรื่องที่3ค่ะเป็นเรื่องแบบวัยรุ่นบ้าง 13 Reasons Why มันก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในไฮสคูลนะคะเป็นหนังวัยรุ่นศัพท์วัยรุ่นที่เราสามารถฝึกภาษาได้ง่ายค่ะ

วัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Coach ซีซั่น3ซึ่งตอนนี้นะคะเราเข้ามาสู่โค้งสุดท้ายกันแล้ววันนี้ The Speech On Stage ค่ะเรามาอยู่กันที่โชว์ DC พระราม9ค่ะในโค้งสุดท้ายของเราเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้สอนอะไรเด็กๆมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดการสื่อสารการไลฟ์หรือแม้กระทั่งการสัมภาษณ์ทุกกระบวนการมันผ่านมาหมดละแต่วันนี้มันจะมีอีกกระบวนการนึงค่ะที่ครูอยากให้เด็กๆได้เรียนคือในยุคนี้พอเราพูดถึงการพูด on stage นะคะการพูดบนเวทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวเราถ้าเราอยากทำงานออนไลน์เราจะเป็นต้องพูด on stage ไหมในความเป็นจริงจำเป็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าวันหนึ่งคุณอยากที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอยากมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เวลาที่เราไลฟ์สดเนี่ยนะคะคนดูทีเนี่ยเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิด energy ของคุณอยู่ใน energy ที่แบบเหมือนพูดหน้ากล้องตลอดเวลามันก็จะไม่สามารถส่งสิ่งนี้ออกไปได้ฉะนั้นแม้กระทั่งคุณจะต้องพูดผ่านสื่อออนไลน์แต่ energy ของคุณจะต้องเป็น energy ของการ

0: นำเสนอราวกับว่ามีคนพันคนอยู่ในออดิโทเรียมหรืออยู่ในหอประชุมที่คุณสามารถส่งพลังงานนั้นได้จริงๆแล้ววันนี้ค่ะ The Speech Coach ของเราที่มาพูด on stage โชว์ให้พวกเราดูในวันนี้นะคะจะเป็นคนที่ครูบอกเลยว่าเด็กๆต้องดูเพราะคนคนนี้คือผู้บุกเบิกยูทูบเบอร์รุ่นแรกนะคะรุ่นแรกๆครูบอกว่าของโลกได้เลยนะคะจะบอกว่าของประเทศก็อาจจะดูน้อยไปเพราะว่าจริงๆแล้วโซเชียลมีเดียเนี่ยมาบุกโลกจริงๆแล้วกระหน่ำมากๆช่วงประมาณปี2009แต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเริ่มทำ YouTube มาตั้งแต่ปี2006ตอนนี้13ปีค่ะ13ปีกับผู้ติดตามเกือบ13ล้านคนคุณพระแล้วเขาก็จะมาพาเราเดินทางตั้งแต่ต้นทางของเขาว่าเขาเริ่มยังไงผ่านอุปสรรคมายังไงและที่สำคัญเคล็ดลับที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จมาจนถึงวันนี้นะคะและตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้กับครูแล้วครูอยากให้พวกเราได้เจอเขามากๆค่ะชายหนุ่มอารมณ์ดีตามีรอยยิ้มนะคะเขาคือพี่บี้เดอะสกาค่ะปรบมือค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: สวัสดีครับ
0: ครูให้พื้นที่บี้เลย
1: ครับผม
0: ลุยเลยบี
1: ้สวัสดีคนดูทุกคนครับคนที่ดูทางบ้านเนาะน้องๆทุกคนครับก็การทำคอนเทนต์เนาะการที่จะแบบสื่อสารอย่างที่คุณครูเงาะบอกก็คือจำเป็นมากเวลาไลฟ์สดไลฟ์สดทีคนดูเยอะนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาแชร์ทุกอย่างเนาะที่ได้ผ่านประสบการณ์ในการทำคอนเทนต์มาครับก็ขอแนะนำตัวอีกครั้งครับบี้เดอะสกาครับผมทำคอนเทนต์บน YouTube เนาะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆครับก็จุดเริ่มต้นของผมครับตอนที่ผมทำคอนเทนต์ตอนแรกครับมันมาจากการที่ผมอยากที่จะทำให้เพื่อนรู้สึกมีความสุขแล้วก็คลายเครียดเพราะว่าช่วงนั้นครับมันเป็นช่วงที่สอบไฟนอลนะครับผมเรียนอยู่ปี2มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวิชาที่รุ่นพี่เขาติด F เยอะมากก็เลยอยากที่จะทำให้เพื่อนคลายเครียดก็เลยคิดว่าเอ้ยเราทำอะไรดีก็ช่วงนั้นนะครับมันมีคนที่ทำวิดีโอเริ่มเยอะขึ้นไอ้เราก็วิดีโอก็เป็นน่าสนใจแล้วก็เพลงในช่วงนั้นที่มาแรงก็คือเพลงจังซี่มันต้องถอนซึ่งเพลงจังซี่มันต้องถอนเนี่ยมันเข้ากับการที่แบบถอนวิชานี้ก็เลยแบบเลือกเอาเพลงนี้ละกันนะครับเพื่อที่จะแบบเอามาลิปซิงครับผมก็อยู่ในห้องในหอของมหาวิทยาลัยนะครับก็เลยใช้เว็บแคมโน้ตบุ๊กเพราะเรายังไม่มีกล้องเป็นของตัวเองก็เลยอัดคลิปแล้วก็ลิปซิงเพลงจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนนะครับแล้วก็เอาปล่อยลงบน YouTube นะครับแล้วก็เอาลิงก์ YouTube เนี่ยส่งให้เพื่อนดูเพื่อนก็โอ้ชอบใจมากนะครับเวลาหลังจากนั้นพอเพื่อนได้ดูแล้วพอเราเข้าไปมหาวิทยาลัยเพื่อนก็ทักโอ้บี้โอ้บี้มาแล้วนะครับคนที่ทำคลิปจังซี่มันต้องถอนนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาอีกคนก็แบบเมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่เมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่เราก็เลยแบบโอ้เพื่อนชอบนี่ว่าอยากที่จะทำต่อก็เลยทำมาเรื่อยๆครับทำมาเรื่อยๆคนดูก็เริ่มมีคนติดตามขึ้นมาเรื่อยๆมีครั้งนึงได้ไปทำเพลงของพี่บี้เดอะสตาร์ครับทำเพลงพี่บี้เดอะสตาร์ก็เป็นการเต้นอยู่ในห้องนะครับถ้าเคยดูคลิปก็จะเป็นอะไรที่แบบเหมือนเป็นกระแสมากช่วงนั้นแล้วก็มีรายการทีวีนะครับก็เชิญเราไปสัมภาษณ์ด้วยไปพูดคุยด้วยแล้วมีโอกาสได้เจอกับพี่บี้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นไอดอลแล้วก็โชคดีของเรานะครับพอทำมาสักพักนะครับก็ผมรู้สึกว่าตอนนั้นเรายังมองว่างานตัวนี้มันเป็นงานอดิเรกนะผมก็เรียนจบก็ไปทำงานประจำแต่เราก็ยังคงทำคอนเทนต์นะทำไปสักพักนึงรู้สึกว่างานออนไลน์มันเริ่มแบบมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างรายได้ให้กับเราครับมีเงินมาเริ่มมีจ้างมาให้เราโปรโมทสินค้าก็เลยตัดสินใจออกมากะจะทำเป็นงานประจำเลยครับก็ออกมาทำอยู่ประมาณครึ่งปีครับก็จะมีน้องที่เหมือนกับเขาติดตามเราแล้วก็อยู่แถวที่พักใกล้ๆกันก็มาทำอะไรร่วมกันปรากฏว่างานที่เคยไปแคสหรือโฆษณาหรืออะไรต่างๆกลับกลายเป็นว่าไม่ได้แบบมีเงินเข้ามาที่ไปแคสก็ไม่ได้นะครับตอนนั้นเริ่มเงินเก็บก็เริ่มใกล้จะหมดนะครับช่วงผ่านไปประมาณครึ่งปีก็เลยมีความคิดตัดสินใจว่ากลับไปทำงานประจำเหมือนเดิม YouTube ก็คงเป็นงานอดิเรกครับตอนนั้นมี คนส่งคลิปวิดีโ

0: มา อยากให้พี่บี้ล้อเลียนเพลงหนึ่งเราก็เลยตัดสินใจลองทำดูชื่อเพลงกังนัมสไตล์นะครับช่วงนั้นก็เลยทำการล้อเลียนเพลงนี้ครับเพื่อตอบแทนแฟนๆปรากฏว่าคลิปนั้นโชคดีมากคนดูเยอะขึ้นนะครับคนดูกลับมาเยอะมากขึ้นแล้วก็เป็นกระแสก็เลยแบบโหเอ้ยจริงๆมันก็มีความเป็นไปได้นี
1: ่
0: ที่มันจะถึงแม้มันจะดรอปทุกอย่างแล้วแต่มันก็ยังสามารถมีคนดูเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีงานกลับเข้ามา มีงานโชว์ต่างจังหวัดด้วยครับก็เลยเป็นเรื่องที่ดีก็เลยหลังจากนั้นก็เริ่มเก็บเงินแล้วก็เปิดเป็นบริษัทแล้วก็ตั้งใจทำมันอย่างจริงๆจัง
1: ๆ
0: มากขึ้นกว่าเดิมครับทั้งที่แบบเราเกือบที่จะแบบหยุดทำมาแล้วนะครับแต่เราก็ลองดูอีกสักตั้งหนึ่งครับจากการที่ผมได้ทำมาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำคอนเทนต์แล้วก็จากการทำวิดีโอบน YouTube เนาะเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาหรือทำอยู่เสมอก็คือความรู
1: ้
0: เราต้องพัฒนาให้ตัวเองสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างขึ้นมีความรู้มากขึ้นเพราะว่าอย่างตัวผมเองครับผมยอมรับว่าถึงแม้ผมจะมีคนรู้จักจาก YouTube เยอะแต่ผมไม่สามารถปักหลักตัวเองอยู่ที่ YouTube อย่างเดียวได้เราต้องทำหลากหลายแพลตฟอร์มเพื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิ
1: ม
0: ผมทำทั้ง TikTok ทำทั้ง Facebook หรือแม้กระทั่งไลน์ทีวีก็มีทำด้วยนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้มีช่องทางเพิ่มมากขึ้นครับหยุดอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือคนดูกลุ่มคนดูเราต้องเข้าใจว่ากลุ่มคนดูของเราเนี่ยเป็นใครเขาต้องการที่จะรับรู้หรือต้องการที่จะเสพอะไรนะครับเราก็ต้องมอบสิ่งนั้นหรือคอนเทนต์นั้นให้กับเขาได้ดูครับเพื่อให้เป็นการตอบแทนนะเพื่อให้โดนใจกับสำหรับเขาด้วยและอีกสิ่งหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้ก่อนที่ผมจะมามีวันนี้ได้ก็คือทีมงานนะครับทีมงานที่จะต้องมีแพชชั่นเดียวกันแล้วก็ร่วมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันเพราะว่าในระหว่างทางที่เดินมามันมีปัญหาเกิดขึ้นมามากมายแหละทั้งเล็กและใหญ่แต่เราจะไปข้างหน้าได้ก็ต้องมีทีมที่ดีมีพลังงานที่ดีที่ไปด้วยกันครับสามส่วนนี้สำคัญครับ ขอบคุณครับก็คนที่ชมอยู่ตรงนี้ครับมีใครอยากจะถามคำถามอะไรเพิ่มเติมครับ
1: ครูขอถามนะคะ
0: คร
1: ูขอถามว่าในคอนเทนต์อะเวลาที่บี้คิดคอนเทนต์ขึ้นมาต่างๆนานาจนวันนี้ที่มันประสบความสำเร็จเนี่ย อยากรู้ว่าไปเอาไอเดียระดมความคิดครีเอทีฟอะไรมาเผื่อบางทีคนทั้งบ้านแบบเฮ้ยมันตันไม่รู้จะคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: การที่เราจะคิดคอนเทนต์หรือเพื่อให้แบบมีไอเดียเยอะๆครับผมว่าเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนะก
1: ่
0: อนที่จะเป็นทีมที่แบบมาระดมไอเดียนั้นอาจจะเป็นเฟส2เฟสแรกต้องมาจากเราก่อนต
1: ั
0: วเราเองต้องสะสมข้อมูลต้องสะสมreference เยอะๆนั่นหมายความว่าตัวเราเองต้องเสพต้องดูให้เยอะๆครับเพราะว่าเวลาเราดูเยอะแล้วเราจะได้ไอเดียมาทันทีสมมุติได้โจทย์จากลูกค้ามาเราจะสามารถตอบได้ทันทีว่าคอนเทนต์ควรไปในแนวทางไหนเราจะตอบได้ทันทีเลยครับก็เริ่มต้นเลยต้องดูให้เยอ
1: ะ
0: ดูในสิ่งที่เราสนใจด้วยดูในสิ่งที่เราไม่สนใจด้วยดูในสิ่งที่คนประสบความสำเร็จด้วยและคนที่ทำคอนเทนต์ไม่ประสบความสำเร็จด้วยและวิเคราะห์นะครับว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จทำไมคลิปนี้คอนเทนต์นี้ถึงมีคนแชร์เยอะทำไมถึงมียอดวิวเยอะนะครับแล้วเราจะได้เข้าใจแล้วก็เราจะสามารถออกแบบได้อย่างอัตโนมัติออกแบบคอนเทนต์ได้อัตโนมัติและทีมงานครับหรือคนที่มาช่วยระดมไอเดียกันอีกรอบหนึ่งมันคือการคอนเฟิร์
1: ม
0: ว่าไอเดียเนี่ยไม่ใช่เราคิดแค่คนเดียวหรือเราตลกแค่คนเดียวแต่มันคือการคอนเฟิร์มว่าเอ้ยทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกันทุกคนตลกมุกนี้ด้วยกันนะ อะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือช่วยให้ทุกคนมาช่วยตบไอเดียซึ่งกันและกันต้องใช้การเบรนสตอร์มตรงนี้ต้องใช้คนเยอะ
1: แสดงว่าตอนที่เราเสพเนี่ยก็คือเสพลงไปใน YouTube นั่นแหละ
0: หลักๆก็คือ YouTube ก่อนเลยครับหรือเราจะดูหนังด้วยก็ได
1: ้
0: หรือทิศทางสมมุติเราอยากทำคอนเทนต์แนวไหนก็เสพอะไรที่เป็นแพลตฟอร์มนั้นก็ดูให้เยอะๆครับแล้วก็ดูสิ่งที่เป็นกระแสด้วยเพราะการที่เรารู้กระแสครับเราจะทำให้คอนเทนต์ของเราที่หยิบมาทำอ่ะมันมีความสดใหม
1: ่
0: อาจจะดูเทรนดิ้งใน YouTube ได้เทรนดิ้งใน TikTok ได
1: ้
0: ครับ
1: บางคนถามแทนบางคนที่เขารู้สึกว่าแบบ เฮ้ยการตัดสินใจออกจากงานประจำแล้วมาทำสิ่งนี
0: ้
1: ให้เป็นงานหลักเลยพี่บี้คิดอะไรอยู่ตอนนั
0: ้
1: น
0: สำหรับคนที่คิดจะตัดสินใจจะออกจากงานประจำแล้วก็มาทำผมอยากให้มองตรงนี้ก่อนมองเรื่องว่างานที่งานส่วนเขาเรียกว่าอะไร YouTube ที่เราจะออกมาทำรายได้เนี่ยต้องมากกว่างานประจำก่
1: อ
0: นนะครับถ้ายังผมมองว่าให้ทำควบคู่กันไปก่อนเพราะมันไม่ลำบากอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติมันเยอะกว่าอ่ะคุณมีโอกาสที่จะตัดสินใจแล้วนะครับก็เลือกที่จะมาทำได้หรือก็อาจจะไม่ใช่ YouTube อาจจะเป็นงานอดิเรกอย่างอื่นเนาะก็ลองทำดูจนกว่าเงินมันจะเยอะกว่าแล้วก็เราชอบมันจริงๆหรือเปล่าถ้าชอบแล้วพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเจอความเสี่ยงผมแนะนำให้ออกมาลองลุยดูครับ
1: ให้ความรู้น้องทางบ้านนิดนึงค่ะพี่ว่าบี้ประเมินยังไงคะว่า YouTubeคนชอบเสพประมาณไหน Facebook คนชอบเสพประมาณไหน อะไรแบบนี้ค่ะ
0: โอเคครับผมมองอย่างนี้คือ Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่เอามาเสพอาจจะเสพเรื่องข่าวแล้วการเสพเรื่องข่าวแล้วก็เสพจากสิ่งที่เพื่อนกำลังอินหรือกำลังแชร์อยู
1: ่
0: นะครับ IG ก็เหมือนกันเอาไว้ดูไลฟ์สไตล
1: ์
0: ว่าแต่ละคนมีความสนใจยังไงตัวตนของอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราเขากำลังอินอยู่กับอะไร TikTok เหมือนดูแบบขำๆดูขำๆคนอยากที่จะมาโชว์สกิลตัวเองอาจจะโชว์การลิปซิงค์หรือโชว์การเต้นใช่ครับแต่ YouTube จะเป็นเชิงเหมือนว่า mindset เลือกแล้วว่าอยากมาดูคอนเทนต์อะไรเขาจะมาด้วยการเสิร์ชหรือแม้กระทั่งมาด้วยแบบตั้งใจมาดูโดยเฉพาะฮะคอนเทนต์มันก็ค่อนข้างที่จะยาวได้ด้วย YouTube สามารถยาวได้ด้วยเพราะเขาตั้งใจที่จะดูสิ่งนี้อยู่แล้วตั้งใจที่จะดูคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ตอนเริ่มต้นครับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้อ่ะครับเขารู้สึกว่าเขาไม่มีทีมแต่เขามีทีมเขาเป็นตัวเขาคนเดียวเขาเป็นแบบที่ดีที่ไปเร็วจะ
0: ครับโหต้องเทียบเลยว่ายุคผมเนี่ยค่อนข้างที่จะผมเริ่มด้วยกล้องเว็บแคมโน้ตบุ๊กเลยนะแล้วผมตัดต่อไม่เป็นด้วยแล้วผมก็พยายามตัดต่อน้อยเพราะผมยังแต่ผมเริ่มทำเลยนะครับแล้วผมค่อยๆพัฒนาเรื่องวิสกิลการตัดต่อเพิ่มมากขึ้นนะครับกล้องผมไม่มีผมยืมเพื่อนนะครับเพื่อนก็มีบุญคุณกับผมมากนะครับก็เอามาใช้จนผมมีเงินแล้วผมค่อยซื้อกล้องของตัวเองครับแต่ต่างจากปัจจุบันครับปัจจุบันกล้องมือถือคุณภาพดีมากครับที่เราใช้อยู่สมาร์ทโฟนสามารถใช้ได้และมันสามารถตัดต่อผ่านมือถือได้ด้วยเลยครับก็ลองศึกษาดูมันไม่ได้ใช่เรื่องยากครับขอแค่ความสำคัญคือเรากล้าตัดสินใจที่จะลงมาทำกล้าที่จะลองมัน
1: รับมือคำบูลลี่ยังไงคะเพราะคนหลายคนเนี่ยที่กำลังจะเริ่มทำกลัวเหลือเกินโดนเมาคนนั้นเมาคนนี้เมาทั้งคนรู้จักและคนไม่รู้จักพี่ก้าวข้ามเรื่องพวกนี้มาได้ยังไงคะ
0: การบูลลี่หรือการที่คนไม่เชื่อในเราในการเริ่มต้นนะผมเป็นครับตอนเริ่มต้นคนก็จะแบบผมทำคลิปแบบบ้าๆตลกๆเนาะคนก็จะบอกว่าทำไมเพื่ออะไรสงสารพ่อแม่ทำไมมีที่มีลูกแบบเนี้ยผมมองว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมทำหรือเขาไม่รู้จุดประสงค์ที่ผมทำอะไรผมมีความสุขกับการที่ได้มอบรอยยิ้มหรือทำคอนเทนต์ที่มีความสุขออกไปผมก็เลยตั้งสโลแกนขึ้นมาว่าผมทำสิ่งนี้เพื่ออะไรตอนท้ายคลิปผมจะแปะไว้ว่ารู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยผมได้แปะมอตโต้นี้ไว้ที่คอนเทนต์ก็ผมก็ได้พูดออกไปแล้วทีนี้ผมพอมาอ่านดูคอมเมนต์สิ่งที่สำคัญสำหรับ เรานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องแยกแยะให้ออกว่าคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นคอมเมนต์เชิงติหรือเชิงมาด่าหรือบูลลี
1: ่
0: ต้องแยกให้ออกครับสำหรับคนที่มาติหรือมาชมเชิงแบบให้เราปรับปรุงอ่ะจำเป็นต้องให้ความสำคัญนะครับจำเป็นต้องแบบวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเราอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหรืออาจจะลองถามคนใกล้ตัวด้วยนะครับถ้ามันแย่หรือควรปรับปรุงเราควรปรับปรุงตัวเองนะครับเพื่อให้ดีขึ้นซึ่งผมขอบคุณคอมเมนต์แบบนั้นกับอีกคอมเมนต์ประเภทหนึ่งคือมาบูลลี่มาด่าเลยโดยที่ไม่มีเหตุผลผมว่าไม่จำเป็นต้องไปสนใจครับให้อีกหน่อไปเพราะสิ่งนี้มันเป็นพลังลบที่ทำให้เราไม่มีพลังในการทำคอนเทนต
1: ์ครูเนี่ยครูจะแยกมันเป็นว่าคอมเมนต์ทองหรือขี
0: ้
1: สีมันเหลืองๆคล้ายๆกันต้องแยกให้ดีเพราะคนเราเวลาได้คอมเมนต์มาเนี่ยจะปัดไปเป็นขี้ก่อนเพราะว่าจะปฏิเสธ ซึ่งบางอันมันอาจจะเป็นทองก็ได้นะที่มาทำให้เราพัฒนาขึ้น

0: ใช่
1: แต่บางอันมันคือขี้ล้วนอ่ะเราก็กดฟลัชลงชักโครกให้เขาไปอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่นะเราก็จัดการชีวิตของเราอันนี้คือชอบสิ่งที่บี้แชร์ให้กับน้องๆฟังมาก
0: ครับผม
2: วันนึงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จที่เราทำมีรางวัลต่างๆถาโถมเข้ามาทั้งในและต่างประเทศความรู้สึกหรือสิ่งตรงนั้นมองกลับไปที่ตัวเองยังไงครับ
0: สิ่งที่เราทำมาแล้วมันประสบความสำเร็จเนาะมันได้รับรางวัลอะไรต่างๆนะสิ่งผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราและของทีมว่าแบบสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะมันเกิดอิมแพคนะแล้วมันเลยได้แบบสิ่งนั้นตอบแทนมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรามีความสุขแล้วมีความภูมิใจแต่เราไม่ควรที่จะแบบไปยึดติดกับมันผมบอกเลยนะณวันที่ผมประสบความสำเร็จหรือทำคอนเทนต์แล้วมันมีคนดูเยอะวันหนึ่งครับมันก็สามารถแบบมีคนดูน้อยเพราะอะไรรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนมันอยู่ที่กลุ่มคนดูเลยคนดูพร้อมที่จะเสพอะไรใหม่ๆสิ่งที่เขาแบบเขาอินนะช่วงนี้ช่วงเวลาถัดไปเขาอาจจะไม่อินก็ได้นะครับสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องศึกษาคนดูศึกษาเทรนด์นะครับพัฒนาตัวเองอยู่เสม
1: อ
0: เพื่อให้เราทันต่อคอนเทนต์แต่ละยุคแต่ละสมัยถ้าผมยังยึดในแบบที่คอนเทนต์ที่ผมสักเซสในอดีตครับปัจจุบันผมไม่มีคนดูแล้วครับผมบอกผมไม่มีคนดูเพราะว่าคนจะมองว่าเอ้ยคอนเทนต์แบบเก่าแต่สิ่งที่เราทำได้เราศึกษาว่าคนดูใหม่ๆรุ่นใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆเขากำลังไปในทิศทางไหนศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองคร
1: ับ
0: มันเป็นกับดัก
1: สุดยอด
0: ครับผมขอบคุณมากเลยครับ
1: ถ้าไม่ติดว่าเป็นโควิดจะเข้าไปจับมือนะคะคือวันนี้นะคะเด็กๆสิ่งที่ครูได้จากพี่บี้แล้วครูมั่นใจว่าหลายๆคนก็จะได้ไม่ต่างจากครูหรืออาจจะแตกต่างกันไปในมิตินะครูขอสรุปมาเป็น5เรื่องที่ทำให้พี่บี้ประสบความสำเร็จอย่างในทุกวันนี้นะคะอันดับแรกเลยเขาเรียวอะคำว่าเรียวในที่นี้คือสิ่งที่เขาเริ่มทำเขาไม่ได้อยากทำเพราะว่าอะไรเลยนะเขาอยากทำเพราะว่าก็เขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนสนุกเมื่อกี้เขานั่งอยู่ตรงนี้และนั่งอยู่ข้างนอกคุยกับครูเหมือนกันเดีย
0: คร
1: ับ คือมันไม่ใช่ว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วฉันต้องมาพยายามเป็นใครเขาเป็นแบบนี้ของเขาทั้งหน้าและหลังนะคะนี่คือความจริงของเขาเขาชอบที่จะเอนเตอร์เทนคนมันมาจากข้างในของเขาจริงๆอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ชอบที่บี้บอกมากว่ามันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปหยาบคายเพื่อให้ได้ไลค์ได้คอมเมนต์สิ่งที่เขาเป็นคือเขาเป็นเขานะคะนี่คือคีย์เลยนะคะกล้าที่จะเป็นตัวเอง2พื้นฐานของเขาเป็นคนที่เป็นผู้ให้ค่ะครูคุยกับเขาตั้งแต่ก่อนเข้ามานะคุยกับบี้บอกว่าเริ่มจากอะไรบอกผมอยากที่จะช่วยให้คนอื่นมีรอยยิ้มผมชอบให้คนอื่นมีรอยยิ้มเห็นไหมคะทำคอนเทนต์แรกก็คือเอาไปปลอบประโลมพวกพี่น้องที่ติดเอฟกันไปต่างๆนานาจำไว้นะคะคอนเทนต์ที่ดีค่ะไม่ได้คิดแค่ว่าฉันอยากทำอะไรแต่ฉันอยากทำเพื่อให้คนดูได้ความรู้สึกอะไรได้ความรู้อะไรแล้วเขาก็ยึดมั่นในการที่จะทำสิ่งนั้นออกมา นี่คือสิ่งที่ครูชอบมากๆนะคะวันนี้เราจะทำอะไรให้ใครถามก่อนเราจะให้คนดูได้อะไรจากสิ่งที่เราทำนะคะสามค่ะที่ครูชอบมากๆเขาเป็นคนที่ไม่หยุดการเรียนรู้เลยค่ะพัฒนาตัวเองตลอดไม่ติดกับดักของคำว่าสำเร็จนะคะเขาสนุกกับการเรียนรู้เขาวิเคราะห์เขาดูละเอียดไม่ใช่อยู่แต่ในโลกของตัวเองดูซิอันไหนที่เป็นรูปแบบความสำเร็จอันไหนคือรูปแบบของความล้มเหลวก็เอามาเรียนเอามาปรับใช้ในของตัวเองนะคะและอันที่ครูชอบอีกมากๆข้อที่4คือความชัดเจนในเจตนาคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำเรียกไลค์เรียกคอมเมนต์เรียกวิวอย่างเดียวครูชอบที่บอกว่าอันนี้ทำเพื่อขยายแฟนอันนี้ทำเพื่อให้ความรู้ทำเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองที่อยากสร้างประโยชน์เห็นไหมคะฉะนั้นแล้วพอเขาเข้าใจและชัดเจนในตัวเองอะเสียงของคนภายนอกอะจะทำงานกับเขาน้อยมากนะเสียงที่ไม่เป็นประโยชน์จะทำงานกับเขาน้อยมากหรือแม้กระทั่งคำบูลลี่ถ้าเขาชัดเจนในตัวของเขาอะค่ะวันนี้เขารู้ว่าเขามาเพื่อสร้างรอยยิ้มคุณไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่นี่คือเจตนาของผมปัญหาของคนที่ยอมแพ้คำบูลลี่คือตัวเราไม่ชัดเจนว่าเรากำลังทำสิ่งนี้เพื่ออะไรซึ่งพี่บี้เขาชัดเจนมากและสุดท้ายค่ะองค์ประกอบหลักที่ทำให้เขาสำเร็จอย่างในทุกวันนี้ก็คือ just do it ค่ะก็แค่ทำค่ะเริ่มเมื่อไม่พร้อมค่ะหลายคนรอเหลือเกินค่ะฉันต้องพร้อมแล้วเริ่มค่ะแต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเริ่มเพราะเขารักแล้วเขาก็ค่อยๆพัฒนาเพราะถ้าเรารอพร้อมมันคงไม่มีวันนั้นค่ะเริ่มเลยค่ะใครทำอะไรอยู่ตอนนี้อยากทำมีไอเดียฟังพี่บี้แล้วหูพุ่งพล่านมากเลยอยากทำมากเลยลงมือทำค่ะเดี๋ยวคุณจะเห็นเองว่าวิธีการมันจะค่อยๆ

0: อาหารเราเองในการพัฒนาเนาะวันนี้ครูฝั่งครูก็ได้แรงบันดาลใจจากบี้เยอะมากๆขอบคุณมากเลยนะคะบี้ขอบคุณมากๆเราคงต้องได้เจอกันอีกนะ
1: ได
0: ้ร่วมงานกันอีกนะ
1: ได้ครับ
0: หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะอย่าฟังเฉยๆลุกขึ้นฟังปุ๊บปิดทีวีลงมือทำเลยนะคะแล้วความสำเร็จก็จะเป็นของเราค่ะสำหรับวันนี้The Speech Coach นะคะก็ขอลาไปก่อนเรามาพบกันใน The Speech Coach ในรอบหน้าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเรามาติดตามค่ะว่าเราจะมีไม้เด็ดอะไรมาแชร์กันในครั้งสุดท้ายนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะบี
1: ้สวัสดีครับ
0: วันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพี่บี้นอกเหนือจากเรื่องของการทำคอนเทนต์ยังไงให้ประสบความสำเร็จแล้วสิ่งนึงที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากพี่บี้ได้คือทุกครั้งที่พี่บี้สื่อสารผ่านออนไลน์นะคะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการพูดออนสเตจจริงแต่ในความรู้สึกของเขาก็คือเขากำลังสื่อสารกับคนที่เป็นคนดูของเขาอยู่จริงๆอันนี้คือจุดที่สำคัญมากค่ะหลายต่อหลายครั้งนะที่คนเราเวลาพูดกับกล้องแล้วก็ยังเข้าใจว่ากล้องเป็นกล้องอยู่แต่เราไม่เห็นมวลชนฉะนั้นเวลาที่เราจะไปพูดผ่านกล้องคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณพูดกับใครนะแล้วจำนวนเท่าไหร่ด้วยนะลักษณะของการพูดก็จะแตกต่างสมมตินะคะถ้าครูง้อพูดว่ามาเล่าเรื่องนี้เล่าว่าวันนี้เจอพี่บี้แต่ว่าเล่าให้กับคน 2-3 คนฟังพูดในลักษณะทีท่าที่มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นเหมือนกับคุยกับเพื่อนครูง้ออาจจะบอกว่าวันนี้ค่ะครูง้อไปเจอพี่บี้มาโหบี้นี่เก่งมากนะเป็นเด็กใช้ได้มากเลยถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดครูง้อกำลังจะพูดในฟีลลิ่งว่าตอนนี้คนนั่งฟังครูง้ออยู่เป็นพันคนครูง้อก็จะพูดว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูง้อมีโอกาสเจอพี่บี้เดอะสกาเป็นผู้ชายที่มีความสามารถมากเลยค่ะเห็นไหมคะลักษณะของครูก็จะแตกต่างเพราะว่าครูจินตนาการถึงคนที่อยู่หลังกล้องไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลาที่คุณจะสื่อสารผ่านกล้องสำคัญมากๆคุณพูดกับใครจำนวนเท่าไหร่เขาอายุแบบไหนเขาสนใจเรื่องอะไรแล้วมันจะทำให้การสื่อสารของเรานั้นสอดคล้องแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะ
1: ก็เป็นครั้งแรกนะกับการที่เป็นรายการทีวีแล้วก็พูดในออนสเตจผมมองว่าก็เป็นอีกวิธีการนึงเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าการที่เราได้พูดออนสเตจมันคือการได้คุยกับคนที่อยู่ตรงหน้าเลยคนที่อยู่ที่ฟังอยู่แต่แค่มีกล้องเพิ่มขึ้นมาที่มาเรคคอร์ดเราผมมองว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากครับแต่มันคือการพูดคุยกับคนตรงหน้าแต่บนการทำ YouTube นั่นคือการพูดกับกล้องแล้วเรามองกล้องคือคนดูนะครับแต่อันนี้คือผมมองว่าผมกำลังพูดกับคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าก็เป็นกำลังใจครับสำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มทำคอนเทนต์นะครับหรือทำมาแล้วสักพักแล้วมันยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมเป็นกำลังใจให้อย่างนี้คือคนที่ทำมาแล้วให้มองว่าอย่าเอาตัวเองอะครับไปเปรียบเทียบกับคนที่ประสบความสำเร็จอื่นๆนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันจะยิ่งทำให้เราท้อนะครับเราก็ไม่ค่อยอยากที่จะทำมันเพิ่มพลังมันหดหายสิ่งที่ดีคือเราต้องดูตัวเราเองว่าเราจะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรเราจะพัฒนาคอนเทนต์ของเราให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไรให้คิดอยู่อย่างนี้เสมอครับนะฮะเราจะมีพลังและจะสนุกกับมันนะครับให้ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆผมเชื่อว่าไทม์ไลน์ความสำเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันครับกว่าที่ผมจะได้ 100,000 subscriber แรกผมใช้เวลากว่า5ปีซึ่งปัจจุบันบางคนเนี่ยได้ 100,000 ซับอาจจะแค่2เดือนหรือเดือนเดียวก็เป็นไปได้เห็นไหมครับเพราะว่าตัวผมเองไม่ได้แบบสำเร็จตั้งแต่แรกเลยแต่ผมใช้เวลากว่าที่ผมจะแบบมีคนติดตามเยอะมีคนดูเยอะกว่าที่จะสำเร็จมันก็ใช้เวลาเช่นเดียวกันของคุณเองก็เช่นเดียวกันเวลาความสำเร็จของคุณมันอาจจะยังมาไม่ถึงยังไม่ถึงไทม์ไลน์นั้นแต่สิ่งที่คุณต้องคิดอยู่เสมอคือต้องพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววันนั้นนะครับจะมาถึงคุณเองครับ

0: ค้ชแปลว่าผู้ที่อยู่ข้างทางที่คอยพานักกีฬาของเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายของเขา
1: การที่เรามีเป้าหมายเนี่ยหมายความว่ามันจะทำให้เราตัดสินใจได้เร็วและตัดสินใจได้ถูกต้องสมมติเขาบอกว่าไม่การที่เรามีเป้าหมายเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสู้ต่อไปจนมันได้ครับ
2: พยายามหาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดพอเราตั้งแล้วอะเราจะทำแล้วพอทำแล้วมันสำเร็จอะมันมีความสุขมากๆเลยค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นั้นนะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby 2ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมานะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ได้ออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protection ประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋นึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormThe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันที่หลังเนาะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยแหละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fire แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell out

To shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษกันมากๆทีเดียวนะครับคุณเอ๋ฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Transshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบท่ากับเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่าฟิดเดอร์ชิปสำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่ลูกเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้เนี่ยนะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่1เลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น

traveled to Chiang Mai by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลไกลค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple. ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆนักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Five ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ Flash Mob เพราะว่าการเต้น Flash Mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองแหละค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ความสนใจแหละค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อหนึ่งค่ะชื่อเขาก็คือ towboatTOW นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ TOW tow boat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboatTowing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in towin tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she came to school with her mother in tow she came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: พี่เอ๋ทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค
2: ่ะและก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ20 foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไปอัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuffed คือยัดมันลงมาเยอะมากเลยนะคะก็คือ stuffed เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffed ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่า Full Container Load
2: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
2: ครับ
0: แล้วแบบที่สองเนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก Less Than Container Load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะ
2: ครับ

0: การบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจัดการขนส่งหรือว่า freight forwarder จะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
1: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอร์ริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cycloneSuper Typhoon, Super Hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ Super Typhoon Hainan ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า Tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือ Tornado ที่เจ้าของภาษาออกเสียง Tornado เนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นั่นนะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะเจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนั่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือ sandstorm นะครับพายุฝุ่นนี่คือ dust storm หรือ desert storm ก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูบนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงศ์ Kinsperger ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัชเสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดี work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะจริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed john should quit his job because he is working for peanuts and he can't pay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
0: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆ
1: ถูกเล็กๆน้อยๆราคาถูก
0: นั่นแหละ
1: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
0: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อ

0: ของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
1: uh-huh.

0: ขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วละ
1: ค่ะวันนี้เราสองคนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
2: บายสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Welcome to English Level Up สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่เนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: น้องๆคะวันนี้นะคะครูพี่เนทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take กันค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องนะคะมาดูรายการ Chris Jobs และสังเกตเลยนะคะว่าจะเจอคำว่า take อยู่ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
3: Can you drive me now?
4: โอ้ยคุณปู่ยังไม่ตายหรอกค่ะคุณปู่ยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะ Live long and strong ค่ะ
3: No die dry we just took a bath right
5: เข้าใจไหมความแตกต่างเนี่ยไปฟังว่าตายเนี่ยโทษปูเนี่ยแค่บอกว่า dry me dry ไม่ใช่ die ใช่ไหม dry ไอตัว r นั่นก็คือช่วยเช็ดตัวให้แห้งหน่อยได้ไหมเพิ่งไปอาบน้ำกันมาไงรู้สึกว่าเนี่ยหน้าตาหูเหยยังเปียกอยู่เลยเนี่ย
3: Can you go and get the gray towel
4: อ๋อให้หนูเช็ดให้ก็ได้นะคะไม่ต้องให้คนอื่นหรอกค่ะไม่ต้องให้เกทเท่าหรอกค่ะ
5: อะไรนะ
4: เกทเท่าไง
5: เกทเท่า
4: ใช่
5: gray towel เข้าใจไหม
4: แปลว่าอะไรคะ
5: gray ก็คือสีเทานะครับอย่าลืมนะฮะ l กับr ต้องออกเสียงในภาษาอังกฤษนะครับห้ามข้ามเหมือนเวลาภาษาไทยครูคิดไม่ได้ต้องครูคริส gray ส่วนผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูก็ต้องเป็น towel นั่นเองนะไม่ใช่ towel นะฮะ so ปู่เนี่ยเขาบอกว่าช่วยเช็ดตัวเขาหน่อย
4: โอเคค่ะคุณปู่ just a moment มาแล้วค่ะคุณปู่ gray towel
5: gray ไม่ใช่
4: gray gray towel
3: gray towel okay
4: okay here you are
3: Thank you. I want to go out today. I need to get dressed.
4: Get dressed?
3: Yes, get dressed.

0: ก็ไปเอามาสิ
1: Jack the moment มาแล้วค่ะคุณปู่ Get dressed ใส่ได้เหรอคะคุณปู่
0: อันนี้ชุดใครเนี่ย
1: ชุดเมียพี่ไง
2: Get dressed not get a dress
0: คุณชมครับนี่ก็คือชุดแซกนั่นเองนะครับแต่ไปพูดกับฝรั่งแซกจะแปลว่ากระสอบด้านกันนะครับดังนั้นเราเรียกว่า dress กระโปรง1ชิ้นหรือชิ้นเดียวแบบนี้แต่ถ้า get dressed ไม่ได้แปลว่าให้ไปเอาชุด dress มานะครับ get dressed ใส่ ed มันจะแปลว่าแต่งตัวถ้า get a dress ถึงจะแปลว่าไปเอาชุดแซกมา1ชุดนั่นเองครับผู้ก็จะแต่งตัวออกไปเที่ยวข้างนอก
1: โอ้โหเข้าใจแล้วค่ะเลยคุณปู่อันนี้ไม่ใส่เนาะ
2: no
1: น่ารักไหมคะ
2: no
1: Where are you going คุณปู
2: ่ I'm going to take a walk
1: take a walk walk ไหนดีคะพารากอนสยามหรือว่าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะคุณปู
2: ่ no in the garden
1: โอ้โห in the garden
2: yes.
1: ไม่ต้องเปลี่ยนชุดค่ะชุดนี้ละค่ะคุณปู่แค่นี้ก็หล่อจะต้นไม้ละลายแล้วค่ะ ต้นไม้ก็ร่วงผมก็ร่วง
0: อันนี้โดนทั้งพ่อทั้งลูกโขกเลยเนี่ย
2: ยัง
1: Yes คุณปู่ You are very young You are not old
2: ยังไม่เอาหัวก็ไม
0: ่ได้ยินหรือยังอ่ะรู้ภาษาไทยแล้วเนี่ยไม่ใช่ยังภาษาอังกฤษเนี่ย
1: แล้ว Walker คืออะไรคะ
0: Walker ก็คือเครื่องช่วยเดินหรือว่าที่ช่วยเดินของผู้สูงอายุไงภาษาอังกฤษคือ the elderly ก็คือผู้สูงอายุเนี่ยนะก็คือเขาจะมีอุปกรณ์เดินคือจะเป็น walking stick หรือว่า cane ก็คือไม้เท้าหน้าไหนอยู่รู้นะ
1: รอแป๊บหนึ่งนะคะคุณปู่มาแล้วค่ะคุณปู่นี่ค่ะคุณปู่ walker โอเคนะคะ
2: yes yes
1: ไปค่ะ walker walking ค่ะอุ๊ยคุณปู่ why are you coughing
2: coughing
1: คุณปู่คะ coughing ไม่ดีนะคะกินเยอะไม่ดีค่ะคุณปู่แก่แล้ว
0: ไม่ใช่เขาไม่ได้หมายถึง coffee กาแฟเขาหมายถึง coughing คือกำลังไอไม่ใช่ coughing อันนี้ออกเสียงไม่ถูกคำถามว่า why are you coughing
1: why are you coughing
2: the air is not good today I think there's some smog
1: คุณปู่คะสูบบุหรี่ก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะคุณปู่ไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ no smoke ค่ะ
0: โอ้ no smoke ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: not smokeSmog
1: Smog โอ้โหฟ้าจ้าขนาดนี้ไม่มีหมอกหรอกค่ะคุณปู
0: ่เฮ้ยไม่ใช่หมอกแล้วไม่ใช่ควันใช่ไหมไม่รู้จักเหรอหมอกจริงจังและควันใช่ไหมควันก็คือ smokeหมอกก็คือ fog เพราะสองอย่างมาผสมกัน smoke and fog ก็จะเกิดคำว่า
1: smog
0: smog หรือ haze h a z e หรือ h a z e haze หรือ smog คืออะไรไหมมลพิษในอากาศเนี่ย pm 2.5 เนี่ยปะโถเอ้ย so it's hazy today ก็แปลว่าสภาพอากาศมันหมองๆเนี่ยก็เพราะว่าอะไร there is a lot of smog หรือ there is a lot of haze ก็คือมีมลพิษในอากาศสูงหรือว่าเยอะเองไงแล้วยังจะพาผัวมาเดินอีกเนี่ย
1: คุณปู่รีบเข้าไปในบ้านดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะคะโอเคไหมคะรีบเดินมาค่ะไปค่ะคุณปู
2: ่แปลว่าอะไรไม่เข้าใจ
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการคริสจ็อบน้องเห็นสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเทคกันไหมคะครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า I'm going to take a walk แปลว่าฉันจะไปเดินเล่นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า take a walk ในที่นี้เป็นสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take ค่ะน้องๆคะสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take นะคะก็มีหลายคำด้วยกันค่ะอย่างเมื่อสักครู่นะคะจากรายการที่เราเห็นว่ามีคำว่า take a walk ใช่ไหมคะคำว่า take a walk แปลว่าเดินเล่นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I'm going to take a walk to the store แปลว่าฉันจะเดินเล่นไปยังร้านค้าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า take a walk นะคะแปลว่าเดินเล่นนั่นเองน้องๆคะน้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมต้องใช้ take a walk ด้วยทำไมถึงใช้ walk เฉยๆไม่ได้เพราะสองคำนี้มีความแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะคำว่า take a walk แปลว่าเดินเล่นเป็นการเดินออกกำลังกายเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์นะคะ take a walk to the store แปลว่าเดินเล่นแล้วก็เดินไปเรื่อยๆค่ะชมวิวทิวทัศน์อาจจะซื้อของด้วยก็ได้ในขณะที่คำว่า walkเป็นคำกริยาค่ะน้องๆแปลว่าเดินคือเดินไปเฉยๆเลยค่ะก็คือเน้นการเดินนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น I'm walking to the store แปลว่าฉันเดินไปร้านค้า น้องๆเห็นไหมคะประโยคนี้นะคะจุดประสงค์หลักเนี่ยก็คือการเดิน

0: ไปยังร้านค้าใช่ไหมคะเพื่อไปซื้อของบางอย่างเป็นการเน้นว่าเดินไปยังร้านค้าโดยที่ไม่ได้ขับรถไปหรือขี่จักรยานไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่า take a walk นะคะถ้าน้องๆพูดในน้ำเสียงที่โมโหเนี่ย take a walk จะแปลว่าไปไกลๆเลยไปเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมนะคะในการที่จะไล่คนอื่นให้ไปไกลๆยกตัวอย่างเช่น he kept pestering her and finally she told him to take a walk ผู้ชายคนนั้นนะคะคอยรบกวนเธอในที่สุดเธอก็เลยบอกให้เขาไปไกลๆเลยไปTake a look at เป็นสำนวนค่ะน้องๆแปลว่าตรวจดูมองดูหรือมองที่นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น Let's take a look at some examples แปลว่ามาดูที่ตัวอย่างกันน้องๆเห็นไหมคะสำนวน Take a look at แปลว่าตรวจดูมองดูหรือมองที่นั่นเองค่ะสำนวน Take a dim view of somebody or somethingแปลว่าไม่ยอมรับหรือว่าคิดว่าสิ่งนั้นหรือคนนั้นไม่ดีค่ะยกตัวอย่างเช่น She took a dim view of my suggestion เธอไม่ยอมรับข้อเสนอแนะของฉันหรือเธอคิดว่าข้อเสนอแนะของฉันนั้นมันไม่ดีค่ะสำนวน Take a seat ก็แปลว่าเชิญให้นั่งลงหรือนั่งลงนั่นเองค่ะน้องๆเราสามารถใช้คำว่า Have a seat ได้ด้วยนะคะซึ่งคำว่า Take a seat เนี่ยนะคะจะมีความสุภาพมากกว่าคำว่า Sit downที่แปลว่านั่งลงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น please take a seat หรือ take a seat please ก็แปลว่าเชิญให้นั่งลงนั่นเองค่ะเอาละค่ะน้องๆก็น่าจะเข้าใจกันแล้วนะคะต่อไปพบกับรายการ Itchy Feet และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take กันอยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ค
0: ่ะ
1: การไปเที่ยวบรูไนนะครับนอกจากจะได้ไปเที่ยวได้เห็นอะไรแล้วแน่นอนครับการกินก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันและเมนูที่ชนิดว่าใครไปแล้วไม่ได้ทานนะครับอาจจะถือว่าไปยังไม่ถึงบรูไนด้วยซ้ำก็คืออัมบุยาดนี่ครับอัมบุยาด is one of the cultural heritage food that is very authentic and unique to Brunei ถือว่าเป็น cultural heritage เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรูไนแท้ๆเลยที่เรียกว่า authentic คือของแท้ของจริงและก็ unique คือโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ครับแต่เราไม่ต้องไปไกลถึงบรูไนครับอยู่ที่เมืองไทยก็มีให้ทานอยู่ไม่น่าเชื่อนะครับสำหรับเมนูของประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งจะโด่งดังมาถึงที่นี่ได้และตอนนี้ครับเราอยู่กับเชฟบัวหัวหน้าฮาลาลเชฟห้องอาหารอัลทาราโรงแรมเจ้าพระยาภาครับสวัสดีครับเชฟบัวครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เชฟบัวนี่เป็นหัวหน้า the Muslim food department or something like that
2: yeah ใช่
1: โอ้ว่าไปงั้นคือเชฟบัวก็เป็นอิสลามด้วยใช่ไหม
2: เป็นไทยพุทธค่ะ
1: oh okay so you're a Buddhist but you're in charge of the halal food okay so the dish thatWe're doing today is the ambuyat.
2: Ambuyat is cultural food from Brunei.
1: Yeah, it is. It's a cultural food. It's a food from Brunei. Yeah. Right? Yeah. So let's take a look at the ingredients. มาดูส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ
2: Yes, I two parts of the ingredients have Indonesia snapper ปลากระพงจากอินโดนีเซีย lemon grass
1: ตะไคร้นะครับ
2: fresh ginger
1: ขิงสด
2: shallot
1: คือหอมแดงครับ
2: super chili
1: พริกชี้ฟ้าแดงนะครับ
2: ซอง
1: แน่นอนต้องมีเกลือฮะ
2: กะหรี
1: ่กระเทียมฮะ
2: คุมินทีหลาผสมกับขมิ้นค่ะ tamarind sauce
1: น้ำมะขามโอเคอันนี้คือส่วนปลานะครับ how about this side
2: this is sako
1: sako นั่นเองนะคะ
2: แล้วก็ sako ก็ with water
1: โอเค so we soak with water เอามาแช่น้ำนะต้องเป็นน้ำอุ่นน้ำเย็นหรือน้ำอะไร
2: ต้องเป็นน้ำธรรมดา
1: โอเค at room temperature อุณหภูมิห้องเนาะนานแค่ไหนกว่าจะมัน
2: about 30 minutes you can heat up until
1: dissolve ใช่ไหม it's sticky ไหมฮะมันจะเนอะๆเหนียวๆนิดนึง
2: กระบวนการของอันนี้ใช่ไหมคะเริ่มจากการที่เราทำปลาก่อนนะคะ
1: โอเค so how do we start
2: you can put turmeric นะคะ on to the snapper and wetabout 5 minutes
1: okay so minerate ใช่ไหม
2: yeah.
1: มันคือการหมักเอาผงขมิ้นกับยี่หร่าเนี่ยผสมกันเนื้อปลา yeah. หมักไว
2: ้ after you can put this ingredients or ingredients and stir fry in the pan until you can smell when put marinate snapper in and stir fry until origin and deep fry in the pan
1: okay
2: until the snapper are on the oil
1: until you can Okay. ให้น้ำมันท่วมเลย
2: yeah.
1: แล้วมันจะลอยขึ้นมาเอง
2: yeah.
1: alright so เขาเป็นคือเอาปลาที่หมักเนี่ยไปทอดเสร็จปุ๊บแล้วค่อยเอากลับมาแล้วทุกอย่างเนี่ยค่อยผสมน้ำมัน stir fry อีกที
2: yeah.
1: เพราะนั่นคือต้องทั้งทอดและผัดเรียบร้อยแล้ว
2: yeah.
1: ซึ่งเมื่อทอดเสร็จแล้วนะฮะหน้าตาเขาจะออกมาคล้ายๆปลาตัวนี้
2: yeah.
1: ใช่ไหมฮะทีนี้พอขั้นตอนทั้งหมดนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็คือมีการกิน alright the moment of truth ได้เวลาแล้วครับพบความจริงกับความอร่อยของอัมบุยาดโอเคเชฟบัวมันต้องทานยังไงอ่ะเนี้ย
2: ค่ะอัมบุยาดนะคะเราจะต้องทานในลักษณะที่ว่าอัมบุยาดจะต้องร้อน

0: So yambu yat is eaten, or rather swallowed, using a bamboo stick called shandas. คือ shandas เนี่ยคล้ายๆกับ chopsticks แต่ shandas ของแบบของบูไนจริงๆเนี่ยจะเป็นก้านยาวๆหน่อยแล้วก็ตรงปลายเนี่ยเขาจะเหมือนมัดด้วยกันเพื่อแยกไม่ออกแล้วมีไว้เพื่อกินอันนี้เฉพาะนะฮะซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยก็จะ swallow หรือกลืนก็ได้นะฮะหรือว่าจะกินก็อันนี้ก็แล้วแต่เอางี้กันเดี๋ยวพวกเราไปดูส่วนอื่นๆความงดงามอื่นๆของบรูไนก่อนดีกว่านะช่วงนี้พี่เต้กับเชฟบัวคงต้องขออนุญาตมารุมมาตุ้มกับอัมโบยาร์ดกันต่อสิเชฟบัวขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเจอสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take กันไหมคะครูพี่นัดเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า let's take a look at the ingredients มาดูส่วนผสมกันน้องๆเห็นไหมคะสำนวน take a look at แปลว่ามองดูนั่นเองถ้าเราลองเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าดูที่รูปนั้นสิเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ take at that picture ใช้อะไรดีคะระหว่าง take a look or take a seat ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า take a look นั่นเองค่ะ take a look at that pictureดูที่รูปนั้นสิน้องๆเห็นไหมคะคำว่า take a look at เป็นสำนวนแปลว่ามองดูค่ะแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันจะไปเดินเล่นและดูพระอาทิตย์ตกภาษาอังกฤษจะพูดว่า I will and watch sunset ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง take a look หรือ take a walk ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องตอบ take a walk นั่นเองค่ะ I will take a walk and watch sunset แปลว่าฉันจะไปเดินเล่นและดูพระอาทิตย์ตกน้องๆเห็นไหมคะสำนวน take a walk แปลว่าเดินเล่นนั่นเองค่ะเราไม่ใช้ take a look นะคะเพราะ take a look แปลว่ามองดูนั่นเองใครตอบถูกหมดมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง Better to knowน้องๆในช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็มีเก็ดภาษาอังกฤษน่ารู้มาฝากน้องกันค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็จะนำเสนอประโยคภาษาอังกฤษที่คนไทยมักจะใช้กันแต่ฝรั่งเนี่ยก็อาจจะงงได้นะคะเวลาที่น้องๆไปร้านสะดวกซื้อแล้วซื้อข้าวกล่องแช่แข็งนะคะพี่ๆในร้านเนี่ยก็จะถามว่าอุ่นไหมคะเวฟไหมคะใช่ไหมเอ่ยเราได้ยินกันจนเคยชินนะคะเพราะคำว่าเวฟที่พูดถึงนะคะก็จะมาจากคำว่าไมโครเวฟนั่นเองค่ะแต่น้องๆนะคะจะไปพูดกับฝรั่งว่าอุ่นอาหารในภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะไม่ใช้คำว่าเวฟเดอะฟู้ดนะคะ
1: คำว่าเวฟปกติเป็นเวิร์บแปลว่าโบกมือค่ะแต่ถ้าเป็นนาวจะแปลว่าขึ้นทะเลค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะขอให้พี่เขาอุ่นอาหารให้เราเลยจะไม่พูดว่า Could you please warm the food แต่เราจะใช้คำว่า Warm the food แปลว่าอุ่นอาหารนะคะน้องๆยกตัวอย่างเช่น Could you please warm the food รบกวนช่วยอุ่นอาหารให้หน่อยได้ไหมคะแบบนี้ค่ะ
2: นอกจาก Warm the food ยังใช้คำว่า Heat up เป็น Pressure Verb ค่ะแปลว่าทำให้ร้อนขึ้นยกตัวอย่างเช่น Could you please heat up the food แปลว่ารบกวนช่วยอุ่นอาหารให้หน่อยได้ไหมคะ
1: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าคุณอยากจะอุ่นอาหารไหมเราจะพูดภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ Would you like to the food ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง warm the food กับ warm the foodใช้อะไรดีคะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า warm the food นั่นเองค่ะ Would you like to warm the food คุณต้องการที่จะอุ่นอาหารไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่าอุ่นอาหารเราจะใช้คำว่า warm the food ไม่ใช้ warm the food นะคะ
2: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้
1: ตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปชมกันค่ะ
2: ไปชมกันเลย

แล้วดูสิครับว่าเดินจากนี่ไปนะฮะไปที่เช็คอินเนี่ยใช้เวลากี่นาทีไปดูกันครับเขาบอกว่าเขาเลเยอร์ตึกพิเศษครับให้คนเนี่ยจะได้เดินใกล้ๆไม่หนาวแล้วก็ไม่หลงทางนะฮะออกจากทางชานชาลาตรงนี้ปุ๊บนะฮะขึ้นลิฟต์ถึงเลยเขาบอกงี้จริงหรือเปล่าไปดูกันครับ

0: ห็นไหมนี่คือที่เช็คอินแล้วอ่ะใกล้มากครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเช็คอินเคาน์เตอร์มี A B C D E F G ลงจากรถไฟเช็คอินเร็วมากนี่ครับมอนโทรเรลเห็นรถไฟมาไหมครับนี่คือสถานีรถไฟนี่พอข้าวมาตรงนี้ปึ๊กสนามบินแล้วสนามบินฮาเนดะเชื่อมกันเลยนะฮะเชื่อมกันเลยพื้นราบติดกันเลยนะฮะแล้วเราดูครับว่าเข้าไปด้านนู้นน่ะสามารถเช็คอินได้แล้วใกล้มากครับจากนี่ไปประมาณ100เมตรได้ไหมเนี่ยที่นี่นะครับสนามบินฮาเนดะเนี่ยเป็นสนามบินที่อยู่ในเมืองที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะในเมืองเลยครับมาจากชินจูกุก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วนะฮะมาด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือมาด้วยโมโนเรลนะฮะแล้วก็รถไฟใต้ดินแล้วก็รถบัสนะครับแล้วก็เนี่ยมาใกล้ๆนะครับพอถึงแล้วนะฮะเดินไม่เท่าไหร่เช็คอินได้เลยนะครับพอเช็คอินเสร็จนะครับก็ผ่านเซกูริตี้เช็คกระเป๋านะฮะหลังจากนั้นก็ตรวจคนเข้าเมืองพอหลังด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วเนี่ยก็สามารถขึ้นเครื่องบินได้เลยถ้าเครื่องบินจะออกภายใน40นาทีก็สามารถขึ้นเครื่องได้ทันครับ
1: และข้อดีของสนามบินแห่งนี้ก็คือผู้โดยสารสามารถใช้เวลาเช็คอินน้อยมากค่ะคือมาถึงสนามบินก่อนเวลาเดินทางเพียงแค่40นาทีสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศก็ขึ้นเครื่องทันค่ะการันตีการทำงานแล้วก็การให้บริการมาแล้วค่ะ
0: ธรรมดาแล้วนะตรงเช็คอินเคาน์เตอร์เนี่ยต้องยกของชึ่งแล้วก็มาวางหนักมากๆยกขึ้นชึ่งมาวางแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับเขาบอกว่ามันติดขนานกับพื้นเลยดันเข้าไปเลยครับถือกระเป๋าแล้วดันเข้าไปเลยไม่ต้องยกก็ไม่ต้องปวดหลังเพิ่งเคยเห็นเป็นอย่างนั้นดันได้เลยอ่ะอย่างนั้นเลยนะนี่คือแผนที่บอกให้เรารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วหาอะไรได้สะดวกสบายครับตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้ครับผมป้ายอยู่ตรงนี้นะสมมุติว่าเราต้องการเช็คอินเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการขึ้นเครื่องนะครับเบอร์141นะครับก็คือ141ตรงนี้นะครับเราอยากรู้ว่ามันไกลขนาดไหนเนี่ยเราสามารถดูได้เลยว่าจากนี้ไปนะฮะเขียนว่า440เมตรนะฮะเมื่อเขียนระยะทางแล้วจะทำให้เรากะเวลาได้ถูกครับว่าเราต้องควรจะวิ่งหรือว่าจะเดินธรรมดาดีครับและอีกอันนึงครับสมมุติว่าเราอยากจะไปห้องน้ำนะฮะเราก็สามารถกดตรงห้องน้ำเลยเห็นออกมาเลยฮะว่ามีห้องน้ำเยอะแยะเลยเราจะควรจะไปตรงไหนเลือกตรงไหนได้ครับมีห้องน้ำครับแล้วก็นะครับเกี่ยวกับต้องการเสียบปลั๊กเพราะว่าเราใช้มือถือไปทั้งวันแล้วเนี่ยเราไม่มีการชาร์จไฟเราอยากชาร์จไฟก็กดตรงนี้ได้ครับอ๋อที่ชาร์จไฟมันอยู่ตรงนี้นะโอ้นี่ใกล้ๆที่สุดคือตรงนี้ก็น่าจะไปแถวเบอร์3คือด้านหน้านู้นนี่เนี่ยอะไรเงี้ยถึงแม้จะเป็นคนต่างประเทศนะครับไม่ใช่คนญี่ปุ่นก็มาสามารถดูได้เห็นตัวหนังสือใหญ่ๆชัดๆนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราจะไป141นะฮะ141อยู่ไหน141อยู่ไหนอยู่ไหนโอ้อยู่นี่นั่นเองนี่ไงแล้วก็จะอ๋อเราให้ไปนี้แสดงว่าเราต้องไปหนูนี่แล้วก็มีเขียนเวลาอีกเพื่อย้ำว่าคุณไม่เลทนะแล้วก็มีการเปลี่ยนเวลาอยู่เรื่อยมีป้ายเขียนอย่างนี้ไว้ก็ดีนะจะไม่ต้องไปถึงเกตแล้วค่อยรู้ว่านะฮะเครื่องบินดีเลย์ยังไม่มาโอ้ต้องเดินกลับออกมาซื้อของหรือไม่ก็กลับมาพักหรือกลับไปทำอะไรได้เนี่ยไม่ต้องรีบไง
1: สำหรับผู้โดยสารที่เดินเองไม่สะดวกที่นี่ก็มีบริการอำนวยความสะดวกด้วยค่ะ
0: นี่ครับนี่มีการบริการพิเศษนะครับก็คือนี่ครับมาดูตรงนี้ครับเห็นไหมฮะคนท้องคนชราคนพิการหรือคนท้องอะไรต่างๆเนี่ยเราบอกว่าให้ขึ้นก่อนนะแต่ว่าคนธรรมดาแบบพวกเราก็ขึ้นได้ทราบไหมไม่เคยทราบมาก่อนใช่ไหมครับถ้าคนที่เหนื่อยมากๆครับสามารถขึ้นไปไหนมาไหนได้ครับฟรีด้วยครับนั่งเลยไม่ชอบนี่ก็คือนะฮะงวงทางเข้าเครื่องบินนะครับดูสิครับว่ามันเรียบมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่นั่งรถเข็นนะครับคนพิการเนี่ยสามารถผ่านได้เลยนะครับไม่มีการกระเทือนนะครับผ่านมาครับเดินเข้าไปนี่ถึงนู่นเลยครับนะครับนี่คือรอยต่อนะครับนี่คือรอยต่อที่จะต่อเข้าเครื่องบินนะครับดูสิครับว่าแทบไม่มีรอยขั้นหรือรอยนูนเลยครับโอ้ตัวนี้ครับมันสามารถยืดไปถึงตัวเครื่องบินได้ครับถึงแม้จะยืดครับมันก็จะไม่มีการทำให้เกิดขั้นบันไดครับจะเรียบตลอดเลยครับแล้วก็ไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวครับทุกจุดจะเป็นอย่างนี้ครับเรียบตลอดเลยครับของสนามบินฮาเนดะครับข้างในเนี่ยเครื่องบินจอดปุ๊บยังไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแต่มีโรงแรมข้างในนี้เพื่ออะไรฮะไปดูกันครับฮาเนดะทรานสิตรอยัลพาร์คโฮเทลโอ้โหคุณผู้ชมครับ
2: คุณชอบ
3: คุณช
2: อ
3: บ
0: ครับก็มาเจอเจ้าหน้าที่ของโรงแรมครับตรงนี้ก็คือด่านที่ยังไม่ได้ตรวจคนเข้าเมืองครับอยู่ในสนามบินเลยครับ
3: このラウンジのスペースもご自由にお使いいただけます。
0: ครับ
3: 飲み物のご用意ですとか、あのスナック類のご用意しております。
0: ตอนนี้เป็นที่นะห้องโถงสำหรับโรงแรมครับสำหรับคนที่มาใช้บริการครับตอนนี้ครับเป็นห้องพักนะสำหรับคนที่มีเวลาในการเปลี่ยนเครื่องแล้วมีเวลาเหลือนะครับอยากจะนอนพักผ่อนเนี่ยสามารถมาใช้โรงแรมที่นี่นะครับต่อกันเลยระหว่างสนามบินกับโรงแรม
4: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆสำหรับรายการดูให้รู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสนามบินนานาชาติฮาเนดะที่ญี่ปุ่นค่ะซึ่งเขาพยายามที่จะทำให้เป็นสถานที่แรกและสถานที่ที่สุดท้ายที่นักท่องเที่ยวจะประทับใจในญี่ปุ่นค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะและน้องๆทราบไหมคะคำว่าประทับใจในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
4: คำว่าประทับใจในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า impress ที่เป็น verb แปลว่าประทับใจค่ะยกตัวอย่างเช่น he tried to impress his teacher เขาพยายามทำให้คุณครูของเขาประทับใจ
5: คำว่า impressed ที่ลงท้ายด้วย ed นะคะน้องๆจะเป็น adjective ค่ะแปลว่ารู้สึกประทับใจยกตัวอย่างเช่น he was very impressed with her beauty แปลว่าเขารู้สึกประทับใจในความงามของเธอมากๆเลย
4: ส่วนคำว่า impatient เป็นคำนามแปลว่าความประทับใจค่ะยกตัวอย่างเช่น she made a very favorable impression on us เธอสร้างความประทับใจที่ดีให้กับเรามากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า impression เป็นคำนามแปลว่าความประทับใจค่ะ
5: first impression แปลว่าความประทับใจแรกเป็นคำนามค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น what was your first impressions of England ความประทับใจแรกที่คุณได้ไปอังกฤษคืออะไรโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลยเอากันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
4: เราได้เติมพลังกันไปในเรื่องของสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take นะคะคำแรกค่ะคือคำว่า take a walk แปลว่าไปเดินเล่น take a walk ถ้าพูดด้วยน้ำเสียงโมโหนะคะจะแปลว่าไปไกลๆเลยไปส่วนคำว่า take a look at แปลว่าตรวจดูมองดูมองที่ค่ะ
5: Take a dim view of แปลว่าไม่ยอมรับค่ะส่วนสำนวนที่ว่า take a seat แปลว่าเชิญนั่ง
4: คำว่า warm the food หรือว่า heat up the food แปลว่าอุ่นอาหารค่ะ
5: impress เป็น verb ค่ะแปลว่าประทับใจ impressed ที่เติม ed นะคะน้องๆจะเป็น adjective ค่ะแปลว่ารู้สึกประทับใจ impression เป็นคำนามค่ะแปลว่าความประทับใจ first impression เป็นคำนามค่ะแปลว่าความประทับใจแรก
4: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกกันไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆอย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
5: และก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากสำนวนที่ว่า once in a while แปลว่าเป็นบางครั้งบางคราวค่ะ
4: ยกตัวอย่างเช่น I still think about him once in a while ฉันยังคงคิดถึงเขาบ้างเป็นบางครั้ง
5: และน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ
6: English Level Up
5: กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้
6: สวัสดีค่ะ

0: คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你要 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบนสามล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: it looks so alive มากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มเหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็

0: enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor.

0: 我是属于在加拿大和每个角落里都能找到的味道。
1: 好不怕。
2: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
3: นิเชีย

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around เด็กๆอยู่ที่ไหนเด็กๆอยู่ที่ไหน
1: โอ้ใจเย็นๆค่ะ professor เด็กๆไม่ได้หายไปไหนค่ะ they didn't disappear anywhere แต่ว่าตอนนี้น้องๆของเราก็พร้อมแล้วนะคะฉะนั้นไปพบกับน้องๆทั้ง20คนของเรากันเลยดีกว่าค่ะThank you.
0: Last week we talked about greetings, and it looks like the children have learned. They did a great job today.
1: ใช่ค่ะแต่วันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้คำบอกลากันดีกว่าค่ะน้องๆน้องๆคะถ้าเกิดว่าวันนี้เรากำลังจะจากลากันเนี่ยน้องๆจะพูดคำว่าอะไรบ้างคะ
2: บายบาย
1: Goodbye. See you again.
2: See you later.
1: See you later. That's right.
0: Yeah, that was a great job. You can also say.See ya. If you want to be more polite, you can say, take care of yourself. Have a nice day. Oh, and if it's bedtime, you can say, good night. Sleep well. Sweet dreams.
1: พี่โบก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรายังจะไม่บอกลากันแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มรายการของเราเรายังไม่ได้แข่งกันเลยใช่ไหมน้องๆพร้อมที่จะไปแข่งเกม spelling กันหรือยังคะเย้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ let's go to the first game

0: Spelling Audition.
1: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
2: น้องๆยังคะ
3: พร้อมแล้ว
2: ค่ะถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข2ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข2
4: เอมี่ค่ะ
2: เอมี่อยู่ป.อะไรแล้วคะ
4: ขึ้นป.4
2: ขึ้นป.4กี่ขวบลูก
4: 8
2: สู้ๆนะคะ Let's play spelling
5: Your word is remember
4: R E M E M B E R
5: Your answer is correct congratulations
2: เก่งมากเอมี่คนแรกของวันเลย rememberแปลว่าอะไรคะ
4: ความจำ
2: ความจำหรือการจำหรือจำใช่ไหมคะเก่งมากไปรอที่ไมค์ตอบได้เลยค่ะเย้ เอาล่ะค่ะเด็กๆใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
6: น
2: ้องนุ่นเมื่อกี้พี่เห็นกำลังนั่งพนมมืออยู่เลยขออะไรคะ
6: ขอให้ตรงเลข6ค
2: ่
6: ะ
2: ขอให้ได้หมายเลข6พร้อมนะ Professor
5: Your word is telephone.
4: T-E-L-E-P-H-O-N-E.
5: Okay, your answer is correct. Congratulations.
2: Oh, telephone แปลว่า
6: โทรศ
2: ั
6: พท
2: ์เก่งมากค่ะน้องนุ่นไปรอที่ Bike Shop ได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้มีสองสาวอยู่ที่ Bike Shop ของเรานะคะจะมีชายหนุ่มคนไหนไปนั่งเป็นเพื่อนสาวๆที่ Bike Shop หรือเปล่าและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข14ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อกายครับ
2: น้องกายกี่ขวบแล้วลูก
7: 7กับ8แล้วครับ
2: 7กับ8อันไหนดีล่ะ
7: 7กับ8
2: แล้วอันไหน7กับ8อ๋อพร้อมไหมคะน้องกายถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
5: Your word is medium
7: M E D E R
5: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell medium is M E D I U M
2: ใครจะเป็นคนต่อไปเนาะหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
8: ชื่อขนมเทียนค่ะ
2: ขนมเทียนชื่อน่ารักน่ากินมากเลยวันนี้พร้อมไหมคะขนมเทียน
8: พร้อมค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
5: Your word is prime
7: P-R-I-M-E
5: Incorrect, I'm sorryThe correct way to spell prime is P-R-I-M-E.
2: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข5
9: ชื่อนามิดค่ะ
2: น้องนามิดวันนี้มั่นใจไหมลูก
9: 100% ค่ะ
2: 100% มันต้องอย่างนี้ 100% น้องนามิดพร้อมแล้วนะคะ
9: ครับ
2: Let's play spelling
5: Your word is history.
9: H-I-S-T-O-R-Y.
5: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
2: มีวิธีหลักการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษยังไงบ้างคะเพราะพี่เห็นเราจำได้หลายคำมากเลย
9: ต้องดูหลายๆครั้ง
2: ต้องพยายามดูหลายๆครั้งแล้วจะจำได้เก่งมากเลยน้องนามิไปรอที่ Bike Shop ได้เลยค่ะเหลืออีกกี่ที่คะเด็กๆเหลืออีก2ที่เท่านั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข ายเลข9ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อน้องสกีค่ะ
2: น้องสกีกี่ขวบแล้วคะ
3: 7ค่ะ
2: 7ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
5: Your word is charm
3: CHARM
5: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell charm is C H A R M.
2: ยังเหลืออีก2ที่นั่งไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
8: ชื่อชมพูค่ะ
2: ชื่อชมพูชื่อหวานหวานชื่อเพราะจริงๆชมพูอายุเท่าไหร่แล้วคะลูก
8: 10ขวบค่ะ
2: 10ขวบพร้อมไหมคะ
8: พร้อมค่ะ
2: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
5: Your word is bilingual
8: B I L I N G U A L
5: All right your answer is correct congratulations
2: เก่งมากเลยอ่ะแล้วตอบเร็วแบบไม่มีลังเลอะไรใดๆทั้งสิ้นชมพูเก่งมากไปรอที่ไมค์ซับเป็นเลยเย้เหลืออีกแค่หนึ่งทีเท่านั้นใครจะเป็นคนมาสะกดคำต่อไปหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข3
10: แพรวค่ะ
2: น้องแพรวน้องแพรวกี่ขวบคะ
10: 9ขวบค่ะ
5: Are you ready
10: Yes
5: Your word is monster.
4: M O N S T E R.
5: Okay, your answer is correct. Congratulations.
2: Yeah. Monster แปลว่าอะไรคะ
11: สัตว์ประหลาด
2: สัตว์ประหลาดถูกต้องสุดยอดมากๆเลยนะคะและตอนนี้เราก็ได้ครบรอบทั้ง5คนแล้วขอเชิญน้องๆที่ Bike Stop มาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะ20คนรับไปเลยค่ะคือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่และหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษและซีดีรอมรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดเย้ yeah! และช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากแค่ไหนติดตามได้ค่ะ Let's go to
0: Spelling Charity
1: และแล้วเราก็ได้ตัวแทนคนเก่งทั้ง5คนในวันนี้แล้วนะครับและก่อนที่จะไปเล่นเกมในรอบต่อไปก็ต้องมีการติวคำศัพท์จากเพื่อนๆกันก่อนนะครับสามัคคีคือพลังร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้เห็นแล้วชื่นใจจริงๆครับแต่พวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนจะสะกดคำศัพท์ได้มากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
2: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
12: มูลนิธิ
2: มูลนิธิสายทานแห่งความหวังนะคะซึ่งสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กที่เป็นโรคเลือดและมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะน้องๆคะเพราะอะไรคะน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
13: เพราะว่าเราจะทำโอกาสให้เด็กที่จะไม่มีโอกาสแล้ว
2: เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆฉะนั้นวันนี้น้องๆเข้าใจกติกาและพร้อมหรือยังคะ
12: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกซึ่งก็คือน้องเอมี่กันเลยค่ะทุกคนประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมายเลขกันดีกว่าค่ะโอ้มีหลายหมายเลขมากเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องเอมี
14: ่หมายเลข1ค่ะ
2: หมายเลข1นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไร Office ำนักงานเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวไหม
14: ได้อะ
2: ดีมากเลยนะคะทำงานร่วมกันถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
5: we will start now facts
14: f a x
5: sheet
14: s h e e t
5: clip
14: c l i p
5: coffee
14: c o f f e pass
5: printer
14: p r i n t e r
5: Cabinet.
14: C A B I N E T.
5: Folder.
14: F L O D E R.
5: Folder.
14: Pass.
5: Whiteboard.
14: W H I E T E B O A R D.
5: Window.
14: W I N D O W.
5: Stapler.
14: S T. Pass.
5: Coffee.
2: เมื่อกี้เกือบแล้วคำว่า coffee ตกเป็น1ตัวอักษร
14: c o f f e e
2: ถูกต้อง what was the other word that she missed
5: folder
2: folder
14: f o l d e r
2: ใช่แล้วก็รู้นี่ right professor
5: that is right
2: แต่จะบอกว่าเอมี่คะวันนี้ถือว่าน้องเอมี่ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหม
14: 7
2: คำตบมือตัวเองหน่อยเก่งมากไฟฟ้าไปรอที่ไบค์ซับเลยค่ะเชิญน้องนุ่นมาเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนว่ายังไงดีคะโอ้มีหลายเสียงเลยรอบนี
15: ้หมายเลข5ค่ะ
2: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร Furniture พร้อมหรือยังคะน้องนุ่น
15: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
5: We will start now Bed
14: B E D
5: Chair
14: C H A I R
5: Bench
14: B E N C H
5: Vase
14: Again, please
5: Vase
14: Pass
5: Table
14: T A B L E
5: Carpet
14: C A B E
5: Carpet
14: Pass
5: Curtain
14: C A N T R Y
5: Curtain
14: Pass
5: Couch
14: C O U N
5: Couch
14: C O Pass
2: เมื่อกี้คำแรกที่ข้ามไปคือ Vase
5: You spell vase V A S E
2: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปก็คือ carpet เพื่อนๆคะมีใครรู้ไหมคะว่า carpet คืออะไร
15: เดี๋ยวลองสะกดสิลูก
16: C A R P E T
2: ถูกต้องค่ะ carpet แปลว่าพรมนะคะวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะคะได้ไปทั้งหมด4คำร่วมกับน้องเอมี่เป็น11คำค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ไปซับเลยนะคะน้องนมิตคะเชิญเลยค่ะนี่หนุ่มน้อยคนเดียวของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เรามีหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไงคะ
16: 4 4
2: หมายเลขอะไรนะคะน้องนมิต
16: 4ค่ะ
2: 4นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข4คืออะไร Jewelry รู้ไหมลูกคืออะไร
17: เพชร
2: พวกเครื่องประดับพร้อมหรือยังคะน้องนมิต
17: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
5: We will start now Amber
18: Pass
5: Ruby
18: R-U-B-Y
5: Pearl
18: Pass
5: Gold
18: Pass
5: Opal
18: O-P-A-L
5: Silver
18: S-I-L-V-E-R
5: Topaz
18: TOPAS
5: Topaz
18: TOPAZ
5: Diamond
18: DIAMOND
5: Emerald
18: EMERALD
5: Quartz
18: Pass
5: Amber
18: EMBER
5: Amber
18: AMBER
5: Pearl
18: PERA
2: หม ดเวลาค่ะเมื่อกี้คำสุดท้ายเลย pearl สลับที่ตำแหน่งกันนิดนึง p e a r l what were the other words that you missed
5: quartz which is a very hard word to spell quartz that is spelled q u a r t z
2: แปลว่าแรก quartz นั่นเองนะคะคือแปลตรงตัวเลยแต่เราเก่งมากเลยเราพยายามที่จะสะกดมันให้ได้ฟังออกเสียงยังไงแล้วก็สะกดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะโอ้ได้แล้ว7คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น18คำเชิญไปนั่งที่ใบสับเลยค่ะเอาล่ะสาวน้อยชมพูของพี่มาเลยลูกน้องชมพูคะเรามีหมายเลข2 3 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆโอ้มีหลายเสียงเลย
19: 8ค่ะ
2: หมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไรEuropean countries แล้วเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวบทนี้ไหมคะ
19: ติวค่ะ
2: ติวแสดงว่าก็น่าจะได้อยู่ใช่ไหมลูกตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
5: We will start now Russia
19: R U S S I A
5: France
19: F E A C H
5: France.
19: F-E-A-C-E.
5: France.
19: Pass.
5: Spain.
19: S-P-A-I-N.
5: Poland.
19: P-O-L-A-N-D.
5: A.
19: I-T-A-L-Y.
5: Greece.
19: Pass.
5: Ireland.
19: I-R-E-L-A-N-D.
5: Hungary.
19: H-U-N-G-A-R-Y
5: Austria
19: A-U-S-T-R-A-L-I-A
2: หมดเวลานะคะแต่ว่าคำสุดท้ายเกือบไปแล้วเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะ
5: The correct way to spell Austria is A-U-S-T-R-I-A
2: และมีคำหนึ่งค่ะที่น้องชมพูสะกดได้ถูกเลยก็คือ Irelandซึ่งมันคำที่ tricky มากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า tricky ยังไง
5: So when you're listening to the word Ireland the R is important some people might hear island or even Iceland
2: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำแรกเลยที่ข้ามไปก็คือ France เป็นหนึ่งในประเทศที่ออกเสียงไม่เหมือนเวลาเราออกเสียงภาษาไทยใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่าง Russia เราภาษาไทยเราก็เป็นรัสเซียถูกไหมคะใกล้ๆกันแต่ Franceฟังภาษาไทยฝรั่งเศสไม่เหมือนกันเลย
5: So the correct spelling is France
2: วันนี้น้องชมพูเก่งมากเลยค่ะทำได้กี่คำดูไหมลูก6คำรวมกับเพื่อนๆเป็น24คำค่ะเชิญไปนั่งที่ใบซ้อมเลยนะคะสาวน้อยคนสุดท้ายน้องแพรวเชิญเลยค่ะเอาละค่ะน้องแพรวคะมีหมายเลข2 3 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมีหลายเลขมากเลยน้องแพรวแต่น้องแพรวต้องเลือกแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกเลขอะไรดี
20: 9ค่ะ
2: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร Forest รู้ไหมลูกว่าแปลว่าอะไร
20: ป่า
2: ใช่พร้อมหรือยังคะ
20: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าน้องแพรวพร้อมแล้ว Let's play spelling
5: We will start now tree
19: TREE
5: Rock
19: LOG
5: Rock
19: ROCK
5: Cave
19: Pass
5: Leaves
19: Leaves LEAVES
5: Creek
19: Pass
5: Vine
19: Pass
5: River
19: R-I-V-E-R
5: Mountain
19: Pass
5: Wildlife
19: Pass
5: Waterfall
19: W-A-T-E-R-F-A-L-L
2: คำนี้ถือว่าไม่นับนะคะถึงแม้จะถูกก็ตามเพราะว่าเริ่มสะกดคำหลังจากที่อ่อนดังไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งคำเลยที่เราข้ามไปก็คือ
5: Cave
2: Cave
5: That is spelled C-A-V-E
2: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้าม

0: แม้ว่าโลกของวัฒนธรรมอาหารไทยจะเปลี่ยนแปลงไปสักแค่ไหนแต่รากเหง้าของหัวใจวัฒนธรรมอาหารไทยก็ยังคงอยู่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยไม่ให้หายไปตามกาลเวลาและนี่คือความหมายของคุกเคาเจอร์
1: เราจะชิมอาหารของแต่ละประเทศซึ่งอาหารแต่ละที่เนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยเครื่องเทศแต่ละที่แต่เราอยู่เมืองไทยเรากลับมาเมืองไทยรสชาติของคนไทยที่อยากได้ชิมหรือว่าอยากได้อะไรก็ต้องถูกปากคนไทย
2: กล้าทำกล้าทดลองในสิ่งใหม่อย่างพี่ไม่เคยลองเลยในเรื่องของผักเชียงดาอะไรก็ตามที่ถ้าเราลองหยิบจับแล้วลองเอามาทดลองดูแล้วถ้ามันได้ผลแล้วมันเวิร์กมันก็สามารถเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาได้

0: รรคเชียงดาคือหนึ่งในพรรคท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของทางภาคเหนือด้วยความที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆจึงทำให้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปเช่นแซงดาเจียงดาผักกูดผักวนผักม้วนไก่หรือผักเซงเป็นต้นครับส่วนชื่อกลางที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆผักจินดานั่นเองครับและสำหรับชื่อทางวิทยาศาสตร์ของผักเชียงดาก็คือจิมนิมาอินโดรัมซึ่งคำว่าจิมนิมานั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาฮินดูที่แปลว่าผู้ฆ่าน้ำตาลเนื่องจากในผักเชียงดามีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ยับยั้งการขนส่งน้ำตาลและชะลอการดูดซึมน้ำตาลในลำไส้เล็กนั่นเองครับหลังจากที่เราได้ฟังเกร็ดความรู้เบื้องต้นกันไปแล้วตอนนี้เรามาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับว่าเจ้าผักเชียงดานั้นมีความพิเศษอย่างไรถึงได้เป็นที่นิยมในการนำเสนอออกมาเป็นเมนูในแบบต่าง
1: ๆจุดเริ่มต้นก็คือที่เรารวบรวมผักพื้นบ้านเข้ามาเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือผักเชียงดาหลังจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์ออกมาปรากฏว่าในผักเชียงดาเนี่ยมันไม่ธรรมดานอกจากจะนำมาประกอบอาหารแล้วใช่ไหมคะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรอีกด้วยล่ะค่ะนะคะดังนั้นเราก็เลยทำเป็นจริงเป็นจังค่ะเราก็นำมาหาวิธีการแปรรูปในลักษณะต่างๆในผักเชียงดาเนี่ยเขาจะมีสารจุดเด่นๆอยู่เขาเรียกว่าสารจินิวิกแอซิดนะคะสารตัวเนี้ยนะคะเขาจะมีโครงสร้างนะคะหรือโมเลกุลอะคายน้ำตาลเราบริโภคเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายก็นึกว่าน้ำตาลมันก็ถูกดูดซึมเข้าไปอะค่ะและที่สำคัญสารตัวเนี้ยจะไปช่วยฟื้นฟูเบต้าเซลล์ในตับอ่อนนะคะทำให้ตับอ่อนเนี่ยเข้าสู่ร้อยสมดุลทำไมเขาเรียกว่าเป็นตัวฆ่าน้ำตาลโดยแท้จริงนะคะคือเขาจะไปรักษาต้นเหตุของโรคเลยนะคะถือได้ว่าเป็นผักที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทางศูนย์ของเราได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยจนประสบสำเร็จแล้วใช่ไหมคะเกษตรกรโอ้โหทั่วทุกภูมิภาคเลยมาอบรมที่เราหลังจากอบรมแล้วก็จะแจกต้นกล้าพันธุ์ให้กับเกษตรกรนำไปปลูกที่บ้านเพื่อที่เขาจะได้มีนะคะผักเนี่ยปลูกแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้สามารถนำไปแปรรูปจำหน่ายสร้างรายได้กับครัวเรือนของเขาได้แล้วสามารถทำให้เป็นอาชีพหลักของเขาได้เลยณตอนนี้
0: แม้จะดูเหมือนผักพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ความพิเศษของผักเชียงดาที่ให้แก่ผู้บริโภคนั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับนอกจากความพิเศษทางด้านคุณค่าอาหารแล้วหากผักเชียงดาถูกนำไปหลอมรวมให้เข้ากับวัฒนธรรมอาหารอิตาลีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจะเป็นอย่างไรขอเชิญพบกับเมนูลาซานญ่าเชียงดาน้ำพริกอ่องจากร้านคุ้มหอมกันได้เลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมพฤติพงษ์เกียรติเจริญวัฒน์นะครับเจ้าของร้านอาหารคุ้มหอมคาเฟ่แอนด์อาร์ตแกลเลอรี่ครับตัวโครงการเชียงใหม่แกสโตมี่เนี่ยเป็นการทำอาหารในลักษณะรูปแบบใหม่เป็นลักษณะของเอาผักพื้นบ้านหรือว่าวัสดุพื้นบ้านเอามาทำให้มีมูลค่ามากขึ้นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สามารถทำให้ตัวรูปแบบของอาหารเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปนะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นถึงลักษณะขององค์ประกอบปกติบางทีอาจจะคิดว่ามันไม่น่าที่จะเอาเข้ามาทำในรูปแบบของอาหารได้กลับมาในอยู่ในรูปแบบของอาหารซึ่งอาหารที่เราจะนำเสนอหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะแตกต่างไปร้านอาหารที่นี่เราใช้ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกเองที่แม่กระจาดรายการอาหารที่เราเอาเข้ามาทำในณปัจจุบันนี้ก็คือตัวผักเชียงดาซึ่งผักเชียงดาเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านของทางภาคเหนือมูลค่าของผักเชียงดาจริงๆถ้าเราไปทำไม่มีมูลค่าอะไรแต่เรายกผักเชียงดาขึ้นเอามาทำในอาหารอิตาเลียนซึ่งเพิ่มมูลค่าให้กับตัวอาหารเมนูของเราวันนี้นะครับจะเป็นลาซานญ่าผักเชียงดาอ่องครับขั้นตอนแรกเลยนะครับในการทำโปรเซสตัวนี้ก็คือเราต้องคัดตัวผักเชียงดา

อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวน้ำพริกอ่องก็จะเป็นสูตรที่อยู่ในรัวราซันย่านะครับเป็นสูตรน้ำพริกอ่องเมืองจะเป็นออกสีแดงๆคือใช้มะเขือเทศ

ตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้น้ำพริกอ่องเรามีอยู่ทั้ง2ตัวนะครับจะเป็นสูตรเมืองแล้วก็สูตรไทยจะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไป

ถามว่ารูปร่างหน้าตาของตัวราสัญญาของเราเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาตัวราสัญญาของเราก็เหมือนกับราสัญญาที่ขายอยู่ที่อื่นเหมือนกันแต่การตกแต่งจานและรสชาติจะต่างกันเพราะว่าตัวที่เราใส่ลงไปในนั้นเราจะมีตัวไข่ปลาคาเวียร์ผักเชียงดาอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับในการตกแต่ง

0: ตัวผักเชียงดาเองรสชาติจะคล้ายๆกับตัวผักขมอย่างที่บอกนะครับแต่ตัวผักเชียงดาเนี่ยจะมีคุณประโยชน์ก็คือในเรื่องของตัวสมุนไพรเองช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็ลดน้ำตาลตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้จะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไปรสชาติที่ออกมาจะมีทั้งครีมชีสและก็ตัวแผ่นพาสต้านะครับรูปลักษณ์ของหน้าตาอาหารเองจริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนสำคัญทำให้กับลูกค้าเลือกถ้าถามว่าเป็นแค่ตัวน้ำพริกอ่องเฉยๆไปที่ไหนก็เป็นน้ำพริกอ่องแต่ถ้าเราน้ำพริกอ่องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไปใส่ในตัวอะไรที่ลูกค้าไม่เคยเห็นก็จะทำให้ลูกค้าว้าวในอาหารประตัวนั้นถามจริงๆแล้วเนี่ยอาหารทั่วโลกจริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายเราสามารถไปดูอาหารแต่ละที่พัฒนาอาหารแต่ละที่แล้วกลับเอาเข้ามาทำในบ้านเราก็ได้อาหารแต่ละชาติอย่างที่ทำอยู่อย่างผักเชียงดาตัวราซันย่าเองเนี่ยเป็นอาหารอิตาลีแต่เราเอารสชาติของวัฒนธรรมผลผลิตของพื้นบ้านเอามาทำเพื่อต่อยอดทำให้อาหารมีคุณภาพทำให้คนต่างชาติได้ว้าวหรือคนไทยเองได้ว้าวในรสชาติที่เราเห็นรูปลักษณ์แบบใหม่ๆ
1: เป็นเมนูที่ผสมความเป็นอิตาลีและความเป็นภาคเหนือได้อย่างลงตัวเลยครับผู้ชมหากใครที่ชอบอาหารแนวฟิวชั่นแบบนี้ไม่ควรพลาดเมนูนี้อย่างแน่นอนครับและเมนูปิดท้ายในวันนี้คือเมนูที่นำผักเชียงดามาเป็นส่วนผสมหลักในการทำขนมปังหน้าตาจะเป็นอย่างไรรูปร่างจะออกมาเป็นแบบไหนไปพบกับเชฟก้อยผู้ที่จะมารังสรรค์เมนูนี้เชียงดาบันให้เราได้ดูกันครับคุณผู้ชม
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิติพรพวงสายใจนะคะชื่อพี่ก้อยค่ะก็เป็นเจ้าของร้านเต้าอุ่นค่ะเลิกแล่นเดิมทีก็คือน้องสาวพี่ค่ะก็คือทำงานอยู่ในหน่วยงานในมช.ค่ะแล้วก็เห็นพี่เองเปิดร้านเบเกอรี่แถวๆหลังมอยู่แล้วเนาะก็เลยแนะนำโครงการแกสโตรโนมีให้พี่ร่วมดูเพื่อเอามาประยุกต์ใช้หรือว่าเป็นประโยชน์กับทางร้านพี่ก็เลยลองเข้ามาร่วมโครงการนี้ดูค่ะคือเขาจะลิสต์ตัววัตถุดิบมาให้เราเลือกใช้เนาะว่าเราอยากลองใช้ตัวไหนดูพี่ด้วยความที่พี่เปิดร้านเบเกอรี่อยู่แล้วพี่ก็เลยลองลิสต์ดูว่าเมนูไหนหรือว่าวัตถุดิบไหนที่สามารถเอามาอะแดปต์ได้กับตัวเบเกอรี่เราแล้วพี่ก็เลยเห็นตัวหนึ่งก็คือผักเชียงดาซึ่งพี่แบบลองเอามาอะแดปต์ดูว่ามันน่าจะคล้ายๆกับผักขมก็เลยเลือกวัตถุดิบตัวนี้เป็นตัวหลักในการทำเมนูนี้ขึ้นมาค่ะก็คือจริงๆเนี่ยที่พี่เลือกผักเชียงดาก็คือจริงๆมันเป็นผักพื้นบ้านหาง่ายในบ้านเราในเชียงใหม่อย่างเมื่อกี้พี่ขับรถผ่านมาที่สตูเนี่ยก็จะเห็นคุณป้าขายข้างหน้าก็คือหาง่ายมากเนาะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเท่าที่พี่รู้มานะคะในผักเชียงดาเนี่ยวงการเบเกอรี่ยังไม่ค่อยมีใครนำมาใช้เพราะว่าเท่าที่พี่ทราบมาเนี่ยไอตัวผักเชียงดาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาไปทำเป็นพวกชาผักเชียงดาหรือว่าทำประกอบเป็นอาหารซะส่วนใหญ่พี่ก็เลยว่าลองชาเลนจ์ตัวเองดูว่าลองเอามาประยุกต์ใช้กับตัวโปรดักต์ของที่ร้านก็คือโปรดักต์ของที่ร้านของพี่ก็คือเป็นตัวขนมปังสูตรเตาอุ่นอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็เลยลองเอามาทวิสต์เอามารวมกันก็ออกมาเป็นเมนูนี้ซึ่งผักเชียงดาที่พี่รู้จักมาเนี่ยก็คือสรรพคุณเขาเยอะอยู่แล้วเมนูนี้นะคะก็คือพี่ตั้งชื่อเมนูตามตัวเลยก็คือเชียงดาบันก็แปลตามตัวก็คือเชียงดาก็คือผักเชียงดาบันก็คือตัวเบสบันที่พี่โลออกมาเป็นก้อนเป็นคำเพื่อใ สะดวกทานง่ายอะไรเงี้ยค่ะวัตถุดิบรวมก็คือถ้าเป็นในส่วนของขนมปังทางร้านก็คือเราใช้แป้งขนมปัง

ก็คือเราก็ตามเขาเรียกว่าตามสเต็ปของการทำขนมปังเลยไอตอนที่เรามิกซ์โดเข้าไปในตัวขนมปังเนาะมีของแห้งกับของเหลวเราใส่ผสมเข้าไปเสร็จปุ๊บนึงพอช่วงที่มันได้ที่เราใส่

แล้วก็ตัววัตถุดิบหลักของเราก็คือตัวผักเชียงดาจริงๆแล้วตอนที่พี่ลองครั้งแรกเนี่ยผักเชียงดาถ้าเราลองทานสดๆนะคะมันจะมีรสชาติที่ขมแล้วก็พี่กลัวในเรื่องของความเหม็นเขียวถ้าสมมติว่ามันไปเข้ากับ

ัวเบเกอรี่กับตัวบันของเราเนี่ยมันจะเข้ากันไหมทานไปแล้วแล้วมันจะมีความเหม็นเขียวไหมคนทานเขาจะรู้อักเสบอ้วนในการทานหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็เลยลองเอาอีตัวผักเชียงดาเนี่ยค่ะมาเสียบกับตัวเบคอนเพื่อให้กลิ่นตัวน้ำมันเบคอนเนี่ยไปกบในเรื่องของความเหม็นเขียวในตัวผักแต่ว่าจริงๆแล้วตัวผักมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรุงสุกแล้วรสชาติเขาก็จะมีความหวานขึ้น

ก็เอาเข้าอบไปเลยอบประมาณ14นาทีค่ะก็จริงๆแล้วเมนูนี้พี่อยากจะบายไอเดียเนาะว่าจริงๆเราสามารถทานเพลนได้นะหรือว่าเราสามารถเอาตัวเพนบันตัวนี้มาทำเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานได้หรือว่าเป็นแม้กระทั่งแอปเปิลไทเซอร์เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยได้ค่ะถ้าเป็นอาหารหวานก็สามารถทำไปเป็นเฟรนช์โทสต์ได้เลยนะคะคือจริงๆแล้วตัวนี้พี่อยากให้มันเป็นตัวเพนที่เราสามารถเอาไปทานอะไรก็ได้ด้วยความที่เป็นสูตรขนมปังจากร้านเต้าอุ่นอยู่แล้วเนาะก็คือมันเป็นในเรื่องของความสดใหม่อยู่แล้วก็คือตัวเนื้อขนมปังเนี่ยจะมีความนุ่มเนาะแล้วก็หอมตัวเนยอยู่แล้วด้วยความที่เรามีผักเชียงดาผัดกับตัวน้ำมันเบคอนนะคะแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันไปชูในเรื่องของกลิ่นน้ำมันเบคอนเนี่ยมันจะไปชูในเรื่องของกลิ่นกบในเรื่องของความเหม็นเขียวของผักลงทำให้คนที่ทานไปแล้วหรือว่าคนที่ไม่ชอบผักเลยแบบอีกับผักเลยเนี่ยมันสามารถทานได้เพราะว่าพี่ทดสอบกับตัวลูกพี่เองก็คือเขาก็ทานได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทดสอบกับคนที่แบบไม่ชอบทานผักเลยพอเราไม่ได้บอกว่าในเนี้ยมีอะไรก็คือเขาก็ทานได้พี่ก็รู้สึกมันแฮปปี้มันสักเซสกับสิ่งที่เราตั้งไว้ละอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วพี่มองว่าตัวนี้เหมาะกับทุกวัยทุกคนนะคะก็คือทั้งคนที่รักสุขภาพแล้วก็ทั้งคนที่ชอบทานพวกเบเกอรี่เองอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วตัวผักเชียงดากับตัวเบเกอรี่จริงๆแล้วมันเหมือนคอนทราสต์กันนะเบเกอรี่เขาจะมีเขาเรียกว่ากลัวอ้วนกลัวนั่นนี่เวลาแบบเวลาคนทานเบเกอรี่แล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยฉันต้องคุมน้ำหนักนู่นนี่นั่นไปใช่ไหมแท้จริงแล้วไอตัวผักเชียงดามันมีสารที่เขาเรียกว่าลดน้ำตาลในเลือดมันก็เลยแบบเป็นส่วนผสมที่ลงตัวกันพอดีพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าคนที่รักสุขภาพก็สามารถทานได้คนที่ไม่ทานผักก็สามารถทานได้เนี่ยค่ะดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่แบบได้นำวัตถุดิบเนี่ยมาใช้แล้วก็เป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะคะที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้สรรพคุณแล้วก็มีความคิดอยากจะลองเอาผักเชียงดาเนี่ยไปรังสรรค์เมนูหรือว่าอยากจะลองเทสลองทานดูเนี่ยค่ะ

0: คำว่าเสน่ห์อาหารเหนือในมุมมองพี่ก้อยนะคะก็คือพี่มองว่าอาหารเหนือคือแบบมันตรงคอนเซ็ปต์ less is more คือความเรียบง่ายแต่มันมีแบบอะไรอยู่ในนั้นอย่างอาหารเหนือเนี่ยความเรียบง่ายคือหาวัตถุดิบพื้นบ้านมาใช้หาง่ายราคาไม่แพงแต่มาแบบทำเมนูต่างๆให้เกิดรสชาติที่แบบเป็นเอกลักษณ์มันเลยแบบว่าเราคิดนอกกรอบเราก้าวข้ามผ่านในจุดที่มันเป็นกรอบของเบเกอรี่ไปแล้วสามารถหาสิ่งใกล้ตัวของใกล้ตัวมาทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นได
1: ้ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าผักอย่างเชียงดาก็สามารถเข้าไปอยู่ได้อย่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งที่มีความนุ่มฟูและทรงกลิ่นหอมจนไม่สามารถต้านทานสิ่งนี้ได้เลยแหละครับคุณผู้ชมแม้จะเป็นผักพื้นบ้านธรรมดาของภาคเหนือแต่เมื่อถูกนำไปรังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ๆก็ทำให้ผักธรรมดานี้ได้ถูกยกระดับให้มีความพิเศษมากขึ้นและคุณค่าของผักพื้นถิ่นก็ได้ถูกส่งต่อไปให้ใครอีกหลายคนได้ลิ้มลองและเข้าใจความพิเศษนี้สัปดาห์หน้ารายการของเราจะมานำเสนออะไรในแบบคุกคัลเจอร์ให้คุณผู้ชมได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งนั้นโปรดอดใจเอาไว้แล้วเทปหน้าพบกันครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับเจอกันใน Storm Together Season 5นะครับวันนี้จะเป็นวันที่6แล้วนะครับในวีที่2หรือว่าวันที่13นั่นเองนะครับวันนี้ก็จะเป็น Upper Body นะคร
1: ับ
0: หลังจากที่เมื่อวานเล่น Lower แล้ววันนี้จะให้ส่วนล่างเนี่ยได้พักเราก็จะเน้นช่วงบนกันครับ
1: ครับ
0: ก็จะอาจจะมีท่านึงที่โดนช่วงล่างนิดนึงท่าแรกท่าที่เนฟน่าจะชอบมากท่าเบอร์ปี้ครับ
1: เหงื่อแตกตลอดเลยครับท่านี
0: ้แต่ว่าวันนี้เราจะมีสเต็ปในการที่ทำให้มันเบาลงนิดนึงสามารถที่ทำให้เบาลงหน่อยเพื่อที่จะเน้นช่วงบนมากขึ้นครับโอเคก่อนที่เราจะไปเจอโปรแกรมว่ามีอะไรบ้างเรามาวอร์มอัพกันก่อนครับหัวไหล่ก่อนวันนี้จะใช้ช่วงบนค่อนข้างเยอะหมุนไปด้านหลังกว้างกว้างกว้างสุดๆเลย3 4 8ที5 6 7และ8ไปข้างหน้าครับ1 2 3 4 5 6 7และ8ทีนี้เราจะยืนแบบนี้นะครับและทวิสต์โอเค1 2ช้าๆนะครับ3สี่เช้าๆอย่าเพิ่งแบบกระชาก5 6 7หันหลังไปข้างหลัง8ขอ10ที9อีกทีเดียว10ทีนี้ยืดด้านล่างบ้างนิดหน่อยครับกวักน้ำ1สลับข้าง2มีการขยับ3 4 5 6 7 10ทีครับ89และ10ต่อมาเราจะค่อยๆโน้มไปด้านหลังและเปิดตัวขึ้นและกลับขึ้นมา1 10ทีครับ9ข้างหลังไปไกลๆดันสะโพกไปข้างหน้า2ให้รู้สึกยืดด้านหน้าของสะโพก3และเปิดตัวเปิดอกเปิดไหล่มองข้างบน4 5 6เจ็ดสิบทีครับแปดเก้าสิบเสร็จแล้วเรามาเริ่มวอร์มกล้ามเนื้อคอมัสเซลนิดหนึ่งอาจจะอยู่ในท่าเบิร์ดด็อกครับ

0: 20ทีเตรียมตัว3 2ก็ยืดออกไป1 2 3 4 5 6 7ระหว่างที่ยืดออกไปพยายามตัวขนานกับพื้นให้มากที่สุดนะครับขนานกับพื้นไว้เกรงท้องไว้ตัวไม่สายไปมาไปแล้วครับ
1: 12ครับ
0: โอเค3 4 15 16 17 18 19 20โอเคสุดท้ายหยิบมินิแบนด์มาครับเราจะวอร์มหัวไหล่เวิร์กเอาท์ด้วยแค่ท่าเดียวจะนั่งแบบนี้ก็ได้หรือจะยืนก็ได้นะครับแล้วแต่ออกแรงต้านเล็กน้อยตรงบริเวณนี้แล้วค่อยๆยืดขึ้นยืดลง10ที2 3ระหว่างที่ไปอย่าลืมออกแรงต้านตรงนี้ไว้ให้รู้สึกบริเวณหัวไหล่ดีมากช้าๆได้เท่าไหร่ครับ
2: 8ครับ
0: โอเคดีมากครับ
1: อีกทีครับ
0: โอเคเราวอร์มกันพอสมควรแล้วน่าจะอบอุ่นร่างกายเราจะเริ่มด้วยท่าแรกเป็นเบอร์ปี้เราจะใช้สเต็ปนะครับเพื่อลดความหนักลงนิดนึงไม่ว่าจะต้องเบอร์ปี้หรือว่าต้องพุชอัพด้วยจริงๆท่าเบอร์ปี้เป็นท่ารวมกันระหว่างลงมาคล้ายๆสควอทสเต็ปออกไปสำหรับรอบแรกนะครับใช้สเต็ปและพุชอัพสเต็ปกลับมาลุกขึ้นยืนแค่นี้ระหว่างที่ทำอย่าให้เกร็งท้องไว้ตลอดนะครับ
2: ครับ
0: พร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
0: 12ที
2: ่
0: 3 2ไปแล้วก็ไปพื้นสเต็ปกลับขึ้นมา1 2สาม สี่ ห้า ไปเรื่อยๆลงไปอกกับแตะระหว่างฝ่ามือดันขึ้นมาหาจังหวะหายใจดี
1: เจ็ดครับ
0: ระหว่างที่ทำถ้าไม่ไหวตรงวิดพื้นปรับเป็นแบบตีวางเข่าลงได้ไปช้าๆหาจังหวะของตัวเองครับ
1: 10ครับ
0: โอเคอีก2ที
1: ่11
0: สุดท้ายโอเคพักแป๊บหนึ่งเอาสเต็ปเก็บไว้ก่อนต่อไปเราจะเน้นที่กล้ามเนื้อหลังท่าซูเปอร์แมนเราจะนอนคว่ำไปกับพื้นครับมือแบบเบาสุดไว้ข้างลำตัวอันนี้แบบเบาสุดโอเคยกขึ้นเกร็งตรงนี้โอเคนี่คือช่วงบนในการเกร็งนะครับส่วนขาเนี่ยยกขึ้นเกร็งจากก้นเข่าจะงอนนิดเดียวลองเป็นแผ่นตรงๆแล้วยกขึ้นจากก้นดูโอเคบางคนจะยกแบบนี้ไม่เอาจริงๆมันต้องยกขึ้นมาแบบเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่าฟูจะเป็นแบบนี้ขึ้นมาถ้าเกิดรู้สึกอยากให้หนักขึ้นเหยียดมือไปด้านหน้าแล้วยกขึ้นจะหนักขึ้นโอเคพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 12ที่เริ่มเวอร์ชันเบากันก่อน3 2 1ยกขึ้นหนีบสะบักหนีบก้นใช้หลัง2หายใจออกยกขึ้น3 4 5 6 7 9 10 11โอเคลุกขึ้นยืนครับหยิบดัมเบลกลับมาเล่นที่หัวไหล่ท่าที่เราเคยเล่น คือ lateral raise กับ front raise
1: ครับผม
0: โอเค2มุมนับ1ขอ10ทีครับเกรงท้องหลังไม่แอนพร้อม
1: พร้อมครับ
0: ไปด้านข้างกันก่อน3 2 1ไปครับน้ำหนักออกจากหัวไหล่ออกโทษครับออกจากข้อศอกจากข้อศอกขึ้นไปตอนสุดท้ายน้ำหนักเราจะไม่ได้อยู่สูงกว่าบางคนจะน้ำหนักบางคนออกแรงจากข้อมือจะเป็นแบบนี้อันนี้ไม่เอาอย่าให้ออกจากข้อศอกจะขึ้นไปแบบนี้ไม่ว่าจากข้างหน้าหรือข้างๆนะครับเกรงท้องไว้ตลอดตัวพยายามโยกให้น้อยเราจะไม่แบบโมเมนตัมไปมาแบบนี้ไม่เอาเกรงตัวไว้ค่อยๆไปออกแรงจากหัวไหล
1: ่ก้าวครับ
0: โอเคฮึบ
1: 10
0: โอเควางดัมเบลลงต่อไปเป็นท่าเรเนเกตโรครับเรเนเกตโรเป็นท่าคล้ายๆไฮแพลงค์นิสสาธิตให้ดูและดึงเข้ามาหาตัวแบบนี้รอบนี้ลองทำแบบไม่มีดัมเบล
1: ครับผม
0: แล้วรอบหน้าจะมีดัมเบลด้วย
1: ได้ครับ
0: โอเคตัวเปล่าดูก่อนจับเฮนเนสก่อน20ทีนะครับเตรียมตัว3 2 1ไปท่าเนี่ยจะเหมือนไฮแพลงก้นไม่โด่งหลังไม่แอนตอนจังหวะดึงขึ้นมาจะเหมือนท่าโรแต่ทำทีละข้างพยายามนีสะบักมากขึ้นดีสะบักขึ้นไวมากขึ้นดีแต่ละข้างต้องการให้หนีบสะบักเข้า
1: 10
0: แบบนี้นะครับดีมาก
1: 12ครับ
0: เอวขยับน้อยๆท่านี้ได้ท้องได้ด้วยแล้วก็ได
1: ้
0: หลังด้วย
1: 8 20
0: โอเคพักครับ1นาทีเป็นไงบ้างครับเซตนี
1: ้พอครบเซตก็ครับหัวไหล่เมื่อกี้ก็ได้ข้างหลังแล้วก็ท้องอีก
0: ใช่ครับจริงๆเซตวันนี้ก็จะโดนค่อนข้างทั้งตัวนิดนึงอย่างเช่นเบอร์ปี้ก็มีขานิดนึงแล้วก็อันนี้ก็จะมีท้องเข้ามานิดนึง
1: แต่น่าจะเน้นช่วงหัวไหล่
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: แต่วันนี้ก็จะมีหลัง2ท่าเรเนเกตโรกับซูเปอร์แมนด้วย
1: ครับผม
0: จะบาลานซ์กันไปอยู่โอเคหยิบสเต็ปมาครับ ทำเบอร์ปี้ให้พักอีกนิดโอเคเตรียมตัว3พร้อมไหมครับ F
1: พร้อมครับ
0: 3 2ไปครับสเต็ปไปวิดพื้นสเต็ปกลับมาถ้าใครรู้สึกว่าไปได้คราวนี้ลองสปริงกลับไปวิดพื้นสปริงกลับมาเห็นไหมโอเคตอนสปริงกลับไปสำคัญคือคนจะลืมเกรงท้องแล้วมันกลายเป็นหลังแอนอย่างนี้ไม่เอาเกรงท้องไว้ทีฮึบก้นโด่งสำหรับท่านี้นะก้นโด่งยังจะดีกว่าหลังแอนเดี๋ยวจะบาดเจ็บโอเคเท่าไหร่ครับ
1: 5ครับ
0: เกรงท้องไว้ดีๆหลังตรงสเต็ปเด้งไปหรือจะสเต็ปก็ได
1: ้9ครับ
0: อีกนิดเดียว
1: 10
0: สุดท้ายโอเคเก็บสเต็ปไปครับเตรียมตัวซูเปอร์แมนนอนคว่ำไปกับพื้นครับโอเคผมได้เป็นเวอร์ชั่นแขนไปกับตัวผมทำเวอร์ชั่นยากขึ้นให้แล้วแต่คนทางบ้านจะเลือกว่าจะ follow level ไหนเตรียมตัว3 2 1ยกขึ้น1 2สาม สี่แต่อย่าลืมยกตรงบริเวณสะบักขึ้นด้วยบางคนยกแค่นี้ไม่เอายกแขนขึ้นหนีบสะบักใช้ก้นยกขาขึ้นใช้หลังล่างและหลังด้านบนนี่จะใช้กล้ามเนื้อด้านหลังเกือบทั้งหมด
1: 11ครับ
0: หายใจออกขึ้นโอเคค่อยๆลุกขึ้นครับ พักหายใจนิดนึงเตรียมตัวเป็นแบทเทิลเลสกับฟอนเลสครับเน้นหัวไหล่

0: แกะเต็มตัว3 2 1ไปครับข้างๆข้างหน้า1 2 3 4หาจังหวะตัวเองได้5ความเร็วแล้วแต่เรา6 7เกรงตัวไว้ดีๆ8อีกแค่2ที่9สุดท้ายโอเควางดัมเบลลงอาจจะเมื่อยๆไหล่สะบัดนิดนึงเพราะเดี๋ยวในเกตโลการที่เราต้องค้ำไว้เนี่ยมันจะใช้ไหล่ในการสเตเบิลไว้ด้วยอาจจะเมื่อยไหล่ได้โอเคเตรียมตัวเข้าเรนเกตโลทีนี้เข้าตาทีนี้เราจะใช้ดัมเบลช่วยด้วยเพิ่มน้ำหนักนะครับยิงท่าเต็มๆมันจะเป็นแบบนี้สาธิตให้ดูก่อนได้พักไปในตัว
1: ครับ
0: จะเป็นแบบนี้ครับแล้วยกแต่ทีนี้เนี่ยถ้าดัมเบลเป็นวงเนี้ยมันกลิ้งได้เดี๋ยวจะเจ็บข้อมือได้เดี๋ยวผมจะได้ทำทีละข้างแล้วกัน
1: ครับผม
0: จะได้เซฟเราจะเริ่มซ้ายเป็นแบบนี้เมื่อกี้เราทำ12ใช่ไหมครับฟังเรา6อ่ะทำทีละข้างแบบนี้แล้วกันจะได้เซฟข้อมือไปในตัว
1: โอเคครับ
0: โอเคเดี๋ยวฟังเรา6นะครับ3 2 1ไปครับดึงเข้าพยายามทำตัวให้นิ่งๆไว้สะโพกไม่ขยับไปมาถ้าเราบาลานซ์ไม่ดีเนี่ยกางขาออกอีกได้ครับเนฟดีจะบาลานซ์ง่ายขึ้นอีกหน่อย6ทีแล้วเปลี่ยนฝั่งโอเคมาอีก6ครับเซตอัพกดสะโพกเกร็งก้นและพร้อมดึง1 2 3 4 5 6โอเคพักเป็นไงครับพอมีน้ำหนักเข้าไป
1: ดีขึ้นครับแต่พอทำทีละข้างรู้สึกบาลานซ์ง่ายกว่าตอนแรกใช่ครับ
0: ใช่ครับถ้าเต็มๆมันจะทำสลับกันไป
1: ใช่ครับ
0: ถ้าใครมีดัมเบลที่เป็นแบบ
1: เหลี่ยมๆ
0: ใช่จะง่ายกว่าโอเคพักนิดนึงเอาสเต็ปมาเตรียมไว้ก่อนได้เลยโอเคร
1: ู้สึกว่าสัปดาห์นี้เบิร์นทุกวัน
0: ใช่ครับ
1: เหงื่อแตกทุกวันเลยครับ
0: จริงครับสัปดาห์นี้จะแบบเบิร์นเยอะจริงโปรแกรมซีซั่นนี้เนี่ยใครจะมันก็เหมาะกับหลายอย่างนะจะสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นหรือแม้แต่ลดน้ำหนักก็ได้หมดเลยครับ
1: ครับ
0: โอเคพร้อมไหมครับ
1: ครับผม
0: ให้หายใจลึกๆอีกสัก 2-3 ทีรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะพายืดอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นวันนี้ลองใส่เต็มที่ดิ
1: ครับ
0: โอเคเตรียมตัว3 2 1ไปครับเลือกความเร็วของเราจะสเต็ปจะวางเข่าได้หมดเน้นท่าถูกต้องและไปเรื่อยๆ2 3เด้งกลับเก่งท้องดัน6 7อย่างนี้เดียว9 10 สุดท้ายแล้วโอเคเก็บสเต็ปครับเราจะเข้าซูเปอร์แมนนอนคว่ำไปกับพื้นครับหาเลเวลของตัวเองข้างลำตัวหรือแขนไปข้างหน้าก็ได้เตรียมตัว3 2ไปครับ 4 5 6 7 8 9 10ยกขึ้นหายใจออก11สุดท้ายโอเคเป็นตัวหายใจแป๊บนึงพักหยิบดัมเบลหัวไหล่ต่อ
1: มาครับ
0: วีคนี้เหนื่อยเยอะเลยดีมากครับเต็มตัว3 2ไปครับดีไปเรื่อยๆคอนโทรลไว้3เกรงท้องไว้ตัวโยกน้อยๆใครรู้สึกไม่ไหววางดัมเบลลงและมือเปล่าต่อจนครบ10
1: ได้ครับ
0: อีกนิดเดียวมา
1: 9
0: โอเคเยี่ยมมากสุดท้ายเล่นในเกตโลเริ่มฝั่งซ้ายกัน6ที6ที่ท่าสุดท้ายของวันนี้แล้วเตรียมตัวเซตอัพไฮแพลงเก่งก้นเก่งท้องพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 3 2ไปแค่6ที่1 2 3 4 5 6โอเคอีกข้างนึงอย่าลืมโฟกัสที่สะบักหนีบเข้ามาอีก6ฝั่งนี้เตรียมตัวและไปนิ้วสมัครเข้า2ตะกดตัวขนานพื้นไว้5โอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากครับวันนี้ให้พักหายใจนิดนึงเราจะมา stretching กันมาอยู่ในท่าขัดสมาธิก่อน
1: รู้สึกวันนี้ฮาร์ทเรทดีเลยครับ
0: ใช่ได
1: ้ครับ
0: โอเคแขนไปข้างหน้าเรามาคลายหัวไหล่กันก่อนใช้ไหล่ค่อนข้างเยอะ3 2 1อีกข้างนึงครับสามสองหนึ่งประกบไปด้านหลังมีคนดึงไปข้างหน้ายืดอกอันนี้เรามีพุชอัพใช้อก3 2 1ทีนี้ค่อยๆโน้มไปข้างหน้าพร้อมกับดันแขนขึ้นข้างบนรู้สึกยืดที่หัวไหล่ด้านหน้าผ่อนคลายอยู่ในท่านี้3 2 1โอเคประกบกันไว้ด้านหน้าครับมีคนดึงไปข้างหน้าก้มหัวลงโก่งหลังยืดด้านหลัง3 2 1มาไตรเสร็จต่อครับจับศอกกดไปด้านหลัง3 2 1อีกมุมนึงครับอีกด้านนึงจับศอกดันไปข้างหลังรู้สึกยืดที่ไตรเสพหรือต้นแขนด้านหลัง3 2หนึ่งลุกขึ้นยืนครับต่อยืดขาด้วยนิดนึงหายใจเข้าเปิดตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆก้มลงแตะเท่าที่เราไหวขาไม่งอรู้สึกยืดแฮมสตริงหรือต้นขาด้านหลัง3 2 1ยืดข้างหน้าบ้างหาที่จับเพื่อบาลานซ์จับข้อเท้าแล้วก็ดึงขาอยู่ในแนวเดียวกัน3 2 1อีกข้างนึงครับมาไว้3 2 1สุดท้ายจบที่คอเสมอครับกดไว้ดันคอไปด้านข้าง3 2 1

0: อีกข้างหนึ่งครับกดไหลไว้ยืดตัวขึ้นกดไปข้างๆเบาๆ3 2 1โอเคโปรแกรมวันนี้ทับเปิดเสร็จแล้วเยี่ยมมาก
1: ซึมทั้งตัวครับวันนี้เหงื่อแตก
0: โปรแกรมวันนี้ก็จะค่อนข้างคาร์ดิโอแบบเคลื่อนไหวเยอะหน่อย
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็อยากที่จะให้หาเลเวลที่เข้ากับตัวเองนะครับเกือบในทุกโปรแกรมเนี่ยมันจะไม่ได้หนักไปถ้าเราเลือกเลเวลที่เข้ากับเราถ้ารู้สึกว่าหนักไปปุ๊บปรับน้ำหนักลงน้ำหนักเบาลงหรือท่าให้เบาลงได้เช่นเบอร์ปี้ก็จะกระโดดหรือไม่ก็ก้าวขาไปจริงๆตัดพุชอัพออกไปเลยก็ได้ถ้าไม่ไหวสามารถปรับรูปท่าแค่ฟอลโล่กับเราไปเรื่อยๆรับรองว่า28วันนี้แข็งแรงขึ้นแน่นอน
1: ครับ
0: แล้วเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Welcome to See You on the Road Season 2เรากลับมาเฟ้นหาสุดยอดโรงเรียนผู้ชนะเลิศระดับประเทศกันอีกครั้งครับ This is the ultimate quiz show in English brought to you by จุฬาลงกรณ์ University That's right boys and girls you are watching See You on the Road Season 2สำหรับซีซั่นนี้ครับเรามีน้องๆ48โรงเรียนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมารวมกันเพื่อเฟ้นหาทีมเพียงหนึ่งเดียว1โรงเรียนที่จะคว้ารางวัลสุดยอดถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและเราจะเริ่มการแข่งขันซีซั่นนี้ด้วยการคัดตัวแทนจากภาคใต้ไม่แน่นะครับว่าแชมป์ประจำปีนี้อาจจะเป็นเด็กจากภาคใต้ก็เป็นได้ขออนุญาตแนะนำน้องๆทั้ง2ทีมที่จะประเดิมการแข่งขันในซีซั่นนี้ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสภาราชินีและเตชะปัตนายานุกูลน้องๆจากสภาราชินีนะครับ Ladies First ให้เกียรติสาวๆก่อนนะฮะอยากจะบอกอะไรหนุ่มๆจากปัตตานีไหมครับ
1: Men are strong but women are stronger
0: Men are strong but women are stronger ไอ้ยะนะครับอยากจะบอกอะไรสาวๆไหมครับ
2: You are loser You are loser
0: มาแรงอ่ะ You are loser และนี่คือกฎกติกาการแข่งขันครับ Here are the rules of the game
3: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกตอบคำถามจาก BTR Let's go
0: 100 points are up for grabs เพราะฉะนั้นน้องๆจะต้องตั้งใจฟังให้ดีอนุญาตให้จดได้นะครับ
4: Welcome everyone to Trang, the province that is famous for the beautiful beaches and wonderful food. Right in front of me, it's one of the signature dishes here, Trang grilled pork.
5: Trang grilled pork is so famous that there's an annual festival for it. To promote tourism in the province, according to legends, grilled pork originated in China during the Tang Dynasty.To make Trang grilled pork, you have to start with a pig that weighs about 60 to 70 kilograms. Thinly slice the dark meat so that the marinade can evenly seep into the meat. Then clean the meat with gas. Once the meat is clean, season and marinate it for 10 hours. After that, sprinkle the meat with soy sauce, garlic, sugar, salt, and pong hom, or a spice meat made especially for Trang grilled pork. Now it's grilling time.The pork is grilled twice, the first time for 10 minutes to make the skin crispy, and the second time for an hour. And that's it, the pork is ready to be eaten.
6: Mmm, that smells so good. Will you excuse me? I'm going to enjoy this now. Mmm, that's so good.
0: The question is, according to the video you just saw, what is the correct way to make Trang grilled pork? Is it A, the pork is first cleaned by boiling? B, the pork has to be grilled only once to crisp the skin? C, the Trang grilled pork is grilled for 70 minutes total? Or D,The pork is marinated for about 10 minutes. Hands behind your back, please. ถ้าพร้อมแล้ว See you! เดชะปัตนายานุกูลครับ Your answer is?
7: We choose D. D, the pork is marinated for about 10 minutes.
0: ตอบข้อ D นะครับ And D, your answer is? Incorrect!ยังไม่โดนนะครับให้น้องๆจากสภาราชินีมีสิทธิ์ตอบได้เลยครับตรงนี
8: ้ We choose A
0: ไม่ตอบซ้ำข้อดีหรอ
8: No
0: เพื่ออะไรเนาะเมื่อกี้เขาไม่ตอบผิดไป Can you please read it out loud
8: The pork is first cleaned by boiling
0: So your answer is A
8: Yes
0: และคำตอบข้อ A เป็นคำตอบที
3: ่ incorrect
0: ผิดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆทั้งสองโรงเรียนนะครับเอามือกลับไปไว้ข้างหลังตัวเองนะครับและพี่แต้จะตะโกน see you อีกครั้งหนึ่ง guys ready see you เดชะปัญญาฤกุลกดได้อีกแล้วนะครับจะตอบว่า
7: we choose B the pork has to be grilled only once to crisp the skin
0: ข้อ B นะฮะถ้าเมื่อกี้นี้ถ้าสภาราชินีถ้าหนูกดได้หนูจะตอบข
9: ้อ C ค่ะ
0: มีความแตกต่างเกิดขึ้นแล้วนะครับเอาละสิ So your answer is
7: B
0: and B is
3: incorrect
0: เสียใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆจากสภาหนูจะตอบว่า
1: C the drunk grill hog is grilled for 70 minutes total
0: and your answer is
3: correct
0: ถามจริงสาวๆเมืองตังนี่เคยมีโอกาสไปกินหมูย่างเมืองตังไหมฮะไปทีคือตอนอยู่ที่เขียงแล้วไงใช่ป่ะไม่เคยไปรู้หรอกว่าเตาเขาอะไรยังไงอ่ะสำหรับเกมที่2นะครับเรายังมีอีก200คะแนนกับเกมที่มีชื่อว่า Who What or Where 200 points will go to whoever gets this question correct I'll have 5 clues for you you guys can hit the buzzer to answer anytime you want อยากกดเมื่อไหร่กดได้เลย The followingAre the characteristics of which person? This person is a Greek adventurer and polyglot. He can speak Thai, English, French, Portuguese, and Malay. Clue number two. Before leaving home to set sail on a merchant ship, he worked for the British East India Company. สภาราชินีถ้าตอบถูกรับไปเต็มๆ200คะแนน Your answer is
10: Konstantin Falcon ค่ะ
0: และ Konstantin Falcon นั้นเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องโอ้ยจาก2คำใบ้เมื่อกี้อะไรคือคีย์เวิร์ดที่ทำให้หนูรู้ว่าแน่ๆ
11: ทำงานที่บริษัทอังกฤษมาก่อน
0: 300คะแนนเราพักสักครู่เดียวนะครับให้ทั้ง2ทีมได้หายใจสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับคำถามในช่วงต่อไปครับ
3: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนแห่งแรกในประเทศไทยหรือเรียกย่อๆว่าจุฬา UDC เพื่อเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเรื่องการปรับปรุงบ้านและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุโดยเฉพาะซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถนำแพลนบ้านมาขอรับคำปรึกษาได้ครับ
0: Welcome back to See You on the Road Season 2 Now สภาราชินี is on the lead with 300 points นำอยู่300คะแนนนะครับในขณะที่น้องๆจากเดชะปัตนายานุกูลนั้นมีอยู่1 2 3 4 5ไม่มีคะแนนเลยอยากจะรู้จริงๆว่าน้องๆทั้ง2เรียนนี้จะได้เล่นเกมอะไรOkay, you can hit the buzzer whenever you want. อยากกดเมื่อไหร่กดได้เลยตอบได้ครั้งเดียว You have one shot at this. One chance only. คำถามมีอยู่ว่า 22 plus 25 plus 28 equals 2. 12 plus 14 plus 17 equals 1. 31 plus 32 plus 33 equals 3. 9 plus 11 plus 13 equals what?

0: เดชะปัตตนยานุกูลกดตอบแล้วนะครับ Your answer and only answer เพราะตอบได้ครั้งเดียวคือYour answer and only answer เพราะตอบได้ครั้งเดียวคือ
1: zero
0: zero นะครับ and your answer is เอาไปเลย300คะแนนโอ้โหเพราะฉะนั้นตอนนี้300ต่อ300 so we're gonna need a tiebreaker นะฮะรอบนี้ขออนุญาตเรียกกันง่ายๆว่า sudden death มีคำถาม4 choice แต่หนูอยากกดกันเมื่อไหร่กดได้เลยลูก The question is which country is the host country of the 2018 Asian Games Is it A China B Indonesia C เอาละ C ได้เรื่องแล้วได้เรื่องเอาละครับน้องๆโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลนะครับตอบว่า
1: The answer is B, Indonesia.
0: Indonesia. Okay. Indonesia นั้นเป็นคำตอบที่อยากเข้ารอบก็เข้าไปสิครับโรงเรียนแรกนะครับที่เข้าสู่รอบต่อไปเดชะปัตตนยานุกูลและคู่ที่2สำหรับการคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเบญจมาศราชุทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชและน้องๆจากธิดานุเคราะห์จังหวัดสงขลาน้องๆจากเบญจมาศราชุทิศอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆธิดานุเคราะห์ไหมครับ
2: นอกจากข้ายกเมืองนครศรี
3: ของดีเมืองคอน
2: ก็คือพวกเรานี่แหละค่ะ
0: เอางั้นเลยนะอ้าวน้องๆที่ดานุเคราะห์เราจะตอบโต้อะไรยังไงเขาบ้างไหมครับ
4: Hey guys watch me
0: นะฮะขู่กันไปขู่กันมาเอาเป็นว่าเกมแรกของเรานะครับน้องๆทั้ง2ทีมจะต้องตอบคำถามจาก VTR
5: Today I'm here at Nakhon Si Thammarat National Museum to take you back to the pastAnd tell you about the storm that devastated the province.
6: On October 25th, 1962, Nakhon Si Thammarat was hit by Tropical Storm Harriet, which began to gather near the Philippines and took 6 days to develop from the low pressure area into a depression storm, and eventually into a tropical storm. The storm blew into Nakhon Si Thammarat most heavily in the Pak Panang district. Giant waves destroyed Talumpuk Cape. Only 5 households out of 4,000 were spared. More than 1,300 people disappeared and lost their lives. Roads and public utilities were cut off. Nakhon Si Thammarat suffered one of the biggest losses in its history.It was the late King Phumipol Adunyadej's idea to use the Dusit Palace radio station also to encourage Thai and foreigners to make donations to the victims. Within just 1 month, people together raised 11 million baht and donated 5 million baht worth of items. And many people who couldn't make donations chose to volunteer to help the disaster victims. After it passed through Thailand,The tropical storm Harriet began to weaken, and when it reached Bangladesh 5 days later.
0: มาสู่คำถามของเราสืบเนื่องจาก VTR เมื่อสักครู่นี้นะครับ Which of the following was not mentioned in the video? Is it A, the damage caused by tropical storm Harriet in Nakhon Si Thammarat? B, the contribution in the aftermath event? C.The number of people in Thailand injured by the tropical storm Harriet, or D, the duration of the tropical storm Harriet. Hands behind your backs, guys. Okay, นะครับ พร้อมแล้ว C, U. ธิดานุเคราะห์กดได้มือแทบหักนะครับ หนูจะตอบกันว่า
4: B, the contribution in the aftermath of the event.
0: Your answer, which is B. ผิดครับกลับมาที่น้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศนะครับ
7: D the duration of the tropical storm Harriet
0: Your answer which is D ยังไม่ได้ เพราะฉะนั้นตอนนี้เหลืออีก2 choice ถ้าพร้อมแล้ว See you พี่ดานุเคราะห์อีกแล้วครับท่านหนูจะตอบว่า
8: C The number of people in Thailand injured by the tropical storm Harriet
0: ข้อ4นั้น your answer which is C is ถูกต้อง All right so ธิดานุเคราะห์ is now 100 points ahead นำอยู่100คะแนนนะครับ Now let's see who's going to get the next 200 points.Just simply answer who, what, or where. You guys will have 3 attempts. So the question is the following. Are the characteristics of what object? Clue number 1. People have known about it for 1,500 years, starting in China, where it was very popular and considered an emperor's food. Clue number 2. It has...Medicinal values. When eaten, it can help improve the respiratory system, brighten the skin, and nourish the veins. It is very expensive. ข้อ 3 ครับ This object comes in different colors. If it's authentic, then it's semi-opaque, not completely transparent or opaque. When it's completely dry, it's crispy and brittle. กลับไปคำใบ้ข้อที่ 4 สิครับ It is widely foundIn Pak Phanang District, Nakhon Si Thammarat. In one year, this object can be collected only 3 times. The best time being the period. Benjama Rajuthit got now. Leuk tob wa
1: T.
0: T. สะกดให้พี่ได้ฟังนิดหนึ่งเพื่อความ
1: T E A
0: T E A T. เป็นคำตอบ T.Incorrect. ทีดานุเคราะห์ดูตอบว่า
8: jellyfish.
0: Jellyfish, which is incorrect. โรงเรียนเบญจมราชูทิศตอบว่าอะไรลูก
7: Bird nest.
0: Bird's nest is เอาไปเลย All right.Boys and girls, and it all comes down to this. เหลืออีกหนึ่งเกมเท่านั้นนะครับเกมอะไรยังไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆจะมีเพียงหนึ่งเดียวที่จะก้าวเข้าสู่รอบต่อไปครับ

0: Which team will proceed to the next round? We'll be back after these messages. Welcome back. See you on the road season 2. อย่างที่บอกไปนะครับว่าคะแนนคือ200ต่อ100 300คะแนนที่กำลังจะเล่นต่อไปนี้นั้นชี้ชะตาแน่นอนครับว่าทีมไหนที่จะก้าวสู่รอบต่อไปเราจะเล่นเกมอะไรเดี๋ยวเรารู้พร้อมกันนะครับเชิญแรนดอมไปเลยครับ True or False ง่ายๆฮะไม่ต้องมี4 choice มีแค่2 choice คือใช่ไม่ใช่ I'm gonna pretty much read out the topic for you guys I need one representative from each team นะครับหัวข้อคือ the south of Thailand ถ้าได้ตัวแทนแล้วยกมือได้เลยครับโอเคที่ดานุเคราะห์ส่งใครเข้าประกวดครับจีจี้เลยนะ
1: ทั้ง2คนจะต้องผลัดกันมาตอบคำถามที่เกี่ยวกับภาคใต้ว่าข้อใดถูกข้อใดผิดทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันเลยครับว่าทั้งดินและจีจี้จะตอบว่าอย่างไรกันบ้าง
0: As I mentioned earlier the topic is the south of Thailand นะครับแต่ละข้อ3วินาที true หรือ false แค่นั้นถ้าข้ามแล้วไม่กลับมาอีก All right 10ข้อ start
2: The หนังตะลุง shadow puppet is usually made of cow or buffalo skin
3: True
2: Harriet is the tropical depression that caused damage to Talumpu Cape in Nakhon Si Thammarat in 1962.
3: True.
2: Rai Lay Beach is where potatoes are grown as a cash crop.
3: False.
4: True.
2: Pattalung and Narathiwat are the two provinces that are landlocked.
4: False.
2: Phraya Rasada Nupradit Mahitsara Pakdi played an important role in introducing rubber trees to Thailand.
3: True.
4: False.
2: The first rubber tree in Thailand is in Song Kla.
4: True.
3: False.
2: Gantang train station is the terminal station of the southern line on the Andaman coast.
3: False.
4: True.
2: Hat Yai cable car is the first aerial lift in Thailand.
4: True.
3: False.
2: The name of Leste Godong Cave in Satun comes from a species of plankton that lives in the cave.
3: True.
2: TRN is the airport code of Trang Province.
4: False.
0: The results are now in my hands. บอกเลยครับว่า it was a very close call. 6-5
5: และด้วยระบบ Winner Takes All รับไปเต็มๆ300คะแนนและจะเข้าสู่รอบต่อไปคือน้องๆจากโรงเรียนเบนจามินราชเท
0: พได้ขออนุญาตนะฮะที่จะหยิบแค่บางข้อโดยเฉพาะข้อที่เป็น False ทั้งหลายมาอธิบายว่าเรื่องมันเป็นยังไงทำไมมันถึงผิดไม่เข้าใจนะครับอย่าลืมว่า Harriet เนี่ยไม่ใช่ Tropical Depression ผิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็น Tropical Stormต่อไปหาดไร่เลเนี่ยไม่ปลูกมันแน่ๆเลยไม่ใช่มันเป็นที่ท่องเที่ยวไม่ได้ปลูกอะไรทั้งนั้นเลยนะครับพัทลุงกับนราธิวาสเนี่ยเป็นแลนด์ล็อกคือไม่ติดทะเลใช่ไหมนะครับจังหวัดที่ไม่ติดทะเลจริงๆเนี่ยคือพัทลุงกับ
6: ยะลา
0: ในขณะที่ต้นยางต้นแรกในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่กันตังจังหวัดตรังแล้วก็เลสเตโกดองเคฟนะฮะถ้ำเลสเตโกดองเนี่ยในสตูลเนี่ยนะครับมาจากฟอสซิลของแมมมอธและถามว่าแอร์พอร์ตโค้ดของสนามบินตรังเนี่ยคือ TRN ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันคือ TST ลูกและเราก็จะกลับมาคราวหน้าพร้อมกับอีก2ทีมเพื่อดูว่า which school from which province will be the best of the best สำหรับวันนี้เราทุกคนนี่ครับ
7: How human mobility plays a role in malaria transmission. There really is value in pulling in new sources of information in order to tackle vector-borne disease. And so we started to think about what are the other new sources of information we can work with that people didn't have before that could help them.

0: พี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
1: ล้า
0: พร้อมไม่พร้อม
1: พร้อม
0: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
2: ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
1: ทัวร์ไม่กลัวบ้า
2: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
3: ต้อนรับแขกมาแล้วบ้า
4: Yeah. Where are you from?
5: England.
4: Oh, my name is Tu. รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
6: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
7: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
1: พร้อม
0: Are you all ready?
8: Ready?
0: Yeah? You gonna go to Ayutthaya?
9: Yes.
0: Okay. Let's go! Take the bus!
9: Thank you.
0: ครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับหน้าสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
10: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys are you ready
1: ready
10: thank you ค่ะนะคะเด็กๆค่ะกล้านะลูกสู้ๆไหม
1: ส
10: ู้ไม่สู้
1: สู
10: ้ดีมากค่ะ
0: พร้อมแล้วเริ่ม
11: Hello everybody
12: Hello
11: My name is Hart I'm from south part of Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is theIn province in south part of Thailand.
13: But you know, I think it's the biggest island of in
11: yes,
13: Thailand.
11: Yes, it's have
13: right?
11: island around Phuket. It have many like a PP island.
0: My friends. พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงนิดหน่อยเริ่มงงนิดหน่อย
11: I will okay, I will be a guide for you. Okay, okay. for
13: Thank
11: free.
13: You.
11: Yes, if you go.
12: okay, it's a deal. I will come.
2: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
11: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
14: ๆ Hello my name is Bam I am from นครราชสีมา the north east of Thailand
15: And do you like to go to Chok Chai Farm yourself you go there
14: seldom
2: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
15: Why
14: When I am young, I want my mother to kick.
6: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
0: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยดิตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
14: This is the first time I was a guide, so I feel excited.
0: แม่พอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
2: ถึงจะ ้นแต่น้องเพลมน้องเล็กในที

0: ใจสู้นะครับ
1: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
2: เด
1: ี๋
2: ยวค่อยมาว่ากัน
1: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
2: เบสิก
1: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปดูคนต่อไป
2: ใช่ไปดูต่อไป
1: มาครับ
3: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang Did anyone of you guys remember my Legion in Thailand I am from Central Legion and from Bangkok I will take you now to Wat Pharan is a templeThere is the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is will have information about the Ayutthaya history.
4: So how do you like to study English? Because your English is quite nice.
3: Really?
5: Yes.
3: I'm studying English Gifted. It's a program in my school for the student who was good at English.
0: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
3: So let's meet my sister She is another guy We'll let her introduce herself
0: ค่ะแม่น้องตุลประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
6: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
4: โอเค hello everyone my name hello my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand so if you have a chance to go so call me
7: yes and what about food
4: Food.
7: Yeah.
4: Yeah, we have own food too. Yeah. It have anything something like in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรื่องอะไรวะเดี๋ยวคือเอาจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะ
6: ก็ยากนิดนึงค่ะก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายากก
4: ลัวแบบ but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
0: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
1: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททท.ของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
2: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะซ
1: ึ่
2: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage เนี่ย
1: เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
3: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there you see a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger than the map of Thailand now. So, let's see to the next part. There are another interesting things.
8: Okay,
3: let's go!
8: Hey, everybody!Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because in Ayutthaya is not car. In the past, they didn't have only boat.
9: ครั้งแรกครับAyutthayaมาทัวร์ครั้งแรกเลยเห็นหลายๆอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยนี่เมื่อก่อนแบบชาติก่อนหรือเปล่าแล้วเคยอยู่เนี้ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
6: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah,
3: how sweet?
6: In Ayutthaya, we sell on the boat like that.
10: Are you ready?
6: Thai people can
10: I can one of the plates. But there's an image. Please don't touch.
6: Please don't touch because it's not real. But it's real. It's not real, but it's like the real
5: plastic.
10: I'm hungry.
5: If you can eat plastic.
7: So each and I do have the same.
5: Yeah.
10: Okay. In old Thailand?
5: Yeah.
10: You make in old Thailand?
5: Yeah.
11: Is it fruits?
5: Fruits?
11: Fruit.
5: Fruit? No, no. It's a Thai dish.
10: Are you making
5: sweet? Sweet.
11: But what's the flavor?
12: Okay, everybody, I've prepared a video for you, and this is a story about the UTI history. So let's check it out there.
10: Okay.
12: Let's go.
2: Let's go.
0: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
10: but it's fake what is this canom cloy canom cloy banana pudding this sweet meat is made from banana rice flour
13: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กนะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ
14: Good morning how are you what's your name

0: ใหญ
1: ่นะครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทําให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
2: ใช่ค่ะThis is a Wat Pharam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
3: can you say how many stones they built for this
2: you have to ask the architect
4: architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
5: So who want to stay here for take a photo and
3: yeah why not
2: yeah but next we have to go to Thaniat Chang home the elephant and elephant
5: the home of elephant and elephant
2: yeah
6: Thaniat Chang
3: what are you doing there
6: with a bike
5: oh. yes with a bike
2: yeah
5: we go ride a bike to Thaniat Chang
2: yes so let's go
5: let's go.Everyone want to go to Thaniat Chang?
7: Take a photo first.
2: Oh, before going.
5: Sorry,
6: can I take this?
2: Yes.
1: Okay, น้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่ take care คนที่อยู่เอง
4: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
1: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอยู่ที่นี่แล้วก็คนอื่นกำลังจะไปพนิชฌานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพนิชฌานได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพนิชฌานได้หรือเปล่า
8: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
9: We have the phone number of
10: Cat.
9: You have?
11: Patrice, yes.
9: Okay. เดี๋ยวต้องโทรหา
12: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทั้งทีมงานและทางเรานิดหน่อยเนี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพันยาช้างพอไปพันยาจะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
3: Do I get the food from them later?
5: No.
9: Okay. แต่ก็จะบอกนะครับอยากให้เราช่วยบอกนะคิดว่าจะทำยังไงดี
3: Do I get the food from them later?
9: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
4: ์เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
8: น้องตุ่นลูกนะคะน้องตุนเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูได้ประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆครูเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert พูดตามหนู dessert dessert จะเกิดว่า d-e-s-s-e-r-t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสเซอร์ตไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่าเดสเซอร์นะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ้ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคไม่รู้จำได้ยังนะแลนด์ของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟก not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูกdessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
7: น
8: ้
7: อง
8: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
7: เป็นแอมยัง
8: เป็นแอมยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าอะไร it is the first time I
7: am
8: หนูบอกว่า I was นะคะหน
7: ู
8: ว่า it is the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นหรอกหนูจะเป็นสัปเหร่ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it is the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชั่นที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชั่นที่
7: 1
8: ดีมากนะคะ
0: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
10: เวลาคุยอย่างงี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
0: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
11: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
13: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
14: ฝรั่งเนี่ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี่ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ
15: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกันที่คลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะเป็นภาคที่2หรือภาคต่อจากครั้งที่แล้วนั่นก็คือ prepositions part 2นั่นเองครับประโยคภาษาอังกฤษถ้าคุณผู้ชมอยากจะสร้างประโยคขึ้นมาได้ นะครับต้องมี preposition อยู่ในประโยคแทบจะไม่มีประโยคไหนเลยนะครับในภาษาอังกฤษที่ไม่มี preposition เนี่ยนะครับโอเคมันก็คงจะต้องมีแค่ subject verb กับ object ที่คุณเคยเรียนมาแต่ preposition เนี่ยนะครับมักจะสอดแทรกอยู่นะครับในสถานที่มุมต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวนะครับดังนั้นครับวันนี้เรามาดูคำนี้นะครับก็คือคำว่า on นั่นเองครับon เนี่ยนะฮะอันแรกเลยนะครับก็คือเรื่องราวของชั้นนั่นเองครับนี่นะฮะอย่างเช่นครับ I'm on the ground floor นะครับ on the ground floor ก็คืออยู่บนชั้นจีนะครับ I'm on the mezzanine ก็คืออยู่ที่ชั้นลอยนะชั้นเอ็มเนี่ยนะครับหรือจะใช้ on the first floor on the second floor on the third floor อย่าลืมนะเรื่องพวกนี้เราเคยคุยกันไปแล้วเนี่ยนะครับ floor เนี่ยต้องใช้ first second third แต่ถ้าเป็นชั้นใต้ดินส่วนมากจะใช้ in the basement นะจ๊ะ in the basement นะครับแต่ชั้นอื่นใช้ on นะครับคำหนึ่งที่เราจะไม่ใช้ on นะจ๊ะคือคำว่าข้างบนหรือข้างล่างนะครับฝากไว้เลยนะครับก็คือเราจะไม่ใช้ on upstairs หรือ on downstairs นะเราจะใช้ upstairs หรือ downstairs ไปเลยอย่างเช่นนะครับเราจะบอกว่า the food court is upstairs เราไม่ต้องใช้ on upstairs แต่ถ้าจะบอกว่า the food court is on the third floor ถึงจะใช้ on นั่นเองนะครับ on ต่อไปนะครับผมก็แน่นอนครับก็คืออยู่บนน่ะใช่ไหมนะครับไม่ยากเลยเนาะอย่างเช่นนะครับI'm on the bus อยู่บนรถเมล์นะครับ I'm on the roof อยู่บนหลังคาต่อไป on ก็จะใช้กับที่หรือวันนะครับอย่างเช่น on Saturday นะครับ on Tuesday นะ on Monday on the 2nd of January หรือ on January the 2nd on จะใช้ได้กับเรื่องราวของนี่เลยนะครับขออนุญาตนะฮะซ้ายกับขวานั่นเองนะครับ it's on the leftหรือ on the left hand side หรือ on the right hand side อย่าลืมนะครับเวลาคุณจะพูดกับฝรั่งเรื่องของซ้ายกับขวากรุณาชูมือขึ้นมาให้เขาดูหน่อยนะครับเขาจะได้รู้ว่าคุณนั้นกำลังใช้อันที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราก็เคยพูดมาแล้วนะครับว่ามีพี่น้องชาวไทยบางท่านก็ไปบอกฝรั่งว่า it is on the right hand side แต่มือเนี่ยเป็นซ้ายมือเนี่ยฝรั่งบอกเดี๋ยวประทิ่มตาเลยนี่มัน left นะครับผมก็ต้องดูกันดีๆนะครับ on the leftOn the right หรือ on the left hand side on the right hand side นั่นเอง on ต่อไปนี่นะครับผมจะเจอในคำนี้บ่อยๆนะครับ congratulations อย่าลืมใส่ s นะจ๊ะ congratulations on your new job นะครับ congratulations on your new job ก็คือขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ของคุณนะครับ congratulations on your graduation นะเห็นไหมครับ congratulations กับ graduation มันคล้ายกันมากเลยนะฮะชาวไทยหลายคนก็เลยนึกว่า congratulations แปลว่าเรียนจบนะไปบอกฝรั่งว่า I congratulation from university ผมแสดงความยินดีมาจากมหาวิทยาลัยนะครับฝรั่งบอกขอแสดงความยินดีด้วยครับแล้วจบที่ไหนล่ะอย่าลืมครับ graduate คือเรียนจบ graduation คืองานรับปริญญา so congratulations on your graduation ขอแสดงความยินดีกับการเรียนจบของคุณนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะไปพักร้อนที่ไหนเนี่ยนะครับก็เราก็บอกได้นะครับว่า I am on holiday หรือ I am on vacation นะฮะหรือจะใช้ I'm going to Phuket on holiday หรือ I'm going to Phuket on vacation จะไปพักร้อนที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณไปภูเก็ตเพื่อไปทำงานหรือไปดูงานไปสัมมนาอะไรก็แล้วแต่นะครับ I'm going to Phuket on business นั่นเองครับ on business นะครับ so I'm here on businessมาดูงานมาทำงาน I'm here on vacation หรือ on holiday ก็คือมาพักร้อนนั่นเองครับเราไปดู on นี่นะฮะอันอื่นๆก็ใช้เยอะมากเลยนะครับวันนี้คุณอยากจะไปทานข้าวแล้วมีเงินเยอะนะถูกหวยหรือเงินเดือนเพิ่งออกเนี่ยนะครับบอกเลยฉันเลี้ยงเอง it's on me นะครับ it's on me today นะครับหรือถ้าอยากจะโยนๆนี่นะครับพอบินมาก็บอกเลยครับ it's on you เธอเลี้ยงนะกล้าเนาะนะครับต่อไปในหนังฝรั่งหลายเรื่องคุณอาจจะเห็นครับ it's on the house DVD ผีก็จะแปลตรงตัวเลยนะครับว่ามันอยู่บนบ้านเนี่ยมันอยู่บนบ้านบ้านเธอสิ your house บ้านคุณนะครับ on the house แปลว่าทางร้านจะเป็นคนเลี้ยงเองหรือร้านจะจ่ายให้นะครับอย่างเช่นหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าบาร์เทนเดอร์นั่นนะครับอาจจะบอกกับพระเอกนางเอกว่า this one's on the house นะฮะหรือ this one's on us ร้านเลี้ยงหรือพวกเราเลี้ยงคุณเองนะครับ
ต่อไปครับอย่าลืมฮะไปทำงานที่ไหนโดยเฉพาะถ้าทำงานกับชาวต่างชาติก็ต้องไปให้ตรงเวลานะครับ you have to go on time on time นะครับต่อไปถ้าคุณลดน้ำหนักอยู่นะครับก็ต้องบอกฝรั่งว่า I am on a diet นะครับ I am on a diet ก็คือฉันลดน้ำหนักอยู่นะจ๊ะ I'm on a diet นะครับถ้าจะถามเขาว่าคุณลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่าก็ต้องถามว่า Are you on a diet เพราะเราไปบอกว่า

are you dying yet กลัวฝรั่งจะนึกว่าคุณนั้นไปถามเขาคร่าวๆว่าคุณตายยังเราบอกยังไม่ตายยังไม่ใช่ผีจะบ้าเหรอแช่งทำไมนะครับเพราะคำว่า die บวก yet เนี่ยก็จะแปลตายยังได้นะ so อย่าลืมครับ are you on a diet กับ I am on a diet นั่นเองครับอีกอันนึงนะที่ผมชอบมากนะครับที่พี่น้องชาวไทยต้องใช้กันให้ถูกก็คือคำว่า on the way นั่นเองครับต้องเข้าใจนะครับว่า on the way เนี่ยแปลว่าอยู่บนเส้นทางก็แปลว่าอะไรครับกำลังเดินทางไปในที่ที่คุณนัดหมายนะครับส่วนมากจะแปลว่าอยู่บนเส้นทางใกล้จะถึงแล้วนะครับดังนั้นเวลามีชาวไทยโทรไปถามว่าอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะ on the way ปรักนี่เลยเสียงปรักคืออะไรไหมครับเพิ่งล็อกประตูบ้านคุณ on the way เนี่ยนะครับแปลว่าอยู่บนเส้นทางใกล้ถึงครับไม่ได้แปลว่าอยู่ลานจอดรถหน้าบ้านนะครับผมไม่ใช่ตรงนั้นนะครับ so on the way ก็แปลว่าใกล้ถึงแล้วเดินทางอยู่นะแป๊บหนึ่งนะครับอีกอันนึงที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องชอบมากนะครับก็คือเวลาเห็น SALE อยู่หน้าร้านค้าต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับว่า SALE sale เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าลดราคาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราต้องดู preposition ข้างหน้าด้วยเพราะถ้าเขาเขียนว่า for sale ไม่ได้แปลว่าลดนะจ๊ะ for sale แค่แปลว่าขายอาจจะขายแพงด้วยนะฮะอย่างเช่นบางทีเราเห็นหน้าบ้านนะครับบางหลังก็จะเขียนว่า for sale คือบ้านหลังนี้มีไว้เพื่อขายนั่นเองครับต้องใช้อะไรอ่ะon sale นั่นเองครับ it's on sale นะครับ it's on sale คือลดราคาอยู่นั่นเองครับบางทีนั่นนะครับอาจจะเห็นเขาบอกว่า 50% off off off ก็ position ใช่ไหมฮะ on sale ลดราคา 50% off หักออกไปเลย 50% นี่นะครับต่อไปก็คือ on purpose อย่าลืมนะครับคำว่า purpose ออกเสียงว่า purpose ไม่ใช่ purpose นะครับออกเสียง purpose เดี๋ยวกลัวฝรั่งจะนึกว่า propose purpose จุดประสงค์วัตถุประสงค์propose the propose คือนำเสนอนะฮะ so purpose คือวัตถุประสงค์นั้นนะครับ on purpose ก็จะแปลว่าอะไรครับแปลว่าตั้งใจหรือว่าทำโดยมีเขาเรียกว่าพึงประสงค์วัตถุประสงค์ที่อยากจะทำให้มันเกิดสิ่งนี้นั่นเองครับอย่างเช่นคราวที่แล้วเนี่ยถ้าผมไปเหยียบเท้าคุณโดยบังเอิญหรือเป็นอุบัติเหตุ I stepped on his foot by accident แต่เวลาเราไปดูพวกละครน้ำเน่าละครไทยอย่างเช่นพวกไทย soap operas and soap operaก็คือละครน้ำเน่าเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวอิจฉาเนี่ยชอบไปทำอะไรฮะชอบไปเหยียบเท้าหรือไปแกล้งนางเอกแบบตั้งใจใช่ไหม she did it on purpose on purpose ก็คือตั้งใจทำเธอทำแบบตั้งใจเลยนะฮะนี่เลยนะครับ on เนี่ยเราใช้เยอะมากแม้กระทั่ง on the internet นะฮะ on the internet นะครับ I saw it on the internet on the internet ก็คือเห็นในอินเทอร์เน็ตคนไทยใช้ในอินเทอร์เน็ตแต่ฝรั่งใส่ on the internet นะครับอีกหนึ่งอันก็คือคำว่า on averageon average ก็คือเฉลี่ยแล้วนั่นเองเนี่ยนะครับนะฮะอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่า the weather on average in Thailand is about 30 degrees Celsius อากาศเนี่ยนะครับผมเฉลี่ยแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซียสนะ so on average ก็จะแปลว่าก็ถ้าเฉลี่ยแล้วหรือว่าแบบโดยแบบคร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับผมเขาจะใช้คำว่า on average นั่นเองนะครับถ้าเราจะบอกว่า we are on schedule นะครับ we are on schedule ก็แปลว่าเรากำลังทำงานตรงกับตารางเวลาที่เราได้วางแผนกันมาอย่างเช่นอาจจะบอกว่าบ่ายโมงมีสัมมนาบ่ายสองคุยกับลูกค้าบ่ายสามก็ไปมีงานเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำตามตรงเวลาตรงกับตารางนะครับก็ใช้ we are on schedule ถ้า behind schedule จะแปลว่าล่าช้าละครับนี่นะครับ we are on schedule อีกหนึ่งนะฮะสำนวนที่ชาวไทยนั้นใช้บ่อยๆก็คือคำว่า strike นั่นเองครับ strike ไม่ใช่ strike bowling นะฮะแต่เราหมายถึง strike เวลาพนักงานรวมตัวกันหยุดงานเพื่อที่จะประท้วงนะฮะนายจ้างเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษต้องใช้ on strike นะครับถ้าให้เต็มที่หรือเต็มยศนะครับอย่างเช่น the workers are on strike ก็คือคนงานเนี่ยตอนนี้กำลังสไตรค์ประท้วงไม่ยอมทำงานนั่นเอง they're on strike ออกไปเอาเงินโบนัสอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้นะครับผมก่อนที่เราจะอัดรายการของเราเนี่ยนะครับทางทีมตากล้องกับผมนะฮะก็คุยว่าเฮ้ยดื่มเบียร์กันเลยเป้านะฮะผมบอกเฮ้ยไม่ได้เพราะตอนนี้เรากำลังอยู่ในหน้าที่การทำงานนะครับ we are on duty นั่นเองนะฮะ we are on duty นะครับแต่ก็ดูจากหลายๆองค์กรหลายๆนะครับหน่วยงานเนี่ยก็การที่ on duty หรือว่าอยู่ในช่วงทำงานก็ไม่เคยที่จะหยุดหรือว่าห้ามปรามเขาจากการแอบดื่มสุราหรือเบียร์ในขณะที่ทำงานนะครับผมนะฮะ so on duty ก็คืออยู่ในช่วงเวลาทำงานนั่นเองครับ

อีกอันนึงฮะที่เราเจอบ่อยคือ on the agenda นะครับ on the agenda ก็คืออยู่ในวาระการประชุมวันนี้ครับอย่างเช่นวันนี้ผมเป็นหัวหน้างานผมเป็นเจ้าของบริษัทผมถามลูกน้อง what's on the agenda today ชาวไทยก็ฮะอาร์เจนตินาเดี๋ยวไปตีหน้าเลยนะฮะไม่ใช่อาร์เจนตินา agenda คือวาระ so what's on the agenda ก็แน่นอนครับก็คือวันนี้เนี่ยวาระประชุมเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับต่อไปไปดู on เนี่ยนะฮะที่อยู่ข้างหลังกันบ้างนะครับอย่างเช่น it depends on นะอันนี้เราเจอกันประจำเนี่ยนะครับอย่างเช่นเท่านี้เราอยากจะไปทำงานเราก็ไม่แน่ใจจะไปทันเวลาหรือเปล่าฝรั่งถาม can you come on time เราก็บอกว่า it depends on the traffic it depends on the traffic ก็แปลว่าขึ้นอยู่กับจราจรนะครับถ้าใครชอบดูภาพยนตร์ฝรั่งบ่อยๆก็เห็นประโยคนี้ขึ้นมาเลยนะฮะไม่ว่าอยู่ที่ปกหรือว่าเปิดฉากหนังมาBased on a true story อิงมาจากชีวิตจริงนะครับ Based on a true story นี่เลยเห็นไหมฮะจะสังเกตฮะสำหรับหลายๆคนที่เริ่มบ่นๆโอ้ย preposition มันยากค่ะอาจารย์คริสแต่คุณคริสเห็นที่นี่มันไม่ยากนะครับถ้าสิ่งที่คุณทำก็คืออะไรคุณก็ต้องเอาหูตาปากของคุณเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับภาษาอังกฤษมี 3 S ก็คือ see อ่าน sound คือฟัง say คือพูดตามพูดตามมันจะได้เกิดเป็นอารมณ์นะคือจำความที่ถูกต้องได้เนี่ยครูพักรักจำล้วนๆนะครับบางครั้งหรือหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับก็คือแค่เห็นเขาคุยกันแบบเนี้ยเขาใช้ออนในประโยคเนี้ยแล้วก็พูดตามจนมันติดปากปุ๊บก็จบนะฮะอย่างเช่นอันนี้นะครับชาวไทยหลายคนก็ใช้เป็นละ focus on นั่นเองครับ focus on ก็คือเน้นอะไรเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเน้นไวยากรณ์เท่าไหร่ที่จริงผมกำลังสอนไวยากรณ์อยู่นะ preposition เนี่ยนะครับแต่เราจะไม่มานั่งบอกว่าไอ้นี่ต้องบวกกับไอ้นั่นลบกับไอ้นี่มันจะปวดหัวครับนะฮะเรามันเน้นนะครับเรียกว่าประโยคสำเร็จรูปในการเอาไปใช้กันเลยดีกว่านะครับ so I focus on English conversation I focus on English conversation ก็คืออะไรครับผมจะเน้นเรื่องราวของการสนทนาภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นในชุดทั่วไปหรือแม้กระทั่งในการทำงานเพราะหลายประโยคที่ผมกำลังสอนอยู่ในรายการของเราวันนี้หรือรายการก่อนๆเนี่ยนะครับหรือในอนาคตนะฮะใช้ได้ที่ทำงานก็ได้ในสังคมทั่วไปก็ได้นะครับผมอย่างเช่นนะครับประโยคต่อไปก็ใช้ที่ทำงานได้นะครับนี่เลย the floods นะฮะ had a big impact on the economy นะครับ the floods had a big impact on the economy ก็คืออะไรครับน้ำท่วมที่ผ่านไปนะครับมหาอุทกภัยเมื่อหลายปีแล้วเนี่ยมีผลกระทบที่ใหญ่มากกับเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับ have a big impact on something นะครับก็คือมีผลกระทบที่หนักหน่วงนะฮะนี่ไงนะฮะต่อไปนะครับเรามาดู on นะฮะที่เป็นพวก to word verb ซึ่งหลายอันหรือบางอันก็ได้สอนไปบ้างแล้วแต่เราถือว่าเป็นการขัดเกลาแล้วกันอันแรกเลย bring on นะฮะ bring on ส่วนมากจะใช้อันแบบเดียวนะครับ bring it on จัดไป I am on a diet ชลดน้ำหนักอยู่ในเจ้าตัวเองเพื่อนเอาเค้กมาเค้กช็อกโกแลตไหมเป็นเค้กแบบฮอตฟัดช็อกโกแลตนี่นะมาจากร้านดังแถวๆซีลม Bring it on Bring it on จัดมาครับส่วนมาก Bring it on มักจะชนะ I'm on a diet เสมอครับ Carry on ที่จริงแล้ว carry on นะครับก็สามารถแปลได้ว่ายกหรือขนไปไว้บนอะไรอย่างเช่นสัมภาระที่ขึ้นไปบนเครื่องบินบางทีเขาเรียก carry on ได้นะนะครับแต่ carry on ถ้าเป็นสำนวนสั้นๆแปลว่าอะไรครับทำต่อเลยครับ carry on นะอย่างเช่นคุณกำลังคุยอยู่แล้วคุณก็หยุดฝรั่งก็คุยกับคุณปุ๊บแล้วฝรั่งก็บอกโอเค carry on carry on ก็เหมือนกับ go on ก็คือทำต่อเลยครับต่อเลยนะฮะ carry on hang on hang on นะฮะ hang on เนี่ย DVD ผีเคยแปลไว้ว่าห้อยไว้แต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับ hang on แปลว่ารอแป๊บนะฮะ hang on แปลว่ารอแป๊บนั่นเองต่อไป hit on นะฮะ hit on ก็ไม่ได้แปลว่าตีบนหัวแล้วตีบนอะไรนะฮะ hit on แปลว่าตีบนี่นะครับอย่างเช่นครับวันนี้ผมเจอผู้หญิงคนนึงอาจจะสวยมากเลยนะครับเธอจะชื่อน้องแจนอันก็จะ hit on Jan hit on Jan ก็คือผมจะไปจีบแจนนะครับต้องมี on นะจ๊ะสำคัญมากเพราะถ้าไม่มี on I'm gonna hit Jan แปลว่าผมจะไปตบแจนสักทีหนึ่งอันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ hit on นั่นเองนะครับเราไม่ได้เป็นพวกตบจูบนะจ๊ะต่อไปนะครับผู้ชายบางคนก็ hit on เขาแล้วนะครับผ่านไม่นานก็ cheat on เขาซะแล้วhit on จีบ cheat on คือนอกใจนะครับ you hit on her and then you cheated on her ครับหลังจากนั้นคุณก็ไปนอกใจเธอซะอย่างนั้นนะครับออกเสียงสระอีนะครับ cheat on her เวลา cheat on her เดี๋ยวอาจจะแปลว่าอุจจาระใส่เธออุ๊ยอันนี้เหม็นเลยนะครับ put on ก็แปลว่าสวมใส่เนาะนะครับอันนี้ไม่น่าจะยากจนเกินไปนะครับ put on

นะฮะ put on your clothes put on your shoes นะครับ put on นะฮะก็คือตรงข้างของ take off your shoes นะครับ pass it on ก็แปลว่าอะไรครับส่งต่อนะฮะส่งต่อนะครับอย่างเช่นวันนี้เราไปร้านอาหารฝรั่งเคยไหมแล้วอาหารมันจืดจืดๆนะครับ the food is plain หรือ blandplain หรือว่า bland เนี่ยมันแปลว่าจืดชืดนะครับไม่มีรสชาติเราก็จะเอาเกลือพริกไทยกับซอสนะครับผมนะฮะแล้วก็เทๆๆๆแล้วก็ส่งต่อเพราะพี่น้องชาวไทยต้องการกันทั้งโต๊ะ pass it on ก็คือส่งต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเคยดูโดเรมอนไหมครับโดเรมอนช่วยด้วย Giants กับ Studio มาแกล้งฉันอีกแล้ว Studio and Giants like to pick on Nobita ครับ pick on เนี่ยนะครับแปลว่าเลือกที่จะแกล้งไอ้หมอเนี่ยนะฮะตลอดเลยนะครับ they like to pick on him พอโนบิตะถูกแกล้งเสร็จนะครับก็จะบอกกับไจแอนท์กับซูนิโอนะครับจะขู่เลยว่าฉันจะเอาเรื่องเธอไปฟ้อง I'm going to tell on you ก็แปลว่าอะไรครับเอาเรื่องพวกเธอเนี่ยไปบอกคนอื่นก็ไปบอกคุณครูหรือผู้ใหญ่นะครับเขาจะได้มาจัดการนั่นเอง pick on แกล้ง tell on ก็คือฟ้องนั่นเองนะครับต่อไปนะครับแหมวันนี้กำลังปาร์ตี้กำลังเมามันมากแต่ปัญหาสิครับก็คืออยากจะอยู่ต่อเหลือเกินแต่ต้องกลับบ้านครับผมนะฮะเพราะว่าภรรยาโทรตามแล้วนะครับน้องจ๊ะพี่ต้องกลับบ้านก่อนนะนะครับผม I want to stay on but I have to go home อยากอยู่ต่อแต่ต้องกลับบ้านนะครับผมต่อไป leave on leave something on ก็แปลว่าเปิดทิ้งไว้นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นนี่เลยนะครับที่บ้านผมเนี่ยนะฮะผมเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องนอนในความเงียบแต่เจ๊เนี่ยนะครับผมที่บ้านต้องนอนโดยการเปิดทีวีหรือวิทยุค้างไว้นอนไม่หลับสิครับเราก็ต้องรอนะฮะนะครับให้ทีวีหรือว่าวิทยุเนี่ยมันกล่อมเธอให้นอนนะครับพอผมเห็นว่าหลับตาสนิทแล้วผมก็ปิดทีวีพอปิดทีวีแค่นั้นปุ๊บเนี่ยนะครับเจ๊พูดโดยที่กำลังหลับตาอยู่เธอบอกว่า leave it on เปิดทิ้งไว้จ้าน้องหลับแล้วนะครับ so leave something on หรือ leave the TV on ก็แปลว่าเปิดทิ้งไว้นะครับอีกอันนึงที่เราเพิ่งคุยกันไปไม่นานนี้เองเนี่ยนะครับก็คืออะไร step on นะฮะก็แปลว่าเหยียบนะฮะเหยียบอะไรบางอย่างแต่ step on เนี่ยนะครับอย่างเช่น step on it เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษจะแปลว่าอะไรไหมครับคุณผู้ชม step on it จะแปลว่าเหยียบคันเร่งก็แปลว่าอะไรรีบๆหน่อยเร่งเครื่องเร่งสปีดหน่อยจ้านะครับ step on it นั่นเองนะครับ try on try แปลว่าลองนะฮะแต่ถ้า try on แปลว่าลองสวมใส่มียิ่งชายคนหนึ่งไปที่ร้านรองเท้าแล้วหยิบรองเท้าคู่หนึ่งมาแล้วก็มาแทบหน้าหรือเทียบหน้ากับตัวเองครับแล้วก็บอกฝรั่งว่า can I try ฝรั่งก็หัวเราะนิดนึงเพราะว่าสามารถแปลได้ว่าฉันขอลองชิมได้ไหมก็ลองชิมดูสิครับว่าหนังนั้นเหนียวหรือเปล่าก็บอก can I try them on นะ try them on นั่นคือลองสวมใส่ต่อไปนี่นะครับคุณผู้ชมครับเราไปดูคำว่า at กันบ้างนะครับ I'm at home ผมอยู่ที่บ้าน I'm at school ผมอยู่ที่โรงเรียนนะครับผม I am at the hospital นะครับคือบางอันจะใช้ the บางอันไม่ใช้ the นะครับแต่ส่วนมากจะใช้ the สถานที่เราจะใช้ the นะครับส่วนมากนะครับแต่อย่างเช่น at home I'm at school นะครับเราจะไม่ใช้ I'm at the home I'm at the school นะครับ so I'm at home I'm at school นะฮะก็จะแปลอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนแต่ I'm atThe hospital นะครับอยู่ที่โรงพยาบาล I'm at the airport อยู่ที่สนามบินเป็นต้นนะครับ at ในตำแหน่งเนี่ยนะฮะจะมีอะไรครับ at the back อยู่ด้านหลังจะใช้ behind ก็ได้ behind อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับแต่ at the back จะแปลว่าอยู่ด้านหลังนะครับ it's at the front นะครับผมก็อยู่ด้านหน้าถ้า in front of ก็คืออยู่ข้างหน้านะฮะแต่ at the front ก็คืออยู่ด้านหน้า it's at the top นะฮะ at the top ก็คืออยู่นะฮะอยู่บนสุดนะฮะ at the bottom ก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะ at the bottom of the riverนะครับผมเป็นต้นนะครับต่อไปคำว่า at จะใช้กับเวลานะครับ at 3 o'clock at 3 o'clock ตอน3โมงอย่าลืมครับ o'clock ใช้ตอน o'clock ตอนท่วนแต่ถ้า3โมง15 at 3:15 แต่ถ้า3ทุ่มครึ่งก็ไม่ใช่ 3:30 นะจ๊ะ 9:30 อย่าลืมนะครับอย่าแปลตรงตัวเพราะ3ทุ่มคือ9นั่นเองครับ at noon ตอนเที่ยง at midnightตอนเที่ยงคืนนี่นะครับผมต่อไปนะครับ at the weekend ถ้าจะใช้ on the weekend at the weekend อันนี้ไม่ว่ากันเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่น I'm going to Hua Hin at the weekend หรือ on the weekend นะครับ so at the weekend ก็คือช่วงเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับวันนี้ดูหนังแล้วร้องไห้ตอนจบ I cried at the end of the movie at the end ก็คืออะไรตอน

ท้ายหรือตอนจบของหนังนั่นเองนะครับ at least อย่างน้อยนะฮะ at least at most อย่างมาก at most we might lose some money but at least we will make our customers happy นี่อย่างมากแล้วก็อาจจะเสียเงินไปหน่อยแต่อย่างน้อยเราก็ทำให้ลูกค้าของเราพึงพอใจหรือมีความสุขนั่นเองนะครับ at most อย่างมาก at least อย่างน้อยต่อไปนั่นนะครับ at last you're here นะครับผมในที่สุดคุณก็มาถึงนะครับ at last ต่อไปนะครับ at the moment not but now นะครับ not but now my English is not very good at the moment นะครับ at the moment ก็คือตอนนี้นะครับต่อไปครับพี่น้องชาวไทยคนเดียวเล่นเกมไม่เยอะก็คือ angry birds angry เนี่ยมันก็จะแปลว่าโมโหนะครับคุณผู้ชมครับแต่เท่านี้เราอยากจะบอกฝรั่งว่าเราโกรธเขาเนี่ยชาวไทยบางคนก็จะบอก I angry you I angry you เราเคยสอนไปแล้วนะครับตอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ feeling นะฮะว่าต้องใช้ I am mad at you mad แปลว่าบ้าหรือ mad แปลว่าโกรธแล้วต้องใส่ preposition ก็คือ at นั่นเองครับ I am mad at you นะครับเคยจะถามว่าหัวเราะอะไรวะ What are you laughing at I'm laughing at you ผมกำลังหัวเราะคุณอยู่ครับ I'm laughing at you laugh at something ก็แปลว่าหัวเราะอะไรนั่นเองครับหัวเราะใส่อะไรนะครับผู้ชายพาสาวไปนั่งดูดาวกันสองต่อสองผู้ชายบอกผู้หญิง Look at the stars ดูดาวสิจ้าตัวเธอผู้หญิงหันไปบอกผู้ชายเธอมันเป็นเครื่องบินไม่ใช่ดาวอุตาจริงด้วยนะครับ so look at ก็แปลว่ามองนะฮะมองอะไรบางอย่างนะครับต่อไปนะครับก็คือ I am good at นะครับ good at ก็แปลว่าเก่งอะไรบางอย่าง I am good at golf ก็คืออะไรแม่ผมเนี่ยตีกอล์ฟเก่งมากนะครับ I am good at swimming good at swimming ก็คืออะไรว่ายน้ำเก่ง so ทำอะไรเก่งก็คือ good at something นั่นเองครับนะฮะและสุดท้ายคำว่า at เนี่ยนะครับก็คือคำว่า aim at นั่นเองครับรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับผมเล็งไปที่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัย This show is aimed at Thai people who want to improve their English รายการนี้ก็ถูกเล็งไปที่พี่น้องชาวไทยอย่างเช่นท่านที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นมานั่นเองนะครับ Time's up โอ้ up ก็เป็น preposition นะครับคุณผู้ชมครับก็หมดเวลากันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เก็บได้แค่ on กับ at นะฮะยังเหลืออีกหลายตัวเลยนะครับดังนั้นคราวหน้าติดตามนะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: people are familiar with royal survival bags that contain food and necessary items to sustain life. These bags are donated by His Majesty the King or other royal family members whenever there are disasters in Thailand. Royal survival bags are always distributed to suffering people on time, regardless of the distance or transportation challenges. Such emergency aid shows the depth of His Majesty the King's compassion for his people when they experience sudden difficulties or disasters.
1: ท่านพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งมีแต่รับสั่งว่าให้แนวทางไว้ 3 เรื่องใหญ่ๆด้วยกันเรื่องนี้เรื่องแรกก็คือว่าต้องทำให้ประชาชนมีความปลอดภัย

0: จากชีวิตและทรัพย์สินอย่างเร่งด่วนก่อนแล้วเข้าไปช่วยเหลือให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะให้เข้าสู่ภาวะปกติในการใช้ชีวิตให้ไหวและการช่วยเหลือนั้นจะต้องช่วยเหลือให้ทั่วถึงแม้จุดนั้นจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดก็ตามต้องทำให้ทั่วถึง
1: His Majesty the King not only sought to provide royal survival bags to the suffering people as quickly and comprehensively as possible, but also instructed the responsible officers to create a clear and systematic rescue plan, including long-term solutions. During all disasters, food and water are of the utmost importance for alleviating the suffering of victims during times of confusion and misery.
0: เพราะบางทีจะมองถึงว่าเขาจะกินอะไรเขาจะอยู่ยังไงรีบเอาอาหารไปให้เขาก่อนสองสามวันเนี่ยเขาไม่มีหรอกรู้ว่าเขายุ่งรู้ว่าเขาก้องห่วงบ้าน
1: In a hopeless moment, the royal survival bags carrying the grace of His Majesty the King.Might be the only thing providing relief, since it lets his people know that they still have him by their sides.
2: ในหลวงเอาของพระราชทานมาฝากนะนี่เป็นกำลังใจให้นะ
0: แล้วเวลาเราไปถึงจุดที่เป็นที่เกิดเหตุก็ต้องเข้าใจว่าบางทีพื้นที่ห่างไกลนะอาจจะมีการไปถึงจุดนั้นยากบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันสะท้อนถึงความรู้สึกแววตาและสายตาชาวบ้านเคยพูดกับผมเฉพาะเรื่องผมก็แล้วกันดีใจจริงๆนะมีของพระทานมาถึงที่นี่เลยเหรอมาถึงที่นี่เลยเหรอนะครับแล้วเขาก็จะถามเขาจะถามแบบในหลวงสบายดีไหมสมเด็จในรัชกาลที่ 9สบายดีไหมท่านเป็นยังไงบ้างท่านต้องเข้าใจนะว่าวันนั้นความทุกข์ยากกับภัยพิบัติไม่ว่าเรื่องน้ำท่วมเขาสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียเข้าของแต่แววตาที่เปี่ยมไปด้วยได้รับพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยมันมีรอยยิ้มทั้งน้ำตาเขาก็ยิ้มด้วยน้ำตาเขาก็จะไหลออกมาบนความทุกข์ยากทุกข์เข็ญที่เขาได้รับณเวลานั้นมีพระมหากรุณาธิคุณลงไปถึงเขาเนี่ยท่านลองคิดดูดูว่าความรู้สึกซึ่งปลาบปลื้มปิติยินดีนึกถึงพระมหากรุณามันมากล้นขนาดไหนมันไม่ใช่เป็นสิ่งของพระราชทานที่ได้รับนะครับมันเป็นสิ่งที่สื่อถึงความภูมิใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมสารีริกธาตุที่มีต่อเขาทุกๆเวลา
1: We must go to reach them no matter how far we must go is the royal policy of His Majesty the King that was given to the Privy Council It reflects the monarchy's compassion and the strong bond that exists between the royal institution and the Thai peopleAnd also reflects back the profound attachment and bond that the Thai people have with the royal family. Words can hardly describe it.

อ้าวเดี๋ยวทุกคนร้องเพลงตามไปด้วยนะคะเมื่อกี้ที่ทิเชอร์สอนไปแล้วนะทิเชอร์สอนไปแล้วร้องคลอไปนะลองดูนะe o r a e e o r a e e o r you read this word k t อ่านว่าอะไร cat a e e o r a e e o r can you read this word b a d bed ร้องดังลองร้องไปคลอไปลูก A E O R read this word P E G อ่านว่า pig D O dog E O R A E E O R A E E O R this word b a bus E O R A E E O R A E E O R to read เมื่อกี้อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไร stop เลยค่ะอ่านว่า at very good อ่านว่า at เดี๋ยวดูซิว่าใส่คำว่าอะไรลงไปอ่านว่าพร้อมกัน cat แมวต่อไปอ่านว่า bat พร้อมกัน batต่อไปอ่านว่า mat mat ต่อไปอ่านว่า hat hat ต่อไป gA G อ่านว่าักอ่านว่าแอกนะคะไม่อักแอกสระแอกอ่านว่า bag bag ต่อไปอ่านว่า tag tagA กับ D A กับ D เป็น at ใส่ M เป็น mad เก่งมากค่ะ mad ต่อไป sad ต่อไป sad and ใช่ไหม and คำที่หนึ่งอ่านว่า pan pan แปลว่ากระทะต่อไปอ่านว่า can แปลว่ากระป๋องต่อไป man แปลว่าผู้ชายแฟนแปลว่าพัดลมเก่งมากต่อไปอ่านว่าแอปคำที่หนึ่งอ่านว่าแคปต่อไปแมปแมปแผนที่เห็นไหมแผนที่ต่อไป M
คำที่หนึ่งแฮมเก่งมากคำที่สองแจมแจมต่อไปgoodbye แปลว่าอะไร goodbye ฮะลาก่อนใช่ไหมลาก่อนเนาะone two three four มั่งมาสี่คนนะสี่คนมาตรงนี้มาตรงนี้มานั่งนี่ sit down here มาเลยมาเลยค่ะมาเลยค่ะมั่ง

รุ่งนี้นะมาเลยให้อยู่ทีมเดียวกันทีนี้พวกเรานะคะซิดดาวมั่งซิดดาวครับโอเคทีนี้เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้ make a circle แปลว่าอะไรลูก circle วงกลมอ้าวล่ะผู้ชายตรงนี้ make a circle two circle 2วงทำวงกลม2วงกลมนะแสดงว่ามี2กลุ่มลูกกลุ่มหนึ่งวงกลม make a two circle ทำ2วงกลมขยับไปเลยลูกโอเคเป็น3วงใช่ไหมเอาแค่นี้ได้แล้วแต่ได้ทั้งนั้นโอเคโอเคค่ะตรงอะไรทำเป็นวงกลมลูกทำวงกลม make โอเคทีนี้ประเดี๋ยว everyone ตบมือค่ะ everyone ไม่ต้องอ่านตาไม่ต้องพูดตามทีเชอร์ everyone โอเคเดี๋ยวให้กลับมานั่งที่เดิมนะคะลุกไปเอาหนังสือของตัวเองมาแล้วกลับมานั่งที่เดิมค่ะใครกลับมานั่งสุดท้ายโดนทำโทษค่ะใครกลับมานั่งคนสุดท้ายโดนทำโทษค่ะกลับมานั่งที่เดิมหยิบของตัวเองมาใครกลุ่มสุดท้ายโดนทำโทษนะคะเร็วนั่งให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมหยิบมาแล้วเปิดหน้าที่ฟังให้ดี Open page 1 4 6 1 4 6 Open page 1 4 6 1 4 6ใครเปิดแล้วกลุ่มไหนเปิดแล้วโอเค very good แล้วดินสอ do you have pencil pencil อะไรลูกฮะคำอ่านใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวกลุ่มนี้นี่แหละจะได้เป็นกลุ่มแรกนะเดี๋ยวจะให้ออกมาเสนอนำเสนอเลยเอาล่ะเปิดแล้วทุกคนครับไปเอาดินสอใครไม่มีดินสอไปหาดินสอก่อนลูกทุกคนมีดินสอเช็คค่ะเช็คดูนะทุกคนดูนะทุกคนตอนนี้เปิดหน้าเดียวกันนะ1 4 6ใช่ไหมคะอ้าวล่ะทีนี้เราจะเห็นมีทั้งหมด12คำนะมี12คำนะคะมี12คำให้แต่ละกลุ่มนะคะลูกแต่ละกลุ่มช่วยกันช่วยกันทำอะไรให้ช่วยกันหาคำอ่านซิช่วยกันอ่านซิว่ามันน่าจะอ่านว่าอะไรนะดูข้อที่1ค่ะทุกคนข้อที่1 CAT อ่านว่า cat คำอ่านก็คืออ่านว่า cat ภาษาไทยเขียนยังไง cat คอแอทอแคทแบบนั้นน่ะนั่นคือคำอ่านลูก
แล้วหมายถึงอะไรลูก

0: ความหมายก็คือแมวแล้วก็เขียนคำว่าแมวไปเข้าใจยังโอเคภาษาไทยครับภาษาไทยช่วยกันคำอ่านก็คือ cat คอแอทอ cat ความหมายก็คือแมวแบบนั้นพวกเราเขียนคำอ่านก่อนพวกเราเขียนคำอ่านให้หมดก่อนที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วทิชเชอร์บอกแล้วว่าให้จำให้ได้นะทิชเชอร์สอนไปแล้วถูกต้องอย่างนั้นเขียนคำอ่านก่อนฮานาฟีเขียนคำอ่านก่อนเมื่อกี้ข้อที่สอง a d a d a d อ่านว่า add ใส่ verb เข้าไปเป็น add addใส่เบิร์กเข้าไปเป็น bad นั่นคือคำอ่าน bad bad it's very bad bad แปลว่าอะไรฮะไม่ใช่ bad ตรงข้าม bad ตรงข้ามกับคำว่า good good แปลว่า good very good แปลว่าเยี่ยมดีมากดีแต่ bad ไม่ดีแปลว่าไม่ดีเลย bad อ่านว่า badทีนี้ทิชเชอร์เดี๋ยวทิชเชอร์จะปล่อยให้ทำก่อนแล้วเดี๋ยวทิชเชอร์จะเดินมาดูช่วยกันคิดก่อนลูกดูยังไงลูกดูข้อที่3ดูข้อที่3ดูข้อที่3ค่ะลงท้ายด้วย A กับ N ลูกดูนะลงท้ายด้วย A กับ N อ่านว่า AnA N A ออกเสียงแอ N ออกเสียงอืนน A N A N A N A N A N ใช่ไหม N ใส่เมเข้าไปเป็นเอ้ยใส่เม M ไง man ต้องหัดสะกดลูกต้องหัดสะกดman ใช่ลองช่วยกันคิดก่อน
1: AN
0: AN ลงท้ายด้วย AN อ่านว่า AN AN แล้วก็ลูกลองดูตัวแรกซิมันออกเสียงว่าอะไรล่ะลูกก็ใส่พยัญชนะไปเลยตัวนั้นคือแบบนี้ค่ะนั่งเป็นอย่างนี้ sit in line นี่ไม่ใช่ไม่อย่างนี้นั่ง
2: แล้วแกเยอะจังดีไปถึงแล้ว
0: sit in line มั่งอยู่คนเดียวหรือจะนั่งกับเพื่อนหรืออยู่ตรงนี้คนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วรวมแถวกันก็ได้เดี๋ยวลูกมาผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงแถวไหนก่อนพร้อมคะผู้หญิงโอเคเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้อ่านทิชเชอร์จะให้อ่าน in อะไรโอเคพร้อมนะผู้หญิงพร้อมไหมเดี๋ยวผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้หญิงพร้อมไหม
3: พร้อม
0: Are you ready Yes Yes Yes ไม่ได้กลับแน่ไม่ได้กลับแน่ไม่อยู่กลุ่มเดียวกันดิงไม่ได้กลับดิงพร้อมผู้หญิงนะลูก one two three
3: intersection
0: intersection Go straight.
3: Go straight.
0: Turn left.
3: Turn left.
0: Turn right.
3: Turn right.
0: Cross. Cross.
3: Cross the road.
0: Cross the road.
3: Cross the crosswalk.
0: Cross the bridge.
3: Cross the bridge.
0: Bridge.
3: Go past.
0: Go past. ไม่ได้กลับละไม่ได้กลับไม่ได้กลับแน่นอนแน่นอนพี่ไปเปลี่ยนสไลด์กดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวไปนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้สลับกันนะนี่คือกลุ่มหนึ่ง one two three โอเคเยอะมากนะกลุ่ม two and กลุ่ม three โอเคเดี๋ยวทิชเชอร์จะสลับกลุ่มที่หนึ่งอ่านคำที่หนึ่งกลุ่มที่สองอ่านคำที่สองกลุ่มที่สามอ่านคำที่สามแล้วทิชเชอร์ก็วนไปเรื่อยๆโอเคไหมโอเค one two three พร้อมกันอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งอะไรพารากอนไม่มีone two three
3: hospital
0: ต่อไปกลุ่มสามone two three ไม่ผ่านไม่ผ่านถ้าแบบนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ใช่เดี๋ยว stop stop ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผู้หญิงต่อได้ยินหรือยังพูดมาอีกรอบอีกรอบอีกรอบฟังฟังฟัง one two three one two threeนั่นแหละต่อไปกรุ๊ปนี้ค่ะ one two three stadium one two three เดี๋ยวทิชเชอร์ปิดประตูก่อนดีกว่าโอเคมั่งปิดประตู thank you ไปไปเลยต่อไปกลุ่มนี้นะไม่ต้องบอกเมื่อกี้ยังตอบไม่ได้นะยังตอบไม่ได้นะยังไม่ผ่าน one two three เร็ว one two three ได้ไหมไม่ได้ได้ไหม one two threeone two three ต่อไปผู้หญิงคะได้ไหมลูกคำนี้ one two three โอเค restaurant
3: restaurant
0: โอเคต่อไปผู้ชาย one two three ต่อไปยังไม่ได้สักคำนะหัวเราะไปก่อนนะแต่ยังไม่ได้ออกจากห้องนะดูได้คำว่าone two three พิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษว่ายังไงพิพิธภัณฑ์พร้อมกัน one two three one two three

0: มีเสียงผู้หญิงตอบผู้หญิงผู้หญิงไม่ใช่อ่ะโอเค1 2 3 Very good เก่งมากค่ะต่อไปผู้ชาย1 2 3 ต่อไปยังไม่สักคำนะต่อไป1 2 3 เร็ว1 2 3 ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ได้ไหมผู้หญิงอ่ะทุกคน1 2 3 1 2 3 เอาไหม1 2 3 1 2 3 Post Office ต่อไปผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเอาใหม่ลูก Police Station Very good ต่อไปผู้ชายค่ะ1 2 3 Bank ที่เชิญนึกว่าจะอ่านว่าออมสินไม่ใช่นะไม่ใช่ Bank ใช่ไหมต่อไปกลุ่มนี้ยังไม่ได้สักคำนะร้านตัดผมทิเชอร์จะช็อกแล้วเนี่ยพร้อมกัน1 2 3อะไรดิ่งดิ่งพูดอะไรฮะโอเคอ้าวพร้อมกัน1 2 3 barber shop นะต่อไปผู้หญิงคะ1 2 3 library very good ต่อไปบัสอะไรบัสสเตชั่นบัสสเตชั่นต่อไปร้านขายขนมพร้อมกัน1 2 3บอกดิงก่อนบอกดิงก่อนว่าอ่านว่าอะไรแล้วค่อยพูดกันอ่ะไม่ใช่กล้วยจับนะ1 2 3ไม่ผ่านไม่ผ่านแบบนี้ Bakery shop ต่อไปผู้หญิงค่ะ Very good ต่อไปกลุ่มนี้ผู้ชาย1 2 3 Very goodone, two, three. One, two, three. ต่อไปโอเคโอเค very good very good very good เมื่อกี้ในที่ที่เชิญเซ็นให้อ่ะที่เชิญเขียนหมายเลขเอาไว้มีแค่3คนที่เชิญเซ็นแล้วทิเชอร์จะเขียนหมายเลข1 2 3ลองดูสิของมีหนูใครสองอนัทลองเปิดดูสิฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ามี3คน3คนพี่เอารางวัลให้หน่อยค่ะสมุดกับขนมเลยค่ะสมุดกับสมุดค่ะต้องดูนะคะลูกมีไหมต้องดูสมุดกับได้ค่ะมีแต่เงินแล้วใช่ไหมเอาเงินไหมเอาเงินจริงมาเลยค่ะสมุดเล่มเล็กหมดแล้วหรอผู้ชายน่าจะเอาเล่มเล็กซะมั้งเพราะว่าลายมันไม่โอเคผู้ชายผู้หญิง ผู้ชายสองคนค่ะว่าดิวมาคนที่หนึ่งใช่ไหมทำไมถึงครูให้ทำไมครูถึงให้ดิวเพราะว่าดิวทำเสร็จแล้วส่งก่อนเพื่อนเลยปรบมือให้ดิวค่ะโอเคต่อไปคนที่สองคือใครอนัทก็เสร็จคนที่สองปรบมือครับต่อไปชื่ออะไรลูกยาคนที่สามปรบมือโอเคยาพาราแต่ว่าเดี๋ยวครูต้องกลับไปกินยาพารานะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเลิกคลาสแล้วดิงเห็นหันไปหาดิงแล้วอยากกินลูกชิ้นนะพร้อมกันเราจะพูดว่าบายบายชาลาลาลาพูดพร้อมกันบายบายชาลาลาลาThank you, teacher.
1: Thank you, teacher.
0: Thank you, teacher.
1: Thank you, teacher.
0: See you tomorrow.
1: See you tomorrow.
0: พร้อมกันนะแบบเมื่อกี้เลยนะ Bye bye, sha la la la. สองรอบนะ
1: Bye
0: bye. ทำท่าด้วย Stand up. Stand up. พร้อมกัน Stand up.One, two, three. Bye, bye, sha la la la. Bye, bye, sha la la la. Thank you, teacher. ทำง่ายทำยังไง Thank you, teacher. ทำง่ายเดี๋ยว

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: I have lived in Thailand for many years, and every time there's a temple festival in Thailand, no matter where it happens, I had to find an opportunity to go for a walk because I like to go to the temple. The atmosphere will be fun. There's a lot of food for us to eat. It can be called the charm of Thailand. But today, my visit to the temple fair is more special than ever because I met with a performance that Thai people call Lì Kê. หลังจากผมได้ดูการแสดงลิเกเมื่อคืนครับผมได้เห็นมีน้องคนหนึ่งที่ very perfect ไม่ว่าจะลำลิเกหรือว่าร้องลิเกเก่งมากเลยนะครับแล้วที่ชื่อเกรกเองอยากเรียนรู้ลิเกเป็นศิลปะอะไรยังไงครับก็นัดกับคุณพ่อจะได้ทำความรู้จักกับน้องโนเกียแล้วน้องอยู่ไหนน้องน่าจะอยู่หลังเวทีหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าลิเกร้องยังไงครับสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยผมเป็นลิเกฝรั่งบ้านอยู่นนท์กาฬสินธุ์
1: สวัสดีครับเจ้าเก๊ก
0: สวัสดีครับแล้วเมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่าจิตรก็ร้องเพลงร้องลิเกเป็นยังไงบ้างครับพอจะเป็นลิเกเป็นไปได้หรือเปล่า Can I be a ลิเก actor
1: yes สมัครงานกันเลย
0: แต่จิตรก็ว่าต้องเพิ่มความมั่นใจก่อนจะขึ้นบนเวที
1: ถ้าอย่างนั้นเชิญเลยครับ
0: โอเคขอบคุณมากครับ
1: เชิญครับเชิญครับนี่ครับผมน้องโนเกีย
2: ฮัลโหลทีเช
0: อร์ไฮสวัสดีครับโหเมื่อคืนครับทีเชอร์เบกได้เห็นการแสดงลิเกเก่งมาก it was perfect หรือว่าการแสดงดีมากเลยครับ
2: thank you ครับ
0: you're welcome ยินดีครับแล้วน้องโนเกียกล้าที่สื่อสารภาษาอังกฤษกับผมด้วยรู้หรือเปล่าทีเชอร์เบกอยากเป็นอาชีพเป็นลิเกให้น้องโนเกียสอนให้ได้ไหมครับ
2: สบายมากเลยครับ
0: สอนที่จะเป็นลิเกแล้วผมจะสอนน้องพูดภาษาอังกฤษมากกว่านี้ดีไหมครับ
2: very good ครับ
0: นี่พูดได้อยู่แล้ว very good แปลว่าดีมากแล้วทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวทีเจก็เฉลยคำตอบด้วยครับนั่งสบายสบายครับ
2: ได้ครับ
0: น้องโนเกีย how long have you been a ลิเก actor หรือว่าเล่นลิเกนานหรือยัง
2: เล่นมาตั้งแต่2ขวบครับ
0: โอ้ถ้าจะพูดว่าตั้งแต่อายุ2ขวบพูดว่า since I was 2
2: since I was 2
0: เก่งมากเลยนะครับแล้วถ้าจะบอกว่าฉันฝึกอาชีพหรือว่าฉันเป็นลิเก I am
2: a
0: ลิเก
2: actor
0: โอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วน้องโนเกียครับทำไมถึงชอบเล่นลิเกครับ
2: เริ่มแรกเลยนะครับก็เกียนั่งอยู่ข้างเวทีนั่งดูพี่สรามเล่นแล้วก็เห็นได้เงินอยู่หน้าเวทีเยอะแยะไปหมดเลยครับก็คือความคิดเด็กๆครับอยากได้เงินเนี่ยไปซื้อของเล่นไปเล่นของเล่นอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากเล่นครับไปขอพ่อปุ๊บพ่อบอกว่าพ่อเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ให้ไปขอคุณตามนรักก็คือพ่อครูที่สอนลิเกทุกๆคนมาในคณะสรามครับ
0: ใครสอนหนูร้องลิเก
2: คุณพ่อแล้วก็คุณครูมนรักนะครับก็คือคุณตาครับเป็นพ่อของพี่สอนรามน้ำเพชรครับ
0: เป็นเรื่องในครอบครัวครับในเส้นเลือดแล้วตอนนี้เล่นเป็นตัวละครอะไรบ้างครับ
2: ถ้าเป็นประจำวันก็คือเป็นตัวโกงก็คือดาวร้ายกับทหารครับ
0: คำว่าทหาร
2: ทหาร
0: soldier
2: soldier
0: แล้วพูดยาวนิดนึง
2: I am soldier
0: โอ้จำได้เก่งมากเลยคำว่าตัวโกงครับ
2: ครับ
0: ใช้คำว่า villain ถูกต้องครับ I am a villain เก่งมากเลยนะครับแล้วมีอีก3คำที่น่ารู้นะครับเช่นคำว่านักแสดงใช้คำว่า artist ถูกต้องครับนักแสดงชายก็คือ actor นักแสดงหญิง actress Nokia
2: ครับ
0: how many actors in the troupe หรือว่าในคณะทั้งหมดมีนักแสดงกี่คนครับ
2: ถ้ารวมแค่ลิเกครับก็50กว่าคนและถ้ารวมพวกพี่ๆเอกคนน้อยก็คือที่ตั้งเวทีลิเกครับก็รวมเป็น100 200กว่าชีวิต
0: โอ้เยอะมากแล้วเวลาแสดงมีตัวละครอะไรบ้าง
2: พระเอก
0: ครับ
2: นางเอกแล้วก็ดาวร้ายดาวตลก
0: โอ้มีหลายตัวแล้วคิดว่าทีเชอร์เกรกรับบทเป็นอะไรครับ
2: โอ้หน้าตาอย่างทีเชอร์เกรกต้องตาตลกครับ
0: โอเคตัวตลกคือ Joker
2: Joker
0: ถูกต้องครับ Teacher Greg อยากฟังด้วยนะครับการร้องลิเกมันจะเป็นยังไงร้องสดได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: โอเคเชิญเลยครับ
2: เรายังรุ่นน้องได้แต่มองใช่ไหมแม่สาวสดใสไม่สางเกียร์นี้รักใครแม่สาวนางอยากจะเคียงข้างชิดกาย
0: โอ้โหชอบมากเลยครับ
2: ขอบครับ
0: ทีเจอร์ก็อยากลองด้วยสอนให้หน่อย
2: การร้องลิเกครับมันจะต้องร้องให้คล้องจองก็คือมันจะมีกรลูกรลีกรไลครับการร้องลิเกเนี่ยเขาจะเรียกว่าการร้องก่อนครับถ้าสมมุติทีเจอร์มาสวัสดีครับพี่น้อง
0: สวัสดีครับพี่น้อง
2: ได้ครับ
0: โอเคแล้วยังไงต่อครับ
2: มาฟัง

0: ผมร้องสักหน่อย
1: โอเค
2: สวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อย
0: สักหน่อย
2: สักหน่อย
0: ครับถึงเสียงจะไม่อร่อย
2: ถึงเสียงจะไม่อร่อย
0: มาฟังกันหน่อยนายนะ
2: มาฟังกันหน่อยนายนะ
0: ใช่ครับการจะร้องเนี่ยร้องอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีท่าทางประกอบด้วยสวัสดีครับพี่น้อง
1: อ๋อเหมือนไหว้โอเค
2: สวัสดีครับพี่น้อง
0: มาฟัง
2: มาฟัง
0: ผมร้อง
2: ผมร้องสัก
0: สักหน่อย
2: สักหน่อย
0: ถึงเสียง
2: ถึงเสียง
0: ครับที่ไปที่แบ
1: บ
0: ถึงเสียง
2: ถึงเสียง
0: จะไม่
2: จะไม่อร่อย
1: มาฟัง
0: กันหน่อย
1: มาฟังกันหน่อย
0: นายนะ
2: นายนะ
0: ทำตามผมนะ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยถึงเสียงจะไม่อร่อยมาฟังกันหน่อยนายนางโอเคครับเยี่ยมมากเลยครับทีเชอร์อย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีความสว่างเพราะทีเชอร์เนี่ยเรียนรู้เร็วมากเลยครับ
1: ขอบคุณมากเดี๋ยวจะสอนให้นะครับมีพรสวรรค์พูดว่า I have a gift
0: I have a gift
1: หรือไม่ก็ I have a talent
0: I have a talent
1: ถูกน้องก็มีพรสวรรค์ทีเชอร์ก็เช่นกันครับ
3: คุณบ้องครับ
1: โอ้โหสนุกดีครับ
3: ร้องได้ไหม
1: นิดนึงเพราะมีผู้สอนที่ดีมากเลยนะครับชัวร์แน่นอน
3: ชัวร์เนี่ยผมได้แอบไปกระซิบหัวหน้าอยากจะให้ทีเชอร์เนี่ยร่วมแสดงลิเกด้วยพร้อมไหมเนี่ย
1: พร้อม
3: แต่ทีเนี้ยดิเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องเรา
1: โอ้โหไม่ได้เข้ากับบรรยากาศ
3: มีให้เช่า
1: ฟรีไหมคร
3: ับ ไม่ได้ต้องแลกเปลี่ยน
0: ภาษาอังกฤษ
3: ภาษาอังกฤษ
1: ได้เลยครับได้เลยครับแล้วต้องแต่งหน้าด้วยใช่ไหมครับ
3: โอ้โหมันก็ต้องมีค่าเปลี่ยนอีกแล้ว
0: ภาษาอังกฤษ
3: ภาษาอังกฤษอีกแล้ว
1: โอ้ไม่ยากพูดว่า put on
0: put on
1: make up
0: make up
1: แล้วน้องแต่งหน้า
3: เป็นแต่งให้ให้ทีเชอร์
1: ครับ
3: ส่วนน้องอ่ะเขาสบายสบายอยู่แล้ว
1: ทำเองได้เลยครับ
3: โอเค
1: เดินเราไปเตรียมตัวครับแล้วการแสดงคืนนี้มันจะสนุกแค่ไหนครับเอาละครับได้เวลาแล้วที่เราจะแต่งหน้าหรือว่า put on makeup น้องโนเกียครับ
0: ครับทีเชอร
1: ์ในการแต่งหน้ามีขั้นตอนอะไรบ้างหรือว่าแต่งหน้ายังไงครับ
0: ก็มีเขียนคิ้วครับเริ่มแรกเลยก็คือผัดหน้า
1: โอเคสอนให้นิดนึงหน้านะครับจะเรียกว่า face
0: face
1: คิ้วคือ eyebrow
0: eyebrow
1: จมูก
0: nose
1: เก่งมากรู้หมดแล้วยังไงต่อครับ
0: ปาก mouth
1: mouth ใช่แล้วนะครับถ้าปากใช่ไหมครับนั่นจะเรียกว่า put on
0: put on
1: lipstick
0: lipstick
1: คำว่าประแป้งใช้คำว่า put on powder
0: put on powder
1: ถูกต้องครับที่แก้มนะครับใช้คำว่า blush
0: blush
1: ถูกต้องครับ
0: อย่างแรกครับที่จะใช้ก็คือลงแป้งครับเดี๋ยวลงพื้น
1: ครับ
0: แล้วก็ทาตาสีที่เราจะต้องใช้ก็มีสีน้ำตาลขาวดำชมพูครับ
1: โอเคสอนให้นะครับสีชมพูพูดว่า
0: พิง
1: ค์เก่งมากสีน้ำตาล brown
0: brown
1: สีดำ
0: black
1: โอ้อีกคำหนึ่งนะสีขาว white
0: white
1: เก่งมากเลยครับโอ้ทีเชอร์ก็อยากลองแต่งหน้าเองได้ไหม
0: เกี่ยวว่าให้คุณพ่อเย็บแต่งให้ดีกว่า
1: เพราะอะไรครับ
0: ถ้าได้ชิเตอร์แต่งเองทีเชอร์ได้แน่นอน
1: โอเค
0: ได้ลบนะ
1: ทีเชอร์บอกว่าให้คุณพ่อแต่งหน้าดีกว่าเพราะจะได้หล่อเท่ากับน้องได้ไหมครับ
3: ได
1: ้โอเค
0: นี่ยังหล่อไม่พอย
1: หล่อแล้ว
3: มาถ้างั้นพร้อม
1: พร้อม
3: มานอน
1: โอ้สบายสบาย
3: รับได้เลยอ้าวโอเคโอเคขอโทษได้เอาบางๆเอานะไม่ต้องหนามากหรอก
1: คุณพ่อครับอธิบายไปด้วยนะครับตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับ
3: ตอนนี้ก็เรากําลังจะผัดแป้งเอาแป้งลงหน้าให้มันดูแบบขาวๆเนียนๆหน่อย
1: ครับ
3: เพราะว่าเราเอาบางๆพอเนาะเดี๋ยวจะหล่อเกินโนเกียไป
1: โหย
3: ไม่ต้องขาวมากอันนี้เราจะลงไฮไล
0: ท์แค่งั้นแต่งหน้าที่จะ
3: โหนะโอเคแต่งปกติของหนูเลยแต่งบางๆพอเนาะหลับตาไว้นะ
1: ครับ
3: นิดนึง

0: กลับตาไว้นะครับห้ามลืมนะ
1: แล้วตอนนี้กำลังทำอะไรครับคุณพ่อ
0: เรากำลังจะเอาสีดำๆเนี่ยระบายตา
1: โอ้โห black eye
0: นะห้ามลืมนะชิชครับเสร็จแล้ว
1: ดู
0: กระจกได้เลย
1: ขอบคุณมากครับว้าว I look so cool โอ้โหทีเจก็เปลี่ยนตัวเป็นคนใหม่นะครับดูดีมากเลยหล่อขึ้นหรือเปล่าครับ
2: หล่อครับทีเจ
1: สอนให้นะคำว่าหล่อในภาษาอังกฤษพูดว่า handsome
2: handsome
1: สวยก็ beautiful
2: beautiful
1: น่ารัก so cute
2: น่ารัก so cute
1: ถูกต้องครับฝาแฝดชัดเจนนะครับ
2: ใช
1: ่หลังจากที่คุณพ่อแต่งหน้าให้ผมเสร็จคุณพ่อก็จะไปแต่งหน้าต่อให้น้องโนเกียซึ่งคุณพ่อเล่าให้ทีเชอร์ฟังว่าเขาจะคอยดูแลน้องโนเกียเรื่องการแต่งหน้าทุกครั้งที่มีงานแสดงจะคอยช่วยเติมแต่งส่วนที่เหลือให้ออกมาสมบูรณ์นั่นเองเอาละครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมต้องไปแต่งตัวก่อน I'm ready to perform today

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
2: Teacher Greg My name is สอนงามในกล้าม
1: My name is Teacher Greg Nice to meet you หรือว่าทีนี้พี่ได้รู้จักกันครับ
2: Nice to meet you too
1: โอ้วันนี้ทีนี้ก็ตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติเป็นโอกาสที่ดีที่มาร่วมงานมาแสดงเล่นลิเกเป็นครั้งแรกในชีวิตครับ
2: แล้วก็ดีใจมากๆนะครับวันนี้ที่มีชาวต่างชาตินะครับมาให้ความสนใจในเรื่องของลิเกได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยนั่นก็คือลิเกวันนี้ครับดีใจมากๆเลยคร
1: ับ อ๋อยินดีเดี๋ยวผมจะเต็มที่ครับไม่นี่ผิดหวังแน่นอนครับ
2: ครับให้เต็มที่นะครับสนุกสนุกครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะออกแขกเริ่มแสดงนะครับ
1: โอเคนั้นขออนุญาตไปเตรียมตัวไปก่อน
2: ได้ครับเจอกันนะ
1: เจอกันบนเวทีครับสวัสดีครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมจะได้ขึ้นแสดงลิเกร่วมกับคณะที่น้องนกเกียแสดงอยู่ครับมันทำให้ผมตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการแสดงลิเกครั้งนี้ของผมมันจะเป็นอย่างไรช่วยเป็นขวัญกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแม่ยกทั้งหลาย
3: การแสดงของสุดยอดลิเกไทยยอดดวงใจของพระเอกมนตรักอเนกลาบทีมงานของพระเอกซูเปอร์สาวเพชรปริญญามาทองคำสอนดาบดำเพชรเริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชม

0: ึงเสียงผมไม่อร่อยมาฟังกันสักหน่อย
1: รางวัลรางวัลโดนผมก็ร้องกันไม่ได้เหมือนกันแบบเนี้ยนะครับนี่มีพรสวรรค์ที่สุดแล้วเป็นฝรั่งด้วยอย่างเลดี้เกลสุดยอดมากเลย
2: เอาด้านหน้าเวทีด้านโน้นนี่น้องนกเกียร์นะครับรับรางวัลเงินกองนะครับ

0: ทิชเชอร์ครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับได้มาขึ้นโชว์กับผม
1: โอ้ตอนแรกทิชเชอร์ก็ตื่นเต้นเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แสดงลิเกแต่มันสนุกมากจริงๆฮะ
0: ทิชเชอร์รู้ไหมครับว่าทิชเชอร์วันนี้เก่งมากเลยนะครับสามารถมาแสดงร่วมกับพวกเราได้ทุกที่เลยนะครับ
1: โอ้ today was so much fun วันนี้สนุกมากแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทิชเชอร์จะกลับมารับบทเป็นพระเอกอีกรอบนึงนะครับ
0: ได้ครับก็ขอขอบคุณทิชเชอร์นะครับที่มาสอนภาษาอังกฤษหนูในวันนี้นะครับ
1: โอ้เช่นกันครับทิชเชอร์ต้องขอขอบคุณน้องโนเกียเพราะเป็นผู้สอนที่ดีทำให้ทิชเชอร์รู้สึกว่าตื่นเต้นและได้ความรู้ลิเกเป็นศิลปะที่สวยงามครับแล้วก่อนจะปิดรายการเราจะทบทวนประโยคนิดนึงนะครับทั้งหมดมี2ประโยคที่น่ารู้นะครับประโยคแรกก็คืออ่ะลองพูดด้วยนะI am
0: A Lige
1: Actor
0: And I
1: Have a gift เก่งมากนั้นเราจะพูดยาวนิดนึงนะครับ
0: I am A Lige Actor As I am a gift
1: โอเคนั้นใช่ได้นะครับประโยคที่แปลว่าฉันเป็นนักแสดงลิเกและฉันมีพรสวรรค์ด้วยนะครับประโยคสุดท้ายก็คือ You look so handsome
0: หล
1: ่อมาก You look so beautiful สวยจังเลยและสุดท้าย So cute น่ารักอ่ะถูกต้องครับ And don't forget the next story Who will it be about? Where will we go in Thailand? Don't forget to watch Vocab Journey Kids Story สำหรับวันนี้ขอบคุณและ
0: สวัสดีครับหนูเป็นแสดงลิเกแล้วนะคะ
1: ขึ้นบนเวที
0: ไปครับไปครับ
1: คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่านักแสดงที่เล่นบทร้ายหรือตัวโกง A. Artist B. Villain C. Talent TikTok TikTok ding คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B. Villain ครับผมข้อ A. Artist แปลว่านักแสดงและข้อ C. Talent คือผ่อนสวรรค์นั่นเองครับ

ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับ

0: สวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เรามันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่1ระบบร่างกายมนุษย์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของเรากันว่ามันมีหน้าที่อะไรบ้างมีระบบอะไรในร่างกายของเราแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในร่างกายของเรานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจะเรียนเรื่องนี้ไปทำไมแล้วเราจะได้อะไรจากการเรียนรู้เรื่องนี้นะคะอย่างแรกเลยที่เด็กๆจะได้ก็คือ 1. เด็กๆจะได้รู้จักอวัยวะในระบบต่างๆของร่างกายตัวเองมากขึ้นจะสามารถบอกได้ว่าหน้าที่ของอวัยวะแต่ละชนิดเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรแล้วก็รู้ว่าอวัยวะต่างๆในร่างกายของตัวเองเนี่ยมีความสำคัญยังไงเนาะรู้วิธีการดูแลรักษาอวัยวะในร่างกายแล้วก็รู้จักแล้วก็เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองมากขึ้นนะคะเพื่อให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองนั่นเองซึ่งระบบอวัยวะที่เราจะเรียนในร่างกายของเราในชั่วโมงนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด5ระบบด้วยกันนะคะก็คือระบบหายใจระบบขับถ่ายระบบหมุนเวียนโลหิตระบบประสาทแล้วก็ระบบสืบพันธุ์ค่ะมาเริ่มที่ระบบแรกกันเลยดีกว่าระบบหายใจอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยใช่ไหมจริงๆระบบหายใจเนี่ยก็เป็นระบบที่เอาไว้แลกเปลี่ยนแก๊สของร่างกายกับสิ่งแวดล้อมนะคะโดยที่เมื่อเราหายใจเข้านะเมื่อเราหายใจเข้านะเราก็จะเป็นยังไงนำแก๊สออกซิเจนเข้าไปด้วยถูกไหมอ่ะแล้วก็พอเราหายใจออกเราก็จะปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาภายนอกร่างกายของเรานั่นเองนะคะโอเคเรื่องนี้ง่ายๆเนาะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่หลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วทีนี้คุณครูอยากให้เด็กๆมาลองดูอวัยวะที่อยู่ในระบบหายใจแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจกันนะคะอวัยวะมีไม่มากเลยเนาะเรามาดูอย่างแรกค่ะจมูกทุกคนมีจมูกรู้จักมันนะคะท่อลมเนาะปอดกระดูกซี่โครงนะคะกระบังลมแล้วก็ถุงลมนะคะเรามาดูอย่างแรกเลยจมูกนี้จะไม่ขอพูดถึงมากแล้วกันเนาะเพราะเรารู้หน้าที่เขาอยู่แล้วก็คือนำอากาศเข้าแล้วก็ออกจากร่างกายนะคะจริงๆเนี่ยภายในจมูกของเราเขาจะมีโพรงจมูกด้วยนะคะคือโพรงจมูกเนี่ยจะช่วยควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นที่จะของอากาศที่จะเข้าไปสู่ปอดแล้วก็ท่อลมของเรานะคะต่อไปอวัยวะชิ้นต่อไปก็คือท่อลมตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยท่อลมเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยกระดูกอ่อนลูกเกือกม้าค่ะซึ่งช่วยป้องกันการยุบตัวขณะที่เราหายใจนั่นเองเนาะต่อมาปอดมี2ข้างเรารู้จักเขาเป็นอย่างดีอยู่แล้วเคยเห็นด้วยใช่ไหมคะอ่ะปอดเนี่ยข้างในจะประกอบด้วยถุงลมจำนวนมากเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงอีกทีนึงแล้วกันว่าถุงลมเนี่ยเขามีหน้าที่ยังไงเนาะแล้วก็หน้าตาเขาเป็นยังไงต่อมาเราไปดูกระดูกซี่โครงกระดูกซี่โครงเนี่ยจะทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงนะคะช่วยควบคุมปริมาตรภายในช่องอกขณะที่เราหายใจซึ่งก็จะทำงานนะคะสอดคล้องกับน้องคนนี้เลยค่ะกระบังลมนะคะกระบังลมก็คือส่วนตรงนี้เนี่ยจะช่วยควบคุมปริมาตรขณะที่เราหายใจเหมือนกันเนาะช่วยรั้งแล้วก็ดันปอดขณะที่เราหายใจทีนี้มาถึงส่วนสำคัญเมื่อกี้ที่พูดค้างไว้ก็คือถึงถุงลมนะคะเด็กเห็นถุงลมหน้าตาเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยถ้าเราซูมเข้าไปที่ปอดของเรานะเราก็จะเห็นน้องพวกนี้เยอะมากเลยนะคะถุงลมเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามีลักษณะเป็นถุงผนังเขาเนี่ยจะบางมากนะคะแล้วก็จะอยู่ภายในปอดทั้งสองข้างเลยโดยบริเวณผนังของถุงลมเนี่ยก็จะมีหลอดเลือดฝอยมาห่อหุ้มเนาะหน้าที่ของหลอดเลือดฝอยเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมทำอะไรทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สนั่นเองนะคะโอเคนั่นนี้ได้นะคะทันนะอ่ะต่อไประบบหายใจที่เราสำคัญเรื่องสำคัญที่เราจะต้องรู้ในระบบนี้เลยนะก็คือกลไกการหายใจเรารู้แล้วล่ะว่าเราอ่ะจะต้องเอาแก๊สออกซิเจนเข้าเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกอ้าวเราจะต้องหายใจเข้าเราจะต้องหายใจออกแล้วก่อนที่เราจะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันมีกลไกยังไงภายในร่างกายของเราที่มันทำให้เกิดกระบวนการนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าเรามาดูที่กระบวนการหายใจเข้านะคะการหายใจเข้าเนี่ยมีการทำงานของอวัยวะดังนี้นะคะคือกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงจำได้ไหมกระดูกซี่โครงเนี่ยต้องทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงเขาจะเป็นไงลูกหดตัวนะคุณครูจะสมมตินะคะให้มือของคุณครูนะคะเป็นแบบนี้ด้านบนเป็นกระดูกซี่โครงด้านล่างเป็นกระบังลมนะคะอ่ะ
กล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงเขาจะหดตัวพอหดตัวปุ๊บกระดูกซี่โครงก็เลยเป็นไงยกสูงขึ้นนะแล้วก็กล้ามเนื้อกระบังลมหดตัวพอหดตัวทำให้กระบังลมเลื่อนต่ำลงทีนี้ปริมาตรภายในช่องอกอะค่ะเด็กๆมันก็เพิ่มมากขึ้นเนาะเพิ่มมากขึ้นนะคะพอปริมาตรในช่องอกเพิ่มมากขึ้นปริมาตรเพิ่มขึ้นสิ่งที่จะต้องเกิดตามมาเลยก็คือความดันค่ะเด็กๆความดันก็จะลดลงนะคะการหายใจออกเนี่ยก็ไม่ยากถ้าเข้าใจหายใจเข้าแล้วการหายใจออกก็จะเป็นตรงกันข้ามนะคะเราลองมาดูกันเนาะเหมือนเดิมเลยให้มือแทนกระดูกซี่โครงแล้วก็กล้ามเนื้อกระบังลมนะคะถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อกระดูกซี่โครงคลายตัวเนาะกระดูกซี่โครงก็จะเป็นไงลูกเลื่อนต่ำลงถูกไหมกล้ามเนื้อกระบังลมคลายตัวอีกเหมือนกันโอ้ไม่อยากทำงานแล้วทำให้กระดูกซี่โครงเป็นไงเลื่อนสูงขึ้นอ้าวทีนี้เกิดอะไรขึ้นปริมาตรภายในช่องอกของเราเป็นไงคะเหลือน้อยลงนะเหลือน้อยลงพอปริมาตรเหลือลดลงเป็นไงอากาศที่อยู่ข้างในก็จะแบบโอ้โหมีพื้นที่เคลื่อนที่น้อยอ่ะ

ในระบบหายใจเนี่ยเราเรียนไปแล้วนะเรารู้แล้วเอาออกซิเจนเข้าเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกแต่ว่าแล้วแก๊สพวกนี้มันจะไปทำอะไรกับอวัยวะในร่างกายเอาไปทำไมหรือว่าง่ายๆนะคะเรามาดูที่อวัยวะสำคัญในระบบแลกในการแลกเปลี่ยนแก๊สกันนะคะการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยเราจะพิจารณาที่2ส่วนหลักๆด้วยกันก็คือบริเวณปอดของเรานะคะแล้วก็บริเวณเซลล์นะคะบริเวณปอดเนี่ยพอเราเอาแก๊สออกซิเจนเข้าไปในร่างกายเขาจะแพร่จากถุงลมนะคะใช้กระบวนการแพร่นะเข้าสู่อะไรเข้าสู่หลอดเลือดฝอยแล้วไปจับกับฮีโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดงคุณครูสมมติให้เนาะสมมติให้ฮีโมโกลบินเนี่ยทำหน้าที่เหมือนรถบรรทุกค่ะเด็กๆทำหน้าที่เป็นรถบรรทุกทำหน้าที่บรรทุกออกซิเจนนะคะไปให้สถานที่ไปส่งของนะสถานที่ต่างๆของที่รถบรรทุกส่งก็คือออกซิเจนใช่ไหมลูกสถานที่ต่างๆก็คือบริเวณอวัยวะในร่างกายนั่นเองนะคะรถบรรทุกฮีโมโกลบินนะจะไปรับพัสดุแล้วการรับสิ่งของก็คือออกซิเจนนะแล้วก็นำขนส่งไปยังสถานที่ต่างๆก็คืออวัยวะในร่างกายของเรานั่นเองนี่คือหน้าที่ของฮีโมโกลบินนะคะจากนั้นแล้วแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะแพร่ออกจากหลอดเลือดฝอยนะคะเข้าสู่ถุงลมเข้าแล้วก็หายใจออกไปเป็นการกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทีนี้ดูบริเวณปอดไปแล้วนะคะดูบริเวณปอดไปแล้วเราจะมาดูบริเวณเซลล์กันบ้างเกิดอะไรขึ้นน่ะที่เซลล์นะคะแก๊สออกซิเจนเนี่ยก็จะแพร่เข้าสู่หลอดเลือดฝอยเหมือนกันเลยนะคะคล้ายๆกับปอดนั่นแหละจับกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงนะคะแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะแพร่จากหลอดเลือดฝอยเป็นไงลูกเข้าสู่ถุงลมแล้วก็ถูกกำจัดออกผ่านกระบวนการหายใจออกไปนะคะนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะอ่ะต่อไปเป็นเรื่องสำคัญเลยเรารู้จักหมดแล้วเอาแก๊สเข้าไปทำอะไรในระบบอวัยวะในการหายใจมีอะไรบ้างทีนี้เรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเราจะต้องรู้จักการดูแลรักษาอวัยวะเหล่านั้นให้อยู่กับเราไปนานๆใช่ไหมหนึ่งก็คือเราต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอนะคะรักษาความอุ่นในร่างกายหลีกเลี่ยงอยู่ในสถานที่แออัดหรือว่าบริเวณที่มันมีมลพิษเยอะๆนะคะงดสูบบุหรี่เนาะ5ข้อง่ายๆนะคะที่จะรักษาอวัยวะในระบบหายใจให้อยู่กับเราไปได้นานๆนะคะโอเคจบแล้วนะระบบหายใจมีแค่นี้เองต่อไปเราจะไปสู่ระบบขับถ่ายเราจะไปผจญภัยในระบบขับถ่ายกันนะคะระบบขับถ่ายคืออะไรคะชื่อก็บอกอยู่แล้วมันเป็นระบบกำจัดของเสียออกจากร่างกายเป็นระบบกำจัดของเสียออกจากร่างกายนะแล้วกำจัดในทิศทางไหนบ้างในลักษณะใดบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันวันนี้นะคะเราจะเน้นทางนี้เป็นหลักเลยนะคะทางนี้เป็นหลักเลยอย่างแรกร่างกายจะกำจัดของเสียในรูปแบบของแก๊สหรือก๊าซเนี่ยนะคะออกก่อนนะคะผ่านทางอะไรคะผ่านทางการหายใจออกเอาแก๊สคาร์บอนไดออกมานะคะแล้วก็กำจัดออกมาอยู่ในรูปของแข็งนะคะหรือที่เรารู้จักกันในนามของน้องอุจินั่นเองหรือการอุจจาระนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายคือในรูปแบบของเหลวนะลูกหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของเหงื่อนะคะเวลาที่เราออกกำลังกายเนาะแล้วก็ปัสสาวะนะคะซึ่งที่เราจะเน้นหนักๆหัวข้อในวันนี้นี่ก็คือเรื่องปัสสาวะนั่นเองนะคะการขับถ่ายของเสียออกมาในรูปของปัสสาวะจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราต้องมาเรียนรู้กันนะคะโอเคเรามาดูกันเลยเราจะมารู้จักอวัยวะในระบบขับถ่ายกันเนาะอวัยวะในระบบขับถ่ายเนี่ยมี1ไต1กระเพาะแล้วก็2ท่อ1ไตอ่ะเรามาดูอย่างแรกเลยที่ไตเราเห็นอวัยวะเนี่ยดูจากรูปก็รู้แล้วว่ามันลักษณะคล้ายอะไรคล้ายเม็ดถั่วใช่ไหมมีกี่ข้างมี2ข้างซึ่งภายในเนี่ยก็จะมีหน่วยไตที่เขาทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดนั่นเองต่อไปก็จะเป็นท่อไตตรงนี้นะคะตรงนี้คือไตนะลูกต่อไปเป็นท่อไตท่อบอกอยู่แล้วใช่ไหมก็จะต้องเป็นท่อลักษณะแบบนี้นะต่อ
ต่อออกมาจากอะไรเลยออกมาจากไตเลยนะคะเป็นท่อขนาดเล็กต่อจากไตทั้งสองข้างทำหน้าที่เชื่อมต่อกับกระเพาะปัสสาวะนะคะลำเลียงปัสสาวะจากไตไปสู่กระเพาะปัสสาวะ

วะนั่นเองนะคะนี่บริเวณนี้นะคะนี่คือกระเพาะปัสสาวะนะต่อไปเรามาดูกระเพาะปัสสาวะนะทำหน้าที่เหมือนกระเพาะที่อยู่ในระบบย่อยอาหารไหมคะเออชื่อคล้ายๆกันเป็นกระเพาะเหมือนกันแต่ไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนกันเนาะกระเพาะปัสสาวะอันนี้ไม่ได้ทำหน้าที่ย่อยนะคะแต่เขาทำหน้าที่คอยเก็บน้ำปัสสาวะที่ถูกส่งมาจากไตผ่านท่อไตนั่นเองนะคะทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีปริมาณปัสสาวะมากๆแล้วมันจะทำยังไงคะจะเก็บไว้ในร่างกายตลอดก็ไม่ได้ถูกปะก็จะต้องถูกปล่อยออกมาผ่านทางท่อปัสสาวะนั่นเองนะคะเด็กๆผู้หญิงทุกคนก็จะปัสสาวะออกมาผ่านทางท่อปัสสาวะตรงนี้นะคะเป็นการนำปัสสาวะออกสู่ภายนอกร่างกายนั่นเองโอเคไปต่อเลยนะคะที่การกำจัดของเสียของไตเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าสุดท้ายเราจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นปัสสาวะแต่ทีนี้อยากจะมาเจาะลึกตรงนี้นิดนึงนะคะเด็กๆให้เราเห็นกลไกการทำงานของเขาเนาะเด็กๆคะเด็กๆเห็นไหมว่าในไตเนี่ยถ้าเราผ่าครึ่งเม็ดถั่วแดงของเราออกมาเราจะพบอะไรก็ไม่รู้สามเหลี่ยมในนี้เรียงกันเป็นแถวเลยเออสิ่งเหล่านี้เราจะเรียกว่าหน่วยไตค่ะเด็กๆหน่วยไตจะทำหน้าที่กรองของเสียแล้วก็สารต่างๆออกจากเลือดแล้วก็ดูดสารที่มีประโยชน์กลับไปใช้ทีนี้อ่านในหนังสือเยอะมากเนื้อหาเต็มเลยรู้สึกงงงวยคุณครูสรุปมาให้เป็นกราฟเป็นสัญลักษณ์แบบนี้แล้วนะคะให้ดูง่ายขึ้นเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันตั้งแต่เริ่มจากเลือดเลยนะคะเด็กๆเลือดเนี่ยจะต้องเข้าใจก่อนว่าหน่วยไตเนี่ยเขาจะทำการกรองหรือว่ากำจัดของเสียให้กับสารที่มีขนาดเล็กเท่านั้นนะคะสารที่มีขนาดเล็กเนาะจะถูกส่งมาผ่านหลอดเลือดอาร์เตอรี่นะมาที่ไตแล้วน้องหน่วยไตของเรานะคะน้องสามเหลี่ยมของเราสุดน่ารักเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นไงลูกกรองกรองก็แปลว่าจะต้องมีสารชนิดนึงแยกออกจากสารชนิดนึงถูกไหมอ่ะก็จะแยกสารที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ออกจากกันโอ้โหแล้วสารที่มีประโยชน์จะไปไหนต่อคะก็จะถูกดูดกลับลูกผ่านทางหลอดเลือดฝอยนะคะดูดกลับหลอดเลือดฝอยก็จะรวมกันแล้วก็ส่งต่อไปยังหลอดเลือดเวนแล้วก็ส่งสารที่มีประโยชน์เนี่ยไปสู่หัวใจนะคะทีนี้จบไปแล้วส่วนนี้ทีนี้มาดูสารที่ไม่มีประโยชน์ที่จะกลายไปเป็นน้องปัสสาวะของเรากันเนาะสารที่มีประโยชน์เนี่ยก็จะถูกส่งผ่านเป็นไงลูกท่อไตไปยังกระเพาะปัสสาวะนะคะพอเรากรองสารที่มีประโยชน์ออกมาแล้วเราจะเรียกเขาว่าปัสสาวะนะคะแล้วก็จะถูกส่งไปที่กระเพาะปัสสาวะเด็กๆจำได้ไหมลูกแล้วจากนั้นเมื่อมีปริมาณปัสสาวะมากขึ้นก็จะถูกส่งไปยังท่อปัสสาวะนะคะเพื่อเป็นไงปลดปล่อยออกนอกร่างกายนั่นเองโอเคนะคะเรื่องกลไกการกำจัดของเสียของไตในรูปแบบของปัสสาวะไม่งงเนาะถ้าเกิดว่าไม่ทันกดพอสได้นะคะแล้วก็ลองมาทบทวนดูนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะงงนิดนึงเอ๊ะอะไรไปทางไหนลองค่อยๆดูนะคะต่อไประบบขับถ่ายของเสียสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการดูแลรักษาอวัยวะในระบบขับถ่ายให้อยู่กับเราได้นานๆดื่มน้ำเยอะๆนะคะเด็กๆวันละ 8-10 แก้วขึ้นไปเนาะออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงอาหารที่มันมีเป็นไงรสจัดนะคะเค็มเกินไปการบริโภคโปรตีนมากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ยาหรืออาหารเสริมที่มีผลต่อไตนะคะหลีกเลี่ยงการงดสูบบุหรี่ไปเลยแล้วกันเนาะไม่ต้องหลีกเลี่ยงละงดสูบบุหรี่ไปเลยแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงซะนะคะก็จะทำให้อวัยวะในระบบขับถ่ายของเราอยู่กับเราได้นานมากขึ้นนั่นเองนะคะเด็กๆโอเคต่อไปต่อไม่รอใครที่ระบบหมุนเวียนเลือดเออระบบนี้เราเรียนมาตั้งแต่ประถมแล้วเอาจริงเนาะระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยก็คือการลำเลียงสารต่างๆพวกสารอาหารแก๊สออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายทีเนี้ยก็จะมาเรียนลึกอีกนิดนึงให้เข้าใจว่าอ๋อในระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยมันเกิดกลไกแบบนี้นะอ่ะเรามารู้จักอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดกันก่อนดีกว่าอย่างแรกก็คือหัวใจอย่างต่อไปคือหลอดเลือดและสุดท้ายก็คือเลือดนะคะแค่3อย่างเองลูกที่เราจะได้เรียนในวันนี้ในเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดนะคะอ่ะเรามาดูกัน
นี่คือหน้าตาของไหจั่วเอ้ยหัวใจนะคะหัวใจเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมีทั้งหมด4ห้องใช่ป่ะเออ4ห้องหัวใจตรงนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ1ก็คือบนขวา2คือล่างขวา3คือบนซ้าย4คือล่างซ้ายเราท่องมาตั้งแต่ป.6 แล้วแต่ไม่เป็นไรนะใครที่ยังท่องไม่ได้ค่อยๆทำความเข้าใจไปเนาะเดี๋ยวมันก็จะได้เองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูหัวใจห้องบนขวากันดีกว่าเออหัวใจห้องบนขวาเนี่ยเขามีหน้าที่ยังไงนะดูกันหัวใจห้องบนขวานะคะเขาจะรับเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนต่ำมีแก๊สออกซิเจนต่ำนะคะเด็กๆต่ำเลยนะแล้วก็มีแก๊สอะไรสูงด้วยลูกคาร์บอนไดออกไซด์สูงด้วยนะคะเอามาจากไหนอ่ะเอามาจากอวัยวะต่างๆของร่างกายแล้วก็รับเข้ามาทางหัวใจห้องบนขวานะคะจากนั้นนะคะก็จะส่งไปยังหัวใจห้องล่างขวานะคะส่งไปยังหัวใจห้องล่างขวาส่งไปหัวใจห้องล่างขวาเนี่ยยังมีในเลือดเนี่ยก็ยังมีปริมาณออกซิเจนต่ำอยู่นะแล้วก็ยังมีคาร์บอนไดออกไซด์เป็นไงอยู่ลูกสูงอยู่นะคะทีนี้ล่ะฉันจะจัดการเธอจะต้องมีปริมาณออกซิเจนสูงขึ้นแน่นอนฉันสัญญาฉันจะส่งเธอไปหาใครลูกไปหาคุณปอดค่ะคุณพี่ปอดนะคะส่งไปหาปอดแล้วปอดทำไงปอดก็เลยโอเคส่งเลือดมาแล้วนะเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เธอมีปริมาณออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นเองได้เลยค่ะปอดก็จะทำการเพิ่มออกซิเจนเข้าสู่เลือดให้เลือดเนี่ยมีปริมาณออกซิเจนให้เป็นไงขึ้นลูกสูงขึ้นแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์เป็นไงต่ำลงนะคะต่ำลงจากนั้นพอปอดทำการฟอกเสร็จแล้วปุ๊บปอดก็จะส่งมายังหัวใจห้องบนซ้ายทีนี้ห้องบนซ้ายนะเราจะมีปริมาณออกซิเจนสูงแล้วนะมีคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำแล้วนะคะอ่ะส่งไปที่หัวใจบนซ้ายเสร็จแล้วปุ๊บก็เลยทำการส่งไปยังห้องล่างซ้ายนั่นเองนะคะพอส่งไปห้องล่างซ้ายผมไม่เห็นเนาะแป๊บนึงนะคะอ่ะเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำก็จะถูกเป็นไงส่งไปให้ใครเลยส่งไปให้ร่างกายใช้โอ้แต่ทีเนี้ยเด็กๆเห็นอะไรไหมเราลืมพูดถึงอันนี้ไปหรือเปล่าอุ้ยเราลืมเขาไม่ได้เลยนะเขาเป็นส่วนสำคัญมากเลยเด็กๆเห็นสีขาวๆเป็นริ้วๆตรงนี้ไหมคะพี่คนนี้มีความสำคัญมากนะคะเพราะเขามีชื่อว่าลิ้นหัวใจลิ้นหัวใจเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากเราไหมลูกหน้าที่เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะคะลิ้นหัวใจเนี่ยเขาจะทำหน้าที่กั้นหัวใจห้องบนล่างค่ะกั้นทำไมอะคะกั้นเพื่อว่าป้องกันนะคะไม่ให้เลือดเนี่ยที่ถูกฟอกแล้วนะถูกเพิ่มปริมาณออกซิเจนแล้วเนี่ยไม่ให้มันไหลย้อนกลับมาแล้วก็ไม่ให้เลือดที่มันมีคาร์บอนไดออกไซด์สูงเนี่ยไปปนกับเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงนั่นเองนี่คือหน้าที่ของลิ้นหัวใจของเรานะคะโอเคอันนี้คุณครูวาดเป็นแผนผังง่ายๆเนาะให้เห็นภาพชัดมากขึ้นนะคะลองดูตรงนี้นิดนึงเนาะหัวใจห้องบนขวานะคะไลท์เอเทียมจะได้รับเลือดมาจากร่างกายใช่ไหมลูกมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงส่งไปยังห้องล่างขวายังมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงอยู่แล้วก็ส่งไปที่ปอดปอดทำหน้าที่ฟอกนะคะแล้วก็ตอนนี้เลือดอ่ะจะมีปริมาณออกซิเจนสูงแล้วก็ส่งไปยังหัวใจห้องบนซ้ายหรือที่เราเรียกว่า left atrium นั่นเองส่งไปยังห้องบนซ้ายแล้วก็ส่งไปยังห้องล่างซ้ายเพื่อที่จะเป็นไงลูกส่งไปให้ร่างกายได้ใช้เลือดอีกครั้งนึงพอส่งไปให้ร่างกายใช้เลือดละเอาแกะคาร์บอนไดออกไซด์สูงแกะก็ส่งมาให้ใครอีกส่งมาให้หัวใจห้องบนขวาวนเป็นวัฏจักรแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยเนาะจนกว่าเราจะนั่นแหละเสียชีวิตเลยนะคะหัวใจเราทำงานแบบนี้นะคะโอเคต่อมารู้จักหัวใจไปแล้วหัวใจแล้วก็เลือดเนี่ยเขาจะเชื่อมต่อถึงกันได้เขาจะต้องมีพี่ๆ3คนนี้เนี่ยแหละนะคะเด็กๆก็คือ1หลอดเลือดอาร์เตอรี่นะคะ2หลอดเลือดเวนนะคะแล้วก็3หลอดเลือดฝอยเราทำไมจะต้องมารู้จักเขา3คนด้วยก็เพราะว่าเขามีหน้าที่สำคัญดังนี้เด็กๆมาดูเลยนะหลอดเลือดอาร์เตอรี่นะเขาเนี่ยถ้าดูจากรูปเนี่ยเราจะเห็นเลยนะเราจะเห็นเลยว่าผนังเขานี่เป็นไงหนาสุดจ้ะหนามากเลยนะแล้วก็หลอดเลือดเวนก็จะบางลงมาอีกนิดนึงโอ้โหน้องเล็กเลยที่บางที่สุดก็คือหลอดเลือดฝอยนะคะบางที่สุดเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นเรามาดูเหตุผลกันนะคะ
ที่เหตุผลที่หลอดเลือดอาร์เตอรี่เขามีผนังหนาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาจะต้องเป็นไงลูกนำเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงนะคะส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายจะต้องใช้แรงดันเยอะมากๆเลยเขาก็เลยจะต้องมีผนังหนาแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีนะคะแต่มันมีนิดนึงนะมันมีนิดนึงอ่ะที่มันจะต้องส่งไปยังอวัยวะบางอย่างเราจำได้ไหมเมื่อหน้าที่แล้วต้องส่งไปให้ใครลูก

ที่จะเอาไปฟอกเลือดส่งไปให้พี่ปอดของเรานั่นเองอันนี้จะเป็นข้อยกเว้นนิดนึงค่ะหลอดเลือดอาร์เตอรี่ที่ส่งไปให้ปอดเนี่ยจะมีไงลูกจะมีปริมาณออกซิเจนต่ำเพราะว่าจะเอาไปฟอกใช่ปะล่ะก็เลยจะมีออกซิเจนต่ำนิดนึงนะฟอกเสร็จแล้วปอดก็ถึงจะนำเข้ามาผ่านทางหลอดเลือดนี้ค่ะเด็กๆดูนะหลอดเลือดเวนต่อไปนะคะจะเป็นหลอดเลือดเวนหลอดเลือดเวนเนี่ยจะนำหลอดเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำเนาะมันจะกลับกันนะคะอาร์เตอรี่นำเลือดออกซิเจนสูงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายส่วนหลอดเลือดเวนจะนำเลือดที่มีออกซิเจนต่ำกลับเข้าสู่หัวใจของเรานั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้นำไปทำไงลูกส่งไปยังปอดออกใช่ไหมคะทีนี้หลอดเลือดเวนก็เลยไม่จำเป็นแล้วล่ะที่จะต้องมีผนังหนาถึงขนาดหลอดเลือดอาร์เตอรี่นะคะก็จะมีผนังบางมาหน่อยนึงเนาะความดันก็จะไม่ได้สูงมากนะคะโอเคทีนี้ก็จะมีข้อยกเว้นเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าอวัยวะใช้แล้วใช่ไหมเลือดอ่ะก็จะมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงแล้วก็มีออกซิเจนเป็นไงต่ำก็จะถูกส่งมาแต่มันแบบติดนิดนึงก็ถ้าเกิดส่งไปที่ปอดอะค่ะปอดเขาฟอกแล้วใช่ไหมคะปริมาณออกซิเจนมันก็สูงอะค่ะหลอดเลือดเวนที่มาจากปอดเนี่ยก็จะตรงข้ามกับเพื่อนนิดนึงก็คือจะมีปริมาณออกซิเจนที่มันสูงกว่าใครเพื่อนเลยนะคะโอเคทีนี้คุณครูมีทริคการจำนิดนึงเป็นทริคการจำที่น่าจะช่วยทำให้เราเขาเรียกว่าจำได้มากขึ้นว่าหลอดเลือดอาร์เตอรี่หลอดเลือดเวนเนี่ยเขาทำหน้าที่ต่างกันยังไงนะคะหลอดเลือดอาร์เตอรี่นะอาร์เตอรี่กับคำว่าออกมีตัวอะไรเหมือนกันลูกออ่างเหมือนกันใช่ไหมอาร์เตอรี่นำเลือดที่มีออกซิเจนสูงเป็นไงออกจากหัวใจไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเป็นยังไงล่ะแล้วก็หลอดเลือดเวนนะคะใครเข้าเวนคะคุณหมอเข้าเวนหมายความว่าหลอดเลือดเวนจะเป็นหลอดเลือดที่นำออกซิเจนตามกลับเข้าสู่หัวใจของเรานั่นเองมันเป็นแบบนี้นะลองเอาไปจำเล่นๆนะไม่ต้องจริงจังอะจำเล่นๆก็พอนะคะต่อมาคนนี้เลยแทบจะอยู่ในทุกระบบอวัยวะก็ว่าได้จะได้ยินชื่อน้องเขาบ่อยมากเลยค่ะก็คือหลอดเลือดฝอยนะคะหลอดเลือดฝอยเนี่ยหน้าที่ของเขาที่สำคัญมากๆเลยก็คือเขาจะทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วก็สารต่างๆระหว่างเซลล์กับเลือดนะคะน้องก็เลยแบบมีผนังบางอะค่ะนะแล้วก็ประกอบด้วยเซลล์แค่ชั้นเดียวแค่นั้นเองนะคะโอเคไปต่อเลยเนาะยังไม่เหนื่อยนะอย่าเพิ่งเหนื่อยเพราะว่าคุณครูก็ยังไม่เหนื่อยเลยโอเคต่อมาเราจะมารู้จักเลือดกันเลือดของเราเห็นอยู่แล้วเป็นสีแดงแต่เชื่อปะว่าจริงๆแล้วในเลือดอะมันมีมากกว่าอะไรแดงๆนะเลือดเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่เป็นของเหลวแล้วก็ส่วนที่เป็นเม็ดเลือดนะคะเรามาดูส่วนที่1กันส่วนที่เป็นของเหลวเนี่ยเราจะเรียกว่าน้ำเลือดหรือว่าพลาสมานะคะน้ำเลือดหรือว่าพลาสมาเนี่ยจะประกอบไปด้วยน้ำสารอาหารพวกเอนไซม์ฮอร์โมนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ของเสียต่างๆซึ่งเขาก็จะทำหน้าที่ลำเลียงสารต่างๆพวกนี้ไปยังร่างกายของเรานั่นเองนะคะทีนี้คุณครูอยากจะพาเด็กๆไปผจญภัยแล้วทำความรู้จักกับสมาชิกใหม่ที่บางคนอาจจะเหมือนเคยเห็นนะหรือก็ไม่เคยเห็นหรือเคยได้ยินชื่อนะเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกันนะคะเด็กๆลองมาดูนะเซลล์เม็ดเลือดแดงว่าไงเคยได้เห็นหน้าตาเขาไหมหน้าตาคุ้นๆเนาะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยจริงๆนะคะเขาเป็นเซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียสนะคะแต่ว่าตอนเด็กๆอ่ะตอนที่เขาเกิดมาใหม่ๆอ่ะนะเขาก็มีแหละนิวเคลียสอ่ะแต่พอโตขึ้นน่ะเขาก็ต้องเอาพื้นผิวของเขาอ่ะไปจับกับออกซิเจนมากขึ้นเขาก็เลยเอางี้แล้วกันเอานิวเคลียสออกไปเนาะเอานิวเคลียสออกไปซะจะได้แลกเปลี่ยนออกซิเจนได้มากขึ้นจับกับออกซิเจนได้มากขึ้นนั่นเองนะคะฮีโมโกลบินเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบของเซลล์เม็ดเลือดแดงเลยนะที่สำคัญเลยก็ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนต่างๆไปยังเซลล์ทั่วร่างกายเซลล์เม็ดเลือดแดงนะเคยได้ยินชื่อบ่อยสุดแล้วมั้งเนาะอ่ะต่อไปดูเซลล์เม็ดเลือดขาวกันบ้างเซลล์เม็ดเลือดขาวทำหน้าที่อะไรอะคะจริงๆลูกเซลล์เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่เยอะมากแล้วหน้าตาแต่ละอย่างก็มีหน้าตาที่มันแตกต่างกันทำหน้าที่แตกต่างกันนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เรารู้จักเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยก็คือเขาจะทำหน้าที่ทำลายเชื้อโรคนะคะแล้วก็สิ่งแปลกปลอมต่างๆสร้างแอนติบอดีแล้วว่าเป็นอะไรเลยอะฮีโร่เลยใช่ไหมเขาเป็นเหมือนฮีโร่ของเลยใช่ไหมคะโอเคต่อไปจะไปดูส่วนของเกล็ดเลือดกัน
เกล็ดเลือดเนี่ยนะก็คือน้องคนนี้นะน้องคนนี้นะเขาก็จะมีรูปร่างที่ไม่ค่อย

สักเท่าไหร่อ่ะเนาะแล้วก็ไม่มีนิวเคลียสด้วยนะคะแต่บทบาทที่สำคัญของเขาเลยก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของการแข็งตัวของเลือดใครเคยโดนมีดบาดบ้างนะถ้าเราไม่มีเกล็ดเลือดเนี่ยนะเราจะเป็นไงเลยเลือดหมดตัวเลยนะเพราะว่าเลือดไม่หยุดไหลสักทีใช่ป่ะเพราะว่าเกล็ดเลือดน้อยหรือว่าไม่มีเกล็ดเลือดอย่างเงี้ยนะคะโอเคไปต่อเลยนะที่สไลด์ถัดไปเรารู้จักไปแล้วอวัยวะกลไกการทำงานเลือดเลิศนะรู้จักหมดทีนี้เราจะต้องมาดูแลอวัยวะของเรานิดนึงนะคะเด็กๆ เพื่อให้เขาอยู่กับเราได้นานขึ้นอีกแล้วนะคะการดูแลระบบอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยมีแค่4ข้อเองอะเนาะดูแลให้เขาหน่อยแล้วกันนะคะก็คือ1รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบกี่หมู่5หมู่นะคะไม่ใช่หมู่บ้านนะโลกหมู่ของอาหารนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่มันมีอะไรหรอกไขมันสูงจนเกินไปนะคะทานได้แต่นานๆทานทีนะคะแล้วก็หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอนะคะตรวจวัดความดันเลือดหรือว่าตรวจเลือดเป็นประจำก็จะดีนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็การใช้สารเสพติดค่ะโอเคไปต่อแล้วนะเหนื่อยยังให้พัก3 2 1โอเคฮึบกลับมานะคะระบบประสาทโอ้โหระบบประสาทเราเรียนเรื่องนี้เราจะไม่เป็นโรคประสาทแน่นอนนะใช่ไหมเรามารู้จักการทำงานของเขากันดีกว่าหน้าตาของเขาเป็นยังไงแล้วเขามีความสำคัญยังไงกับเราทำไมเราจะต้องรู้จักเขาด้วยระบบประสาทเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าตัวหลักเลยใช่ไหมเพราะเขาจะควบคุมการประสานงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายนะเพื่ออะไรอ่ะรักษาสมดุลอันหนึ่งแล้วก็ควบคุมการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ในระบบประสาทนี่นะคะมันจะเกิดขึ้นอวัยวะในระบบประสาทของเราเนี่ยมันจะมีดังนี้ก็คือ1มีสมองมีไขสันหลังแล้วก็มีเส้นประสาท3ข้อเองนะที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะโอเคเด็กๆทำแบบฝึกหัดมาแล้วนะน่าจะมีความรู้ผ่านมาบ้างแล้วล่ะเนาะถ้าเกิดว่าใครช่วยตอบได้ไม่กล้าพูดออกมาเสียงดังก็ตอบในใจเอาก็ได้นะคะโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะอวัยวะอย่างแรกหรือว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องพูดถึงระบบประสาทเนี่ยไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยก็คือสมองนะคะสมองของเราสิ่งที่จะต้องรู้จักเขาก็มารู้จัก6ส่วนของสมองกันดีกว่าเพื่อที่จะได้รู้ว่าอ๋อที่ร่างกายของเรามันเป็นแบบนี้มันเป็นเพราะสมองส่วนนี้เองนะคะเรามาดูกันอย่างแรกก็คือเซริบัมควบคุมความคิดความจำนะคะสติปัญญาของเราเป็นศูนย์ควบคุมการทำงานเลยนะคะการได้ยินการรับรสอะไรต่างๆเซริบัมจะอยู่บริเวณนี้นะคะจะอยู่บริเวณนี้นะคะต่อมาเซริเบลัมโอ้ชื่อคล้ายๆกันเลยนะคะเขาจะควบคุมการเคลื่อนไหวแล้วก็การทรงตัวของร่างกายนะคะชื่อคล้ายกันแต่หน้าที่ไม่เหมือนกันนะลูกเพราะฉะนั้นอย่าจำสับสนนะคะต่อไปพรนะคะพรพรนะคะพรเนี่ยจะควบคุมการหายใจการเคี้ยวแล้วก็การเขาเรียกว่าอะไรการเคลื่อนไหวทุกอย่างบนใบหน้าของเรายักคิ้วหลิ่วตาเหล่สาวอะไรแบบเนี้ยนะพรก็เป็นคนควบคุมนะรู้ป่ะต่อมาพรเนี่ยก็จะอยู่บริเวณเนี้ยอยู่บริเวณนี้นะคะต่อมาเมดัลล่าออฟลองกาตาชื่อยาวที่สุดแล้วค่ะในเนี้ยนะคะเขาจะควบคุมการเต้นของหัวใจแล้วก็ควบคุมการหายใจความดันเลือดการจามการไอการอาเจียนอะไรพวกนี้นะพรขอโทษเมดัลล่าเนี่ยเขาก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะอยู่บริเวณนี้โอเคต่อไปทารามัสค่ะเด็กๆทารามัสเนี่ยจะเป็นศูนย์รวบรวมกระแสประสาทผ่านเข้าออกนะคะจากสมองส่วนต่างๆนะคะต่อมาไฮโปทารามัสเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้เลยนะคะทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายแล้วก็ความต้องการพื้นฐานอาหารน้ำอย่างนี้เป็นต้นโอ้โหเยอะอ่ะต้อง6ชื่อใครจะไปจำหมดอ่ะคุณครูก็เลยมีเขาเรียกว่าเป็นคำคล้องจองนะสั้นๆมาให้ฝึกจำแล้วกันใครว่างๆก็ไปนั่งท่องได้นะคะเพื่ออาจจะเพิ่มทำให้เราจำได้ดีมากขึ้นแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเนาะใครที่สามารถอ่านตามได้นะคะก็ลองดูนะคะมาเริ่มกันเซเรบัมความคิดความจำเซริเบลัมเคลื่อนไหวทรงตัวพรควบคุมหายใจหลั่งน้ำลายก็ได้เคลื่อนไหวใบหน้าเมดัลล่านั้นชื่อยาวๆตอนแอบมองสาวหัวใจเต้นไวเอ้าเมดัลล่าก็ควบคุมได้รั้งความดันไว้ไม่สูงต่ำเกินทารามัสรวบรวมส่งออกมีอะไรขอบอกผ่านกระแสประสาทตัวร้อนใจเต้นไวอาหารขาดไฮโปไม่พลาดควบคุม